0: แห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไปที่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมรวมระยะทางประมาณ270กิโลเมตรโดยขบวนรถเชิญไม้จันหอมจะเคลื่อนออกจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีในเวลา8นาฬิกาจากนั้นช่วงบ่ายจะมีการประกอบพิธีรับมอบไม้จันหอมที่สำนักช่าง10หมู่ซึ่งประชาชนสามารถเข้าร่วมพิธีรับมอบอย่างเป็นทางการได้ในช่วงเวลา 14-15 นาฬิกาโดยไม้จันหอมที่จะส่งมอบในครั้งนี้เป็นไม้ที่ผ่านการสำรวจและคัดเลือกไม้จันหอมที่ยืนต้นตายแล้วนำมาแปรรูปจำนวน370ท่อนและไม้แผ่น 1,350 แผ่นคิดเป็นปริมาตรไม้รวมประมาณ16ลูกบาทเมตร
1: ก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนได้เห็นความสำคัญของไม้จันหอมถือว่าก็เป็นไม้ที่อยู่ในโบราณราชประเพณีของเรานะครับแล้วก็ถือว่าเป็นไม้มีค่าอีกชนิดหนึ่งที่อาจจะบอกว่าจะต้องเป็นไม้หายากในโลกเหมือนกันเพราะมันก็อยู่ในโซนเฉพาะในโซนของเรานะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยด้วยความที่พวกเราเนี่ยช่วยกันดูแลรักษาพื้นที่ป่านะครับไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าไว้นี่ก็ทำให้ไม้เหล่านี้ได้ดำรงคงอยู่เอาไว้ใช้ประโยชน์ในโบราณราชประเพณี
0: ทั้งนี้ไม้จันหอมมีคุณสมบัติเป็นไม้เนื้อแข็งและมีกลิ่นหอมเมื่อยืนต้นตายจึงนำมาใช้ประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบันเมื่อมีการนำไม้ไปใช้หนึ่งต้นกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะดำเนินการปลูกทดแทน10ต้นนอกจากนี้ยังมีแปลงเพาะชำสำหรับผลิตกล้าไม้โดยคัดเลือกต้นแม่พันธุ์ที่มีลักษณะดีลำต้นตรงและแข็งแรงเก็บเมล็ดเพื่อนำมาเพาะเป็นกล้าก่อนนำไปปลูกทดแทนในพื้นที่ป่าถิ่นเดิมซึ่งเป็นระบบนิเวศที่มีความชุ่มชื้นและเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของไม้จันหอมชาวนันมาลีรายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันครอสระหว่างไทยและกัมพูชานัดแรกที่สิงคโปร์ในวันนี้ถึงวันที่16กันยายนนี้
3: นายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันความพร้อมของฝ่ายไทยที่จะเข้าร่วมการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมาธิการประนอมในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรืออันครอสระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์โดยไทยจะแสดงให้เห็นว่าการยกเลิก MOU 44มาจากการที่กระบวนการดังกล่าวไม่มีความคืบหน้ามากว่า20ปีเพื่อเปิดแนวทางใหม่สำหรับการเจรจาทวิภาคีระหว่างไทยกัมพูชาซึ่งก่อนจะมาสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับยังมีการประนอมโดยสมัครใจด้วยและย้ำว่าทุกอย่างต้องมีการพูดคุยกันไม่ใช่ประเด็นเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเดียวแต่ยังมีเรื่องความไว้เนื้อเชื่อใจเพื่อตกลงร่วมกันขณะที่ฝ่ายกัมพูชาได้เสนอให้มีการพูดคุยเรื่องการปักปันเขตแดนทางทะเลซึ่งหากตกลงกันไม่ได้ต้องมีการพูดคุยกันในเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์ด้านทรัพยากรต่างๆที่ไม่ควรอยู่ในขอบเขตของการประนอมภาคบังคับท่าทีของไทยจึงต้องมีการพูดคุยเรื่องการปักปันเขตแดนให้ถึงที่สุด
4: ท่าทีของเราคือการประนอมภาคบังคับต้องคุยในเรื่องของการปักปันเขตแดนให้มันไปถึงที่สุดเมื่อถึงที่สุดแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงกันต่อไปในเรื่องของถ้ามีเขตทับซ้อนเราจะมีการแบ่งปันทรัพยากรร่วมกันยังไงอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงซึ่งไม่ควรจะอยู่ในขอบเขตของกระบวนการประนอมภาคบังคับอันนี้ก็เป็นท่าทีของเราทั้งหมดเนี่ยคือพอกระบวนการเนี้ยสิ้นสุดก็จะมีข้อเสนอแนะซึ่งมันไม่ได้มีข้อผูกพันทางกฎหมาย
3: ด้านนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวเพิ่มเติมว่าการประชุมครั้งนี้มีวาระสำคัญในการพิจารณารับรองข้อบังคับกระบวนการซึ่งจะใช้เป็นกรอบหลักเกณฑ์และแนวทางการทำงานของคณะกรรมาธิการในระยะต่อไปโดยกระบวนการประนอมจะใช้ระยะเวลาประมาณ12เดือนพร้อมย้ำว่ากระบวนการประนอมไม่ใช่การขึ้นศาลจึงไม่มีคำพิพากษาหรือผลผูกพันทางกฎหมายแต่จะเป็นข้อเสนอแนะเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายนำไปใช้เป็นพื้นฐานประกอบการเจรจาเพื่อยุติปัญหาข้อพิพาทอย่างเหมาะสมต่อไป
5: ในฐานะรัฐภาคีอังคลอสประเทศไทยพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการประนอมอย่างเต็มที่เพื่อให้กรอบเวทีนี้ได้ช่วยสนับสนุนการแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาเขตทางทะเลกับกัมพูชาอย่างยั่งยืน
3: สำหรับการประชุมครั้งแรกได้กำหนดให้มีการถ่ายทอดสดการกล่าวถ้อยแถลงเปิดการประชุมของทั้งสองฝ่ายในวันพรุ่งนี้เวลา 8:00 นตามเวลาในประเทศไทยซึ่งจะเป็นโอกาสให้สาธารณชนได้รับทราบจุดยืนและแนวทางของแต่ละฝ่ายต่อกระบวนการประนอมด้วยนฤมลอุดมพรรายงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งวางมาตรการรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญยืนยันน้ำในเขื่อนทั่วประเทศมีเพียงพอสนับสนุนการทำนาปีของเกษตรกรนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการคาดการณ์สถานการณ์เอลนีโญที่คาดว่าในปีนี้จะมีความรุนแรงและอาจยกระดับไปถึงซูเปอร์เอลนีโญนั้นได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดประเมินและติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างทันท่วงทีแล้วโดยจากการประเมินปริมาณน้ำในเขื่อนชลประทานขณะนี้พบว่ายังมีเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการทำนาปีของเกษตรกรอย่างไรก็ตามในส่วนของการทำนาปรังยังต้องรอการประเมินปริมาณน้ำต้นทุนอีกครั้งเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมต่อไปนอกจากนี้ได้สั่งการให้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เขตชลประทานอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและรถขุดเจาะเพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทานอย่างเต็มกำลังเพื่อลดผลกระทบจากภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นด้วย
2: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการพร้อมจ่ายเงินกองทุนให้แก่สมาชิกเกษียณปีนี้จำนวน 16,233 รายจำนวน 24,950 ล้านบาทนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดเผยว่าในวันที่30กันยายนนี้จะมีสมาชิกกบข.เกษียณอายุราชการจำนวน 16,233 รายกบข.ได้เตรียมความพร้อมในการจ่ายเงินกองทุนให้แก่สมาชิกเป็นเงินประมาณ 24,950 ล้านบาทซึ่งเป็นเงินออมสะสมต่อเนื่องของสมาชิกร่วมกับเงินสมทบภาครัฐและผลตอบแทนจากการลงทุนแม้สมาชิกเกษียณอายุราชการแล้วยังมีประมาณร้อยละ9ที่แจ้งความประสงค์ล่วงหน้าขอฝากให้กองทุนบริหารต่อหรือออมต่อสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในการบริหารเงินลงทุนของกบข.โดยกบข.มีบริการออมต่อ4รูปแบบได้แก่ออมต่อทั้งจำนวนทยอยรับเงินเป็นงวดๆขอรับเงินบางส่วนที่เหลือให้กบข.บริหารต่อและขอรับเงินบางส่วนที่เหลือทยอยรับเงินเป็นงวดๆโดยสมาชิกที่สนใจบริการออมต่อสามารถแจ้งความประสงค์ได้2ช่องทางคือแจ้งความประสงค์ทางระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลางหรือแจ้งผ่านหน่วยงานต้นสังกัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: ข่าวดีสำคัญสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่และธุรกิจสตาร์ทอัพที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพหรือ Startup Act เพื่อปรับกติกาให้ทันรูปแบบธุรกิจยุคใหม่ลดข้อจำกัดและช่วยให้สตาร์ทอัพไทยเริ่มต้นและเติบโตได้ง่ายขึ้นหัวใจสำคัญคือการเปิดทางให้สตาร์ทอัพระดมทุนได้หลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการออกหุ้นกู้ที่เปลี่ยนเป็นหุ้นได้การเปลี่ยนหนี้เป็นทุนการจัดสรรหุ้นให้นักลงทุนรายใหม่รวมถึงเปิดให้บริษัทซื้อหุ้นของตัวเองคืนเพื่อนำมาเป็นแรงจูงใจให้พนักงานหรือผู้บริหารซึ่งจะช่วยดึงดูดคนเก่งเข้ามาร่วมสร้างธุรกิจอีกหนึ่งเรื่องสำคัญคือลดความยุ่งยากในการติดต่อภาครัฐโดยกำหนดให้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service คอยให้ข้อมูลรับรองและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆสตาร์ทอัพได้รับการรับรองจะได้รับสิทธิและประโยชน์เป็นเวลา5ปีส่วนธุรกิจเทคโนโลยีเชิงลึกหรือ Deep Tech สามารถขยายได้สูงสุดถึง10ปีเรียกได้ว่า Startup Act ฉบับนี้มีเป้าหมายสำคัญคือลดข้อจำกัดเพิ่มโอกาสและสร้างพื้นที่ให้ Startup ประเทศไทยเติบโตได้เต็มศักยภาพจากร่างกฎหมายจะเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: อกแม่พระธรณี จะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่างเดินทางไปเยี่ยมชมการแข่งขันกอล์ฟที่รีสอร์ทส่วนตัวแห่งหนึ่งบนชายฝั่งตะวันตกของไอแลนด์เมื่อวานนี้โดยย้ำว่าการสนับสนุนให้ไอแลนด์เหนือแยกตัวออกจากการเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักรและรวมเข้ากับไอแลนด์ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลที่สุดถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พบหารือกับนายกรัฐมนตรีไมเคิลมาร์ตินของไอร์แลนด์ซึ่งสร้างความประหลาดใจให้กับไอร์แลนด์สำหรับการสนับสนุนการรวมกันและสร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มนักการเมืองของรัฐบาลอังกฤษขณะที่นายกรัฐมนตรีแอนดี้เบิร์นแฮมแห่งอังกฤษปฏิเสธถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการลงคะแนนเสียงอีกครั้งรวมถึงการลงประชามติเกี่ยวกับการแยกตัวของไอร์แลนด์เหนือออกจากสหราชอาณาจักร
5: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีมาซูดเปซิสเคียนแห่งอิหร่านภายหลังการพบหารือกับชีคโมฮัมเหม็ดบินซาเยดอันนายานผู้ครองเจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบีและประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรสหรือ UAE นอกรอบการประชุมสุดยอดของผู้นำกลุ่มประเทศที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วหรือกลุ่ม BRICS ที่กรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียเมื่อวานนี้ซึ่งถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางปะทุขึ้นโดยผู้นำของทั้งสองเห็นพ้องที่จะปิดฉากอดีตมุ่งไปสู่อนาคตและสร้างอนาคตร่วมกันทั้งนี้ UAE ถือเป็นประเทศที่ได้รับความเสียหายรุนแรงที่สุดท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ยืดเยื้อมานานกว่า6เดือนและการที่อิหร่านเปิดปฏิบัติการตอบโต้ประเทศพันธมิตรของสหรัฐในตะวันออกกลางขณะที่ UAEตอบโต้ด้วยการระงับการค้าและการแลกเปลี่ยนทางการเงินกับอิหร่านทั้งหมด
2: องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานของสหประชาชาติหรือ IOM รายงานว่าความขัดแย้งระหว่างกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการรับรองจากนานาชาติกับกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านส่งผลให้ประชาชนชาวเยเมนกว่า 85,818 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่น IOM กล่าวเพิ่มเติมว่าจำนวนผู้พลัดถิ่นกว่า 2,000 คนเดินทางถึงสาธารณรัฐจิบูตีในแอฟริกาซึ่งเชื่อมระหว่างอ่าวเอเดนกับทะเลแดงแล้วถูกส่งไปยังศูนย์พักพิงในเมืองโอโบกพร้อมเตือนว่าจำนวนผู้อพยพจะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ท่ามกลางความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องด้านสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ประมุขแห่งพระศาสนาจักรคาทอลิกตรัสว่าเยเมนกำลังเผชิญความยากจนและความขัดแย้งซึ่งไม่สามารถแบกรับวิกฤตเหล่านี้ได้เพียงลำพังและทรงเรียกร้องให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องยกระดับความช่วยเหลือสำหรับกลุ่มผู้ลี้ภัยที่เดินทางมาถึงสาธารณรัฐจิบูตีและชุมชนเมืองโอโบก
5: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของหน่วยงานค้นหาและกู้ภัยของอินโดนีเซียเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเรือโดยสาร Virgo Transport 8ล่มในทะเลชวาเนื่องจากเผชิญสภาพอากาศเลวร้ายเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย6รายและยังสูญหาย129รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยอินโดนีเซียสามารถช่วยเหลือผู้โดยสารจากเรือลำดังกล่าวได้อย่างน้อย108คนจากทั้งหมด243คนและลูกเรืออีก30คนซึ่งออกเดินทางจากเมืองสุราบายาจังหวัดชวาตะวันออกไปยังเมืองบันจามาซินจังหวัดกาลิมันตันใต้เมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาส่วนสาเหตุที่เรือล่มยังอยู่ระหว่างการสอบสวนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันจักรยานสู่ภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่4สนามสุดท้ายที่สนามจักรยานชลานจิตมงคลสุขภายในบึงสีไฟจังหวัดพิจิตร นายสิงหราชวงศ์เสงี่ยมรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเป็นประธานเปิดการแข่งขันจักรยานประเภทถนนในผลรุ่นประชาชนชายที่1สนามนี้เป็นของพลมนัสวัฒนปรีดาทีมสปายเวลา1ชั่วโมง 35.58 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของพรเทพโพสุวรรณทีม SDC คะแนนรวม98คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานส่วนรุ่นประชาชนหญิงที่1สนามนี้เป็นของจุฑามาศอริยะประพลทีมสปายเวลา1ชั่วโมง 59.07 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของอิสริยาชูพุทธพงศ์ทีมคอนดิวทรีชั่นไซคลิงคะแนนรวม124คะแนนพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึกจักรยานไทยแลนด์โอเพ่นในปีนี้ประสบความสำเร็จตามแผนของสมาคมกีฬาจักรยานทุกประการหลังเปิดเวทีให้นักกีฬาหน้าใหม่ทั้งรุ่นยุวชนเยาวชนได้แสดงศักยภาพก่อนคัดเลือกนักปั่นที่มีผลงานโดดเด่นก้าวสู่ทีมชาติไทยไปแข่งขันทั้งเอเชียนยูธเกมและยูธโอลิมปิกเกมรวมทั้งรุ่นมาสเตอร์ไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์100โดเด็กสัตว์ร้ายเวียดนามโอเพ่น2026ที่ประเทศเวียดนามธรัญลักษณ์วิชิตสารน้องสาวของวิวกุลวุฒิวิชิตสารแข่งรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวตบเอาชนะอิสฮารานีบาราวจากอินเดีย2-0เกมคว้าแชมป์เวิลด์ทัวร์รายการแรกมาครองได้สำเร็จขยับจากอันดับ106ของโลกขึ้นมาอยู่อันดับ79ของโลกทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยลงสนามเกมกระชับมิตรรายการ Spring World Challenge Volleyball เจอกับสโมสรซากะฮิซามิสึสปริงดีกรีแชมป์ SV League ฤดูกาลล่าสุดผลปรากฏว่าทีมสาวไทยแพ้ไป 1-3 เซตโดยจากนี้ทีมชาติไทยจะเดินทางไปเมืองนาโกย่าเพื่อร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20โดยทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม C วันที่16กันยายนพบมองโกเลียวันที่17กันยายนพบคีร์กีซสถานและวันที่18กันยายนพบกับไต้หวันเทนนิสอาชีพชายเมนโมเทนนิสทัวร์ M15 นนทบุรีรายการที่2ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีโดยประเภทชายเดี่ยวนักเทนนิสไทยโคจรมาชิงชนะเลิศกันเองธนเพชรฉันทะเมืองอันดับ3โหชนะมาคุสมาลัสเช็กวูยือซึ่งเป็นลูกครึ่งไทยเยอรมนี 6-3 และ 6-2 ธนเพชรคว้าแชมป์โหชนิสรายการที่2รับเงินรางวัล 2,160 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 68,900 บาทและคะแนนสะสมอันดับโลก15คะแนนนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าคณะนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีประกอบด้วยโอลิเวอร์เบนเซนเบิร์กฮาวที่สอนประสิทธิ์และปรัชกรภาชีรัตน์เดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียประเภททีมรุ่นอายุไม่เกิน12ปีที่ประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่15-20กันยายนพิจิตรกัญชนากุลรายงาน
3: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางในพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนล่างภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตราดลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลานราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:34 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง93เซนติเมตรและเวลา 20:26 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร18เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:34 นาทีต่ำกว่าระดับเพดานกลาง21เซนติเมตรและเวลา 14:58 นาทีต่ำกว่าระดับเพดานกลาง7เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:28 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:20 นาที
11: 1นาทีกับกปท.
12: การขับขี่รถจักรยานยนต์ในขณะที่มีผู้ซ้อนท้ายเป็นสิ่งที่ผู้ขับขี่ต้องอาศัยความชำนาญมากกว่าการขับขี่คนเดียวเพราะทักษะในการประคองรถและควบคุมรถจะแตกต่างกันไปดังนั้นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์จึงควรเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นโดยก่อนออกตัวรถนั้นต้องแน่ใจว่าผู้ซ้อนท้ายนั่งอยู่ในท่านั่งที่เหมาะสมส่วนการขับขี่นั้นก็ควรการระยะห่างระหว่างช่องว่างให้เหมาะสมทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเพื่อไม่ให้เกิดการเฉี่ยวชนไม่ควรจะเปลี่ยนทิศทางของรถในระยะกระชั้นชิดทันทีทันใดเพราะอาจจะสร้างความสับสนให้กับเพื่อนร่วมทางทำให้ไม่สามารถหยุดรถได้ทันเกิดการเฉี่ยวชนและเป็นอันตรายได้ทั้งนี้ผู้ที่ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายต้องสวมหมวกนิรภัยตลอดการเดินทางเพื่อความปลอดภัยค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าพระโกศพระลองตอนที่สองพระโกศและพระลองอยู่ในสำรับเดียวกันคือมีชั้นในและชั้นนอกรวมเป็นองค์เดียวกันเมื่อใช้ชั้นนอกประกับชั้นในแต่มีปัญหาเรื่องการเรียกเพราะบางครั้งเรียกชั้นในว่าพระโกศเรียกชั้นนอกว่าพระลองบางครั้งเรียกชั้นในว่าพระลองเรียกชั้นนอกว่าพระโกศการจะเรียกว่าอย่างไรนั้นหากพิจารณาตามเอกสารจดหมายเหตุเรื่องงานพระบรมศพและงานพระศพจะพบว่าในสมัยอยุธยาตอนปลายเรียกชั้นในว่าพระโกศและเรียกชั้นนอกที่ประกับชั้นในว่าพระลองต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์หมายกำหนดการพระบรมศพและพระศพซึ่งบัญญัติโดยพระมหากษัตริย์ก็ไม่ทรงเปลี่ยนธรรมเนียมการเรียกของสมัยรัตนโกสินทร์ให้เป็นไปตามสมัยอยุธยายังคงเรียกชั้นในว่าพระลองชั้นนอกว่าพระโกศ
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
11: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนภาวะไขมันในเลือดสูงภาวะไขมันในเลือดสูงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้หลอดเลือดแดงทั่วร่างกายตีบตันเนื่องจากมีไขมันสะสมพอกอยู่ภายในผนังหลอดเลือดปัจจัยนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับชนิดของอาหารโดยเฉพาะอาหารที่มีไขมันสูงภาวะไขมันในเลือดสูงถือเป็นภัยเงียบเพราะมักไม่แสดงอาการชัดเจนแม้ระดับไขมันในเลือดจะสูงมากก็ตามจึงควรตรวจเลือดเพื่อดูระดับไขมันอย่างน้อยปีละครั้งโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยในเมืองหรือผู้ที่นิยมบริโภคอาหารไขมันสูงหรืออาหารต่างประเทศ
15: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายตรินทร์ศรีวงศ์ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือครอบครัวอุปถัมภ์ค่ะ
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาตรรักษาพันบรรณาธิการข่าวณรนาถแข็งขันและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
16: บ้านที่แข็ง
17: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปกติของทางสถานี
18: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ณบัดนี้ถึงการเวลานั่งสมาธิภาวนาให้พากันนั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตานึกบริกรรมภาวนาพุทโธรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในให้จิตใจสงบระงับเย็นสบายใจของคนเรานั้นถ้าไม่สงบเป็นใจที่เราร้อนอยู่ด้วยกิเลสราคะโทสะโมหะไม่สงบระงับเย็นสบายถ้าใจผู้ใดมารวมมาสงบอยู่เป็นจิตใจที่เรียกว่าเย็นสบายพุทธะพุทโธจริงๆหมายถึงจิตใจเราเย็นสบายนั่นเองฉะนั้นจึงให้รวมจิตรวมใจเข้ามาภายในเรื่องอะไรที่มันยุ่งเหยิงอยู่ในใจของเราทุกคนก็ให้ปลดปล่อยออกไปให้หมดสิ้นถือเวลาการปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนานี่แหละเป็นการสำคัญเรียกว่าปัจจุบันธรรมธรรมที่เป็นปัจจุบันคือเป็นธรรมที่จะต้องยกจิตยกใจของเราให้สูงขึ้นไม่ให้ไปหมอบอยู่ใต้กิเลสความโกรธความโลภความหลงกิเลสราคะโทสะโมหะอยากเก็บมาวางมาไว้ในหัวใจทำใจของเราให้สูงคือว่าไม่ตกไปโยฝ่ายกิเลสสูงกว่ากิเลสคือรู้เท่าทันกิเลสกิเลสนั้นรวมแล้วก็มากมายหลวงหลายที่มันผูกมัดลัดลึงทำให้จิตใจของคนเราติดอยู่คล้องอยู่ภาวนาไม่ได้ก็เพราะกิเลสความขี้เกียจกิเลสความขี้คร้านกิเลสความมักหลับมักนอนกิเลสเหล่านี้เราต้องยกใจให้สูงขึ้นอย่าให้มันมาทับถมจิตใจอันความโศกความทุกข์อันใดที่มีอยู่ในโลกนี้ทุกคนมันก็ผ่านมาโดยเฉพาะความทุกข์นั้นเราเกิดมาในโลกหลายปีหลายสิบปีความทุกข์ย่อมได้ผ่านไม่ว่าทุกกายคือเจ็บไข้ได้ป่วยมีโรคภัยไข้เจ็บบังเกิดมีขึ้นทุกข์ใจได้แก่ความอับอั้นตันใจหรือจิตใจเป็นทุกข์เป็นร้อนอย่างใดอย่างหนึ่งก็ย่อมมีเป็นธรรมดาเพราะว่าทุกข์เหล่านี้เป็นทุกข์ประจำโลกประจำมนุษย์โลกใครเกิดมาเป็นคนความทุกข์ในเรื่องคนมันก็มีขึ้นในตัวมีขึ้นในใจของแต่ทุกๆคนแต่ว่าถ้าเราไม่ภาวนาให้ดีพุทโธธัมโมสังโฆไม่อยู่ในใจเมื่อความทุกข์เหล่านี้มันพังเข้ามามันกระทบเข้ามาแล้วจิตนี้มันก็จะหลงหรือว่าจิตมันจะเกิดเป็นจิตมืดจิตดำขึ้นมาพิจารณาทำกรรมฐานไม่ได้เพราะว่ามันมืด เหมือนกลางคืนกลางคืนถ้าไม่มีไฟเดินไปมันก็ตำต้นไม้เหยียบขวากหนามเพราะว่ามันมืดใจคนเราไม่ภาวนาปล่อยปะละเลยให้จิตใจคิดไปปรุงไปตามอำนาจกิเลสราคะตัณหาอันนี้แล้วมันพาให้ใจคนเรามืดมันมืดมนอนธการอยู่ในตัวในใจความจริงนั้นตามันก็ไม่มืดเว้นเสียแต่คนตาบอดคนตาบอดนั้นแล้วว่ามืดนอกคนตาไม่บอดแต่ไม่ภาวนาไม่ละกิเลสอันมีอยู่ในใจของตนอันนี้เรียกว่ามันบอดในใจมันบอดตาหนังนี่ไม่บอดแต่ตาในมันบอดตาไม่ภาวนาตาไม่รักษาศีลตาไม่อยู่ภายในตาไปอยู่ภายนอกหลงไหลไปตามรูปหลงไหลไปตามเสียงตามกลิ่นตามรสนั่นแล้วอ่ะเรียกว่ามันมืดในใจมันมืดอย่าไปให้ใจมืดให้ใจแจ้งใสหมดจดสะอาดคำว่าแจ้งใสนั่นอย่างไรดูกายของตัวเองก็ให้เห็นว่ารูปขันธ์อันนี้มันมีชลาพยาธิมรณะคอยเบียดเบียนอยู่เสมอไม่ใช่ว่าเมื่อมันเจ็บไข้ได้ป่วยโน้นข้างหน้ายังไม่มาถึงโน้นจึงว่าเบียดเบียนดูชราความแก่มันเบียดเบียนอยู่ทุกเวลาแต่มันเป็นของลี้ลับซับซ้อนถ้าใจเราไม่สงบก็มองไม่เห็นใจไม่หยุดไม่อยู่ก็มองไม่เห็นใจมันก็เข้าใจว่าเราอยู่ดีสบายไม่แก่ไม่ชราโดยเฉพาะผู้ตกอยู่ในปฐมวัยมัชฌิมวัยคือวัยในการเป็นเด็กเป็นหนุ่มมักจะมองไม่เห็นว่าเราไม่แก่ไม่ชราหารู้ไม่ว่าความแก่ความชรานั้นมันไม่มีวันไหนเวลาใดยุดเหมือนกับจุดไฟจุดเทียนจุดธูปแล้วมันก็ไหม้ไปอย่างนั้นแหละอีกไม่นานมันก็หมดไปคำว่าแก่ชราหรือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยคำว่าตายเนี่ยก็เหมือนกันมันไม่ได้หยุดไม่ได้อยู่มันติดแล้วลุกขึ้นมาแล้วมันก็ไหม้เรื่อยไปแก่ไปทุกวันทุกคืนทั้งยืนทั้งเดินทั้งนอนทั้งนั่งทั้งนอนทุกอิริยาบถทุกชั่วโมงนาทีวินาทีมันเลื่อนไปอยู่มันแก่ไปอยู่มันเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ตลอดเวลาแต่เป็นของละเอียดมันปิดบังเรามองไม่เห็นต้องภาวนาในใจเมื่อจิตใจสงบระงับตั้งมั่นก็มองเห็นรู้ได้เข้าใจความทุกข์เหล่านี้ทุกคนมันต้องผ่านความทุกข์ใจความทุกข์ใจนี่มันมากมากเหลือล้นพ้นประมาณเมื่อท่านตัดให้มันรวมๆแล้วท่านว่ากิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงกิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะก็กิเลสอันเก่านั่นแหละมันเต็มอยู่ในตัวเต็มอยู่ในใจแล้วก็ว่ากิเลส1,500ตัณหา108มันก็อยู่ในใจอยู่ในใจอยู่ในตัวอยู่ในอายตนะทั้งหลายเมื่อนับให้มันมากก็มากนับให้มันน้อยก็น้อยรวมเข้ามาในจิตใจอยู่ที่ไหนก็เพียรละกิเลสในใจของเรานี่แหละให้ได้ความอยากความดิ้นรนในอารมณ์ใดๆเมื่อมันเกิดมีขึ้นแล้วท่านให้ชื่อว่าตัณหาจะเป็นกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาตัณหาอะไรก็ตามเมื่อมันเกิดขึ้นในใจมนุษย์ปุถุชนคนเราแล้วมันลุกไหม้เหมือนไฟไหม้ธรรมดาไฟเมื่อมันลุกขึ้นที่ไหนก็เผาที่นั้นทำที่นั้นให้วอดวายไปกิเลสราคะกิเลสโทสะอันมันเกิดมีขึ้นในจิตใจมนุษย์คนเหล่านี้ก็คล้ายกันมันไหม้ขึ้นมาที่ไหนแล้วมันวอดวายไปหมดจึงให้ภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกอะไรอะไรทุกอย่างมันเป็นเครื่องเตือนใจเตือนใจของเราได้ทุกอย่างถ้าเราน้อมนึกรำลึกเข้ามาอย่างความตายก็ให้เอามาเตือนตาใจของตนอยู่เสมอ ถ้าไม่เอามาเตือนใจแล้วมันทำให้จิตใจคนเราหลงได้ง่ายๆคือว่าลืมตายลืมว่าเราไม่ตายคนเด็กคนหนุ่มลืมว่าตัวไม่ตายเราจะต้องหาความสุขความสบายในทางโลกให้พอเมื่อใกล้เข้าพรรษาผู้เตรียมบวชก็มาบวชทีนี้หลวงพี่หลวงเนนยังบวชแล้วก็เตรียมศึกอย่างนี้ก็มีเตรียมศึกพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนกิเลสในใจของเรามันสอนมันบอกมันหลอกลวงมันผีหลอกกิเลสในใจคนเรานี้เพิ่นว่าผีมันหลอกผีนอกมันไม่มีผีใจเรานี่แหละมันหลอกหลอกว่าเราไม่ตายง่ายๆหลอกว่าเรายังไม่แก่รอให้แก่เสียก่อนนี่มันแก่แล้วก็ตาไม่ดีหูไม่ดีไปไหนมาไหนก็ไม่ไหวลุกขึ้นก็โอ้ยปวดหัวเข่านั่งลงก็โอ้ยปวดหัวเข่านั่นแหละทำอะไรได้วุ่นวายขึ้นมาแล้วให้รีบทำเมื่อเรายังเด็กยังหนุ่มให้รีบเร่งอย่าไปรอให้แก่ชราแก่ชราแล้วมันอะไรอะไรมันแก่ไปหมดตาก็แก่อ่านหนังสือไม่ได้เพราะมันตามันแก่จะใส่แว่นกี่ชั้นมันก็ลำบากอยู่นั่นแหละฉะนั้นให้รีบเร่งเร่งรีบไม่ต้องไปรอให้มันแก่ชราแล้วไม่ต้องรอให้มันตายไปตายมันจะไปทันอย่างไรเอาก่อนภาวนาก่อนนั่งภาวนาสวดมนต์ไหว้พระทำจิตใจของตนให้มีสติมีสมาธิมีปัญญาไม่ให้ใจท้อแท้อ่อนแอมักง่ายจงเจริญอยู่ในจิตในใจร่างกายจะไม่ได้ทำอะไรใจก็ให้ภาวนาวาจาไม่ได้พูดอะไรใจก็ให้ภาวนาใจก็ให้นึกอยู่ในคุณพระคุณธรรมให้มีธรรมะคำสอนอยู่ในตัวอยู่ในใจเมื่อธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในใจใจมันก็เกิดปีติธรรมมีความสุขอยู่ภายในใจไม่โกรธให้ใครใจไม่โลภเอาของใครใจไม่อิจฉาพยาบาทใครคนเราเมื่อใจกิเลสมันเกิดขึ้นกิเลสตัณหามันเกิดขึ้นเมื่อตัวเองผิดพลาดก็ตามคนอื่นผิดพลาดก็ตามมักจะไม่มองเห็นความผิดของตัวเองมองเห็นว่าคนโน้นผิดอย่างโน้นอย่างนี้ทำไม่ถูกไม่ต้องแต่ว่าตัวเองทำไม่ถูกต้องไม่รู้ตนเองพูดผิดไม่รู้ตนเองคิดผิดไม่รู้ตนเองเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่รู้ทั้งนั้นนี่คือว่าขาดปัญญาขาดภาวนาแล้วก็อยากได้ปัญญาอยากได้วิชาความรู้ความรู้มันมาจากไหนความรู้มันก็มาจากจิตเมื่อเราเอาจิตเอาใจภาวนาน้อมนึกรำลึกอยู่ในทานในศีลในภาวนาแม้สิ่งใดเราไม่ได้ทำก็ให้นึกให้ได้เจริญให้ได้ให้มันเข้าใจถูกต้องตามทํานองครองธรรมไว้เมื่อเราถึงคราวทําจิตทําใจให้สงบระงับเมื่อใดเวลาไหนให้มันได้ทุกเวลาไม่ว่ากลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถตั้งใจลงไปให้ได้เพราะว่าเมื่อมีภัยอันตรายมาถึงเข้าจิตใจเราจะได้ทันท่วงทีเพราะเราเตรียมอยู่ภาวนาอยู่ในใจนี่แม้ยังไม่แก่เราก็นึกได้ว่าเราต้องมีความแก่เป็นธรรมดาหนีความแก่ไม่พ้นแม้ยังไม่เจ็บเราก็เตือนใจของเราว่าเราต้องมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาหนีความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้เมื่อเรานึกอย่างนี้ใจของเราก็ให้ทราบซึ่งลงไปในพระธรรมคำสั่งสอนนั้นไม่ใช่เพียงแต่ว่าเป็นภาษาคำพูดก็ใช้ได้ใจไม่ถึงเหมือนว่าใจไม่ถึงใจไม่รู้เอาให้ใจนะมันรู้ใจมันถึงใจมันอยู่ในธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าถ้ามันอยู่ในธรรมนั้นอยู่ในธรรมอยู่ในถ้ำอยู่ในใจ เมื่ออยู่ในกายพิจารณากายอยู่อยู่ในใจภาวนาอยู่จิตใจมีความเชื่อความเลื่อมใสไม่ให้ใจหลงลืมคือใจให้มีสติอยู่ทุกขณะทุกเวลาทุกลมหายใจจนเป็นมหาสติเรียกว่ามหาสติมหาสมาธิมหาปัญญาเรียกว่าใหญ่สติใหญ่ปัญญาใหญ่สมาธิมั่นคงใหญ่คือใจไม่ท้อแท้อ่อนแอใจเพียรใจพยายามที่

ลานาธรรมกรรมฐานรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในความจริงนั้นจิตใจมันอยู่ภายในนี่แล้วไม่ได้ไปไหนแต่ว่าสังขารมานกิเลสมานมันดึงดูดให้ไปเห็นดีเห็นชอบตามอำนาจกิเลสราคะโทสะโมหะโน้นไม่มารวมไม่มาสงบภายในไม่อยู่ในหัวใจมันอยู่นอกหัวใจเมื่ออยู่นอกเกินไปอยู่นอกนานเท่าไหร่มันก็ยิ่งแข็งกระด้างกระด้างกระเดืองกระด้างคือว่าเคลื่อนไหวไปมาในสติปัฏฐานไม่ได้จิตใจจะระลึกในสิ่งที่ดีมันไม่ยอมให้นึกจิตใจที่กระด้างกระเดืองอยู่ภายในภาวนาไม่ได้ภาวนาไม่ลงก้มหัวไหว้พระไม่ได้อันนี้ท่านว่ามันเป็นความหลงของจิตผู้ไม่พินิจพิจารณาผู้ไม่ภาวนาอยู่ทุกลมหายใจมันย่อมเกิดมีขึ้นมาได้แล้วในใจนั้นมันก็เป็นใจกระด้างด้วยคิดอ่านธรรมะคำสอนไม่ได้ถ้าว่าคิดจะไปโกรธไปโลภไปหลงภายนอกนั้นมันสว่างสวัยมันจะพาให้ตายอย่าได้ไปตามมันสังขารวิญญาณกิเลสรวมจิตรวมใจเข้ามาพุทโธในใจพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกนึกพุทโธพุทโธมันจะได้อะไรมันมีได้อยู่ให้นึกไปก่อนเจริญไปก่อนจนกระทั่งพุทโธนั้นมันรวมตัวรวมใจลงไปอยู่ในใจได้จนเป็นองค์พุทธธรรมสังฆะอยู่ในจิตในใจแล้วนั่นแหละมันอยู่ที่นี่เมื่ออยู่ที่นี่มาสงบที่นี่มาแจ้งที่นี่มารู้จักรู้แจ้งรู้จริงรู้อยู่ในจิตในใจนี่ตลอดเวลาส่วนภายนอกมันก็ห่างไปเองอารมณ์สัญญากิเลสตัณหาความมุ่งมากปรารถนาตามกิเลสของตนนั้นความอยากได้อยากดีอยากเป็นอยากมีอะไรยกไว้เสียก่อนมาทำจิตใจของเราให้มันหลุดให้มันพ้นออกจากกิเลสให้ได้เสียก่อนจึงจะเข้าใจถูกต้องถ้าหากว่าไม่ภาวนาไม่ทำความเพียรภายในปล่อยให้โมโหโทโสฟุ้งซ่านลำคาญเข้ามาทับถมจิตใจของตัวเองจนจมลงไปท่านว่าจมลงไปเหมือนช้างตกหล่มสัตว์ทั้งหลายตกลงไปในหล่มมันจมดูดเข้าไปในดินไปตายในใต้ดินฉันใดกิเลสความโกรธโลภหลงที่จิตใจของมนุษย์เข้าใจผิดคิดว่าเป็นความสุขความสบายเห็นรูปว่าสบายฟังเสียงว่าสบายดมกลิ่นลิ้มรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์มันสบายมันสบายแต่ว่ามันพาให้เรามาเกิดมาตายในโลกนี้นับไม่ถ้วนแล้วพระพุทธเจ้าพระองค์ผู้พ้นไปแล้วว่าทุกคนมันหลงอยู่ติดอยู่ข้องอยู่การมาเกิดในโลกในเป็นมนุษย์เป็นสัตว์สิ่งเดรัจฉานตกนรกอเวจีขึ้นสวรรค์สั้นฟ้าเป็นไปมาเหล่านี้ท่านว่านับไม่ถ้วนนับเป็นอเนกชาติแล้วว่านับพบนับชาติไม่ถ้วนมันมากมายจะนับเป็นอย่างไรอย่างไรมันก็นับได้คนเรามันเกิดมันตายอยู่ตลอดเวลาเกิดตายนี่เขาหมายรูปขันธ์ร่างกายมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ชั่วระยะการแล้วมันก็แตกตายไปอันจิตใจที่เต็มไปด้วยกิเลสมันเกิดมานานแล้วนับไม่ถ้วนแล้วแต่มันปิดบังไว้ไม่ให้เรารู้ถ้าไปรู้เสียมันก็จะเสียท่ากิเลสมารสังขารมารมันจะไม่ได้นำมาใช้อีกเหมือนพระพุทธเจ้าของเราพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายท่านรู้เมื่อท่านรู้แล้วเอาท่านมาใช้ไม่ได้เอามาหลงในโลกนี้อีกไม่ได้ทีนี้ปุถุชนคนเรามันหลงอยู่แล้วมันมืดอยู่แล้วมันดำอยู่แล้วเมื่อกิเลสเหล่านี้มีอยู่แล้วนะมันหามาเพิ่มได้หามาให้หลงได้เพราะว่ามารกิเลสในใจของแต่ละบุคคลนั้นมันอยู่ในใจเรามันอยู่ในตัวของเรามันอยู่ที่กายวาจาจิตเนี่ยมันรู้
ว่าเราเป็น

0: จริตอะไรจริตราคะตัณหามันก็เอาเรื่องราคะตัณหามาหลอกเลียบหลอกลวงหรือใครเป็นโทสะจริตศรัทธาจริตพุทธจริตจริตอะไรก็ตามมันรู้รู้แล้วมันก็เอาเรื่องเหล่านั้นมาหลอกมาลวงให้หลงเราไม่ภาวนาให้ดีตั้งใจไม่มั่นคงก็จะหลงไปตามมารกิเลสเหล่านี้เวลาใดไม่ดีเท่ากับเวลานี้เดี๋ยวนี้ขณะนี้ที่เรายังมีชีวิตอยู่มีลมหายใจอยู่วันข้างหน้าไม่มีใครรู้เรารู้แต่เวลานี้ยังมีชีวิตลมหายใจอยู่ต่อไปข้างหน้าไม่มีใครรู้มันจะตายเมื่อใดเวลาใดไม่มีใครรู้มันตายแล้วนนล่ะจึงรู้ว่าคนนั้นตายแบบนั้นคนนี้ตายแบบนี้เมื่อมันยังไม่ตายนี่มันยังหากินได้อยู่ไม่ค่อยรู้จึงจำเป็นต้องมีวิธีการปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาญาได้มีความท้อถอยให้มีความภาคความเพียรความพยายามอยู่ในหัวใจจิตใจท่านไม่ให้นิ่งนอนใจจิตใจที่ไม่นิ่งนอนใจระลึกอยู่อันนี้ท่านว่าเป็นสติปัฏฐานระลึกอยู่ในกายในเวทนาในจิตในธรรมระลึกอยู่ในกายในจิตนี่ให้มันรู้ให้มันเข้าใจอย่าไปเข้าใจว่าเรานึกนิดๆหน่อยๆก็พอแล้วมันยังไม่พอนึกจนมันรู้มันเข้าใจเดี๋ยวนี้ลึกเจริญเล็กๆน้อยๆมันไม่พอกับเหตุการณ์ไม่พอกับความหลงแก้ความหลงในใจไม่ได้นึกเจริญภาวนาจนมากท่วมท้นความหลงทั้งหลายมันจึงหมดไปสิ้นไปได้ถ้าเราเจริญเล็กๆน้อยๆทำน้อยๆมันก็ไม่พอจึงจำเป็นจะต้องรวบรวมกำลังจิตกำลังใจให้เป็นพลังงานอันสามารถอาถรรพ์ไม่มีความท้อแท้อ่อนแอในดวงใจศีลที่เรารักษาก็รักษาให้มันดีเจริญขึ้นไปสมาธิที่ตั้งจิตตั้งใจได้บ้างแล้วก็ให้ตั้งจิตตั้งใจให้มันเจริญก้าวหน้าอย่าให้มันถอยหลังเข้าคลองถอยหลังเข้าคลองถอยหลังคืนบ้านมันได้มันไม่ไปไหนแหละแต่มันเป็นทุกข์ตัวเองกว่าจะมาศึกษาธรรมคำสอนในทางพุทธศาสนาได้กว่าที่เราจำได้มันนั่งสมาธิภาวนาหลับตานึกพุทโธทำใจให้สงบระงับมันยากอยู่แต่เมื่อเราได้มาถึงมาพบแล้วเราก็ไม่ต้องอยากทำปฏิบัติเรื่อยไปภาวนาอยู่ทุกวันคืนยืนเดินยืนเดินนั่งนอนก็ไม่ให้ประมาทมีสติอยู่ทั้งนั้นเตือนใจของตนอยู่ทั้งนั้นอย่าได้ประมาทคนประมาทมัวเมาหรือว่าใจเราประมาทมัวเมานั้นมันเป็นมาแล้ววุ่นวายในโลกนี้ไม่มีที่จบที่สิ้นเป็นทุกข์เป็นร้อนทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตทั้งใจมันมีความทุกข์มาแล้วทุกดวงใจเมื่อความทุกข์เหล่านี้มีเราก็มาเปลี่ยนให้จิตใจดวงนี้ภาวนาพิจารณารูปนามกายใจของตัวเองให้รู้ให้เข้าใจสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่แต่ว่าจิตของเราไม่สงบตั้งมั่นไม่มาพินิจพิจารณาเลยเป็นจิตหลงจิตเมาจิตไม่รู้ก็เลยมัวเมาไปอย่างนั้นเองถ้าเรารู้สึกสำนึกขึ้นมาได้ว่าทุกวันคืนเดือนปีที่เราเป็นอยู่นี้ความแก่ความชราบังคับบัญชาร่างกายสังขารเราอยู่ตลอดเวลาเราไม่รู้ได้ว่าความเจ็บความไข้ความตายมันจะมาถึงเราเมื่อใดเวลาใดยังไม่เจ็บมันก็เจ็บได้เจ็บแล้วมันก็เจ็บเพิ่มไปอีกมันหายก็ได้ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนในโลกเหล่านี้จะเที่ยงแท้แน่นอนดีที่สุดก็คือว่าตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลสความโกรธความโลภความหลงนี่แหละมันเบาบางหมดสิ้นไปเมื่อกิเลสหมดสิ้นไปแล้วมันเที่ยงแท้แน่นอนแหละมันเที่ยงแท้แน่นอนต่อพระนิพพานนิพพานังปรมังสุญญังนิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นสุข ก็คือใจเป็นสุขใจสบายใจทำความเพียรใจภาวนาใจไม่ลดละในการประพฤติดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเหตุนั้นหน้าที่ของเราทุกคนที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาแล้วก็มีหน้าที่จะต้องประพฤติปฏิบัติสิ่งใดที่เราได้ผ่านมาแล้วได้เลิกได้ละมาแล้วอย่าให้มันกลับไปอีกให้มันไปสู่ทางสูงทางเจริญทางต่ำนั้นมันตกไปเองไหลไปเองธรรมดากิเลสท่านเปรียบเหมือนอย่างน้ำมันไหลลงไปสู่ที่ต่ำใจคนเราถ้าใครปล่อยให้มันไหลไปคิดไปพูดไปทำไปในทางที่ต่ำซามมันก็ไปได้นั่นแหละเพราะว่ามันชอบอย่างนั้นเมื่อเราเห็นว่าอย่างต่ำมันพาความทุกข์ความเดือดร้อนให้บังเกิดขึ้นเราก็อย่าไปตามตั้งใจของเราให้ดีขึ้นให้เจริญขึ้นให้รู้จักรู้แจ้งรู้จริงรู้อยู่ในกายในจิตในตัวของเราเองอย่าไปมัวหาความรู้ทางนอกเอาความรู้ภายในอันมันมีเต็มอยู่ในกายวาจาจิตของเรานี้ให้เป็นไปเพื่อความสงบตั้งมั่นในธรรมปฏิบัติไม่ใช่ว่าหลับตาอย่างเดียวลืมตาก็เห็นหลับตาก็มีอยู่จะหลับจะมึนเป็นเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตใจของเราภายในให้มีความตั้งมั่นภาวนาอยู่ในหัวใจของตนให้ได้ตลอดทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถเมื่อทำอยู่เสมอเจริญอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันสิ่งที่ไม่รู้ก็หายไปสิ่งที่รู้จักรู้แจ้งก็บังเกิดมีขึ้นในตัวในใจของเราทุกคนนั่นแหละฉะนั้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีเทคายุโกภวะอภิวาธนาสิริตนิจังวุทธาปจายิโนยัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังปาลัง
1: การบำเพ็ญเพียรภาวนาเป็นการกระทำให้เกิดให้มีความมีธรรมธรรมเกิดขึ้นคือสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมเมื่อมีสมาธิธรรมปัญญาธรรมสติธรรมเกิดขึ้นการตั้งมั่นในการบำเพ็ญเราก็ตั้งได้ด้วยความเป็นธรรมเรามีธรรมเป็นใหญ่ตั้งอยู่กับธรรมเมื่อใจของเรามีธรรมใจเป็นธรรมมาพิจารณากายเราก็คงกายรูปก็คงเป็นรูปนามก็คงเป็นนามเมื่อใจของเรามีธรรมแล้วใจก็ไม่ได
2: ้ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
3: เวลา 8:00 น.

สถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอสายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHz ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 น.ถึง 23:00 น.และสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไทรงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103 และ Facebook วัดป่าไทรงาม

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 นตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 นพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 นขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 นเริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธกส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599 เมธีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803 ดีเจสด084-593-2698 ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา 089-568-094

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการชีวประวัติของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัด

0: ประวัติคติธรรมและปฏิปทาของพระราชสังวรยานหลวงพ่อพุทธานิโยเสนอตอนที่8เรื่องหลวงปู่เสากันตะสีโลสอนภาวนาหลวงพ่อพุทธานิโยพระราชสังวรยานหรือหลวงพ่อพุทธานิโยได้เล่าชีวประวัติของท่านต่อไปอีกว่าสมัยหลวงพ่อเป็นเนนอยู่เมืองอุบลนี่หลวงตาพรท่านสอนให้นั่งบริกรรมทุกวันท่านให้ท่องพุทโธพุทโธในช่วงนั้นจิตมันชอบสาวอยู่คนหนึ่งชื่อว่าประยูนเราภาวนาพุทโธมันทิ้งพุทโธปั๊บมันก็ท่องว่าประยูนประยูนจะตายเพราะยายประยูนนี่ละเลยเอาชื่อมันมาบริกรรมภาวนาซะเลยมันติดอยู่ดั้งเดิมแล้วเราภาวนาทุกวันทีนี้เวลาจิตมันอยู่คงที่แล้วคำว่าประยูนมันก็หายไปหนักๆเข้าร่างกายตัวตนของเรามันก็หายไปพอจิตสงบเกิดนิมิตภาพแม่ประยูนปรากฏขึ้นพิจารณาว่าผมสวยผมก็ร่วงหลุดลงมาว่าตาสวยตาก็หลุดออกมานึกว่าคนสวยนี่แม้แต่กระดูกก็ยังสวยกระดูกก็ร่วงหล่นสูญสลายไปกับแผ่นดินพอตื่นจากสมาธิร่างกายตัวตนของเธอก็หายไปแล้วชื่อของเธอก็หายไปแล้วมันก็หายไปหมดแล้วเราจะได้เครื่องวัดว่าความประพฤติของเราในปัจจุบันนี้มันไม่ย่อหย่อนหรือว่ามันตึงขึ้นเท่าที่สังเกตโดยทั่วไปแล้วบรรดาพระภิกษุสามเณรที่อุปสมบทอายุพรรษายังไม่ครบ5ระเบียบวินัยยังไม่รู้การแสดงอาบัติก็ยังว่าไม่ถูกแล้วก็เที่ยวสะพายบาตรเดินทุดงจากเหนือไปใต้จากใต้ไปเหนือในฐานะที่เรายังไม่เข้าใจระเบียบวินัยเพียงพอไม่ได้ฝึกหัดนิสัยจากครูบาอาจารย์เราก็นำลัทธิการปฏิบัติผิดๆไปให้ชาวบ้านทั้งหลายเขาเข้าใจว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแท้ที่จริงแล้วเรายังไม่ได้ฝึกฝนอบรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกราบการกราบพระเป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์ของเรานี้ถือเคร่งครัดนักท่านจะต้องฝึกสอนให้กราบไหว้ให้ถูกต้องตามระเบียบเบญจางคประดิษฐ์โดยเอาหัวเข่ากับข้อศอกต่อกันวางมือลงราบกับพื้นนิ้วมือไม่ทางเว้นระยะพอห่างพอหน้าผากลงได้ระหว่างคิ้วกับหัวแม่มือจรดกันทำหลังให้ตรงไม่ทำก้งโค้งแสดงกิริยามารยาทอันเรียบร้อยงดงามอันนี้เป็นวิธีกราบของครูบาอาจารย์ของเราถือนักมาสมัยปัจจุบันนี้เท่าที่ชำเลืองดูแล้วการกราบไหว้นี้ห่างไกลจากครูบาอาจารย์เหลือเกินสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็ไม่น่าจะนำมาพูดแต่ว่าโอกาสนี้เราจะมาประชุมกันมากๆเพื่อหากว่ามันจะเป็นประโยชน์แก่หมู่คณะของเราบ้างถ้าหากใครจะนึกว่าเป็นเรื่องประจานต่อหน้าทานกำนันก็ไม่ควรอายเพราะเราหวังดีต่อกันเพื่อมันจะได้เป็นประโยชน์แก่ญาติโยมผู้มาฟังเทศฟังธรรมกันบ้างอันดับต่อไปก็คือการว่าอักขรฐานก่อนให้ถูกต้องตามอักขรภาษาบาลีให้ถูกต้องตามสำเนียงภาษามคธแล้วลองลงไปก็เรื่องระเบียบวินัยเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการรับประเคนสิ่งของอันใดที่เป็นยาวกาลิกยามะกาลิกสัตตาหกาลิกยาวชีวิกให้รู้จักระเบียบวินัยในการใช้และปฏิบัติให้ถูกต้องยาวกาลิกคือของที่รับประเคนมีพวกอาหารต่างๆเป็นต้นฉันได้ตั้งแต่อรุณขึ้นมาคือหมายความว่าสว่างพอที่จะมองออกเห็นว่าเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชาย หรือมองดูลายมือได้อย่างชัดเจนอาหารประเภทที่เป็นยาว่ากาลิกนี้ฉันได้ตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงยามะกาลิกคือของที่รับประเคียนแล้วฉันได้ตลอดยามมีพวกน้ำกล้วยน้ำฝรั่งและน้ำผลไม้ต่างๆที่มีผลไม่ใหญ่ไม่โตไปกว่าผลมะตูมสามารถนำผลไม้ชนิดนั้นๆมาคั้นกรองด้วยผ้าขาวบางประมาณ3ครั้งเป็นอย่างน้อยยามะกาลิกนี้รับประเคียนแล้วฉันได้ตั้งแต่เช้าจนถึงก่อนอรุณรุ่งขึ้นมาใหม่คือวันหนึ่งกับคืนหนึ่งสัตตหกาลิกคือของที่รับประเคียนแล้วฉันได้7วันมีเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยน้ำตาลยาวะกาลิกคือของที่รับประเคียนแล้วฉันได้ตลอดเพราะจัดเป็นจำพวกยารักษาโรคไม่มีกำหนดเวลาเช่นสมอมะขามป้อมกระเทียมรากไม้เกลือหรือยารักษาโรคชนิดอื่นๆอดิเรกราผลอันใดที่เกิดขึ้นมาครูบาอาจารย์ท่านเคยเฉลี่ยแจกแบ่งสงเคราะห์พระภิกษุสามเณรไม่ขาดตกบกพร่องเพราะเราถือว่าเป็นสมณะสากยบุตรด้วยกันสมัยเมื่อก่อนอยู่กับครูบาอาจารย์ข้อวัดปฏิบัตินี่เคร่งครัดแต่มาสมัยปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเมื่อก่อนนี้เราอยู่ในวัดเรายึดอยู่ในกฎกติกาของวัดเท่านั้นรองจากวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ให้ปฏิบัติตามจารีตประเพณีวัฒนธรรมนอกวัดนี้เราจะไม่เอามาขัดแย้งกับมติของครูบาอาจารย์สมัยนั้นครูบาอาจารย์พูดแล้วพูดคำไหนเป็นคำนั้นไปฝ่าฝืนไม่ได้มาในสมัยปัจจุบันนี้ถ้าสมมุติว่าวัดเราควรจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้จะไปทำอย่างนั้นอย่างนั้นไม่ได้เขาจะบอกว่าอย่างวัดอื่นเขายังทำได้หลวงพ่อพุทธานิโยเล่าประวัติของหลวงปู่เสากันตะสีโลดังต่อไปนี้หลวงปู่เสากันตะสีโลท่านเกิดที่บ้านขาโคมตำบลหนองขอนอำเภอเมืองปัจจุบันอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีท่านเกิดเมื่อวันที่2พฤศจิกายนพุทธศักราช2402ท่านเป็นพระคณาจารย์ใหญ่ของพระกรรมฐานทั้งหมดท่านอุปสมบทที่วัดใต้ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีต่อมาได้เป็นเจ้าอาวาสวัดใต้และได้ยติเป็นพระธรรมยุทธ์ที่วัดสีทองคือวัดสีอุบลรัตนารามมีพระครูทาโชติปาโลเป็นพระอุปชาเจ้าอธิการสีทาชยเสโนเป็นพระกรรมวาจาจารย์ภายหลังมาอยู่วัดเลียบและเปิดสำนักปฏิบัติธรรมขึ้นณวัดเลียบลูกศิษย์ที่มีชื่อเสียงของท่านคือท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตท่านได้มรณภาพในอิริยาบถขณะกราบครั้งที่3ในพระอุโบสถวัดอมาตยารามอำเภอวันไวทยากรนครจำปาสักประเทศลาวเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2484ตรงกับวันจันทร์ขึ้น7ค่ำเดือน3ปีมะโรงเชิญศพมาณวัดบุรพารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีทำพิธีเผาในเดือนเมษายนพุทธศักราช2486สิริอายุ82ปี3เดือน1วันนิสัยท่านพระอาจารย์เสาท่านชอบก่อสร้างชอบปลูกพริกหมากไม้ลักษณะจิตเยือกเย็นมีภูมิหารธรรมทำจิตดุจแผ่นดินมีเมตตาเป็นสาธารณะเป็นคนพูดน้อยยกจิตขึ้นสู่องค์เมตตาสุขใสรุ่งเรืองเป็นคนเอื้อเฟื้อในพระวินัยทำความเพียรเป็นกลางไม่ยิ่งไม่หย่อนพิจารณาถึงขั้นภูมิละเอียดมากท่านบอกให้เราภาวนาเปลี่ยนอารมณ์แก้อาพาธได้อยู่ข้างนอกวุ่นวายเข้าไปหาท่านจิตสงบดีเป็นอัศจรรย์ปาฏิหาริย์หลายอย่างจิตของท่านชอบสันโดษไม่มากใหญ่ไฟสูงมากไม่กินบุรีไม่สูบท่านแดดังหมายถึงพระครูทาโชติปาโลเป็นพระอุปัชฌาย์เดินจงกรมภาวนาเสมอไม่ละการน้ำใจดีไม่เคยโกรธครึ่งให้พระเนนอุบาสกอุบาสิกา มักจะวางสังฆทานอุทิศในสงสันนิบาตแก่วิปัสสนูแก่สานุสิทธิ์ได้อำนาจวางจริตเฉยๆเรื่อยๆชอบดูตำราเรื่องพระพุทธเจ้ารูปร่างใหญ่สันทัดเป็นมหานิกายสิบพรรษาจึงมายติเป็นธรรมยุตรักเด็กเป็นคนภูมิใหญ่กว้างขวางยินดีทั้งปริยัติปฏิบัติลักษณะเป็นคนโบราณพร้อมทั้งกายวาจาใจเป็นโบราณทั้งสิ้นไม่เห่อตามลาภยศสรรเสริญอาหารชอบเห็ดผลไม้ต่างๆชอบน้ำผึ้งหลวงปู่เสานี่เห็ดมันเกิดขึ้นตามวัดท่านบอกเนนไปเจ็บเนนเจ็บเห็ดอันนี้ไปหมกไฟให้กินเนนก็ไปเจ็บได้ประมาณเต็มถ้วยก๋วยเตี๋ยวหนึ่งเอามาห่อหมกเสร็จแล้วก็ไปถวายหลวงปู่เสาหลวงปู่ก็ฉันจนหมดทีนี้ไอ้พวกเราเนนี่ก็ทำห่อหมกเนน 5-6 องค์ตักแจกกันคนละช้อนละช้อนฉันอาหารยังไม่ทันอิ่มเลยสลบเหมือดทั้ง6องค์ทีนี้อุ้ยเนนเป็นอะไรเป็นอะไรถามมันดูสิว่ามันเป็นอะไรเนนก็กินเห็ดเบื่อรู้ว่าเห็ดเบื่อทำไมถึงกินไปล่ะท่านอาจารย์พากินข้าไม่ได้กินเห็ดเบื่อข้ากินเห็ดเบื่อข้าก็เมาตายสิหลวงปู่เสาฉันเป็นชามนั่งยิ้มเฉยแต่เนนฉันคนละช้อนฉันข้าวยังไม่ทันอิ่มเลยสลบเหมือดไปเลยอันนี้จิตของเรามันปรุงแต่งได้จะให้มันแพ้หรือมันชนะมันก็ทำได้หลวงปู่เสามีเมตตาแก่สัตว์เป็นมหากรุณาอย่างยิ่งวางจิตเป็นกลางเยือกเย็นที่สุดเมตตาของท่านสดใสเห็นปฏิหาริย์ของท่านสมัยคุณบำรุงกิจบริจาคที่ดินและไม้ทำสำนักแม่ขาวสาริกาวัดสุทธาวาสจังหวัดสกลนครแก้สัญญาวิปลาสท่านพระอาจารย์มั่นกับท่านเจ้าคุณหนูวัดสาประทุมในสมัยนั้นจนสำเร็จเป็นอัศจรรย์เรียกว่าเป็นพ่อพระกรรมฐานภาคอีสานนี้ท่านอาจารย์เสาเล่าให้ฟังสมัยที่เราหมายถึงหลวงปู่หลุยอยู่กับท่านเดินธุดงค์ไปด้วยท่านปรารถนาเป็นพระปัจเจกกับปรารถนาเป็นสาวกสำเร็จอรหันต์ในศาสนาสมณะโคดมพระพุทธเจ้าของเราท่านพระอาจารย์มั่นเคารพท่านพระอาจารย์เสามากที่สุดเพราะเป็นเนนของท่านมาแต่ก่อนท่านมักเรียกท่านอาจารย์มั่นเป็นสรรพนามว่าเจ้าค่อยๆท่านพระอาจารย์มั่นเล่าว่านิสัยของท่านพระอาจารย์เสาเป็นไปอย่างเรียบเรียบและเยือกเย็นน่าเลื่อมใสมากที่มีแปลกอยู่บ้างก็เวลาท่านเข้าที่นั่งสมาธิตัวของท่านชอบลอยขึ้นเสมอบางครั้งตัวท่านลอยขึ้นไปจนผิดสังเกตเวลาท่านนั่งสมาธิอยู่ท่านเองเกิดความแปลกใจในขณะนั้นว่าตัวเราเห็นจะลอยขึ้นจากพื้นเป็นแน่แท้เลยลืมตาขึ้นดูตัวเองขณะนั้นจิตของท่านถอนออกจากสมาธิพอดีเพราะพวักพวงกับเรื่องตัวลอยท่านเลยตกลงมาก้นกระแทกกับพื้นอย่างแรงต้องเจ็บเอวอยู่หลายวันความจริงตัวท่านลอยขึ้นจากพื้นจริงๆสูงประมาณ1เมตรขณะที่ท่านลืมตาดูตัวเองนั้นจิตท่านถอนออกจากสมาธิจึงไม่มีสติพอยับยั้งไว้บ้างจึงทำให้ท่านตกลงสู่พื้นอย่างแรงเช่นเดียวกับสิ่งต่างๆตกลงจากที่สูงในคราวต่อไปเวลาท่านนั่งสมาธิพอรู้สึกว่าตัวท่านลอยขึ้นจากพื้นท่านพยายามทำสติให้อยู่ในองค์ของสมาธิแล้วค่อยๆลืมตาขึ้นดูตัวเองก็ประจักษ์ว่าตัวท่านลอยขึ้นจริงๆแต่ไม่ได้ตกลงสู่พื้นเหมือนคราวแรกเพราะท่านไม่ได้ปราศจากสติและคอยประคองใจให้อยู่ในองค์สมาธิท่านจึงรู้เรื่องของท่านได้ดีท่านเป็นคนละเอียดถี่ถ้วนอยู่มากแม้จะเห็นด้วยตาแล้วท่านยังไม่แน่ใจต้องเอาวัตถุชิ้นเล็กๆขึ้นไปเหน็บไว้บนหญ้าหลังกุฏิแล้วกลับมาทำสมาธิอีกพอจิตสงบและเริ่มลอยขึ้นไปอีกท่านพยายามประคองจิตให้มั่นอยู่ในสมาธิ พื่อตัวจะได้ลอยขึ้นไปจนถึงวัตถุเครื่องหมายที่ท่านนำขึ้นไปเหน็บเอาไว้แล้วค่อยๆถอนจิตออกจากสมาธิเพื่อกายจะได้ค่อยๆลงมาถึงพื้นอย่างปลอดภัยแต่ไม่ถึงกับให้จิตถอนออกจากสมาธิจริงๆเมื่อได้ทดลองจนเป็นที่แน่ใจแล้วท่านจึงเชื่อตัวเองว่าตัวท่านลอยขึ้นได้จริงในเวลาเข้าสมาธิในบางครั้งแต่ไม่ได้ลอยขึ้นเสมอไปนี้เป็นจริตนิสัยแห่งจิตของท่านพระอาจารย์เสารู้สึกผิดกับจริตนิสัยของท่านพระอาจารย์มั่นอยู่มากในปฏิปทาทางใจจิตของท่านพระอาจารย์เสาเป็นไปอย่างเรียบๆสงบเย็นโดยสม่ำเสมอนับแต่ขั้นเริ่มแรกจนถึงสุดท้ายปลายแดงแห่งปฏิปทาของท่านไม่ค่อยล่อแหลมต่ออันตรายและไม่ค่อยมีอุบายต่างๆและความรู้แปลกๆเหมือนจิตของท่านพระอาจารย์มั่นท่านพระอาจารย์มั่นเล่าว่าท่านพระอาจารย์เสาเดิมท่านปรารถนาเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเวลาออกบำเพ็ญพอเร่งความเพียรเข้ามากๆจิตใจรู้สึกประวัติถึงความปรารถนาเดิมเพื่อความเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแสดงออกเป็นเชิงอาลัยเสียดายแต่ยังไม่อยากไปนิพพานท่านเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อความเพียรเพื่อความรู้แจ้งซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ท่านเลยอธิษฐานของดจากความปรารถนานั้นและขอประมวลมาเพื่อความรู้แจ้งซึ่งพระนิพพานในชาตินี้ไม่ขอเกิดมารับความทุกข์ทรมานในภพชาติต่างๆอีกต่อไปพอท่านปล่อยวางความปรารถนาเดิมแล้วการบำเพ็ญเพียรรู้สึกสะดวกและเห็นผลไปโดยลำดับไม่มีอารมณ์เครื่องเกาะเกี่ยวเหมือนแต่ก่อนสุดท้ายท่านก็บรรลุถึงแดนแห่งความเกษมดังใจหมายแต่การแนะนำสั่งสอนผู้อื่นท่านไม่ค่อยมีความรู้แต่ฉานกว้างขวางนักทั้งนี้อาจจะเป็นไปตามภูมินิสัยเดิมของท่านที่มุ่งเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าซึ่งตรัสรู้เองชอบแต่ไม่สนใจสั่งสอนใครก็ได้อีกประการหนึ่งที่ท่านกลับความปรารถนาได้สำเร็จตามใจนั้นคงอยู่ในขั้นพอแก้ไขได้ซึ่งยังไม่สมบูรณ์เต็มภูมิแท้เวลาท่านพระอาจารย์มั่นออกเที่ยวทุดงกรรมฐานทางภาคอีสานตามจังหวัดต่างๆในระยะต้นวัยท่านมักจะไปกับท่านพระอาจารย์เสาเสมอแม้ความรู้ทางภายในจะมีแตกต่างกันตามนิสัยแต่ก็ชอบไปด้วยกันสำหรับท่านพระอาจารย์เสากันตสีโลท่านเป็นคนไม่ชอบพูดไม่ชอบเทศไม่ชอบมีความรู้แปลกๆต่างๆกวนใจเหมือนอย่างท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเวลาจำเป็นต้องเทศท่านก็เทศเพียงประโยคหนึ่งหรือสองประโยคเท่านั้นแล้วก็ลงจากธรรมาสน์ไปเสียประโยคธรรมที่ท่านเทศซึ่งพอจับใจความได้ว่าให้พากันละบาปและบำเพ็ญบุญอย่าให้เสียชีวิตลมหายใจไปเปล่าที่ได้มีวาสนามาเกิดเป็นมนุษย์และเราเกิดเป็นมนุษย์มีความสูงศักดิ์มากแต่อย่านำเรื่องของสัตว์มาประพฤติมนุษย์ของเราจะต่ำลงกว่าสัตว์และจะเลวกว่าสัตว์อีกมากเวลาตกนรกจะตกหลุมที่ร้อนกว่าสัตว์มากมายอย่าพากันทำแล้วก็ลงจากธรรมาสน์ไปกุฏิโดยไม่สนใจกับใครอีกต่อไปปกตินิสัยของท่านเป็นคนไม่ชอบพูดพูดน้อยที่สุดทั้งวันไม่พูดอะไรกับใครเกิน 2-3 ประโยคเวลานั่งก็ทนทานนั่งอยู่ได้เป็นเวลาหลายๆชั่วโมงเดินก็ทำนองเดียวกันแต่ลักษณะท่าทางของท่านมีความสง่าผ่าเผยน่าเคารพเลื่อมใสมากมองเห็นท่านแล้วเย็นตาเย็นใจเป็นหลายวันประชาชนและพระเนนเคารพเลื่อมใสท่านมากท่านมีลูกศิษย์มากมายเหมือนท่านพระอาจารย์มั่นท่านพระอาจารย์หลวงปู่เสานี้ท่านเป็นสาวกแบบชนิดที่ว่าเป็นพระประเสริฐท่านสอนธรรมนี้ท่านไม่พูดมากท่านชี้บอกว่าให้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้แต่การปฏิบัติของท่านนี้ท่า ท่านเอาการปฏิบัติแทนการสอนด้วยปากผู้ที่ไปอยู่ในสำนักของท่านก่อนอื่นท่านจะสอนให้ทำวัดนอน4 ทุ่มตื่น3 ทุ่มนี้ข้อแรกต้องทำให้ได้ก่อนบางทีก็ลองเรียนถามท่านหลวงปู่ทำไมสอนอย่างนี้การนอนเป็นเวลาตื่นเป็นเวลาฉันเป็นเวลาอาบน้ำเข้าห้องน้ำเป็นเวลามันเป็นอุบายสร้างพลังจิตแล้วทำให้เรามีความจริงใจทีนี้นักปฏิบัติทั้งหลายไม่ได้ทำอย่างนี้แม้แต่นักสะกดจิตเขายังยึดหลักอันนี้มันมีอยู่คำหนึ่งที่หลวงพ่อไม่เคยลืมหลักปฏิบัติที่เวลาไปปฏิบัติกับท่านท่านจะพูดขึ้นมาลอยๆว่าเวลานี้จิตข้ามันไม่สงบมันมีแต่ความคิดก็ถามว่าจิตมันฟุ้งซ่านหรือไงอาจารย์ถ้าให้มันหยุดนิ่งมันก็ไม่ก้าวหน้ากว่าจะเข้าใจความหมายของท่านก็ใช้เวลาหลายปีท่านหมายความว่าเวลาปฏิบัติถ้าจิตมันหยุดนิ่งก็ปล่อยให้มันหยุดนิ่งไปอย่าไปรบกวนมันถ้าเวลามันจะคิดก็ให้มันคิดไปเราเอาสติตัวเดียวเป็นตัวตั้งเป็นตัวตีหลวงปู่เสาซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงปู่มั่นออกเดินธุดงค์กรรมฐานปักกลดอยู่ในป่าในดงในถ้ำในเขาองค์แรกของอีสานคือหลวงปู่เสากันตะสีโลหลวงปู่เสากันตะสีโลเนี่ยว่าท่านออกมาบวชในศาสนาท่านสนใจเรื่องการปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานโดยถ่ายเดียวซึ่งสาธมิกคู่หูของท่านก็คือพระปัญญาพิสารเถรหนูเป็นคนเกิดในเมืองอุบลท่านออกเดินธุดงค์ร่วมกันหลวงปู่เสาตามปกติท่านเป็นพระที่เทศไม่เป็นแต่ปฏิบัติให้ลูกศิษย์ดูเป็นตัวอย่างสมัยที่หลวงพ่อเป็นเนนอยู่ใกล้ๆท่านวันไหนเราคิดว่าจะเดินจงกรมแข่งกับท่านอาจารย์ใหญ่หลวงปู่เสาวันนั้นท่านจะเดินจงกรมไม่หยุดจนกว่าเราหยุดนั่นแหละท่านจึงจะหยุดท่านจะไม่ยอมให้เราชนะท่านเวลาท่านสอนสมาธิถ้ามีใครถามว่าส่วนใหญ่คนอีสานก็ถามแบบภาษาอีสานอยากปฏิบัติสมาธิเหตุจังไดเนี่ยท่านพุทโธสิพุทโธโลดภาวนาพุทโธแล้วมันสิได้อีหยังขึ้นมาเยซูมาถามพุทโธแปลว่าจังไดถามไปหาสิแตกอีหยังยังไหวภาวนาพุทโธข้าให้เจ้าพูดเจ้าถ้ำแค่นี้กับพ่อแล้วท่านก็ไม่มีคำอธิบายถ้าว่าใครเชื่อตามคำแนะนำของท่านไปตั้งใจภาวนาพุทโธจริงๆไม่เฉพาะแต่เวลาเรามานั่งสมาธิอย่างเดียวยืนเดินนั่งนอนรับประทานดื่มทำใจนึกพุทโธไว้ตลอดเวลาไม่ต้องเลือกว่าเวลานี้เราจะภาวนาพุทโธเวลานี้เราจะไม่ภาวนาพุทโธท่านสอนให้ภาวนาทุกลมหายใจบางคนก็จะไปข้องใจว่าภาวนาพุทโธในห้องน้ำห้องส้วมมันจะไม่บาปหรือไม่บาปธรรมะเป็นอากาลิโกไม่เลือกการเลือกเวลาพระองค์เทศสอนไว้แล้วถ้ายิ่งเข้าไปในห้องน้ำห้องส้วมนะยิ่งภาวนาดีเพราะมันดีมันมีสิ่งประกอบสิ่งที่จะทำให้เรามองเห็นสิ่งปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกมันก็แสดงออกมาให้เราเห็นแล้วเราภาวนาพุทโธพุทโธแปลว่ารู้รู้ในสิ่งที่เราทำอะไรอยู่ในขณะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ใดเชื่อในคำแนะนำของหลวงปู่ท่านไปภาวนาพุทโธอย่างเอาจริงเอาจังส่วนใหญ่จะไม่เกิน7 วันบางคนเพียงครั้งเดียวจิตสงบสว่างรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาทีนี้เมื่อภาวนาจิตเป็นสมาธิเวลามาถามท่านภาวนาพุทโธแล้วจิตของฉันนี่ตอนแรกๆมันมีอาการเคลิ้มๆเหมือนกับจะง่วงนอนทีนี้มันสลึมสลือเหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่นพอเผลอจิตมันวูบลงไปสว่างตูมขึ้นมาเหมือนกับมันมองเห็นทั่วไปหมดในห้องจนตกใจว่า แสงอะไรมันมาสว่างไสวพอตกใจแล้วสมาธิถอนลืมตาแล้วความมืดมันก็มาแทนที่อันนี้เป็นจุดสำคัญคือถ้าจิตของเราได้สัมผัสกับสิ่งแปลกใหม่มันจะเกิดความตื่นตกใจหรือเกิดเอะใจขึ้นมาแต่ถ้าหากว่าเราไม่เกิดการตื่นใจหรือเกิดตกใจเกิดเอะใจจิตของเราสามารถมีสติประคับประคองรู้อยู่โดยธรรมชาติจิตมันก็สงบนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานมีปีติมีความสุข
1: ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการชีวประวัติของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขอเชิญกลับมาติดตามรับฟังได้ใหม่ในวัน

สุขอยู่ใกล้แค่ปลายนิ้วทันทีที่รู้สึกตัวลงที่ใจอันปกติความหลงผิดทั้งหลายก็โบกโบยบินหายไปบ่อยครั้งที่ชีวิตต้องอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่สับสนเสียงอึกทึกและความวุ่นวายรอบตัวเช่นงานเลี้ยงงานประชุมการพบปะของหลายครอบครัวที่มารวมกันหรือโรงพยาบาลที่มีผู้ป่วยรอคิวเข้าออกวนเวียนอยู่ตลอดจนถึงสนามบินสถานีรถไฟฟ้าโรงอาหารในมหาวิทยาลัยจนหลายคนเริ่มคุ้นชินกับการกระทำอะไรตามใจแบบตัวใครตัวมันหรืออยากทำอะไรก็ทำจนบางครั้งกลายเป็นความแห้งแล้งในจิตใจที่ไม่สามารถแบ่งปันความสุขให้ใครได้หรือไม่เคยพบความสุขเลยในชีวิตสิ่งแวดล้อมที่เคลื่อนไหวสับสนรอบตัวแท้จริงแล้วก็เป็นเรื่องปกติของมนุษย์ซึ่งอยู่ร่วมกันเป็นสังคมแต่ความสับสนในใจที่ส่งออกไปปรุงแต่งคิดดีคิดร้ายต่อความเคลื่อนไหวรอบข้างต่างหากที่นำความเหน็ดเหนื่อยใจมาให้เพราะความทุกข์ใจทั้งหลายจะมีขึ้นมาไม่ได้เลยถ้าไม่ส่งออกไปปรุงแต่งเพ่งเล็งหรือเพ่งโทษสิ่งภายนอกแล้วเผลอปรุงแต่งคิดร้ายหรืออยากได้หรือโต้ตอบด้วยมานะเอาชนะเอาถูกผิดกับสิ่งรอบข้างเหล่านั้นดังนั้นหากรู้สึกสับสนกับความคิดฟุ้งซ่านที่กวนจนรู้สึกสูญเสียความปกติสุขไปลองสำรวจจิตใจดูจะพบความจริงเหมือนกันในทุกครั้งว่าได้เผลอใจส่งออกวอกแวกอยู่ตลอดนั่นเองวิธีจะอยู่กับสถานการณ์อันสับสนนั้นอย่างมีความสุขอันดับแรกต้องตระหนักรู้ชัดขึ้นมาก่อนว่ากำลังสับสนซึ่งการยุติความสับสนนั้นไม่ใช่เรื่องยากเหมือนคนหลงป่าทั่วไปหากวิ่งวนอยู่อย่างนั้นก็เหนื่อยเปล่าเวลาหลงป่าวิธีดีที่สุดคือการหยุดยืนนิ่งๆอยู่กับที่ด้วยความสงบใจก่อนจนใจสงบดีแล้วจึงค่อยเริ่มสังเกตอย่างรอบคอบเมื่อเกิดความสับสนภายในจึงใช้วิธีเดียวกันคือหยุดวิ่งวนเข้าไปในความคิดหากแต่ตั้งสติหาที่อยู่ให้จิตหยุดพักในกรณีของงานประชุมที่อาจจะถูกรุมเร้าด้วยคำถามและการตัดสินใจมากมายให้ทดลองเริ่มต้นสนใจที่ปลายนิ้วชี้และนิ้วโป้งซึ่งโค้งเข้าหากระทบกันเบาๆเป็นจังหวะช้าๆอย่างโอนอ่อนนุ่มนวลและสนใจตรงความรู้สึกที่จุดกระทบนั้นพอความเผลอคิดเกิดขึ้นจะสังเกตเห็นได้ว่าความเผลอคิดอยู่ที่1นิ้วซึ่งกระทบกันเป็นจังหวะอยู่อีกที่1ระหว่างความคิดกับความรู้สึกที่ปลายนิ้วเหมือนแยกกันอยู่คนละที่ไม่ติดกันหากสนใจที่ปลายนิ้วความคิดที่สับสนก็จะหยุดลงชั่วคราวแสดงใจให้เห็นว่าความคิดเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวหรือมีตัวตนแสดงให้ใจได้เห็นว่าความคิดเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวหรือมีตัวตนคงที่แต่อย่างใดเพียงแค่ไม่ส่งใจออกไปสนใจอารมณ์เหล่านั้นก็ไม่อาจครอบงำใจได้การหาที่อยู่ไว้ให้ใจในท่ามกลางความสับสนทำให้ใจยังคงมีความปกติสุขแม้ต้องอยู่ท่ามกลางสถานการณ์อันไม่พึงประสงค์เวลาใดที่รู้สึกสับสนให้ลองพุ่งความสนใจลงมาที่ปลายนิ้วเบาๆโดยไม่ต้องเพ่งใส่หรือบังคับเพียงแค่รู้สึกลงที่ความรู้สึกกระทบตรงปลายนิ้วเบาๆจะพบความสุขสงบอย่างคาดไม่ถึงแท้ที่จริงแล้วความสุขไม่ได้อยู่ที่ปลายนิ้วสัมผัสเป็นแต่เพียงว่าตรงปลายนิ้วที่กระทบกันเกิดความรู้สึกรับรู้เกิดขึ้นซึ่งความรู้สึกตรงนั้นไม่มีชื่อไม่มีสมมุติว่านิ้วหรือไม่ใช่ทั้งสิ่งดีหรือว่าสิ่งชั่ว
ถูกหรือว่าผิดได้หรือว่าเสียทำให้ใจเปิดเผยความเป็นกลางออกมาไม่ใช่เพราะปลายนิ้วที่สัมผัสนั้นหากแต่ว่ากลับเป็นความรู้สึกที่ปลายนิ้วนั้นเป็นแค่สิ่งถูกรู้ด้วยใจเป็นกลางอุบายการสร้างความสุขบนปลายนิ้วมือง่ายๆเช่นนี้สำหรับผู้ที่มีปัญญาอาจจะเฉลียวใจขึ้นมาได้ว่าถ้าเช่นนั้นเราก็อาจรู้สึกได้ลงที่จุดอื่นเช่นกันในร่างกายหรือปลายนิ้วเท้าที่ใดก็ได้แล้วแต่จะเลือกใช้อย่างเหมาะเจาะและเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ขอเพียงแค่ให้ใจได้มีที่อยู่อันปกติสุขครั้นความเผลอคิดที่จะนำความทุกข์มาให้เกิดขึ้นที่ใจจะได้เห็นทันความหลงคิดผิดนั้นก็จะเกิดดับไปใจก็จะกลับมาเป็นกลางมีความปกติสุขซึ่งสามารถพบความสุขใจได้อย่างง่ายๆที่อยู่ใกล้เพียงแค่ปลายนิ้วรู้อยู่ที่ใจมีกายเป็นคูหาไม่เผลอพักไม่หนักเพ่งไม่อวดเก่งผลักต้านไม่ทยานอยากสักว่าเห็นเป็นเหตุปัจจัยไม่ใช่เราไม่มีเขารู้เบาๆตรงไหนวิธีใดก็ได้หากรู้ที่ใจกายไม่ไหลไปที่สมมติเป็นถูกหมด1ระลอกคลื่นพลิ้วกระทบเป็นริ้วๆคันลองระลอกซ้อนแต่ระลอกกระจอกบิดตัวรุ่ยร่ายสลายลงเป็นเนื้อเดียวดังเดิมก่อนจะแต่งเติมขึ้นมาใหม่เกิดดับลับสลายอยู่เช่นนั้น

ถ้าไม่ส่งใจออกไปคิดร้ายก็ไม่มีอะไรทำลายความสุขได้ถึงเราไม่มาหมาก็ต้องเห่าอยู่เช่นนั้นเสียงหมาไม่ได้เป็นต้นเหตุแห่งทุกข์ความไม่ชอบเสียงหมาทำให้เราทุกข์ชีวิตในการทำงานก็เช่นกันเพราะมีอคติความไม่ชอบพฤติกรรมของเขาทำให้เกิดทุกข์จึงต้องรู้เท่าทันการปรุงแต่งในใจถึงเราไม่มาสรรพชีวิตในโลกนี้ก็อยู่ของเขาเช่นนั้นใช้ชีวิตในการทำงานเพื่อสร้างสรรค์ใช้อุปสรรคในการทำงานเรียนรู้สร้างความมั่นคงให้แก่จิตใจใช้มนุษย์สมบัติที่ยืมใช้ในการเข้าใจชีวิตและเป็นอิสระจากทุกข์ถึงเราไม่มาหมาก็เห่าของมันเช่นนั้นอย่าหาเรื่องทุกข์ใจฟรีๆเพราะสติรักษาจิตอยู่แต่ประตูหน้าต่างของชีวิตเปิดช่องแห่งการรับรู้ตลอดเวลาหูได้ยินเสียงส่งใจพุ่งออกไปไม่ชอบความขุ่นมัวจึงเข้ามาบดบังจิตที่ปกติสดใสหรือหากส่งสายตาออกไปเพ่งจับผิดใครความปรุงแต่งในแง่ร้ายจึงปกปิดจิตใจที่ปกติแต่ดั้งเดิมการมีสติอารักขาจิตที่ปกติกับชีวิตประจำวันที่ถูกโอบล้อมด้วยการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอันไม่คาดคิดจากสรรพเสียงมากมายทั้งใส่ร้ายนินทาป้ายสีเยินยอล่อหลอกเจ้าเล่ห์หลอกลวงทิ่มแทงเสียดสีริษยาแสวงหาผลประโยชน์คำหยาบคำหวานหรือกิริยาท่าทางที่กระตุ้นยั่วเย้าถลนตายักคิ้วหลิวตาแลบลิ้นเสยะปากยิ้มเยาะยิ้มหวานตาเชื่อมทอดสะพานการยั่วเย้าให้ส่งใจออกไปปรุงแต่งให้ค่ากับเปลือกภายนอกอันปรุงแต่งทั้งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกายหรือส่งใจออกไปให้ค่ากับการหลงปรุงแต่งภายในอุบายที่จะหาที่ตั้งแห่งรู้ให้รู้เท่าทันการส่งออกปรุงแต่งนอกในจึงเป็นสิ่งจำเป็นดังเช่นการจดจำสภาวะได้ถูกต้องแม่นยำที่เป็นเหตุใกล้ทำให้เกิดสติหรือสัมปชัญญะที่รู้สึกตัวขึ้นมาว่ากำลังหลงคิดหลงปรุงแต่งหลงเอาจริงเอาจังกับเนื้อหาหรือว่าหลงฟังจนลืมใจที่ปกติหรือหลงดำริปรุงร้ายก็ไม่รู้สึกตัวหรือหลงเพ่งกิริยาท่าทางของผู้อื่นจนลืมตัวไม่รู้ว่าส่งใจออกไปให้ค่าดีร้ายกับสิ่งชั่วคราวช่องทางประตูหน้าต่างที่ถูกกระตุ้นให้หลงหรือยั่วเย้าให้ส่งใจออกไปปรุงแต่งจนหลงลืมใจเดิมที่เป็นปกติเป็นการสูญเสียในสิ่งที่ไม่ควรสูญเสียไปอย่างน่าเสียดายแล้วเมื่อใดชีวิตจิตใจจึงจะปลอดภัยไม่ต้องเสียใจที่ปกติไปไม่ต้องมาคร่ำครวญกับความผิดพลาดที่ทำไปแล้วทำให้ใจขุ่นมัวเศร้าหมองอันเป็นการได้รับในสิ่งที่ไม่ควรได้รับเลยน่าจะหาวิหารธรรมให้ใจอยู่เสียทีจะได้ไม่ต้องเสียทีถูกโจมตีโดยไม่มียามอารักขาใจถูกทำร้ายหรือทำลายตัวเองด้วยการส่งใจออกไปแส่สายหาเรื่องเหมือนคนจรจัดซึ่งไม่มีที่อยู่เป็นเรื่องเป็นราวไม่อาจตั้งหลักปักฐานสร้างบ้านใจให้มั่นคงเสียทีใครอยากโจมตีให้เจ็บก็ต้อง

สติปัฏฐานสี่คือวิหารธรรมคือนิมิตของสมาธิหรือคือเครื่องหมายของใจที่ตั้งมั่นโดยมีความเพียรคอยระวังอกุศลใหม่คอยทำลายอกุศลเก่าและเพียรให้กุศลเกิดและเจริญงอกงามขึ้นเป็นร่มเงาให้สติระลึกรู้ในกายเวทนาจิตธรรมเป็นเครื่องรู้หรือเป็นเครื่องหมายให้รู้ได้อาศัยเหตุปัจจัยของการเกิดดับในกายและใจอยู่เนืองๆหากทิ้งมุมมองนี้เมื่อใดชื่อว่าย่อมนำภัยมาสู่ตัวตุ๊กตานกเซรามิกสีสวยมากมายผูกไว้อย่างสงบบนกิ่งดอกแก้วค่ำแล้วนกกระจิบบินมาซุกซ่อนหลบนอนอยู่เคียงข้างบ่อยครั้งเมื่อมีสิ่งมากระทบยั่วย้าวให้เข้าไปฝันใฝ่ปรารถนาหลงคิดว่าถ้าได้มาน่าจะมีความสุขภาระแห่งความฝันใฝ่และใจที่กังวลดูแลรักษาสิ่งที่ได้มาความปลอดโปร่งใจที่เคยมีอยู่ก่อนจึงเริ่มถูกบดบังบางครั้งการเลือกตัดสินใจอย่างแม่นยำระหว่างสิ่งที่ได้มากับสิ่งที่สูญเสียไปสิ่งไหนมีความสุขมากกว่าหากการได้มานำมาซึ่งภาระและสูญเสียอิสรภาพไปบางทีการไม่มีบางสิ่งอาจมีความสุขมากกว่าการมีสิ่งที่ไม่จำเป็น

พียรรักษาความสุขใจที่เป็นกลางปิดกั้นความหลงผิดสร้างความทุกข์ใจไม่เกียจคร้านในการดูแลใจที่ปกติสุขความทุกข์เล่นงานตอนเผลอสร้างความเกลียดความจริงนั้นจิตเป็นกลางมีความสุขจากความปกติอยู่ก่อนและไม่มีตัวตนของใครแต่อย่างใดแต่เกิดความเป็นตัวตนหรือสูญเสียความเป็นกลางจากความหลงผิดในระหว่างที่ปะทะกับปรากฏการณ์แล้วสร้างทัศนคติจากความหลงคิดต่างๆขึ้นมาหากขาดสติหลงปรุงแต่งความไม่พอใจทัศนะร้ายๆก็พร่างพรูเข้ามาบดบังใจที่เป็นกลางสร้างความขุ่นมัวหงุดหงิดส่งผลสู่บุคลิกภาพกิริยาวาจาท่าทางก็สูญเสียความปกติไปการมีความเพียรที่รักษาใจที่ปกติสุขอยู่แล้วด้วยใจเป็นกลางเป็นความเพียรอันประเสริฐความเพียรปิดกั้นความชั่วความขุ่นมัวเศร้าหมองที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นหากมีสติระลึกรู้ถึงการทำงานของกายใจย่อมมีผลดุจยามอารักขาที่จิตปกติอยู่แล้วไม่ให้ความชั่วเข้ามาได้สติที่เห็นจิตคิดและจำสภาวะได้ว่าจิตคิดไม่ใช่เราไม่ใช่เขาอกุศลความหลงผิดว่าเขาทำร้ายเอาเปรียบหลอกลวงเราก็จะก่อตัวขึ้นไม่ได้คือหากจิตรู้ภายในกายหรือเวทนาในเวทนาจิตในจิตหรือธรรมในธรรมย่อมเห็นองค์ประกอบภายในแต่ละอย่างของขันห้าที่ประกอบกันเข้าคำว่าเราหรือเขาว่าเราก็ก่อตัวขึ้นไม่ได้ในขณะที่ความรู้สึกตัวเห็นชัดในอาการและลักษณะของการทำงานของกายใจโดยไม่หลงคิดก็เปิดโอกาสของความชั่วใหม่คือความหลงผิดดังนั้นพอความคิดผิดขยับตัวสติก็เข้ามาแทนที่เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างความรู้สึกและความเพียรอย่างกลมกลืนที่อารักขาใจที่มีความปกติสุขไว้ได้

ความเพียรและความหลงผิดต่างๆเวลาขาดสติมักจะเผลอนำเอาเรื่องราวที่ผ่านไปแล้วนำกลับมาเป็นอาหารให้กับความหลงคิดผิดพลาดทำให้จิตใจเศร้าหมองครั้งใหม่แต่การฝึกฝนสติพอจิตจะเผลอคิดเอาเรื่องร้ายเก่าที่เศร้าหมองมาทำงานสติสัมปชัญญะที่รู้สึกตัวอยู่กับกายและใจในปัจจุบันโดยไม่ไหลไปในเรื่องราวที่เศร้าหมองในอดีตความคุ้นเคยในทางร้ายจึงเหมือนถูกทำลายหรือกำจัดไปโดยอัตโนมัติแต่หากขาดสติจะเอาเรื่องที่เศร้าหมองในอดีตกลับมาคิดการเผลอหลงคิดย้ำคิดทำอดีตที่เศร้าหมองอยู่เสมอเท่ากับเป็นการให้อาหารความทุกข์ใจกับเรื่องในอดีตให้ทำงานได้อยู่เนืองเพราะฉะนั้นความเพียรที่มีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวที่กายใจในปัจจุบันเป็นการทำลายความคุ้นเคยที่ไม่ดีไปในตัวและมีปัญญาประจักษ์ว่าอดีตที่ดับไปแล้วไม่ได้มีตัวตนของเราแต่อย่างใดความเพียรเจริญความสุขที่ยังไม่เกิดให้เกิดมีขึ้นคือการเจริญสติอันเป็นจุดเริ่มต้นแก่การอารักขาใจที่ปกติสุขในฝ่ายดีงามทั้งหลายทั้งมวล นั่นเองเพราะสติมีโสมนัสเวทนาคือความสุขเบาๆอ่อนโยนหรือมีอุเบกขาเวทนาคือมีใจเป็นกลางเพียรรักษาความสุขหรือส่งเสริมความสุขที่เกิดแล้วให้เจริญยิ่งขึ้นคือผลของสติคือการรักษาจิตที่ปกติด้วยความรู้สึกตัวทำให้ช่วยถนอมรักษาความตั้งมั่นของจิตอันเป็นกลางให้มั่นคงขึ้นพัฒนาเข้าสู่ความจริงอันสูงสุดและความสุขที่ประณีตเรืองรองขึ้นตามลำดับดังนั้นหัวใจสำคัญคือการมีความเพียรอยู่เสมอที่จะไม่ทอดทิ้งความสุขในที่เป็นกลางไม่หลงสร้างความชั่วมัวหมองให้เข้ามาครอบครองจิตใจตระหนักถึงคุณค่าความสุขที่มีอยู่แล้วและหน้าที่แห่งความเพียรอันไม่ทอดทิ้งธุระแห่งความปกติสุขในปัจจุบันขณะไปเมื่อรัตติการแห่งชีวิตเดินทางมาถึงมีสมบัติอันควรค่าแก่ความเข้าใจซุกซ่อนอยู่ฝูงหิ่งห้อยโบยบินพลูปรายออกมาจากความมืดมิดดวงดาวยิ่งดึกยิ่งสุกสกาวเปิดเผยความจริงซึ่งแสงสว่างปิดบังไว้

การทบทวนตามลำดับญาณบางท่านไม่ได้พบกับพยญาณอาทีวนญาณนิพพิทาญาณและมุนจิตตุกัมยตาญาณเป็นเวลานานจึงอาจเข้าใจญาณเหล่านั้นไม่ชัดเจนดังนั้นถ้าท่านต้องการจะอย่างเห็นอย่างชัดเจนก็ควรอธิษฐานให้เกิดญาณทีละอย่างเช่นถ้าอธิษฐานว่าเราจะกำหนดความเกิดดับเท่านั้นภายในครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงนี้ขออุทัพพยญาณจงปรากฏเมื่อเป็นดังนี้อุทัพพยญาณจะเกิดขึ้นเพียงอย่างเดียวโดยไม่บรรลุญาณขั้นสูงกว่านี้ภายในเวลาที่อธิษฐานไว้เมื่อครบเวลาที่อธิษฐานแล้วพังคญาณที่อย่างเห็นความดับไปอย่างเดียวจะปรากฏต่อจากนั้นถ้าพังคญาณไม่เกิดเองก็ควรอธิษฐานว่าเราจะยังเห็นความดับเท่านั้นขอพังคญาณจงปรากฏพังคญาณก็จะปรากฏตามที่อธิษฐานไว้เมื่อครบเวลาแล้ววิปัสสนาญาณขั้นสูงกว่านี้ย่อมปรากฏต่อไปพึงทราบในนี้แม้ในวิปัสสนาญาณถัดไปอย่างไรก็ตามถ้าวิปัสสนาญาณขั้นสูงไม่ปรากฏเมื่อพังคญาณแก่กล้าแล้วก็ควรน้อมใจไปว่าขอพยญาณที่ยังเห็นความน่ากลัวจงปรากฏพยญาณก็ย่อมปรากฏในเวลานั้นเมื่อพยญาณมีกำลังแก่กล้าแล้วก็ควรน้อมใจว่าขออาทีวนญาณที่ยังเห็นโทษจงปรากฏอาทีวนญาณย่อมมาปรากฏโดยให้เห็นโทษในทุกขณะของการกำหนดรู้เมื่ออาทีวนญาณมีกำลังแก่กล้าแล้วก็ควรน้อมใจว่าขอนิพพิทาญาณที่ยังเห็นความเบื่อหน่ายจงปรากฏนิพพิทาญาณย่อมมาปรากฏในเวลานั้นเมื่อนิพพิทาญาณมีกำลังแก่กล้าแล้วก็ควรน้อมใจว่าขอมุนจิตตุกัมยตาญาณที่ต้องการพ้นไปจากสังขารจงปรากฏมุนจิตตุกัมยตาญาณย่อมมาปรากฏในเวลานั้นเมื่อมุนจิตตุกัมยตาญาณมีกำลังแก่กล้าแล้วก็ควรน้อมใจว่าขอปฏิสังขารญาณที่ยังเห็นโทษจงปรากฏปฏิสังขารญาณก็ย่อมปรากฏพร้อมกับทุกขเวทนาที่ทนได้ยากเกิดความต้องการจะเปลี่ยนอิริยาบถหรือการปฏิบัติที่ไม่ได้ดั่งใจเมื่อปฏิสังขารญาณมีกำลังแก่กล้าแล้วก็ควรน้อมใจว่าขอสังขารุเปกขาญาณที่วางเฉยในสังขารโดยลักษณะที่ละเอียดเบาบางจงปรากฏสังขารุเปกขาญาณย่อมมาปรากฏในเวลานั้นโดยประการดังนี้วิปัสสนาญาณขั้นสูงสูงย่อมมาปรากฏภายในกำหนดเวลาที่ได้อธิษฐานไว้หรือปรากฏตามความต้องการในเวลาที่วิปัสสนาญาณที่เกิดก่อนมีกำลังแก่กล้าขึ้นถ้าผู้บรรลุธรรมทดลองวิธีหนึ่งในสองวิธีนี้แล้วยังไม่เห็นผลให้พยายามหลายครั้งก็จะเห็นผลเองส่วนผู้ที่ไม่ได้อธิษฐานทบทวนลำดับญาณแต่มีสมาธิแก่กล้าอาจบรรลุสังขารุเปกขาญาณที่กำหนดเพียง 4-5 ครั้งหรือ10ครั้งแล้วเข้าผลสมาบัติได้ทันทีบางท่านที่มีสมาธิมากอาจเข้าผลสมาบัติได้เร็วแม้ในเวลาเดินอยู่หรือรับประทานอาหารได้อีกด้วยการปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลขั้นสูงเมื่อผู้บรรลุธรรมสามารถเข้าผลสมาบัติได้เร็วและดำรงอยู่ได้นานแล้วต้องการจะบรรลุมรรคผลขั้นสูงพึงปฏิบัติต่อไปโดยกำหนดระยะเวลาที่ต้องการจะปฏิบัติแล้วอธิษฐานว่า
ภายในระยะเวลานี้เราจะไม่เข้าผลสมาบัติขอผลสมาบัติจงปรากฏและขอเราจงบรรลุมรรคผลขั้นสูงแล้วกำหนดรู้สภาวะธรรมทางกายและใจต่อไปการกำหนดระยะเวลามีประโยชน์ให้สามารถเข้าผลสมาบัติได้เมื่อล่วงเลยระยะเวลานั้นแล้วก็ยังไม่อาจบรรลุธรรมขั้นสูงได้ผู้บรรลุธรรมอาจอธิษฐานว่าจากวันนี้ไปจะขอปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลขั้นสูงเท่านั้นแต่ก็อาจจะไม่ได้บรรลุตามที่ตั้งใจไว้ทั้งยังไม่อาจเข้าผลสมาบัติได้ทำให้ไม่พอใจผลการปฏิบัติของตนการตัดความมีเยื่อใยในผลสมาบัติโดยตั้งใจว่าจะขอไม่เข้าผลสมาบัตินี้เป็นไปเพื่อไม่ให้บรรลุผลสมาบัติภายในเวลาที่กำหนดไว้เพราะถ้ายังมีเยื่อใยในผลสมาบัติอยู่ก็อาจจะทำให้ข้อผลสมาบัติได้อีกและไม่สามารถบรรลุมรรคผลขั้นสูงดังนั้นผู้ที่ต้องการจะบรรลุมรรคผลขั้นสูงจึงควรตัดเยื่อใยในผลสมาบัติภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้แล้วปรารภความเพียรต่อไปแนวปฏิบัติและการอย่างเห็นด้วยปัญญาในสกทาคามิผลในขณะปฏิบัติธรรมวิปัสสนาญาณย่อมปรากฏตามลำดับเหมือนเดิมตั้งแต่ขั้นอุทัพพยญาณเป็นต้นไปโดยลำดับญาณเกิดขึ้นเหมือนในเวลาเดิมที่ปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคเพราะถ้าปฏิบัติเพื่อเข้าผลสมาบัติก็มักบรรลุสังขารุเปกขาญาณได้ง่ายแล้วเข้าผลสมาบัติได้แต่ในขณะปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคต้องดำเนินไปตามลำดับอุทัพพยญาณที่ยังเห็นความเกิดดับก่อนทำให้พบเห็นแสงสว่างหรือนิมิตอารมณ์มีทุกขเวทนาและความเกิดดับของรูปนามปรากฏชัดเจนอย่างไรก็ตามบุคคลดังกล่าวย่อมปราศจากความลำบากในการปฏิบัติเหมือนผู้ยังไม่ได้บรรลุธรรมเขาอาจบรรลุถึงวิปัสสนาญาณขั้นต่างๆแล้วบรรลุถึงสังขารุเปกขาญาณได้ภายในวันเดียวสติที่กำหนดรู้มีความชัดเจนกว่าเดิมปัญญาอย่างเห็นมีความชัดเจนแจ่มใสนอกจากนั้นสภาวะของญาณเหล่านี้คือความกลัวทุกข์ในสังสารวัฏการเห็นโทษความเบื่อหน่ายความต้องการจะหลุดพ้นและความถอยกลับจากกระแสรูปนามมักปรากฏชัดเจนมากกว่าเดิมถ้าวิปัสสนาญาณยังไม่แก่กล้าจนกระทั่งสามารถบรรลุมรรคผลชั้นสูงได้ก็อาจบรรลุสังขารุเปกขาญาณและอยู่ในญาณนี้นาน1วัน2วัน3วันหรือนานนับเดือนนับปีเมื่อวิปัสสนาญาณแก่กล้าเพียงพอแล้วสติที่ว่องไวปรากฏชัดเจนย่อมเกิดขึ้นเขาข้ามไปสู่พระนิพพานที่ดับสังขารได้เหมือนก่อนและบรรลุมรรคญาณและผลญาณที่2หลังจากนั้นจึงพิจารณามรรคผลนิพพานและกิเลสตามสมควรจากนั้นแล้วอุทัพพยญาณที่ยังเห็นความเกิดดับและลำดับจิตที่ผ่องใสเป็นต้นย่อมเกิดขึ้นต่อไปแนวปฏิบัติและการยังเห็นด้วยปัญญาในอนาคามิผลผู้ที่ต้องการจะบรรลุมรรคผลลำดับที่3ควรกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติธรรมแล้วตัดความมีเยื่อใยในการเข้าผลสมาบัติควรอธิษฐานว่าขอให้คุณธรรมพิเศษคือมรรคผลขั้นสูงที่เรายังไม่ได้บรรลุจงปรากฏขอจงอย่างเห็นมรรคผลขั้นสูงเถิดแล้วกำหนดรู้สภาวะธรรมทางกาย
และใจที่ปรากฏในปัจจุบันขณะเขาย่อมบรรลุวิปัสสนาญาณต่างๆมีอุทัพพยญาณเป็นต้นตามลำดับแล้วไม่นานนักก็บรรลุถึงสังขารุเปกขาญาณถ้ากำลังสมาธิและปัญญายังไม่แก่กล้าก็จะดำรงอยู่ในญาณนั้นถ้ากำลังดังกล่าวแก่กล้าแล้วย่อมบรรลุพระนิพพานที่ดับสังขารได้เหมือนก่อนแล้วบรรลุมรรคญาณและผลญาณลำดับที่สามการพิจารณาการกำหนดรู้และความผ่องใสแห่งใจย่อมปรากฏเหมือนในก่อนแนวปฏิบัติและการอย่างเห็นด้วยปัญญาในอรหัตผลผู้ที่ต้องการจะบรรลุมรรคผลลำดับที่4ควรกำหนดระยะเวลาตัดเยื่อใยและอธิษฐานเหมือนเดิมแล้วกำหนดรู้สภาวะธรรมทางกายและใจในปัจจุบันขณะตามปกติไม่ต้องเพียรปฏิบัติเป็นพิเศษเพราะในมหาสติปัฏฐานสูตรได้กล่าวว่าสติเป็นทางสายเดียวแห่งความหลุดพ้นเขาย่อมบรรลุวิปัสสนาญาณต่างๆมีอุทัพพยญาณเป็นต้นย่อมเกิดขึ้นตามลำดับแล้วไม่นานนักก็บรรลุถึงสังขารุเปกขาญาณถ้ากำลังสมาธิและปัญญายังไม่แก่กล้าก็จะดำรงอยู่ในญาณนั้นถ้ากำลังดังกล่าวแก่กล้าแล้วย่อมบรรลุพระนิพพานที่ดับสังขารได้เหมือนก่อนและบรรลุมรรคญาณและผลญาณที่4คำที่กล่าวมาก่อนว่ามรรคญาณและผลญาณย่อมเกิดขึ้นระบุถึงบุคคลผู้มีบารมีเต็มเปี่ยมพอจะบรรลุธรรมได้ส่วนบุคคลที่บารมียังไม่เต็มก็จะหยุดอยู่ในระดับสังขารุเปกขาญาณผู้ที่บรรลุมรรคผลที่1แล้วมักบรรลุมรรคผลที่2ได้ง่ายแต่บรรลุมรรคผลที่3ได้ยากเพราะพระโสดาบันและพระสกทาคามีเป็นผู้ประพฤติศีลอย่างบริบูรณ์ดังพระพุทธพจน์ว่าสีเลสุปริปูรการีผู้ประพฤติศีลอย่างบริบูรณ์แต่พระอนาคามีเป็นผู้เจริญสมาธิอย่างบริบูรณ์ดังพุทธพจน์ว่าสมาธิสมิงปริปปูรการีผู้เจริญสมาธิอย่างบริบูรณ์ดังนั้นผู้ที่มีสมาธิยังไม่บริบูรณ์จึงบรรลุมรรคผลที่3ได้ยากอย่างไรก็ตามหากไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็ไม่อาจรู้ว่าตนมีบารมีสุขงอมพอจะบรรลุมรรคผลได้หรือไม่นอกจากนั้นมีหลายท่านที่ต้องปฏิบัติธรรมนานหลายเดือนหลายปีจึงจะบรรลุธรรมได้ผู้ที่ไม่อาจบรรลุธรรมภายในเวลาเพียงไม่กี่วันไม่กี่เดือนจึงยังไม่ควรกล่าวว่าตนไม่มีบารมีเพียงพอความจริงแล้วการปฏิบัติธรรมในปัจจุบันเป็นการอบรมบารมีที่ยังไม่สุกงอมให้สุกงอมได้ในปัจจุบันชาติดังนั้นจึงไม่ควรคำนึงถึงบารมีเก่าของตนที่แท้แล้วการไม่ปฏิบัติธรรมเป็นการไม่สร้างบารมีและแม้จะมีบารมีเก่าเพียงพอก็ตามถ้าไม่ปฏิบัติก็ไม่อาจบรรลุมรรคผลได้ส่วนผู้มีบารมีแล้วย่อมสามารถบรรลุธรรมในภพนี้ได้โดยง่ายหรืออย่างน้อยที่สุดก็เป็นเมล็ดพันธุ์แห่งบารมีเพื่อการบรรลุธรรมในภพต่อไปเมื่อผู้บรรลุธรรมได้อย่างเห็นอรหัตผลเป็นที่สุดแล้วย่อมพิจารณามรรคผลและนิพพานพร้อมทั้งพิจารณาว่ากิเลสทั้งหมดสงบหายไปและไม่เกิดอีกในการต่อไปเราไม่มีกิจที่ควรทำเพื่อการขจัดกิเลสในมหาสติปัฏฐานสูตรมีข้อความเรื่องการเจริญสติปัฏฐาน7ปี
จนถึง7 วันแล้วได้บรรลุธรรมเป็นพระอนาคามีหรือพระอรหันต์และในโพธิราชกุมารสูตรมีข้อความกล่าวถึงการเจริญสติปัฏฐานในเวลาเช้าแล้วได้บรรลุธรรมในเวลาเย็นหรือสติปัฏฐานในเวลาเย็นได้บรรลุธรรมในเวลาเช้าแต่การบรรลุธรรมนั้นต้องอาศัยบารมีแก่กล้าพอสมควรจึงจะทำให้ปัญญาพัฒนาขึ้นจนกระทั่งบรรลุธรรมได้ถ้าบุคคลปราศจากบารมีแล้วย่อมไม่อาจบรรลุธรรมได้เลยดังหลักฐานในคัมภีร์อรรถกถาและฎีกาว่า 1. ถามว่าการบรรลุสัจธรรมย่อมมีได้โดยปราศจากความถึงพร้อมแห่งเหตุเดิมโดยสิ้นเชิงหรือ 2. ตอบว่าหาไม่ได้เพราะการบรรลุสัจธรรมมีได้โดยปราศจากความถึงพร้อมแห่งอุปนิสัยเนื่องจากการบรรลุธรรมดังกล่าวเป็นสภาวะทำได้ยากและบรรลุได้ยากไม่มีใครกล่าวได้ว่ากุศลจิตที่บุคคลก่อให้เกิดขึ้นโดยมุ่งเฉพาะวิวัติพระนิพพานที่ตรงกันข้ามกับวัตตะอย่างนี้ไม่มีอุปนิสัยต่อการบรรลุความหลุดพ้นในระหว่าง4 อสงไขยแสนกับ1ในเรื่องนั้นการบำเพ็ญปัญญากุศลบารมี2 อสงไขยและ100,000 กับที่สมควรแก่ปัจเจกโพธิญาณ นั้นเป็นความถึงพร้อมแห่งอุปนิสัยของปัจเจกโพธิญาณ 2. การบำเพ็ญปัญญากุศลบารมีอสงไขยและ100,000 กับที่สมควรแก่สาวกโพธิญาณ นั้นเป็นความถึงพร้อมแห่งอุปนิสัยของสาวกโพธิญาณแห่งพระอัครสาวก 3. การบำเพ็ญปัญญากุศลบารมี100,000 กับที่สมควรแก่มหาสาวกโพธิญาณ นั้นเป็นความถึงพร้อมแห่งอุปนิสัยของมหาสาวกโพธิญาณ 4. กุศลฝ่ายแทงตลอดที่บุคคลกระทำให้เกิดขึ้นปราศจากเวลาที่แน่นอนโดยเนื่องด้วยการอาศัยวิวัตในชาติก่อนเป็นความถึงพร้อมแห่งอุปนิสัยของปกติสาวกอื่นคำว่าอุปนิสัยในภาษาไทยคือความประพฤติที่เคยชินเป็นพื้นมาในสันดานความประพฤติที่เคยชินจนเป็นนิสัยแต่ตามหลักธรรมหมายถึงปัจจัยเป็นที่อาศัยซึ่งมีกำลังกุศลฝ่ายแทงตลอดคือกุศลที่ส่งผลให้บรรลุการรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจ4แม้ในคัมภีร์อรรถกถาจะกล่าวว่าอุปนิสัยคือปัจจัยที่มีกำลังเพื่อการบรรลุธรรมของปกติสาวกจะไม่มีกำหนดแน่นอนก็อนุมานรู้ได้ว่าเวลาบำเพ็ญบารมีของปกติสาวกต่ำกว่า100,000 กับอันเป็นเวลาบำเพ็ญบารมีของพระมหาสาวกซึ่งควรเป็นเวลา1 พุทธันดรคือระยะเวลาระหว่างพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งกับพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปจำแนกเป็น1 อสงไขยเช่นระหว่างการอุบัติของพระพุทธเจ้าทีปังกรในกับก่อนและพระพุทธเจ้าโกณฑัญญะในกับถัดมานาน1 อสงไขยหลาย10 กับเช่นระหว่างการอุบัติของพระพุทธเจ้าเวสสภูในกับก่อนและพระพุทธเจ้ากกุสันทะในพัทระกับนี้นาน29 กับนับจำนวนปีไม่ได้เช่นพระพุทธเจ้ากกุสันทะที่ตรัสรู้เป็นลำดับแรกในพัทระกับนี้ทรงอุบัติในสมัยที่มนุษย์มีอายุยาว 40,000 ปีต่อมาอายุมนุษย์ได้เสื่อมลงจนเหลือเพียง10 ปีแล้วกลับมีอายุยาวขึ้นไปอีกถึง1 อสงไขยจากนั้นเมื่ออายุมนุษย์ถอยเสื่อมลงจนมีอายุ 30,000 ปีพระพุทธเจ้าโกนาคมจึงอุบัติขึ้น
แม้ระหว่างพระพุทธเจ้าโกนาคมกับพระพุทธเจ้ากัสสปะและระหว่างพระพุทธเจ้ากัสสปะกับพระพุทธเจ้าโคตมะก็นับจำนวนปีไม่ได้เช่นเดียวกันในเถรคถาเถรีคถาและอัปทานมีข้อความกล่าวถึงเรื่องการสร้างบารมีของปกติสาวกที่บรรลุธรรมในสมัยพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ทำให้ทราบว่าท่านเหล่านั้นได้ร่วมสร้างบารมีมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะหรือในช่วงระยะเวลาพระพุทธเจ้ากัสสปะเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วและก่อนที่จะถึงสมัยพระพุทธเจ้าโคตมะเป็นอย่างน้อยเช่นพระธรรมมรุจิยะสร้างบารมีสี่อสงไขยแสนกับพระจุลวัชชะและพระมหาวัชชะสร้างบารมีตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ามุทุพุตระที่อุบัติขึ้นในแสนกับก่อนถึงพัทธกับนี้พระศรีตวนิยะและพระนววัชชะสร้างบารมีตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าอัฏฐทัตสีที่อุบัติขึ้นใน1800กับก่อนถึงพัทระกับนี้พระศรีตวนิยะและพระนววัชชะสร้างบารมีตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าอัฏฐทัตสีที่อุบัติขึ้นใน1800กับก่อนถึงพัทระกับนี้พระวีระและพระปุณณะมาสร้างบารมีตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าวิปัสสีที่อุบัติขึ้นใน91กับก่อนสมณเณรบันทิตะสร้างบารมีตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะในพัทธกับนี้สมณเณรสุขะสร้างบารมีในสำนักของพระปัจเจกพุทธเจ้าระหว่างที่พระพุทธเจ้ากัสสปะเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วและพระพุทธเจ้าโคตมะยังไม่ได้อุบัติขึ้นนางเถริกาเถรีสร้างบารมีตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าโกนาคมในพัทระกับนี้นางอภิรูปนันทาสร้างบารมีตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าวิปัสสีที่อุบัติขึ้นใน91กับก่อนถึงพัทธกับนี้อนาถบินทิกะเศรษฐีนางวิสาขาและจิตตคหบดีสร้างบารมีตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าปทุมุตตระที่อุบัติขึ้นในแสนกับก่อนโชติกะเศรษฐีเมนทกะเศรษฐีและชตินเศรษฐีสร้างบารมีตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าวิปัสสีที่อุบัติขึ้นใน91กับก่อนอันหนึ่งในอรรถกถาของเถรคถาเถรีคถาและอัปทานได้กล่าวถึงอดีตกรรมของภิกษุและภิกษุณีผู้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์จำนวนมากโดยระบุถึงการสร้างบารมีตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าพระองค์อื่นดังข้อความว่าดังได้สดับมาว่าท่านทำความตั้งใจไว้ในพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆสั่งสมบุญบารมีอันเป็นอุปนิสัยเพื่อวิวัฒในภพนั้นๆแม้ท่านจะได้กระทำความตั้งใจไว้ในพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆสั่งสมบุญไว้ในภพนั้นๆแม้ท่านก็ได้กระทำความตั้งใจไว้ในพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆสั่งสมบุญทั้งหลายอันเป็นอุปนิสัยเพื่อวิวัฒในภพนั้นๆด้วยเหตุนี้การสร้างบารมีทั้งสิบมีทานบารมีเป็นต้นจึงเป็นอุปนิสัยเพื่อการบรรลุธรรมและการเจริญวิปัสสนาภาวนาในภพนี้ก็เป็นการสร้างที่มีบารมีหน่วยกิจเพื่อเป็นการบรรลุธรรมในอดีตต่อไปคำเชื้อเชิญสัตบุรุษผู้ปรารถนารสแห่งวิปัสสนาที่น่ายินดีในพระศาสนานี้พึงเจริญสติปัฏฐานภาวนาดังพรรณนามาชนี้คำแนะนำวิธีเจริญวิปัสสนาที่แสดงในคัมภีร์นี้ย่อมเพียงพอแก่บุคคลผู้มีปัญญาปานกลางบุคคลดังกล่าว
ได้ศึกษาคัมภีร์นี้แล้วภาคเพียรปฏิบัติด้วยศรัทธาฉันทะและวิริยะที่ไม่ย่อท้ออาจสามารถบรรลุวิปัสสนาญาณมรรคญาณและผลญาณตามที่กล่าวไว้ในที่นี้อย่างไรก็ตามในที่นี้ไม่อาจกล่าวถึงประสบการณ์และการอย่างเห็นด้วยปัญญาที่ปรากฏแก่ทุกคนได้แม้ประสบการณ์ดังกล่าวไว้ในที่นี้ก็ไม่มีใครพบเห็นทุกประการได้เพราะปัญญาย่อมเกิดขึ้นชัดเจนหรือไม่ชัดเจนได้ตามควรแก่บารมีของผู้ที่ปรารภความเพียรอีกทั้งศรัทธาฉันทะและวิริยะในขณะปฏิบัติธรรมก็มิได้มั่นคงอยู่เสมอผู้ที่ปฏิบัติธรรมโดยปราศจากวิปัสสนาจารย์คอยแนะนำอาจต้องคลำทางปฏิบัติไปเพราะยังเกิดความสงสัยเหมือนกับคนที่เดินทางไปคนเดียวในหนทางที่ไม่เคยไปคนทั่วไปที่ไม่รู้คนทั่วไปที่ไม่มีผู้สอนวิปัสสนาจึงยากที่จะบรรลุวิปัสสนาญาณมรรคญาณและผลญาณโดยสะดวกด้วยเหตุนี้สัตบุรุษผู้ต้องการจะบรรลุพระนิพพานด้วยมรรคญาณและผลญาณจึงควรแสวงหาวิปัสสนาจารย์ผู้เป็นกัลยาณมิตรซึ่งผ่านการปฏิบัติธรรมมาเป็นอย่างดีและสามารถแนะนำให้บรรลุวิปัสสนาญาณขั้นต่างๆจนบรรลุมรรคญาณผลญาณปัจจเวคขณะญาณและการเข้าผลสมบัติดังข้อความในสังยุตตนิกายนิทานวรรคว่าดูกระภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อไม่รู้ไม่เห็นชรามรณะตามเป็นจริงพึงแสวงหาครูเพื่อความรู้ในชรามรณะตามเป็นจริงผู้ปฏิบัติธรรมควรลดมานะที่ถือตัวว่าเราเก่งไม่จำเป็นต้องเรียนรู้จากบุคคลอื่นโดยระลึกถึงพระโปตทิละเป็นตัวอย่างดูเรื่องพระโปตทิละในวิปัสสนาในเล่ม1หน้าที่215แม้ในเวลาปฏิบัติธรรมก็ควรภาคเพียรปฏิบัติอย่างไม่ย่อท้อตามพระพุทธดำรัสว่าพระนิพพานที่ปลดเปลื้องเครื่องร้อยรัดทุกอย่างนี้จะบรรลุความเพียรที่ย่อหย่อนด้วยความบากบั่นเพียงเล็กน้อยหาได้ไม่ดังนั้นผู้หวังความพ้นทุกข์จึงควรเพียรปฏิบัติอย่างจริงจังไม่ย่อท้อจึงจะได้รับผลแห่งความเพียรอันเป็นนิพพานสุขที่ดับทุกข์โดยสิ้นเชิง

0: าสเกิดขึ้นมาได้ชื่อว่าเป็นหนี้ของโลกคือเราเอาโลกมาเกิดมีธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมาผสมกับเป็นก้อนเกิดขึ้นมาเรียกว่าเกิดมาจากธาตุสี่น้ำไฟลมทุกคนเป็นอยู่ด้วยดินน้ำไฟลมพุทธเจ้าท่านเรียกว่าอริยะยนต์ยนต์มีอริยะยันตังจตุจักกังนวทวารังคำว่าในอย่างท่านพูดว่าท่านไม่เรียกว่าคนอริยะยนต์มีจักสี่ทวารเก้าของท่านมันพออดกลั้นหรือท่านว่างั้นคือถามกันไม่ได้ถามอย่างที่พวกเราถามกันพวกเราถามกันว่าสบายดีหรือสบายอย่างนั้นอย่างนี้ตามเรื่องแต่ท่านไม่ได้พูดว่างั้นภาษาสำนวนของพระเดียเจ้าท่านว่าท่านสริระยนต์มีจักสี่มีทวารเก้ายังพบอยู่เราเอาจักคือเราเอาธาตุสี่หรืออริยบทสี่เอามาใช้จักเอาธาตุสี่มาใช้เราจำเป็นจะต้องใช้นี่ของโลกโลกที่เราเอามาใช้นั้นถ้าหากว่าเราไม่ใช้มันก็เปล่าเสียจากประโยชน์ถ้าเราไม่ใช้มันก็ชำรุดทรุดโทรมไปเหตุนั้นโลกที่เราเอามาใช้นั้นใช้เป็นประโยชน์ในทางคุณงามความดีโดยเฉพาะเรามาใช้พิจารณาอยู่ในอริยบทใดก็ตามเราพิจารณาเห็นเป็นธาตุสี่โดยเฉพาะไม่เห็นเป็นคนคนที่ไหนไม่มีคนธาตุสี่โดยกล้องเสียคำที่ว่าคนเนี่ยคือสมมุติบัญญัตินายดำนายแดงนายอะไรต่างเขาเรียกสมมุติบัญญัติที่จริงนายดำมันคนขาวก็เรียกว่านายดำคนดำก็เรียกว่านายแดงนายขาวก็มีเรียกชื่อสมมุติพอบัญญัติให้จำกันได้คนนั้นเป็นนั้นคนนี้เป็นนี้ก็จำกันได้ไม่ใช่คนมันแยกสมมติเฉยแท้จริงคือธาตุสี่ธาตุสี่ก็เป็นมันแยกอีกเหมือนกันว่าความเป็นจริงเรียกว่าก้อนนั้นเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับก้อนนั้นเกิดขึ้นมาแล้วก็สลายไปไม่ใช่ตัวตนบุคคลของเขาอะไรทั้งหมดธาตุสี่น่ะมันหมุนอยู่ในโลกอันนี้คือมันกลิ้งไปในโลกอันนี้ได้แต่เดินไปเดินมาคล้ายๆกับมันกลิ้งไปมันกลิ้งไปนั้นอย่าให้กระทบกันคือมันมีตัวบังคับคือใจถ้ามันกลิ้งไปอย่างกระทบกระทั่งกันและกันใช้เป็นประโยชน์แก่ตนและคนอื่นประโยชน์ในทางที่ดีที่ชอบ หลักพุทธศาสนาในทางที่ดีท่านก็พูดถึงเรื่องศีลห้าไม่ฆ่าสัตว์คือไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ลักทรัพย์สิ่งของเขามีอิสระทุกคนสิ่งของที่ตนได้มาแล้วก็หวงแหนทุกคนไปชิงขโมยรักของเขาการพูดผิดมิช้าจานพูดภรรยาสามีของใครก็รักของตนมีอิสระเต็มที่เนี่ยไปข้าวกายซึ่งกันและกันการกล่าวโกหกพูดเท็จพูดคำไม่จริงไร้สาระประโยชน์คือคนใดเขาต้องการเขาถามเราเขาต้องการประโยชน์อันนั้นเราไปโกหกเขาในสิ่งที่เขาต้องการมันก็ขาดประโยชน์ของเขาดื่มทุราเมรัยก็เช่นเดียวคนเราอยู่ดีๆไม่เหมือนเมาประมาทแกล้งทำให้เกิดประมาทโดยการดื่มน้ำเมาดื่มน้ำเมานี่เป็นเหตุให้ประมาทถ้ามันเป็นเหตุประมาทดื่มน้อยเดี๋ยวมันติดนานแล้วเขาก็เลยดื่มมากเขาเลยเป็นเหตุในประมาทคนจะฆ่ากันคนจะทะเลาะวิวาทกันคนจะทำชั่วทุกประการต้องดื่มน้ำเมาอย่างน้อยเขาคงมึนมึนตึงตึงอย่างมากก็ไม่รู้สึกตัวเลยถ้าทำดีแล้วไม่มีดื่มคือหัดสติให้มีสติอันนั้นไม่มีสติแล้วมันก็ประมาทประมาทแล้วทำความชั่วในทุกประการนี่แต่ทางพระพุทธศาสนาท่านสอนนี้เรียกว่าทำประโยชน์ทั้งแก่ตนและคนอื่นทางทำสมาธิภาวนาเมื่อศีลของเราบริสุทธิ์จิตใจก็พุทธพองเบิกบานความกล้าหาญเกิดขึ้นในใจนิดเดียวลงไปได้จิตใจมันกล้าหาญนิดเดียวเชื่อมั่นในคุณพระรัตนตรัยเชื่อมั่นในคุณงามความดีของตนคุณงามความดีนั้นล้วนแล้วแต่เป็นของดีทำความชั่วเชื่อมั่นในความดีมันก็อีกอื่นใจก็ร่าเริงมันก็เกิดปีติมันเป็นสมาธิแล้วครับนี่เมื่อเกิดปีติก็เรียกว่าสมาธิเกิดขึ้นนะปีติสมาธิสมาธิโอเคขามันก็ลงทั้งนั้นแล้วอุบาสกก็ดีอุบาสิกาก็ดีภิกษุสามเณรก็ดีเมื่อมีศีลอย่างนี้สมบูรณ์อย่างนี้จิตก็เกิดสมาธิโดยเฉพาะฆราวาสที่เป็นผู้มีภาระมากถ้าหากศรัทธาแน่วแน่จริงๆจังไม่หวั่นไหวต่อเหตุการณ์ต่างตั้งใจปฏิบัติฝึกหัดลงถึงสมาธิพวังไอ้ถึงลงถึงสมาธิภาวนาย่อมมีปัญญาพิจารณารู้แจ้งเห็นจริงในจริงต่างนั่นเรียกว่าปัญญา ญาในที่นี้มันเกิดจากสมาธิถ้ามีสมาธิมันเกิดปัญญาปัญญาที่เกิดจากสมาธิมันรู้เองเห็นเองของที่รู้แล้วก็ตามสิ่งที่รู้แล้วก็ตามแต่มันกลับรู้ซ้ำมาอีกคราวนี้ความรู้นั้นมันแปลกประหลาดสว่างจ้าขึ้นมาภายในใจไม่ใช่แสงสว่างอย่างพระทิพย์จันทร์สว่างจ้าขึ้นมาในใจจดจำไม่ลืมเลยสว่างนั้นความสว่างนั้นกว้างขวางเมื่อพิจารณาแจ่มแจ้งขึ้นมาสว่างจ้าขึ้นมาแล้วจะพิจารณาในแง่ไหนมุมใดมันไปได้ตลอดหมดนั่นเรียกว่าปัญญาเกิดจากสมาธิปัญญาที่มันเกิดจากสมาธิมันเป็นสัญญาคิดกว้างขวางไม่มีขอบเขตไม่มีจุดจบลงไปได้นั่นเรียกว่าปัญญาเกิดจากสัญญาพูดวันค่ำคืนลงไม่มีจบพูดกันง่ายๆเลยว่าปัญญาเกิดจากสมาธิหมดเรื่องพูดจบหมดเรื่องไม่ต้องพูดมากจะทำมากปัญญาเกิดจากปัญญานั้นพูดมากจะทำไม่ได้ทำไม่ได้หรือทำได้น้อยปัญญานี่นั่นที่เรียกว่าปัญญาเกิดสมาธิที่จะสำเร็จมรรคผลนั่นก็เกิดจากอันนี้ที่จะบริสุทธิ์ได้เกิดจากอันนี้ถึงแม้จะไม่บริสุทธิ์ถ้าเกิดปัญญาอย่างนี้แล้วละของชั่วได้ความชั่วทุกการถ้าเกิดปัญญาเป็นอย่างนี้แล้วจากสมาธิแล้วต้องละได้นั่นเรียกว่าปัญญาโดยแท้เหตุนั้นพลวัตเราเป็นหนี้สินของโลกก็ต้องใช้โลกกายนี่เกิดขึ้นมาต้องทำแต่ทำในทางที่สิ่งที่เป็นที่มันชอบประกอบเป็นความสุจริตทำไปอย่างเงี้ยสู้ไปอย่างนี้ไม่ท้อถอยมันเกิดขึ้นมาในโลกอันนี้ก็อยู่ในโลกนี้ก็ใช้โลกอันนี้แหละใช้อะไรตาหูจมูกนี่ก็ต้องใช้ตาดูหูฟังจมูกทุกกลิ่นลิ้นถึงก็ต้องใช้อันนี้ต้องสติควบคุมจิตเมื่อมันคิดนึกสงสัยไปในทางไหนตาเห็นรูปหูฟังเสียงเป็นต้นว่าอ๋ออันนี้มันใช่โลกมันใช่นี่ของโลกให้รู้เรื่องว่ามันใช่นี่ของโลกเราเกิดขึ้นมาต้องใช้ไปต้องสู้ต้องทนต้องฝ่าฝืนอุปสรรคในโลกอันนี้มันมากอุบายอุปสรรคยุ่งมันมากเรื่องยุ่งมันมากมายต้องฝ่าฝืนมันถ้าหาชนะแล้วนั้นมันต้องลงถึงสมาธิภาวนาลงเอกคตาจิตเอกคตาลมถ้าไม่ชนะยอมแพ้มันก็จะต้องวุ่นวายสงสัยตลอดเวลาอันนั้น ไม่ได้ชื่อว่าใช้หนี้หมดมันเป็นหนี้หรืออยู่ถ้าใช้หมดแล้วต้องลงสมาธิภาวนาการอยู่ในโลกมันต้องพิจารณาอย่างนี้อุบายใดๆที่จะเกิดขึ้นมาให้ชนะได้จงคิดค้นพิจารณาหาเหตุนั้นแต่ว่าการคิดค้นนั้นถ้ามีสมาธิเอาชนะไม่ได้ต้องให้มีสมาธิจึงเอาชนะได้คนในโลกคิดค้นเอาชนะโลกยิ่งแพ้ยิ่งคิดค้นเนี่ยยิ่งแพ้ไม่มีชนะเลยพระพุทธเจ้าท่านคิดค้นเป็นท่านสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาจิตใจของท่านคิดค้นแล้วท่านลงสมาธิภาวนาลงเอกคตาลงจึงว่าท่านชนะโลกถึงพระองค์ก็ยังใช้หนีโลกอยู่สำเร็จของผลนิพพานแล้วก็ยังใช้หนีโลกกายมีต้องใช้กายใช้เทศนาจังสอนพุทธบริษัทวาจาองค์เป็นนำมาเทศมาปรับมาสั่งสอนอยู่นั้นเอากายไปเอาวาจาไปสอนเอากายไปแนะนำทางไอเอากายไปไปทุกแห่งทุกหนเอาวาจาสอนทุกอย่างทุกประการใจคิดนึกไปในเหตุที่ดีที่ชั่วหยาบละเอียดปัญญาเอามากรองจัดเอามาฝึกกรองพิจารณาเลือกเฟ้นเอาสิ่งที่พิจารณาแล้วต้องใช้อยู่อย่างนี้จนกว่าจะนิพพานเหตุนั้นคนทั้งหลายเกิดขึ้นมานั้นถ้าหามาดูเรื่องของโลกใช้นี่โลกมาหมดจึงต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่ใช้อย่างนี้ล่ำไปจงใช้ปัญญาพิจารณาโดยในอธิบายมาอย่างนี้ปิติมันเกิดจากสมาธิ
1: ปิติในสมาธิทีนี้ก็เพราะว่าปิติในสมาธิก็เลยเกิดปิติทีนี้มันจะทำให้เกิดปิติเกิดเป็นความส
0: ุ
1: ขพิ
0: ม
1: พ์เ
0: ติ
1: ม
0: วินา
1: ป
0: ิ
1: ต
0: ิน
1: ั้นแล้วก็หลงเพล
0: ิน
1: ไปเป็นไปได้
0: ใช่ไหมครับเป็นปิติมันเพลินมันทำให้คนเพลินคนหลงมัวเมา
1: ปิติคร
0: ับ
1: เพราะฉะน
0: ั้
1: นถ้าหากสมาธ
0: ิ
1: เกิดจากปิติ
0: ป
1: ิ
0: ติเก
1: ิ
0: ดจากสมาธ
1: ิปิติเกิดจากสมาธิก็เหตุว่าทำสมาธิได้เลยปิติ
0: มันก็เกิดปิตินั่นเรียกว่าฌานไปแถวฌานมันจึงให้รู้เท่ารู้เรื่องปิติเป็นอุปสรรคให้เกิดปัญญาเท่ารู้เรื่องเห็นโทษเห็นโทษของปิติปัญญามันเนี่ยมันเป็นอะไรก็ตามมันเป็นไปตามเรื่องมันห้ามไม่ได้แล้วมันต้องเป็นไปตาม
1: แต่ถ้าเผลอมันก็
0: เป็นอย่างนั้นเลยมันให้มันเผลอนะมีสติอยู่ทุกเมื่อนะยังว่ามันเผลอแต่มันก็ต้องเป็นไปตามเรื่องมันปีติขันหาว่ารู้เท่ารู้เรื่องมันก็ระงับมันก็หายปีตินั่นมันต้องขึ้นทางปีติซะก่อนมันยังค่อยเป็นมันยังค่อยเป็นปัญญาไปทุกอย่างนั่นแหละปีติไปทางฌานก็ไปตามกันธรรมดาจังสมาธิก็มีปีติทำโพชฌงค์แค่นี้เหมือนกันโพชฌงค์มีปีติปิติในด้านพุทธชงมันให้มีสติไม่หลงเพลินไม่ท่านเรียกว่าปิติมีไอ้เรื่องสมาธิมีปิติใช้ไม่มีปิติ
1: แล้ว
0: ถ้
1: าหากว่าสมาธิแล้วเกิดความสลดไหมจะดีกว่าปิติไหม
0: สลดนั่นเลยมันเกิดปัญญาไม่ใช่ปิติน
1: ั่นดีจะการถึงได้กลับเรียนถามว่าดีกว่าปิติ
0: มันก็ดีมันสลดมันก็ สลดกับสังเวชเกิดขึ้นมามันเป็นแนวมรรคนั่น
1: แล้วถ้าสลดแล้วน้ำตาไหลนี่ไม่ดีใช่
0: ไหมปีตีนั่นทำท่าไหล
1: ไม่ได้สิค่ะหมายความว่าพอสลดทีไรแล้วน้ำตาไหลนี่ก็แสดงว่าเรายังไม่มีสติพอที่จะพิจารณาว่านี่คือไตรลักษ
0: ณ์นั่นแหละยังไม่ถึงไปนั่นแ
1: หละน้ำตาจึงไม่ควรต้องให้ไหล
0: ห้ามไม่ได้หรอกห้ามไม่ได้เป็นก็เป็นแต่ว่ารู้เท่ารู้เรื่อง
1: คือที่กราบเรียนถามท่านอาจารย์หนูนี้จะกับตัวเองชอบน้ำตาไหลโดยไม่ชอบใจตัวเองพอที่เจอหน้าอะไรนิดน้ำตาชอบจะไหลก็เลยกลัวจะเป็นคนอ่อนใจอ่อนอยู่นั่น
0: มันธรรมดามันต้องอ่อนแหละธรรมดาแหละเพิ่งหัดภาวนามันต้องอ่อนแน่นอน
1: แต่ก่อนไม่แต่ก่อนไม่นะเคยเมื่อตอนใหม่ๆนะคะสลดแล้วก็ไม่ไหลตอนนี้ทำไมมันถึงกลับมาสลดแล้วตายไป
0: ยุคราหกท่านบอกว่าอะไรนั่นกายสงบกายอ่อนจิตอ่อนกายอ่อนจิตอ่อนแล้วมันถึงที่มันถึงพ่อนาสมาธิจะต้องกายอ่อนจิตอ่อนใจกายอ่อนจิตอ่อนกายสมควรแก่การงานจิตก็สมควรแก่การงานอะไรเนี่ยยกข้างล่างหกอันดื่มเสียสมควรแก่การงานอันหนึ่งแล้วก็สมควรแก่การงานการงานนี่ไม่ได้พูดถึงเรื่องการงานภายนอกมันสมควรแก่การงานสมควรแก่ทีเดียวเนี่ยสมควรในที่นั่นเนี่ยควรจิตและหุตากายและหูตาจิตอ่อนกายอ่อนจิตเบากายเบาจิตสมควรแก่การงานกายสมควรแก่การงานท่านบอกว่าอย่างนั้นมันต้องเป็นอย่างนั้นมันเป็นปล่อย

0: เรื่องไม่รู้จัก
1: ไม่ได้จะทำหมายความว่ารู้สึกเลยว่าใจเราไม่มีใจเราว่างเนี่ยเรามีแต่ตัวที่เป็นสิ่งสมมุติแล้วก็เลยเกิดคำถามแล้วทำไมตัวถึงเดินอยู่นี่ล่ะในเมื่อใจเราไม่มีในขณะนั้นในขณะไม่มีใจทำไมเป็นอย่างนั้น
0: ว่างคือมันว่างจากอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ยึดไม่ถือเกี่ยวของพวกพันธุ์มันว่างมันก็เลยเป็นของไม่มีนั่นของว่างของไม่มีนั่นแหละคำว่าไม่มีนั่นคือผู้มีนั่นแหละว่าไม่มีนั่นนะคือผู้ไม่มีนั่นผู้ว่าไม่มีมันมีอยู่นั่นแหละผู้นั่นน่ะ
1: ท่านอาจารย์หมายถึงผู้รู้ใช
0: ่
1: ไหม
0: ก็นั่นน่ะที่
1: เคยครั้งหนึ่งนะคะนั่งอยู่ที่โต๊ะมีเฉยเฉยโดยยังไม่ได้ทำสมาธิคือไม่ได้ตั้งใจภาวนากำลังนั่งอยู่แล้วมองเห็นกายออกไปอันแล้วก็จิตของตัวใจออกไปอันแล้วก็มองเห็นอยู่ว่าระหว่างสองอันนี้มันไม่ได้อยู่ด้วยกันมันแยกออกเป็นสาม
0: ไม่ตั้งใจอ่ะตรงวางตรงใจเป็นวางวางตรงว่างตรงกลางนะมันเป็นสมาธิตรงนั้นไม่ได้ตั้งใจนะเป็นดีที่สุดทำสมาธิเป็นดีง่ายที่สุดอันที่ไม่ได้ตั้งใจ
1: เกิดจะใครน่าสงสัยที่เป็นน่าสงสัยก็คือเคยประสบทั้งสองอย่างว่าไม่ได้ตั้งใจแล้วจิตเกิดรวมเป็นสมาธิกับไม่ได้ตั้งใจแล้วเลยเพลินใหญ่เลยมันมีทั้งสองทางเคยพบกับตัวเอง
0: เห็นมากมากทุกสิ่งทุกอย่างเอามารวมมาเข้าแล้วเกิดเป็นปัญญาสิ่งทั้งหลายนี่รู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเอามารวมมาเข้าเลือกเอาคนมันสิ่งที่มันดีเลือกเอาสิ่งที่ดีนั่นแหละกลายเป็นปัญญาทั้งนั้น
1: ย
0: ัง
1: ไม่ถึงวันนั้นสักทีเดี๋ยวอีกนาน
2: หัดตายกันหัดตายมันจะมีชำนาญอย่างแค่ที่ปลายมาแล้วหัดตายคือความสละปล่อยวางจนไม่มีอะไรเหลือยังเหลือแต่จิตร่างกายมันไม่ใช่ของเรายังเหลือแต่จิตจิตก็ไม่ใช่ของเราจิตก็เป็นของรับกรอบวันไหวไปมาได้จิตสละหมดสละหมดแล้วยังเหลืออะไรอันผู้เหลือผู้ที่ว่าสละที่ว่ามันหมดนั่นมันยังมีอยู่อันผู้แล้วมันยังมีอยู่มันยังไม่ทันหมดในคำว่าหมดก็หมดในที่นี้คำว่าตายในที่นี้ตายไปหมดทุกสิ่งทุกส่วนที่ของภายนอกปั่นไหวไปไม้นี่เรียกว่าตายและอันที่ของภายในคือจิตใจที่วนวุ่นวี่วุ่นวายเดือดร้อนกับกระสับกระส่ายนั้นอันนั้นก็หมดไปเหมือนกัน

รรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าทุลละพังทัสสนังโหติสัมพุทธานังอภินหโสการเห็นพระพุทธเจ้าเนืองๆหาได้ยากยิ่งพุทธุปปาโทแปลว่าความอุบัติเกิดขึ้น

แห่งพระพุทธเจ้านั้นเป็นการยากอย่างยิ่งเพราะบุคคลผู้จะเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้านั้นจะต้องบำเพ็ญบารมีสั่งสมบุญมาเป็นเวลาหลายโกฏกับนานๆจึงจะมีอุบัติขึ้นสักองค์เพราะฉะนั้นการที่ได้เกิดมาแล้วพบเห็นพระพุทธเจ้าจึงนับว่าเป็นการยากจริงๆเพราะว่าคนส่วนมากจะเกิดคลาดสมัยกันอันหนึ่งบุคคลผู้ได้พบพระพุทธองค์ย่อมประสบแต่ความดีและประโยชน์สุขฝ่ายเดียวแต่ว่าในขณะนี้พระพุทธองค์ทรงปรินิพพานมานานแล้วแล้วจะเห็นพระองค์ได้ที่ไหนพระองค์ทรงตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเพราะฉะนั้นจงหมั่นปฏิบัติธรรมอยู่เนืองๆเถิดมีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิดเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็ชื่อได้ว่าได้พบเห็นพระพุทธเจ้าเช่นกัน

0: ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มพระโพธิญาณในวันนี้ก็คงพูดเรื่องทานบารมีอยู่เช่นเดิมในชุดต่อไปนั้นท่านพูดถึงทานสามประเภทที่บัณฑิตยกย่องสรรเสริญซึ่งว่ากันง่ายๆของความเป็นจริงแล้วเนี่ยการกระทำกุศลทั้งหลายจะมีพื้นฐานมาจากอะไรก็ตามบัณฑิตท่านก็ยกย่องสรรเสริญแล้วแต่ว่าการให้ทานนั้นมันเป็นการสะท้อนความรู้สึกนึกคิดต่อสิ่งที่เราให้บุคคลที่เราให้และเจตนาในการให้บางอย่างคนก็สัมผัสได้ในเชิงที่เป็นรูปธรรมแต่บางอย่างมันก็มองย้อนกลับไปสู่ความคิดของเขาในข้อแรกนั้นท่านบอกว่าการให้ทานด้วยศรัทธาศรัทธาก็คือการน้อมใจเชื่อหรือความเชื่อซึ่งทำหน้าที่ขจัดความไม่เชื่อออกไปเมื่อความเข้มข้นสูงขึ้นก็จะขจัดความเครือบแคลงสงสัยออกไปและถ้าเข้มข้นขึ้นมากกว่านั้นก็จะออกมาในรูปของขจัดโลภะหรือตัณหาออกไปในจุดนี้ก็จะเห็นว่าจิตใจมันเริ่มเผื่อแผ่ปกแผ่ไปถึงคนอื่นหรือพร้อมที่จะสงเคราะห์อนุเคราะห์หรือบูชายกย่องความดีของคนอื่นและถึงจุดหนึ่งก็จะขจัดโทสะออกไปคราวนี้เพื่อสังเกตว่าใครก็ตามที่เราเคารพศรัทธาท่านแม้ท่านจะดุด่าหรือลงโทษหรือบางครั้งบางคราวอาจจะถึงกับเขี้ยนจีแต่เราจะไม่รู้สึกโกรธท่านนั่นก็แสดงว่าพลังของศรัทธานั้นมันไปภูมิเป็นภูมิป้องกันจิตคือรักษาจิตบุคคลไว้และอีกอย่างหนึ่งการให้ทานมันเป็นการพิสูจน์ความรู้สึกศรัทธาอยู่ด้วยข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงคุณลักษณะของบุคคลผู้มีศรัทธาเป็นที่สังเกตของคนอื่นนะคือคนทำนั้นมันก็ไม่แน่แล้วแล้วก็ทำได้เหตุผลอะไรแต่ว่าเมื่อแสดงออกมาที่ค่อนข้างจะต่อเนื่องผู้พบเห็นก็สามารถตัดสินได้ว่าเขาทำไปด้วยความรู้สึกอย่างไรหรือท่านบอกว่าคนที่มีศรัทธานั้นจะใคร่พบกับท่านผู้มีศีลมีความพอใจดีใจสุขใจที่ได้พบกับท่านผู้มีศีลแล้วก็มีความพอใจที่จะฟังพระสัทธรรมปรารถนาที่จะฟังพระสัทธรรมบางครั้งบางคราวดีไม่รู้สึกเต็มไม่รู้สึกอิ่มไม่รู้สึกพอแต่ประจงนี้พลังศรัทธาต้องมากเป็นพิเศษเพราะอะไรเพราะการฟังธรรมะที่จริงก็ทวนกระแสกิเลสพอสมควรอย่างที่เรามักพูดกันว่าฟังเทศง่วงนอนดูหนังดูละครตาสว่างเพราะคนที่สามารถฟังเทศอยู่ได้ต่อเนื่องนี่ก็ถือว่าต้องมีพื้นฐานศรัทธาในพระรัตนตรัยสูงคือบางครั้งบางคราวเราอาจจะฟังเพราะมีความรู้สึกว่ามันจะมีผลตอบสนองในระยะยาวอย่างกตินิยมในสังคมไทยที่นิยมฟังเรื่องเวสสันดรชาดกหรือเรื่องมาชาติกันมากแล้วก็แพร่หลายก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีการเทศมากที่สุดในสังคมไทยแล้วทุกส่วนของประเทศเป็นเรื่องที่แปลกมากก็มาก็ประมาณ800ปีแล้วเป็นอย่างน้อยนะฮะ800ปีเป็นอย่างน้อยถ้าเราดูเอกสารในส่วนอื่นโดยเฉพาะทางภาคเหนือเนี่ยก็เข้าใจว่ามันจะนานกว่านั้นเพราะอะไรเพราะว่ามันไปให้ความหวังไว้สูงว่าถ้าใครสามารถฟังพระธรรมเทศนาเรื่องมาชาติชาดกก็เรียกว่าถาพันกันได้นะคาถาพันในที่จริงมันเป็นภาษาบาลีล้วนๆเลยเ ผลคนฟังก็รู้สึกว่าเป็นเสียงธรรมก็เรียกธรรมสัญญาคือกำหนดว่านี้คือเสียงของธรรมแล้วถ้าฟังให้มันเกิดความสงบตรงนี้เขาต้องการความสงบนะฮะไม่ต้องการความรู้ก็เป็นธรรมานุสติคือตั้งสติระลึกถึงว่านี้คือเสียงธรรมแล้วถ้าคนฟังนั่งหลับตาไม่บกแวกมันก็ความสงบเกิดขึ้นภายในจิตไม่ใช่เบาเหมือนกันแล้วต่อมาก็กันรายเนี่ยมาตั้งมีทั้ง13กันนะเขาบอกต้องฟังวันเดียวให้จบซึ่งสภาพสังคมไทยเราในสมัยก่อนเนี่ยเรานึกดูเป็นหลักว่าพื้นฐานนี่คือฟังนั่งพระเพียบนะอย่างนี้ก็ขัดสมาธิก็พลิกมาพลิกไปพลิกไปพลิกมาเรานั่งวางเท้าก็ค่อนข้างจะอยู่ห่างไกลแต่ว่าด้วยความมุ่งมั่นผลสูงสุดคือการบังเกิดในศาสนาพระศรีอาริยเมสัยก็สืบต่อกันมาได้เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์แต่ประการที่สามนั้นคือขจัดมลทินคือความเสน่ห์ออกไปจากใจมันก็มีความชัดเจนนะว่าคนที่ให้ด้วยศรัทธานั้นแสดงให้เห็นว่ามันไม่มีความเสน่ห์ในสิ่งที่ตนจะให้แล้วก็มีความศรัทธาในคนที่ตนให้แล้วก็มีปัญญาพิจารณาเหตุผลคุณค่าที่เกิดขึ้นจากการให้ว่ามันเป็นบุญญาณิธิคือคุ้มทรัพย์ที่ฝังไว้ดีแล้วพี่โจรก็ขโมยเอาไปไม่ได้ไม่เป็นของทั่วไปแก่คนทั้งหลายคือทรัพย์สมบัติเหล่าอื่นนั้นคนอื่นก็ยื้อแย่งลักขโมยฉกชิงข่มขู่คุกคามเอาได้แต่ว่าบุญเนี่ยเป็นเรื่องของใครก็ของคนนั้นก็ได้จริงก็ทำนองเดียวกันอ่านหนังสือนะใครอ่านคนนั้นก็รู้คือกินข้าวเนี่ยใครจะกินคนนั้นก็อิ่มใครจะมาแย่งความอิ่มปล้นความอิ่มเราไม่ได้หรอกการทำความดีที่จริงความชั่วก็เหมือนกันนะประการต่อไปคือให้ด้วยหิริคือมีความรู้สึกอาจจะแนวที่พูดในวันก่อนนะว่าอาจจะเป็นโลกาธิปไตยอัตตาธิปไตยหรือว่าสืบเนื่องมาจากธรรมาธิปไตยคืออาจจะมองเห็นว่าคนอื่นเขาทำการแล้วเรามายืนอยู่คนเดียวไม่ทำได้ยังไงใจคอมันก็เกินไปแหละไอ้ฮิริไม่เท่าไหร่หรอกฮิริอธิบายคนเนี่ยมากอายคนเนี่ยมากไม่ใช่อธิบาไม่ใช่อายบาปหรอกคืออายคนเนี่ยจะมากกว่านั่นก็แสดงว่าแนวของโลกาธิปไตยเห็นก็ทำไปด้วยก็ทำกันไปก็เฮโลกันไปบางทีก็ไม่รู้จะทำอะไรอย่างที่โบราณเนี่ยท่านบอกว่าจะเห็นงามก็ต้องงามไปตามเจ้าใครเล่าจะมีงามตามเสด็จก็ต้องตามกันไปอีกแนวหนึ่งนั้นมันอาจจะสมมติว่าเรานี่ก็อาศัยชาติบ้านเมืองอาศัยอะไรต่อไม่อะไรมากมายไก่กองได้ความสะดวกสบายได้สถานะทางเศรษฐกิจทางสังคมทางการเมืองมากกว่าคนอื่นหรือว่าเหนือกว่าคนอื่นเป็นจำนวนมากก็ควรจะสำนึกคุณของสังคมที่ก็ให้โอกาสแก่เราก็ชดใช้ให้แก่สังคมโดยการให้โดยการบริจาคโดยการสงเคราะห์ก็แล้วแต่นะฮะคือสรุปว่าอย่างนี้มันก็เกิดทีเรียกขึ้นมาภายในใจทีนี้ฮิริเนี่ยมันค่อนข้างจะเกิดยากคือยังมองถึงภาพเด็กๆวัยรุ่นทุกวันเนี่ยนะคือยังนึกว่าเออสมัยเราคงจะแก่มากนะนะคือเห็นว่าญาติญาติลูกพี่ลูกน้องผู้หญิงเนี่ยนะก็จริงก็เราก็บ้านนอกนะฮะแต่กระโดดกันเด็กที่กระโดดโลดเต้นเนี่ยไม่ได้ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขาต้องตำหนิแล้วแต่งเนื้อแต่งตัวต้องสุภาพเรียบร้อยต้องปกปิดอวัยวะที่ควรปกปิดได้เรียบร้อยแต่นี่มันกลายเป็นแฟชั่นที่น่าห่วงแต่ก็ไม่รู้จะต้านทานเขายังไงนะโลกของเขานี่ก็คือแสดงให้เห็นว่าฮิรินี่มันจะต้องอาศัยพื้นฐานภายในนี้สูงแล้วกระแสของสังคมหรือสภาพแวดล้อมนี่มันเอื้อกว่าสมควรเพราะอะไรเพราะเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันไม่เหมาะไม่ควรหรอกก แต่ว่าถ้าไม่ทำก็กลายเป็นคนเฉยคนล้าสมัยคนตกรุ่นตกขอบตกโลกหายไปเลยคนเหล่านี้ก็ต้องเต้นต้องแสดงพ่อแม่ก็พ่ายแพ้ในการใช้เหตุผลซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าสลดนะฮะเป็นอาณาในคมทางจิตวิญญาณของต่างชาติก็คือผ้าน้อยชิ้นนะฮะแต่ราคาแพงพวกนี้ก็เก่งไม่ที่หลอกขายคนทีนี้ถ้าหิริไม่แข็งพอมันก็ไปไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงงานให้ทานเนี่ยแม้แต่การครองชีวิตมันก็เดินไม่ได้ทีนี้ท่านบอกว่ามันเกิดขึ้นจากการที่มันมีเชื้อนะก็เรียกว่าเกิดมาจากกุศลแล้วก็เกิดในครอบครัวสกุลเป็นผู้ดีมีศีลธรรมคือครอบครัววงศาคณาญาติพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่แวดล้อมตัวอยู่เนี่ยมันเป็นผู้ดีมีศีลธรรมท่านฝึกปรือท่านอบรมท่านสั่งสอนท่านแนะนำก็เคยพบญาติผู้หญิงคนหนึ่งก็ที่จริงก็ตอนเด็กๆ ก็เคยอยู่ด้วยกันนะระยะสั้นๆต่อมาก็มาพบกับแกอายุตั้ง50กว่าแล้วแล้วก็นั่งดูแกมาเยี่ยมเอ้พี่นี่พูดเป็นผู้ดีนะแปลกจริงๆชาวนาธรรมดาป.4ธรรมดาเนี่ยจะพูดจะนั่งจะพลิกตัวอะไรแต่เป็นผู้ดีไปหมดเลยแต่เมื่อก่อนมันเจออาอายุครั้ง90กว่าแล้วแล้วก็ประรบถึงก็ว่าคิดตรงกันแล้วก็ปรากฏว่าคนนี้รู้จักคิดตรงกันหมดว่ามันแปลกว่าเป็นชาวนาแล้วก็ป.4 แล้วก็อยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีคนบางเนื้อบางตัวลักษณะนั้นเลยแต่แกคงความเป็นผู้ดีอยู่ได้รู้สึกทึ่งรู้สึกชื่นชมมากว่าไอ้พวกหนามแหลมบ่มีคนเสียบมะนาวกลมเกลี้ยงบ่มีคนกลึงนี่มันจริงๆไม่มีใครอบรมแนะนำสั่งสอนแล้วก็เป็นเขาอย่างนั้นตั้งแต่เด็กๆมาจนเวลานี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นแล้วก็มีปุคลิกเป็นที่เคารพยำเกรงนะฮะแม้แต่ญาติผู้ใหญ่เขาก็ยำเกรงเพราะอะไรเพราะว่ามันองอาจลักษณะเขาองอาจสง่าแล้วก็แบบผู้ใหญ่ก็แสดงจริงก็คือมันญาติแบบไทยโบราณค่อนข้างโบราณคือการนั่งการพูดการจาการวางมือวางเท้าเนี่ยมันเป็นแบบผู้ดีโบราณคือสง่านะฮะเราจะเห็นว่าคนธรรมดานี่แหละแต่ถ้าเขาวางเนื้อวางตัวแบบผู้ดีเนี่ยมันสะท้อนให้มีฤทธิ์อัตปัตเพราะคนเหล่านี้เขาจะทำด้วยความสำนึกว่าเขาควรจะทำหรืออาจจะปรารภตนเองหรืออาจจะปรารภโลกดังกล่าวแล้วก็ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าฐานของหิริเนี่ยมันก็เป็นเหตุให้ปรารภธรรมะนี่สูงว่าทานนี้การให้ทานนี้เป็นการดีแล้วก็ให้เดี๋ยวเขาจะไม่คิดมากนะการให้ทานนี้เป็นการดีแล้วก็ให้บางทีคิดพื้นๆเรานั่งกินอยู่บอกเออบริโภคคนเดียวไม่ได้สุขแล้วเพื่อนเขาหิวอยู่เราก็ให้เขากินอันนี้ก็คือมันเกิดมาจากคิริอีกแนวหนึ่งนั้นมันเกิดมาจากว่าสิ่งที่เราให้อะสิ่งที่เราให้มันไม่มีโทษไม่มีโทษต่อผู้รับนี่ก็เป็นอีกชุดหนึ่งนะทีนี้อีกชุดหนึ่งก็มีประเด็นค่อนข้างซ้ำกับที่เคยกล่าวมาแล้วก็คือว่าเจตนาทานเจตนาในการให้นั้นประกอบด้วยกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเรียกสำนวนบาลีเขาเรียกว่ามหากุศลจิตอาจจะเกิดจากศรัทธาอาจจะเกิดจากความภักดีอาจจะเกิดจากความเมตตากรุณานับถือเคารพบูชาก็ไม่ว่านะก็เยอะเลยสงสารเนี่ยให้ได้ทั้งนั้นแล้วสิ่งที่นำมาให้นั้นเป็นสิ่งที่ได้มาในทางที่ชอบธรรมแล้วก็เน้นไปที่พวกปัจจัย4คือสามารถที่จะแก้ปัญหาแก่คนเหล่านั้นได้เพราะการให้มันก็แนวบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ผู้รับเป็นประการสำคัญ แล้วก็จิตใจของเรานั้นประกอบด้วยอโลภะอโลภะคือความไม่โลภความไม่โลภก็คือความเสียสละเดี๋ยวท่านใช้สำนวนบาลีไปหน่อยเป็นอโลภะเจตสิกที่ประกอบด้วยเจตนาอยู่ในความเจตนาตรงนี้มันไม่โลภแต่การไม่โลภมันไม่โลภในสิ่งที่เราจะให้แต่ว่าผลนี่มันต้องเกิดแหละคืออยากได้ไม่ได้เนี่ยผลที่เกิดขึ้นจากการให้เลยมันต้องเกิดแต่ในขณะเดียวกันตรงนี้เองก็เถอะบางทีเนี่ยมันก็เกินเหตุเกินผลไปนะเช่นว่าอะไรละวันที่สลากินแบ่งจะออกเนี่ยรู้สึกก็จะออกตอนเย็นเนี่ยนะตอนเช้านี่คนจะตากบาตรมากเป็นพิเศษแล้วเวลาตากนี่แกอธิษฐานจังเลยนานด้วยก็ส่วนใหญ่ก็ขอถูกสลากกินแบ่งลงทุนนิดเดียวนะฮะต้องการได้ผลเยอะแล้วก็ได้เร็วด้วยซึ่งพระที่รับบาตรก็คงยืนสยองย่อมกันผมไม่รู้โยมอธิษฐานว่ายังไงอันนี้ก็คือแสดงว่ามันเป็นการให้ทานด้วยความโลภแบบอ่อยเยื่อแบบตกเบ็ดถามว่าได้ผลไหมก็ได้ผลนั่นแหละแต่ว่ามันความเปลี่ยนแปลงด้านจิตเนี่ยมันไม่มากท่านนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราให้ทานในลักษณะนั้นสมมตินะสมมติว่าคนไปตักบาตรตอนเช้าอธิษฐานขอถูกสลากินแบ่งแล้วตอนเย็นถูกเลยเอาสมมติว่าถูกเลยเนี่ยมันก็เกิดปัญหาของความงมงายแล้วก็พระนั้นแหละจะอาการหนักพระที่เขาตักบาตรเนี่ยจากการนะเขาก็ต้องไปหาด้วยเขาก็พยายามตักบาตรด้วยอธิษฐานด้วยทีนี้ตอนได้เนี่ยเขาจะชื่นชมพอตอนไม่ได้เนี่ยก็จะโกรธแล้วพอต้องไปบอกคนมากครับทีนี้ก็ยุ่งคือพระนั้นที่เรียกว่าเป็นพระรับบาปไปเลยคือไม่รู้หน่วยเนี่ยอะไรกับเขาเลยนั่นก็คืออะไรก็คือว่ามันเป็นการให้ด้วยความโลภแล้วก็มันความหลงมันสูงขึ้นตัวเองได้ขึ้นมาก็ไปเชื่อมวันนี้เพราะเราทำบุญตักบาตรเมื่อเช้าจึงถูกสลากินแบ่งแล้วก็ถูกนะฮะเล่นสลากินแบ่งแล้วก็ถูกแนวตรงนี้เราจะเห็นว่ามันมีกิจกรรมเป็นอันมากที่พวกนักบุญคนบาปมันใช้เป็นเครื่องมือโยมทำบุญอย่างนั้นนะจ๊ะทำบุญจะได้บุญอย่างนั้นจะได้เงินได้ทองได้เป็นเศรษฐีมีวิมานว่าไปเลยทีนี้บางทีนี่คนร้อยคนพันนะเราพูดไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ได้อะไรขึ้นมาบ้างแหละแต่ไม่ใช่ได้พอเราพูดหรอกพอดีเขาก็ได้ตามจังหวะของเขาทีนี้คนก็เชื่อเขาศรัทธาเขาไปเชื่อมก็ไปเชื่อมกับหลวงพ่อของเขาหลวงลุงของเขาหลวงอาของเขาก็แล้วแต่นะและในที่สุดเนี่ยมันก็กลายเป็นความงมงายความร้ายเหตุผลแต่ถ้าคนนั้นมีจิตใจทุจริตอยู่แล้วก็หลงเชื่อไปเรื่อยๆในสุดก็ถูกปลอกเราเคยเจอญาติโยมบางคนนะคือมหานี่หมดเนื้อหมดตัวเลยบริจาคมีสุภาพสตรีท่านหนึ่งแต่งงานใหม่ๆแล้วสามีไปเกิดอุบัติเหตุรถตายบริจาคคือรถพังตายแล้วแกก็ได้รับมรดกทั้งหมดนะเพราะว่าสามีก็ลูกชายคนเดียวมันรวยขึ้นมาปุ๊บปั๊บมีพวกโกนกลุ่มหนึ่งลูกศิษย์ของกลุ่มหนึ่งเขาก็มาประล้าวประโลมโอ้ยโอ้ก็ใจอย่างกระเทพเจ้าแกก็อุ่นมีคนเยอะห้อมล้อมยิ่งใหญ่ยกย่องยกย่อปอปั้นนะฮะแต่ในสุดก็ให้เป็นตำแหน่งอย่างนั้นตำแหน่งอย่างนี้ก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแกก็บริจาคไปเรื่อยบริจาคจนหมดเลยนะมาเล่าไว้อาตมาฟังสองสามครั้งครั้งที่สามนะก็เห็นว่าพอพูดได้กันรู้เรื่องก็อธิบายวิธีทำปฏิบัติธรรมให้ฟังว่าอย่าไปสนใจจากตัวนอกนะสนใจตัวในสนใจจิตเราการบริจาคนั้นก็บริจาคได้มันเป็นฐานะไม่แต่ถ้ามีจะบริจาคนะแต่ถ้าไม่มีก็ให้อภัยให้ธรรมะศึกษาธรรมะรักษาศีลคุณบุญผลในสมก็มากกว่าเพราะฉะนั้นในการ ทำด้วยความโลภความหลงเนี่ยมันจะมีปัญหาคือบุญมันไม่ใช่ไม่ได้อะแต่ว่ามันได้น้อยเพราะอะไรเพราะว่าความเปลี่ยนแปลงทางจิตมันไม่มากเนี่ยถ้าได้ตามที่ได้เนี่ยเราก็โลภต่อถ้าไม่ได้ตามที่ได้เราก็โกรธหรือโศกเห็นไหมมันก็กลายเป็นทุกข์สมุทัยมันเพิ่มทั้งทุกข์ทั้งสมุทัยประการต่อไปเขาเรียกว่าวิรติฐานได้แก่วิรัตเจตสิกคืองดเว้นทุจริตอันเป็นอภัยทานทั้งภายในแล้วก็ภายนอกอันนี้ก็คือพวกท่อนมาทางศีลแล้วนะฮะคือเป็นศีล3ข้อแรกไปแล้วคือแต่ละอย่างนั้นก็ถือว่าฐานมันเป็นอภัยทานคือหมายความว่าเราลดทั้งโลภทั้งโกรธทั้งหลงซึ่งก็ทำได้ไม่ง่ายนะอย่างที่ในสาธุสูตรที่ยกให้ฟังในวันก่อนเนี่ยว่าพอมาถึงเทวดาองค์ที่6เนี่ยท่านพูดเรื่องอภัยทานองค์ที่7ก็เลยจำนนคือไม่รู้จะอะไรมาถามพระปราทุนถามพระพุทธเจ้าว่าคำพูดของพวกข้าพระองค์ทั้ง6เนี่ยต้องใครเป็นสุภาษิตพระเจ้าบอกว่าแต่ละคนก็พูดถูกนะโดยปริยายนั้นก็ถือว่าเป็นสุภาษิตด้วยกันแต่ว่าให้จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ถาวรเพราะสุกุศลเหล่านี้เขาเรียกว่ามันเป็นวัตกามีกุศลคือทำให้คนหมุนวนอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยมีคติที่ไม่แน่นอนเพราะว่าสมมติว่าเราให้ทานอะไรไปเยอะเลยเนี่ยนะแต่ถ้าผู้รับเป็นผู้ทุศีลไม่มีศีลเนี่ยมันก็ได้บุญน้อยอ่ะเหมือนเราพูดชนิดดีไปปลูกที่หินดาดหินดานอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีปุ๋ยมีอะไรแต่ไรมันก็งอกยากนะเพราะองค์ประกอบเหล่านี้บางทีเนี่ยวัตถุมันมากแต่ว่าเจตนาอาจจะดีอะไรแต่ไรแต่ว่าผู้รับเนี่ยไม่มีศีลไม่มีธรรมะหรืออาจจะถูกต้มถูกหลอกถูกลวงไปแล้วเราก็ไม่ได้อะไรต่อก่อนจะตายก็รู้เข้าก็จิตก็ขุ่นจิตก็ขุ่นมัวเศร้าหมองทำทานมาตั้งนานนะตายไปด้วยจิตขุ่นมัวเศร้าหมองอาจจะโกรธคนที่หลอกก็ได้นะอาจจะเสียดายของที่บริจาคไปก็ได้ถ้าโกรธก็เป็นโทสะและเสียดายก็เป็นโสกะคือเป็นทุกข์นะก็ทั้งหมดในจิตมันก็ขุ่นพอขุ่นแล้วก็ควบคุมยากแหละมันเข้ากระบวนการของกรรมกรรมารมกรรมนิมิตารมกตินิมิตารมก็ยุ่งแล้วมันจะคุมได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้นะถ้าคุมไม่ได้มันจิตมันก็ขุ่นมันก็ตายมันเกิดในทุกขติถ้าคุมได้มันก็ดีไปนะถ้าคุมได้ก็ดีไปก็ตายในจิตที่ผ่องแผ้วแล้วก็กุศลกรรมที่เรากระทำเอาไว้ก็มีโอกาสส่งเสริมสนับสนุนอาจจะไม่ถึงเป็นกรรมที่นำเราไปเกิดแต่อาจจะเป็นอุปถัมภกรรมคือส่งเสริมสนับสนุนให้เราดียิ่งขึ้นเนี่ยเรื่องการทำความดีตรงนี้ลองสังเกตว่ามันไม่ค่อยไปเกี่ยวข้องในรูปแบบพุทธศาสนาเราจริงๆไม่ค่อยมีรูปแบบอะไรเรื่องที่จิตเรื่องที่จิตเราว่ากิเลสมันจางไปคลายไปบรรเทาไปธรรมะก็เพิ่มขึ้นความสุขก็เพิ่มขึ้นความทุกข์ก็ลดลงความดีก็เพิ่มขึ้นความชั่วก็ลดลงก็เป็นบุญแล้วอยู่ตรงไหนก็ได้ทำที่ไหนก็ได้นั่งตรงไหนก็ได้กวาดขยะถูพื้นล้างถ้วยล้างจานนี่มันเป็นกุศลนะเป็นการปฏิบัติธรรมเท่านั้นต้องฟังกันนะใต้ร่มพระโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาดังนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี
1: ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายใต้ร่มพระโพธิญาณในวันนี้ก็คงพูดเรื่องทานบารมีต่อไปก็เป็นการแสดงความหลากหลายถึงเจตนาบ้างถึงอาการบ้างถึงวิธีการบ้างของการให้ทานซึ่งแต่ละอย่างนั้นเขาเรียกว่าเหตุปัจจัยบางอย่างก็เป็นองค์ประกอบหลักองค์ประกอบหลักในการให้ทานเนี่ยคือเจตนาของเราผู้รับกับปัวสิ่งที่เราให้อันนี้คือตัวองค์ประกอบหลักนั้นก็จะเป็นปัจจัยเข้าเสริมเข้ามาประกอบอาจจะทำให้ลดลงก็ได้นะอาจจะทำให้เพิ่มขึ้นก็ได้ก็แล้วแต่ต่อไปก็จะแม่แสดงไว้เป็น5เรื่องคือ5กรณีเราเห็นว่ามีทั้งตัวเสริม ตัวปัจจัยที่เสริมคือทำให้ทานมีผลมีอานิสงส์มากขึ้นประการต่อไปก็คงศรัทธาทานอีกเช่นเคยคือศรัทธาเนี่ยเป็นเรื่องต้องมีนะต้องนำเพราะว่าทานนั้นเป็นพื้นฐานเบื้องต้นแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คืออานิสงส์ของการให้ทานเนี่ยบางทีเราก็มองไม่ค่อยเห็นคนมักจะมีความรู้สึกว่าตนเองทำคุณต่อคนอื่นไม่ขึ้นก็หมายความว่าเราจะสงเคราะห์นุเคราะห์ช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ใครมามากมายแก่กองแต่เอาจริงก็ไม่ได้สำนึกคุณอะไรของเราแล้วคนก็ไม่พอใจที่จะไปช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นในลักษณะอย่างนั้นนั่นก็เป็นความรู้สึกทั่วไปเพราะงั้นถ้าหมอทำนายโอ้คุณเนี่ยดวงไม่ดีนะทำคุณกับคนไม่ขึ้นทายเถอะถูกทุกคนอ่ะมันเป็นธรรมดานะเป็นธรรมดาอย่างนั้นเองโลกมันเป็นอย่างนั้นเองคือว่าคนเราสงเคราะห์นุเคราะห์เขาในสมมติว่าร้อยคนเนี่ยแล้วก็สำนึกคุณเราสักห้าคนเนี่ยก็บุญแล้วแต่ไปสำนึกก็แล้วไปนะมันไม่จะได้บั่นทอนตัดรอนผลบุญอะไรของเราแต่ว่ามันเป็นเรื่องกิริยาปฏิกิริยาเพราะศรัทธาจึงอิงอาศัยหลักที่พระเจ้าทรงสอนไว้ก็การให้ทานนี้เป็นการดีมันเกื้อกูลแก่เราเกื้อกูลแก่บุคคลอื่นแล้วก็เกื้อกูลแก่บุคคลอื่นสมมติเราให้อาหารเขานี่นะมันก็เกื้อกูลแก่เขามื้อหนึ่งแต่ว่าผลทานที่เกิดขึ้นจากการให้แก่เขาเนี่ยมันเกื้อกูลแก่เราตลอดกาลยาวนานเกื้อกูลในขณะนั้นๆเกื้อกูลในขณะต่อไปแล้วเกื้อกูลในขณะต่อๆไปในลักษณะที่ท่านบอกว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้คือคนที่มีปกติให้ทานในข้าวของไม่ค่อยหายนะแล้วก็มักจะได้ของที่ค่อนข้างพิเศษพิเศษมีคนนั้นอยากให้คนนี้อยากให้ยันสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยท่านสรุปไว้ด้วยข้อความตรงหนึ่งว่ามันไพเราะคือคนชอบจะให้ชอบเข้าเฝ้าชอบดูท่านเลยไปแล้วก็ตามดูตามส่งไปเรื่อยๆท่านบอกว่านี้เป็นอานิสงส์แห่งทานที่ให้มาดีแล้วบางคนที่ให้ทานมาดีแล้วเนี่ยก็คือองค์ประกอบต่างๆเรียกว่าเหตุปัจจัยเนี่ยมันเสริมตัวนี้มันก็ตกแต่งให้เกิดความประณีตประยิ่งขึ้นในกรณีของศรัทธานั้นก็พูดมาแล้วนะฮะว่ามันแสดงให้เห็นทั้งสามลักษณะใหญ่แต่ว่าสิ่งที่ขจัดที่จริงก็ขจัดโลกกดลงด้วยกันหรือข้ออื่นมันก็ขจัดโลกกดลงแต่ว่าขจัดอะไรเป็นตัวหลักนั่นเองข้อต่อไปท่านใช้คำว่าสักกัจจทานคือการให้ทานโดยเคารพเคารพในสิ่งที่เราให้เคารพในเจตนาในการให้เคารพในตัวผู้รับก็จะเป็นใครไม่สำคัญวันนี้ทำใจยากนะฉันยกตัวอย่างว่าเราต้องการถวายสังฆทานสังฆทานจริงๆนะคือเราต้องไปขอสงฆ์สมมติว่าจะนิมนต์มารับที่บ้านเนี่ยเราก็ต้องขอสงฆ์จากพระซึ่งทำหน้าที่ก็เรียกว่าเป็นพัตตุเทศคือแจกพัดแจกพัดก็คือแจกอาหารนั่นแหละพระตอนให้ใครมาก็ทำใจยินดีเบิกบานเพลิดเพลินชื่นชมแล้วก็แสดงความเคารพต่อท่านในฐานะที่เป็นตัวแทนของสงฆ์คือไม่ใช่เป็นเรื่องของประเจกชนแต่ว่าเป็นตัวแทนของสงฆ์คล้ายๆกันเลยคล้ายๆกับผู้แทนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือผู้แทนสมเด็จพระสังฆราชอย่างเงี้ยคือเราก็ให้ความต้องการท่ากับสังฆราชเพราะท่านก็เป็นผู้แทนในเรื่องเหล่านั้นก็อย่างนึกขำเรื่องนี้อาตมาเคยเจอตอนนั้นเป็นโสภณกนาพรนะที่จริงอายุก็40กว่าๆมันเคยทำหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชราชบพิตรเนี่ย2ครั้งครั้งหนึ่งเนี่ยจริงๆคือท่านไม่เสด็จไม่ได้แล้วก็ท่านให้สมเด็จที่วัดตอนนั้นก็เป็นสมเด็จพระญาณสังวรก็ไปแทนสมเด็จไม่ว่างแทนที่จะให้ผู้ใหญ่รูปอื่นไปท่านเรียกอาตมาไปเลยโอ้ยขบวนตำรวจทางหลวงขบวนตำรวจกองปราบบอกให้กลับก็ไม่กลับบอกว่าอาตมาไปแทนนะไม่ใช่สมเด็จนะไม่ต้องไปนำหรอกไปเองก็บอกไม่ได้อะ ท่านเป็นตัวแทนเราไปถึงเขาก็รับแบบสมเด็จสังฆราชแม่มันเขินเลยเหงื่อแตกเลยอายต่อมาที่คราวหนึ่งก็ไปงานศพอีกเขากราบทูลสมเด็จเป็นประธานเป็นองค์ประธานในการจุดศพเกิดต้องทำหน้าที่แทนเขาอีกก็มันเขินๆนั่นแหละแต่นี่ก็คือไปเห็นมันก็มีประสบการณ์ในเรื่องว่าเออก็แปลกดีคือเขาไปให้ความสำคัญในฐานะที่เป็นองค์แทนก็ธรรมะเนี่ยเมื่อเราให้แล้วเนี่ยจะเป็นใครก็ตามเราให้ด้วยความเคารพให้จะให้ขอทานให้อะไรก็ตามนะต้องให้ด้วยความเคารพไม่ใช่เสือกใส่ให้หรือโยนให้ท่านเล่าถึงผู้หญิงคนหนึ่งดังมากนะในชาดกนี่ชื่อปัญจปาปาหรือบางทีเรียกปัญจปาปีคือแกมีพิรุธอยู่ห้าจุดในใบหน้าของแกเนี่ยก็หน้าตาของเย้เกน่าดูนะแต่ที่แปลกก็คือมีสัมผัสเป็นทิพย์สัมผัสจับแล้วผู้ชายหลงไหลคลั่งคล้ายเลยมาเห็นหน้าตาแล้วก็ยังไม่หายคลั่งเลยจนในที่สุดเนี่ยพระราชาสองพระองค์เกิดพอพระทัยผู้หญิงคนเดียวกันต้องแย่งกันแล้วก็ต้องสร้างปราสาทระหว่างชายแดนเลยให้เป็นที่อยู่ของนางปัญจปาปาหรือปัญจปปีเนี่ยพระราชาก็เปลี่ยนกันมาอยู่ก็เป็นเวรกันคตินิยมแบบนี้มันก็คล้ายๆกับคงแบบคล้ายๆกับทิเบตนะฮะในสังคมอารยันในเรื่องสงครามมหาภารตยุทธ์เนี่ยมันก็แสดงว่าพวกกษัตริย์ปานันดบเนี่ยมีมเหสีร่วมกันตามคำปฏิญาณอะไรเขาก็ความเชื่อนะฮะเป็นเรื่องความเชื่อโบราณก็เหตุที่หน้าตาท่านเย่เกย์อย่างนั้นมันก็สืบเนื่องมาจากว่าท่านกำลังเอาดินเนี่ยมันฉาบฝาแล้วพระปฏิเจกพุทธเจ้าเนี่ยที่กระท่อมของท่านเนี่ยมันจะซุดมันไม่มีดินแล้วพระเนี่ยมันขุดดินไม่ได้มันก็ยุ่งนิดหน่อยเลยท่านก็มาบิณฑบาตก็แสดงอาการให้เห็นนะฮะว่าต้องการจะได้ดินนางก็ยั่วว่าพระเนี่ยมันวุ่นจริงขอเรื่อยเลยเลยก็จับดินกับแท่ครูมไปเลยก็ยั่วมากอ่ะหน้าตาก็บูดบึ้งพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ไม่ว่าอะไรแล้วก็เสร็จแล้วมันก็คือขอขมาแต่ว่ากระแทกไปแล้วนะมันก็ได้หลักอย่างหนึ่งที่ก็เรียกว่ากตัสสนัตถิปฏิการังสิ่งที่ทำแล้วทำคืนไม่ได้คนตรงนี้ก็จำแนกคือว่าการที่ท่านให้ครั้งแรกเนี่ยกระแทกแล้วก็ขอกำลังโทษแล้วก็ให้จะไปกรรมก็ให้ผลด้วยกันฝ่ายที่กระแทกหน้าตาบูดบึ้งก็ออกมาเป็นรูปของหน้าตาบูดบึ้งแต่ว่าส่วนที่ให้แล้วก็เอาดินนี้ไปฉาบฝากระท่อมของพระปฏิเจกพุทธเจ้าเนี่ยมันก็ทำให้เธอมีสัมผัสเป็นทิพย์มีสัมผัสเป็นทิพย์ก็ได้ทั้งคู่คือว่าทั้งบาปทั้งบุญก็ให้ผลด้วยกันมันก็ทำให้เราเห็นได้อย่างหนึ่งว่าต่างฝ่ายต่างแยกให้ผลมันเหมือนอะไรอ่ะดูง่ายๆนะมันมีนักเรียนเรียนหนังสือว่ามีเนื้อหาวิชาเหล่านั้นเนี่ยมีบางข้อเนี่ยเรายังไม่เข้าใจบางข้อเราเข้าใจบางข้อเราแจ่มแจ้งเลยเวลาเจอข้อสอบมาเนี่ยไอ้ส่วนที่ไม่เข้าใจก็ผิดอยู่นั่นแหละส่วนที่เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนก็ว่าสยดย้อยเลยส่วนที่เข้าใจก็ถูกเพราะมันก็แยกกันให้ผลมันไม่ใช่ว่าไปลบล้างกันส่วนผิดก็ผิดส่วนถูกก็ถูกส่วนเข้าใจก็เข้าใจส่วนไม่เข้าใจก็คือไม่เข้าใจก็ต่างฝ่ายต่างก็แยกให้ผลทำหน้าที่ของตัวเองการให้ทานจึงต้องให้โดยความเคารพแล้วก็เป็นการละทานคือให้ทานเหมาะสมแก่การแก่การที่จะให้เช่นเวลาเนี้ยมันก็น่าอึดอัดนะหลายเรื่องแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะแต่ก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะคือพูดไปก็เท่านั้นเองคือไปถวายสังฆทานกับพระตอนเย็นแล้วจะประเคนคือถวายนะได้นะไม่ว่าอะไรแต่ไม่ต้องประเคน พราะถ้าประเคนเนี่ยอาหารประเภทเขาเรียกว่ายาวการลิกคือกินช่วงเช้าอ่ะพวกอาหารเนี่ยอาหารพวกกับข้าวปูปลาอะไรต่างต่างเนี่ยเขาสมประสานในทั้งหมดนะครับถ้าพระรับแล้วในพระจะฉันไม่ได้ก็เรียกว่าเป็นสันนิธิก็ต้องสละให้แก่คนอื่นไปแล้วก็ยันเองก็ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในเทศกาลต่างๆปักเสื้อบรรทุกเป็นรถเลยบางทีเผลอๆก็มีคนมาปลอมเป็นลูกศิษย์รับขนขึ้นรถตัวเองก็เชิดไปหายไปเลยเดี๋ยวมีเยอะแล้วกันนะทีนี้สมมติว่าพระได้มาเนี่ยท่านก็ไม่จะทำยังไงนะแต่ว่าเวนี้ก็ดีอย่างหนึ่งคือว่าอาจจะจัดเด็กขึ้นมาเป็นชุดแล้วก็จัดแยกของมาเป็นสัดส่วนแล้วก็นำไปแจกในสถานที่บ้านพักคนชราบ้านเด็กบ้านเมตตากรุณาอะไรอะไรเนี่ยมันก็ทำกันได้และที่จริงยิ่งก็คือว่าในขณะนั้นแหละตนมีความพร้อมหมายความว่าศรัทธามีทรัพย์มีแล้วก็จังหวะโอกาสมันเหมาะแล้วก็ของที่เราให้เนี่ยมันเหมาะสมเหมาะสมแก่การคือสำหรับคนกลุ่มบุคคลบางคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือต้องตอบสนองความต้องการของเขาไม่ใช่เขาหิวข้าวแทบตายอย่างเงี้ยเราก็ไปให้สมุดดินสอกับเขาอย่างนี้ก็แย่หน่อยไอ้ตัวนี้ก็ดูก็ได้กาลเทศะนะแบบอะไรล่ะกาลันยุตตานะฮะมัตตันยุตตากาลันยุตตามัตตันยุตตาปริสันยุตตาปกละปโรปรันยุตตาแล้วก็รู้จักตัวเราด้วยคือแนวนี้เขาเรียกแนวสัพพุริสธรรมเป็นการให้แบบสัพพุริสทานคือทานที่สัตว์บุรุษเขาให้เนี่ยทีนี้ก็อนุกหิตะทานคือการให้ทานโดยการสละอย่างแท้จริงไม่ใช่แบบอ่อยเหยื่อหรือแบบตกเบ็ดเขาเรียกว่าความขันสำนวนที่ท่านใช้ในภาษาบาลีคนที่เด่นๆดังๆเนี่ยเขาเรียกว่ามีฝ่ามืออันชุ่มหมายความมาล้างมือเตรียมจะให้ทานแบบอะไรยังนึกถึงการตักบาตรของคนภาคอีสานนะฮะเราจะหยิบข้าวเป็นคำเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นก้อนแล้วก็ใส่บาตรแล้วก็ล้างมือข้าวเหนียวมาติดมือนะแล้วก็ล้างมือคือมือก็ชุ่มอยู่ตลอดระยะเวลาเลยแล้วก็แสดงว่ามีความพร้อมที่จะให้แล้วก็มุ่งสละจริงๆไม่ใช่ตกเบ็ดไม่ใช่ว่าให้แล้วก็ขอให้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งอะไรต่ออะไรอย่างที่ว่าแล้วก็อุปหัตถทานคือไม่เดือดร้อนเราเองก็ไม่เดือดร้อนคนอื่นก็ไม่เดือดร้อนเพราะการให้ทานอย่างที่บอกว่ามันเป็นการปฏิบัติระดับสวัสดิการคนอื่นได้รับสวัสดิการจากเราแล้วเราเองก็ได้เพิ่มพูนความดีเพราะการให้ทานมันศีลเนี่ยเป็นระดับสวัสดิภาพคือมันเกิดสวัสดิภาพแต่ทานเนี่ยเป็นระดับสวัสดิการแต่นี่การให้การสงเคราะห์เรื่องบางเรื่องเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์มันก็เหมือนกับการไม่สงเคราะห์คือสงเคราะห์ไปแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรก็ถือว่าเหมือนกับไม่ได้ให้แต่ว่าถามว่ามีบุญไหมมีอานิสงส์ไหมมันก็พอมีนะคือจะหายไปเลยเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้ทีนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยท่านในทานสูตรทานวรรคในอังคุตรนิกายท่านก็จำแนกไว้ถึง8ประการบางคนก็ให้โดยความคาดหวังว่าถ้าทำอย่างนี้ก็จะได้อย่างนี้ถ้าทำอย่างนี้จะได้อย่างนี้เราจะเห็นว่ามันมีโลภะแล้วพร้อมจะเกิดโทสะแล้วพร้อมจะเกิดโศกะเพราะถ้าหวังจะได้พอได้แกก็อยากได้ต่อแล้วถ้าเกิดไม่ได้นะฮะแกก็อาจจะโศกะคือเสียดายเสียใจที่ให้แล้วไม่ได้ทีนี้ถ้าคนนั้นอยู่ในฐานะที่แกโกรธได้นี่แกโกรธเลยก็กลายเป็นโทสะต้องลงมันเพิ่มทุกข์หรือเพิ่มโกรธหรือเพิ่มโศกแทนที่กิเลสจะลดกิเลสไม่ได้ลดอันนี้เป็นการสะท้อนมุมมองคือธรรมะในศาสนานี้ท่านสาธุชนลองสังเกตว่าท่านใช้คำว่าแสดงคือหมายความว่าชี้ลงไปอันนี้เป็นอย่างนี้อันนี้เป็นอย่างนี้อันนี้เป็นอย่างนี้คือก็มีอยู่แล้วอ่ะก็มีอยู่แล้วก็แสดงลักษณะรวบรวมมาชี้ให้ดูสมมติว่าอย่างเงี้ยสมมติว่าประเภทของคนที่ส่งแสดงว่าคนบางคนมันมืดมาแล้วก็มืดไปหมายความว่าอ่อนด้อยทุกด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองการทหาร แล้วก็ไม่ได้พัฒนาการสร้างสรรค์อะไรผ่านเวลาไปเรื่อยๆจนแก่จนเฒ่าไปก็จมปลักอยู่อย่างนั้นเองอีกพวกหนึ่งนั้นเขาเรียกมืดมาแต่สว่างไปอาจจะเกิดมาอ่อนด้อยในด้านต่างๆเกิดมาหลังเขาเกิดมากลางทุ่งอะไรเนี่ยแต่ก็ดิ้นรนขวนขวายช่วยเหลือตัวเองพัฒนาตัวเองสร้างสรรค์ขึ้นไปเรื่อยจนถึงจุดหนึ่งมันก็กลายเป็นคนที่มีความเจริญก้าวหน้าเขามีกลุ่มหนึ่งก็เรียกว่าสว่างมาแล้วก็มืดไปคือเกิดมาในสกุลที่สมบูรณ์ทุกอย่างเศรษฐกิจดีสังคมดีการเมืองดีนะครอบครัวก็มีสถานะดีแต่ว่าลูกก็ไม่เอาทั้งฐานทั้งขี้เท่าทั้งอ่าวทั้งแหลมนะฮะไม่เอาอะไรเลยมาในสุดมันก็เสื่อมไปเรื่อยคนอีกพวกหนึ่งนั้นเกิดมาสว่างมาสว่างไปคือเกิดมาสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วก็เป็นอนุชาตบุตรหรือพิชาตบุตรก็ว่ากันไปเราจะเห็นว่าคนเหล่านี้ที่จริงเขามีอยู่แล้วพระเจ้าก็แสดงคือสะท้อนพวกภาพรวมมาให้ดูก็เลือกเอาเองว่าชีวิตในโลกนี้มันมีอยู่แล้วมันก็เหมือนกับการไม่คบพานการคบบัณฑิตการบูชาผู้คนบูชาที่จริงคนพานก็มีอยู่แล้วบัณฑิตก็มีอยู่แล้วผู้ที่ควรบูชาก็มีอยู่แล้วปัญหาว่าคุณจะเลือกใครก็เป็นความสมัครใจของตัวเองพุทธศาสนาก็ชี้บอกให้เป็นการแสดงให้ประเภทการให้ทานเหล่านี้บางคนเนี่ยก็บอกว่าให้ทานเพราะกลัวกลัวใครล่ะก็แล้วแต่อาจจะกลัวคนอื่นก็จะตำหนิเอาอาจจะกลัวว่าจะน้อยหน้าคนอื่นนะเขาว่ามีวิธีแข่งขันกันเคยถามในที่หนึ่งมันรู้สึกว่าเอ๊ะวัดที่ทำไมมันหาเงินได้เยอะเกินถามว่าทำยังไงได้เงินมาอย่างไงก็คนที่อยู่ในนั้นเขาเล่าความเขาบอกมีวิธีพอเขาเล่าอ๋อแบบหน้าม้านี่แบบหน้าม้าเราจะเห็นว่ามันเหมือนกับศาสนาคริสต์ที่เขารักษาคนก็คนพิกลพิการในตะเรนต่างนี่เราออกเป็นภาพขึ้นมาทำอ้างอธิษฐานพระผู้เป็นเจ้าโอลีลาเก่งหยดย้อยเลยหน้าม้าก็อยู่ในนั้นออกมากระยองกระแยงมาเลยขาหักบ้างแข้งหักบ้างตาบอดบ้างอะไรแต่ไรเนี่ยออกมาถึงก็พวกนี้ก็ทำวิธีอธิษฐานเสร็จแล้วก็ค่อยทดสอบดูเช่นว่าขากระเพกเนี่ยทดลองเดินดูซิเอาพอเดินดีขึ้นนะฮะเพราะแกไม่ได้บาดเจ็บอะไรอ่ะแล้วก็เสียแซงก็เดินนิดหน่อยก็หายอันนี้มันก็เกิดเป็นภาพลวงตาที่คนเขาก็เชื่อและในสุดส่วนหนึ่งในบางเรื่องเนี่ยมันสำเร็จได้แต่มันเกิดจากพลังจิตพลังความเชื่อของคนเรานั่นเองแล้วก็เรื่องถ้าไม่แรงเกินไปเนี่ยมันหายได้เกิดใจมีกำลังมีขวัญมีกำลังใจขึ้นมาเนี่ยเพราะในความกลัวเนี่ยมันก็อาจจะเกิดจากหลายเรื่องอาจจะกลัวว่าคนก็จะตำหนิกลัวจะรับการยกย่องกลัวจะไม่ได้ศักดิ์ศรีเทียมกับบุคคลอื่นกลัวจะน้อยหน้าคนอื่นอย่างเนี้ยนี่ฉันจะสร้างอย่างนั้นอย่างนั้นนะใครจะช่วยอะไรเท่าไหร่เนี่ยลองบอกสิหน้ามาก็ขึ้นพรวดไปเป็นแสนแสนล้านๆเลยเอ้าคนนี้ก็ขึ้นคนนี้ก็คล้ายๆกับประมูลนะคล้ายๆกับประมูลอ่ะเอานี่เขาให้ตอนนี้คุณให้แสนนี่คุณจะเอาเท่าไหร่อ่ะโอ้ยแสนมันก็เสียศักดิ์ศรีได้มันรวยกว่าเขาเนี่ยมันก็ขึ้นไปแสนห้าเอาไปถามคนที่รวยกว่าขึ้นไปเรื่อยๆแกว่าพักเดียวเลยรวยเลยไอ้เนี่ยคือจะกลัวน้อยหน้ากลัวจะเสียศักดิ์ศรีกลัวจะไม่สมแก่ฐานะกลัวจะอายเพื่อนเขาแล้วก็กลัวไปเรื่อยนะฮะแต่บางทีก็กลัวดีนะฮะเช่นว่ากลัวว่าต่อไปจะยากจนต่อไปจะไม่มีพวกต่อไปจะตกนรกก็แล้วแต่จะคิดนะฮะแล้วก็ให้ทานพวกนี้ถือว่าเป็นปัจจัยเสริมคือเข้าประกอบที่ช่วยให้บุคคลได้ทำความดียิ่งยิ่งขึ้นไปบางคนให้ทานเพราะนึกว่าเขาให้แก่เรามาแล้วเราก็ตอบแทนบุญคุณเขาอันนี้ก็เป็นหลักลักษณะอะไรล่ะให้ท่านจะให้ตอบสนองนอบท่านจะปองนอบไหวรักท่านจะครองความรักเรานาสามสิ่งนี้เว้นไว้แด่ผู้ตรัสชนเป็นรูปกิริยาปฏิกิริยาแล้วข้อต่อไปก็บอกว่าการที่เราให้เขาในบัลลังก์ก็จะให้ตอบแทนเรามันก็มีความหวังลึกๆนะคือแม้แต่ว่ามารดาบิดาที่เลี้ยงดูบุตรที่จริงก็มีความหวังลึกๆอยู่ว่าเมื่อเราแก่เฒ่าลงเนี่ยลูกก็คงจะไม่ทอดทิ้งคงจะเลี้ยงดูเรานะคงจะไม่ทอดทิ้งเรา นี่ก็แสดงให้เห็นว่าคนเรามันก็มีความหวังอะไรอยู่หรือปรารถนาอะไรเวลาทำเลยวันก่อนนี่ไปเจอเอกสารนี่ท่านชื่ออสุนทรเกตมีการพิมพ์เผยแพร่ไปเจอหลายแห่งนะก็พิมพ์ไว้ในที่ต่างๆเราก็จะเห็นอะไรอย่างหนึ่งคือว่าพ่อแม่เองก็หวังการดูแลเอื้อเฟื้อจากลูกแม้จะไม่มากอะไรก็ตามมันก็หวังท่านบอกว่าพ่อแม่ก็แก่เฒ่าจำจากเจ้าไม่อยู่นานจะพบจะพ้องผ่านเพียงเสี้ยววานของคืนวันใจจริงไม่อยากจากเพราะยังอยากเห็นลูกหลานแต่ชีพที่ทนทานย่อมร้าวรานสลายไปขอเถอถ้าสงสารอย่ากล่าวขานให้ช้ำใจคนแก่ชราวัยคิดเผลอไพรเป็นแน่นอนไม่รักก็ไม่ว่าเพียงเมตตาช่วยอาทรให้กินและให้นอนคลายทุกข์ผ่อนประสุขใจเมื่อยามเจ้าโกรธขึ้นให้นึกถึงเมื่อเราเมื่อเยาว์วัยร้องไห้ยังป่วยไข้ได้ใครเล่าก็ปลอบโยนพอเลี้ยงจนโตใหญ่แม้เหนื่อยกายก็ยอมทนหวังเพียงจะได้ยนต์เติบโตจนสง่างามขอโทษถ้าทำผิดขอให้คิดทุกๆอย่างใจแท้มีแต่ความหวังติดตามชื่ออวยชัยต้นไม้ที่ใกล้ฝั่งมีหรือหวังอยู่นานได้วันหนึ่งคงล้มไปทิ้งฝั่งไว้ให้หวังเวงก็เศร้าดีนะฮะแต่ว่ามันก็แสดงอะไรให้อย่างหนึ่งว่าพ่อแม่ก็คาดหวังนะว่าลูกที่ท่านเลี้ยงมาแล้วเนี่ยต้องเลี้ยงท่านตอบหรือว่าอย่างที่ราชการที่หกทรงปณิพนธ์เอาไว้ที่ว่าเมื่อแก่เฒ่าหวังเจ้าความรับใช้เมื่อป่วยไข้หวังเจ้าความรักษาเมื่อยามจะต้องตายวายชีวาหวังลูกช่วยติดตามเมื่อสิ้นใจเพราะอะไรกระบวนการนี้จริงเป็นกระบวนการของเหตุผลเมื่อปลูกเหตุเมื่อทำเหตุแล้วก็ควรจะได้ผลจะต้องหวังผลในระดับใดระดับหนึ่งหรือแม้จะเป็นวิถีสังคมเช่นว่าเออเขาให้เราวันนี้เราให้เขาวันนี้ต่อไปเขาจะให้เราอะไรเนี่ยมันก็เป็นความรู้สึกถึงแม้จะมีโลภอะไรอยู่แต่ก็มีความเอื้อเฟื้อพอสมควรนะฮะแต่ว่าไม่ใช่คิดแบบตกเบ็ดดังที่กล่าวซึ่งหลักการเหล่านี้ส่วนหนึ่งมันก็เป็นวิถีชีวิตวิถีสังคมซึ่งมีอยู่ในทุกคนทุกแห่งแล้วก็ปรากฏในที่ต่างๆมากท่านก็มารวบรวมเอาไว้ในที่เดียวกันเพื่อให้พิจารณาเลือกเขาเองว่าการกระทำของคุณแต่ละคราวเนี่ยคิดยังไงทำแบบไหนแต่ทั้งหมดมันก็เป็นฐานบารมีในดับหยาบบ้างกลางบ้างละเอียดบ้างก็ตามแต่เจตนาทั้งฝั่งทั้งหลายพระองค์พระโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี

สถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอทรายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHz ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 น.ถึง 23:00 น.และสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไทรงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103 และ Facebook วัดป่าไทรงาม

ชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 นตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 นพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 นขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 นเริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธกส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา 089-568-09

0: สถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตจำใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงพระธรรมจากพระเถรานุเถระโปรดติดตามรับฟังได้ณบัดนี
1: ้วันวิสาขบูชาธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยาวันที่12พฤษภาคมพ.ศ.2538ตอนที่1โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจิตเตนะนิยติโลโกเกนัสสุปริกิสติจิตตสะเอกธรรมัสสะสะเพวะวะสมันวะคูชีวิตังอัตภาโวจะสุขทุกขาจะเกวราเอกจิตตสมาจุตตาลหุโสวัตติกโนจุราตีติสัสหัสสานิกัปปังติทันติเยมารูนะเตนะเตปิชีวันตินะทวีหิจิตเตหิสมาหิตาธัมโมสกจังโสตโพตีขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวขอแสดงความเคารพและนับถือเพื่อนสหธรรมิกผู้ร่วมสัพพมาจารีทั้งหลายด้วยความเคารพและนับถืออย่างยิ่งทุกๆรูปทุกๆองค์ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนผู้รอนแรมจาริกแสวงบุญทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่เราทั้งหลายสมควรจะได้ยินจะได้ฟังธรรมิกถาคือถ้อยคำอันประกอบไปด้วยธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วธรรมิกถาวันนี้เป็นธรรมิกถาพิเศษปารภเหตุที่เราทั้งหลายได้มารวมกันเป็นจำนวนมากที่นิเพธพรารามโดยปารภในการที่จะปฏิบัติบูชาวันวิสาขบูชาของปี2538เช่นกับทุกๆปีที่เราได้กระทำมาขอแสดงความชื่นชมยินดีอนุโมทนาสาธุการในการมาของท่านทั้งหลายไม่นึกว่าท่านจะมากันมากมายกายกองอย่างนี้ก็เลยไม่ได้เตรียมเต้นเตรียมอะไรไว้ไม่ได้ประสานอะไรมากเพราะคิดว่างานนี้มันเป็นงานที่ให้คุณค่าให้คะแนนเป็นเครื่องวัดบุญญาบารมีเป็นเครื่องวัดศรัทธาเป็นเครื่องวัดอินทรีย์ของพวกเราชาวพุทธในยุคท้ายพุทธันดรค่อนพุทธกาลเราได้บอกกล่าวเกริ่นกันร่วงหน้าว่ามาที่นี่เราจะบูชาพระพุทธเจ้าแบบคนยากไร้ที่เราเคยพูดเคยจาเคยกล่าวอิเมสกาเรทุกขตะปนการะภูเตปฏิคันหาตุเป็นการสักการะบูชาของทุกขตะของคนยากไร้เราไม่มีสมบัติอะไรเพราะเราเกิดมาเป็นคนยากไร้เป็นคนยากในวัฏสงสารบุญของเราไม่มีมากมายเกิดมาท้ายพุทธันดรค่อนพุทธกาลไม่เคยเห็นหน้าพระพุทธเจ้าเกิดมาไม่ทันเหล่าพระอรหันต์ ก็เลยมาคิดว่าเราควรจะบูชาสุดเกล้าสุดเศียรด้วยชีวิตวันวิสาขบูชาทุกปีที่นี่มีการปฏิบัติบูชาในวันเพ็ญ15ค่ำเดือน6เราได้บอกกันล่วงหน้ามาทุกปีว่าจะไม่มีการกินอาหารใดๆนอกจากกินน้ำแล้วก็ปฏิบัติสมาธิภาวนาฟังธรรมจำศีลอบรมจิตบูชาสุดชีวิตถ้าใครกลัวล้มกลัวตายก็อย่าได้มาเข้าทํานองคนโบราณอีสานว่าศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ประเสริฐสัพพัญญูล่างเธอบกล่างเธอเต็มดังพระจันทร์อยู่ทั้งฟ้าศาสนาขอนเขา 2,000 ปีปลายเศษเทวดาเพิ่นสิได้เอาเข่งค่ำมาหอนอยู่ใจใจไผสิได้อยู่วางเข่งเทวดาจะเอาตะแกรงทองคำมาร่อนถ้าผู้ใดจะค้างอยู่ในตะแกรงนี้ก็ถือว่าเป็นผู้มีปุญนั่นเป็นความหมายของคนโบราณทางรูปธรรมยุคนี้สมัยนี้เป็นยุคที่โลกเจริญมากเจริญทางวัตถุทำให้จิตใจของคนตกต่ำลงเพราะเหตุนั้นสิ่งที่จำเป็นและรีบด่วนที่สุดที่จะรักษาสถานภาพของชีวิตสังคมมนุษย์ชีวิตมนุษย์ไว้ได้สิ่งเหล่านั้นคือธรรมคือศาสนาจะติดอยู่เพียงพิธีรีตองนั้นคงเข้าไม่ถึงคงจะต้องพ่ายแพ้ต่อกระแสอันเชี่ยวกรากรุนแรงของโลกเพราะนั้นเรื่องพิธีเราจึงพยายามตัดออกที่มาสู่นิเพนิเพทะแปลว่าชำแรกทะลุทะลวงแม้กระทั่งพิธีรีตองเราก็ชำแรกแหกแทงตัดทิ้งทอนทิ้งในสิ่งที่มันฟุ่มเฟือยมันจะปิดบังเนื้อแท้แห่งธรรมจะกลายเป็นเนื้องอกนึกถึงคนโบราณของเราท่านเตือนใจเอาไว้ว่านุ่งผ้าเหียนปกลามปลายตีนซุยซ้ำสะลากขี้ดินจำก้นเคยได้ยินบ้างไหมคำนี้ถ้าไม่ได้ยินก็ขอเล่าให้ฟังแล้วก็จะแปลให้ฟังคงจะต้องนั่งใหม่มันไม่ถนัดละมันตะแคงข้างบนนุ่งผ้าเหียนปกลามปลายตีนทำไมนุ่งผ้าเหี้ยนๆมันจึงจะต้องมาปกคลุมถึงปลายเท้าซุยซ้ำสะลากขี้ดินจำก้นเมื่อนุ่งมากๆจนลากไปทั้งตั้งแต่ดินลากดินไปเลยแต่ทำไมมันเหี้ยนจูเหลือนิดเดียวเพียงแค่อยู่ที่ก้นนั่นถ้าแปลเป็นภาษาภาคกลางความหมายบอกว่านุ่งผ้าเหี้ยนปกลามปลายตีนการกระทำอะไรที่มุ่งตรงไปสู่เป้าหมายมุ่งตรงไปสู่แก่นสู่สารไม่มีพิธีรีตองอะไรเหี้ยนๆนั่นแหละลัดเข้าไปตรงๆนั่นแหละมันจะปกคลุมไปทั่วมันจะได้อานิสงส์มากเช่นการปฏิบัติธรรมการกระทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทีนี้ทำมาเพื่อด้วยพิธีรีตองพิธีนั่นแหละจะปิดบังอำพรางเนื้องอกจะปล่อยเราให้เคว้งฟางอยู่กลางพิธีกรรมเข้าไม่ถึงธรรมจึงมีคำกล่าวแบบผกผันพาราด็อกซ์ไซว่าซุยสมสะลากขี้ดินจำก้นเดี๋ยวนี้พวกเราทำอะไรจะเห็นได้ว่าของเล่นทำกันจริงๆพลุงพลังเสียเงินเสียทองแต่ไม่ได้มีคุณค่าอะไรส่วนของจริงๆกับทำเล่นๆพี่น้องเดินทางมานี้จากหลายจังหวัดทางภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานมากันไกลๆภาคใต้ผ่านมาหลายๆจังหวัดตามทางเห็นไหมที่ไหนบ้างที่มีป้ายปลุกเร้าเชิญชวนเรียกร้องพี่น้องชาวพุทธพากันกระทำกิจกรรมในวันวิสาขบูชาอย่างเป็นแก่นเป็นสารด้วยการประพฤติการปฏิบัติสมาธิภาวนาไตรสิกขาอบรม ศีลสมาธิปัญญามีไหมเขียนป้ายไว้ตามทางชักชวนในวันที่สำคัญที่สุดสุดยอดของพระพุทธศาสนาคือวันเกิดขึ้นของพระโพธิสัตว์วันประสูติและวันตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าหลังจากนั้นก็วันปรินิพพานลาลับจากโลกจากพวกเราไปมันมาบรรจบครบกันในวันนี้ถือว่าสุดยอดของความสำคัญในทางพระพุทธศาสนาแต่พวกเราไม่ได้ให้ความสนใจไม่ได้ให้คะแนนไม่ได้มองเห็นความสำคัญของเรื่องนี้วัดวาอารามก็กล่อย

แห่เทียนแห่บ้องไฟสงกรานต์ลอยกระทงเหล่านี้ไม่ได้มีคุณมีค่าไม่มีหลักธรรมอันเป็นแก่นเป็นสารเป็นเรื่องอบายมุขเป็นเรื่องทำลายทั้งเศรษฐกิจชีวิตจิตใจแต่เราก็ได้ปลุกเร้ากันเหลือเกินนั่นแหละนั่นแหละที่ว่าซุ้ยซ้ำสะหลากขีดินจำก่นหมดเงินหมดทองเสียเวล่ำเวลาเสียจิตเสียใจทำให้จิตใจคนตกต่ำลงภายใต้อบายมุขความเสื่อมจิตใจต่ำช้าเลวทรามลงกว่าระดับมาตรฐานของมนุษย์จนเป็นเหตุให้คนทุกวันนี้ใจต่ำฆ่าลูกอยู่ในท้องฝ่ายหญิงฝ่ายชายลูกน้อยนอนแอบอิงอยู่แคมข้างเคียงข้างในเอามาฆ่าตื่นขึ้นมากลายเป็นศพพ่อบีบคอพ่อเอาไฟฟ้าช็อตพ่อตีตายลูกฆ่าพ่อยัดกระสอบฆ่าแม่ข่มขืนแม่ลักษณะเช่นนี้เพราะเหตุที่เราทั้งหลายพากันกระทำสิ่งที่ทำให้จิตแตกใจเพต่อบ้านต่อเมืองต่อลูกต่อหลานโฆษณากันเหลือเกินในสิ่งเหล่านั้นแต่พอสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครสนใจจึงเป็นสิ่งที่อาตมาพูดแล้วพูดเอกว่าของเล่นเฮ็ดอีหลีของอีหลีเราพากันเฮ็ดเล่นๆอาตมาไปประเทศอินเดียเห็นความเสื่อมโทรมของพระพุทธศาสนาตั้งแต่คราวเป็นคารวาสเป็นฮิปปี้อยู่นู่นรู้สึกสลดใจมากว่าขนาดบ้านเกิดเมืองนอนของพระพุทธเจ้าถึงขนาดนี้ต่อไปจะมีอะไรเหลือในประเทศไทยพอถึงวันคริสต์มาสซึ่งเป็นวันสำคัญของพี่น้องชาวคริสต์ถ้าเทียบกับพวกเราก็คือวันวิสาขาวันคริสต์มาสเป็นวันเกิดขึ้นของพระเยซูในโลกที่เขาเคารพนับถือพระศาสดาพระเยซูคริสต์พี่น้องชาวคริสต์ทั่วโลกจัดงานวันคริสต์มาสยิ่งใหญ่กันมโหฬารแต่ละบ้านแต่ละครอบครัวจะมีดาวมีอะไรทำรูปดาวรูปโคมประดับประดาโคมไฟระลึกถึงดาวดวงแรกที่เป็นดวงวิญญาณของพระเยซูมาเกิดลอยมาเกิดไปที่หมู่บ้านเบธเลเฮมอะไรต่างๆพวกนั้นเขาล้ำลึกนึกถึงเขาจัดงานกันแต่พอถึงวันเกิดของพระพุทธเจ้าจริงๆเรากลับไม่ได้สนใจอาตมามีความคิดว่าเราจะภาคเพียรพยายามปลุกเร้าชักชวนพี่น้องเราให้ระลึกถึงสิ่งเหล่านี้จะเป็นได้หรือไม่เป็นก็ตามอาตมาได้กระทำอย่างนี้มาตั้งแต่ยังไม่บวชพี่ชายของอาตมาก็เคยรู้จักพอถึงวันวิสาขาอาตมางดกินข้าวตั้งแต่เป็นคารวาสจำได้ปี2516ปีนั้นวันวิสาขาเราสมาทานอุโบสถศีลเป็นฮิปปี้อยู่ผมยาวๆแล้วก็ไปอยู่ที่วัดบ้านวันนั้นไม่กินข้าวไม่กินอาหารเลยนั่งสมาธิอยู่แล้วก็ไม่ขอพูดคุยกับใครอาตมาทำอย่างนั้นมาตั้งแต่เป็นคารวาสแล้วก็ยังจำได้ว่าปี2523 24นี้ก็เป็นวันวิสาขบูชาที่อาตมาถูกจับเข้าคุกอยู่ที่เมืองไฮตอนเหนือของประเทศซาอุดิอาระเบียวันนั้นอยู่ในคุกมีคนร่วมคุกกันอยู่23ชาติเป็นวันที่เขากวาดล้างคนต่างชาติที่ขับรถผิดกฎหมายที่มีอะไรต่ออะไรในจำนวนนั้นก็มีอาตมาอยู่ด้วยพอติดคุกแล้วลูกน้องเขาก็ไปเยี่ยมเขาขนอาหารไปให้กินมีแต่ของดีๆเพราะเราเคยแต่ช่วยเหลือผู้ใดตกทุกข์ได้ยากลำบากพอเวลาเราติดคุกเขาก็พากันเป็นห่วงเป็นใยได้ข่าวไปแคมป์ไหนก็บอกกันว่าพี่มหาติดคุกเขาเรียกมหาถ้าเป็นคารวาสนี่เขาเรียกมาหาเพราะเราชวนเราพูดเราคุยแต่เรื่องศีล

เรื่องทำข่าวว่าพี่มหาติดคุกนี่ไปแคมป์ไหนเขาก็เตรียมหาอาหารมาขอฝากมาขอเฝ้าเลี้ยงคนในคุกทั้งหมดเต็มคุกนั้นได้อิ่มแต่ตนเองไม่ได้กินเพราะวันนั้นเป็นวันวิสาขะตรงกับวันเกิดของอาตมาด้วยได้ทำมาอย่างนั้นตั้งนานเราไม่กินแล้วเราก็นอนเขียนหนังสือวิสาขะลำพึงในโลกสี่เหลี่ยมแล้วก็มีหนังสือวารสารของผช.ป.ศูนย์เผยแพร่ชีวิตประเสริฐเขาออกมาพิมพ์ในเมืองไทยอันนี้เล่าให้ฟังได้ทำอย่างนี้มาตลอดจนมาถึงเมื่อบวชแล้วก็ยังยึดอันนี้มาที่นี่มันไม่ได้ทำแต่ตนเองมันลากพี่ลากน้องลากท่านทั้งหลายมาด้วยให้ท่านทั้งหลายมาพลอยอดข้าวอดน้ำด้วยวันพรุ่งนี้แล้วที่ยิ่งไปกว่านั้นที่น่าอนุโมทนาสาธุการท่านที่มาในวันนี้บางคนแก่ง่อมมากเลยไม่น่าจะมาก็ภาคเพียรพยายามมาอายุ80กว่าแล้วบางท่านไข้ที่อาตมาไม่ได้มาสวดมนต์ด้วยมานั่งด้วยหลังจากรับแขกรับคนแล้วก็คอยเป็นห่วงคนไข้เมื่อกี้ไปตามหมอคุณยายคนหนึ่งจากทางอำเภออากาศอำนวยรากอาเจียนมีอะไรมีแต่อาเจียนออกหนาวสั่นอาตมาก็ไปเยี่ยมถ้าไปแสดงทำให้ฟังว่าคุณยายจะกลับบ้านก็ได้มีรถไปส่งอาจจะไปตามหมอมาดูมาฉีดยาให้แต่ถ้าจะตายที่นี่ก็ได้กำไรนะไม่ขาดทุนเพราะถือว่าตายบูชาพระพุทธเจ้าเอาร่างกายและจิตใจเผาแทนธูปบูชาธรรมในวันวิสาขะยายไม่เคยมาที่นี่มาเป็นครั้งแรกแล้วก็เจ็บไข้ได้ป่วยถามว่าจะกลับไหมแกบอกว่าไม่กลับจะอยู่ตรงนี้แต่ก็รากมีแต่รากมีแต่อาเจียนอาตมาระลึกถึงสมัยพุทธกาลโน้นอนาถาบินทิกเศรษฐีผู้ที่มีบทบาทมากในสังคมชาวพุทธในสมัยก่อนผู้ที่สร้างเชตวันมหาวิหารให้พระพุทธเจ้าเราได้อยู่เผยแผ่ธรรมที่เมืองสาวัตถีเป็นเวลามากที่สุดที่พระพุทธเจ้าได้อาศัยผู้นี้เลี้ยงดูคนยากคนจนเพราะจิตใจของท่านบรรลุถึงโสดาบันแล้วลูกจ้างคนงานของท่านทุกคนที่ไปอยู่ด้วยเป็นจำนวนพันเพราะว่าเศรษฐีสมัยก่อนเขาไม่มีโรงงานเขาไม่มีเครื่องจักรเครื่องกลเขาใช้คนและสัตว์พาหนะปศุสัตว์มีช้างเป็นร้อยๆพันๆเชือกมีม้ามีโคเยอะต้องอาศัยคนเกี่ยวหญ้าคนตัดฟืนคนตำข้าวคนทำงานเศรษฐีจะมีกฎบริหารบริษัทหมู่คณะอันหนึ่งว่าพอถึงวัน14ค่ำ8ค่ำ15ค่ำจะประกาศผู้ใดอนุเยจัสสะอนุชีวิโนชนเหล่าใดได้มาอาศัยเลี้ยงชีพกับเราท่านทั้งหลายจงฟังเราถือว่าท่านทั้งหลายคือลูกคือเต้าของเราในวัฏสงสารที่ได้เกิดมาร่วมกันเราจะไม่ให้ท่านทั้งหลายตกนรกเราจะให้ท่านทั้งหลายต้องขึ้นสวรรค์ต้องขึ้นสวรรค์กับเราในวัน8ค่ำ14ค่ำ15ค่ำทุกคนต้องจำศีล8อุโบสถนุ่งขาวห่มขาวกินข้าวเวลาเดียวถ้าเกิดเรื่องกล่าวขึ้นมาครั้งหนึ่งมีคนงานใหม่เข้ามาไม่รู้ระบบระเบียบถึงวันพระก็ยังไปทำงานยังไม่ได้กินข้าวออกไปทำงานก่อนเพราะว่าเป็นลูกจ้างใหม่กลัวเจ้านายจะดูถูกติชินนินทาก็รีบไปทำงานไปเกี่ยวหญ้ากลับมาก็เกือบเที่ยงหาบหญ้าหาบอะไรมามากๆเกี่ยวไว้กันเยอะปรากฏว่าเงียบ
แปลกใจถามคนนู้นคนนี้ก็จึงเล่าให้ฟังว่าวันนี้วันพระท่านไม่รู้หรือทำไมต้องไปทำงานเศรษฐีไม่ให้ทำงานดอกก็เลยว่าผมเป็นคนใหม่ผมไม่รู้ถ้าไม่รู้ก็ไม่เป็นไรวันพระหน้าท่านอย่าได้ทำท่านจงสมาทานศีลเหมือนทุกๆคนชายหนุ่มคนนี้ก็ไปหาเศรษฐีไปขอขมาสัมมาคารวะว่าผิดไปแล้วเพราะไม่รู้ระบบระเบียบผมจึงขอสมาทานศีลณโอกาสนี้เดี๋ยวนี้เลยเศรษฐีบอกว่าอย่าเลยเพราะว่าเธอยังไม่รู้ไม่เป็นไรวันพระไม่มีวันเดียววันพระหน้าเธอจงสมาทานอุโบสถนายคนนี้บอกว่าขอเอาวันพระนี้แหละไหนๆคนอื่นเขาก็ถือมาได้หมดถ้าผมจะตายก็ขอให้มันตายเถิดว่ายังไงก็ไม่ฟังแกก็สมาทานสินเช้าก็ไปทำงานยังไม่ได้กินอะไรปรากฏว่ามันหักโหมจนเกินไปร่างกายปรับไม่ทันในเวลาเที่ยงคืนก็ราบอาเจียนแล้วก็ปวดท้องอย่างใหญ่หลวงลมขึ้นเศรษฐีได้รู้ข่าวก็ไปดูก็บอกเขาต้มอะไรต่ออะไรมาให้แกกินแกบอกว่าอีกไม่นานมันก็จะสว่างขออดทนไปหน่อยกลัวจะขาดศีลเพราะยังไม่เคยมีศีลเศรษฐีก็ขยันขยอให้กินบอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกครั้งต่อไปก็จงสมาทานใหม่เอาเถอะได้เท่านี้ก็เอาแกก็ไม่ยอมคิดว่าไหนๆก็จะสว่างอยู่แล้วขออดทนไปหน่อยปรากฏว่าคืนนั้นแกตายสมาทานศีลได้ครึ่งวันกับครึ่งคืนแล้วแกก็ตายเสร็จได้ไปเกิดเป็นเทวดาลุกขเทวาที่พรั่งพร้อมไปด้วยวิมานนั่นเป็นทิพย์อยู่ในต้นไม้นั่นแหละเพราะจิตแกน้อมไปแกได้ยินเพียงเท่านั้นทำไมเทวดาจึงไปมีอยู่ตามต้นไม้เพราะคนบางคนได้สดับน้อยพระพุทธเจ้าว่าได้สดับน้อยคือได้ยินได้ฟังน้อยได้ยินเพียงว่าลุกขเทวาที่อาศัยอยู่ตามต้นไม้แม้จะเป็นต้นไม้ก็ตามแต่เทวดาเหล่านั้นมีวิมานเป็นทิพย์อยู่ในต้นไม้พลั่งพร้อมไปด้วยกามอันเป็นทิพย์เพลิดเพลินเจริญใจแม้จะเป็นเพียงต้นไม้เทวดาเหล่านั้นอาศัยอยู่เรียกว่าลุกขเทวาเขาได้สดับเพียงแค่นั้นเขาเกิดความพอใจยินดีเมื่อเขาจะสิ้นใจเขาน้อมจิตไปถึงสภาพอันนั้นด้วยความดีที่กระทำเขาจึงไปเกิดเป็นลุกขเทวาถ้าเขาได้ยินได้ฟังเรื่องอื่นที่ดีกว่านั้นเขาก็คงอยากจะไปที่ดีกว่านั้นตามปกตินี่ผู้ที่จำศีลอุโบสถอย่างพวกเราเนี่ยถ้าเกิดตายลงไปเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านว่านู่นน่ะวันหนึ่งคืนหนึ่งถ้าครบรอบนี่ดุสิตชั้นดุสิตนี่เป็นชั้นที่เต็มไปด้วยความเอิบอิ่มด้วยสิริสมบัติดุสิตนั่นแปลว่าอิ่มและสวรรค์ชั้นดุสิตนั้นเป็นที่มารอเป็นที่มารอของพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะมาตรัสรู้ในโลกจะต้องรอคิวอยู่ตรงนั้นเป็นสถานีจอดรอคิวพวกเทวดาเหล่าใดที่เกิดอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตก็ถือว่าปลอดภัยเหมือนลงสู่ท่าน้ำแล้วแน่นอนว่าจะต้องไปกับเรือลำนั้นคือพระศาสดานั้นเพราะเหตุนั้นท่านทั้งหลายอาตมาเห็นคุณยายค่ายก็นึกถึงเรื่องนี้ก็เลยไปบอกคุณยายว่าถ้าจะกลับบ้านก็จะให้เขาหารถไปส่งยายก็ยังไม่อยากกลับอยู่เดี๋ยวนี้อาตมาก็เลยออกมาจากนั้นก็มาหาท่านทั้งหลายสวรรค์ชั้นดุสิตเป็นที่อยู่ของผู้ที่ตายไปในขณะจำศีลอุโบสถในวันวิสาขบูชานี้เป็นศีลอุโบสถที่ยิ่งยวดที่เราตั้งใจจะบูชาพระพุทธเจ้าในเรื่องราวของพระพุทธเจ้าทั้งปวงตั้งแต่เริ่มที่มีความปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าท่านแบ่งเป็นช่วงตั้งแต่อธิษฐานจิตเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้า
มีกำลังจิตกำลังใจกล้าพอที่จะเป็นพระพุทธเจ้าอย่าลืมว่ามันยากมากนะคนจะเป็นพระพุทธเจ้าจนกว่าวันหนึ่งบารมีมันพร้อมพร้อมที่จะเป็นพร้อมที่จะตายทุกอย่างเพื่อมวลมนุษย์ผู้ใดในโลกนี้จะเป็นพระอรหันต์ข้ามโอคะสงสารไปหมดเราจะไปสุดท้ายภายหลังก็ยอมขอให้ได้ทำประโยชน์อันนี้บุคคลเช่นนั้นเรียกว่าผู้ปรารถนาพุทธภูมิจะถึงวันนั้นจิตใจต้องเข้มข้นเข้มแข็งมากพระพุทธเจ้าของเราท่านเกิดมามากหลายภพหลายชาติแต่ยังไม่กล้าปฏิญญาณตนที่จะอธิษฐานจิตเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าต่อจากเมื่อบารมีของท่านอินทรีย์ของท่านสุขงอมเจริญสมาธิภาวนาจนถึงอภิญญา5อภิญญามี6ตัวสุดท้ายจึงจะเป็นพระอริยเจ้าเหล่าอรหันต์แต่อีก5อันในปุถุชนก็เป็นได้ตาทิพย์หูทิพย์แสดงฤทธิ์ต่างๆและลึกชาติถอยหลังรู้จักจิตจักใจของผู้อื่นเหล่านี้คนธรรมดาก็เป็นได้ไม่ต้องเป็นพระโสดาบันไม่ต้องเป็นใครท่านเรียกว่าโลกีอภิญญาพระโพธิสัตว์ทั้งหลายจะได้โลกีอภิญญาเหล่านี้มานานแล้วแต่ยังไม่งอมพอเวลาใดความปรารถนาอันแรงกล้ายอมเป็นยอมตายทุกอย่างเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อรื้อขนมวลสรรพสัตว์ด้วยความเมตตาต่อเพื่อนรวมทุกเกิดแก่เจ็บตายเมื่อนั้นก็เริ่มตั้งจิตอธิษฐานลงจากวันนั้นจนมาถึงวันชาติสุดท้ายได้มาเกิดรอคิวอยู่ที่ภพดุสิตท่านเรียกว่าทุเรนิทานเพราะนั้นเรื่องราวของพุทธเจ้าจึงแบ่งเป็น3ตอนทุเรนิทานอวิทุเรนิทานสันติเกนิทานถ้าเรามีเวลาเราลองเล่ากันเล่นๆฟังกันไปว่าทุเรนิทานแปลว่านิทานเรื่องราวยาวไกลเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องมาตั้งแต่นู้นตั้งแต่ตั้งใจอธิษฐานจิตจะเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อ 100,000 มหากัปมหากัปหนึ่งก็คือโลกลูกหนึ่งที่เราอยู่เดี๋ยวนี้มันเกิดขึ้นจนโลกนี้ตายไปโลกนี้ก็เกิดเป็นแก่เป็นเฒ่าเป็นตายเป็นโลกเกิดโลกตายไปนี่เราจะเกิดมากี่แสนชาติในโลกลูกหนึ่งพร้อมกับโลกเกิดตายไปแสนโลกนั่นแหละเรียกว่าแสนมหากัปในจำนวนโลกหนึ่งเราไม่รู้จะเกิดกี่หมื่นชาติก็ตามจึงมีคำว่าอสงไขยเข้าไปเอกจะมีคำว่าอสงไขยเข้าไปเอกสี่อสงไขยกำไรแสนมหากัปเราจะได้ยินบ่อยแสนมหากัปยังไม่พอนั้นมีอีกคำว่าอสงไขยสี่อสงไขยอสังขยังไปวันนับไม่ได้โลกนี้จะโลกลูกหนึ่งนี้จะแบ่งเป็นสี่อสงไขยคือนับไม่ได้สี่ส่วนถ้าสมมติว่าเป็นเงินสี่สลึงเป็นหนึ่งบาทนะในจำนวนสลึงหนึ่งนี่ผมนับไม่ถ้วนว่ามันมากเท่าไหร่สมมติช่วงแรกๆโลกเกิดใหม่นี่เรียกว่าวิวัตกับอสงไขยที่นับไม่ได้เหมือนกันในขณะที่มันเจริญขึ้นเนี่ยพอเจริญขึ้นเต็มที่แล้วก็ตั้งอยู่ในความเจริญนี้อีกช่วงที่สองเนี่ยก็นับไม่ได้ว่ามันกี่ปีกี่แสนกี่โกฏปีตรงนี้เรียกว่าวิวัตถาจีตั้งอยู่ในความเจริญอยู่อย่างเต็มที่ทีนี้หลังจากนั้นก็เริ่มเสื่อมนี้เรียกว่าสังวัตตะกับอันนี้ก็นับไม่ถ้วนมาในขณะที่โลกเสื่อมลงไปเนี่ยมันกี่ตั้งอยู่ในความเสื่อมแล้วก็สังวัตตะทีนี้เสื่อมสิ้นแปลว่าส่วนที่กำลังเจริญขึ้น
เต็มที่นี่ก็นับไม่ถ้วนอสงไขยเหมือนกันนับไม่ได้ว่ากี่โกฏปีแล้วเมื่อมันเจริญเต็มที่ตั้งอยู่ในความเจริญเนี่ยก็นับไม่ถ้วนอีกเหมือนกันในอสงไขยที่สองหลังจากนั้นเริ่มเสื่อมโลกเข้าเหมือนพวกเราแก่เข้าชราเนี่ยตอนที่โลกกำลังจะเสื่อมลงเสื่อมลงสังวัตถาจีเนี่ยก็นับไม่ได้อีกเหมือนกันว่ามันกี่โกฏปีกี่ล้านกี่โกฏปีก็มาถึงตอนที่มันเสื่อมลงไปพินาศไปตอนที่ตั้งอยู่ในความพินาศนี่ก็นับไม่ถ้วนก็เลยเป็นสี่ชั่วเรียกว่าสี่อสงไขยแสนมหากัปเอาสี่นี่ไปคูณแสนเข้าไปอีกแล้วจะเกิดกี่ชาติที่พระพุทธเจ้าตายแล้วเกิดแล้วตายทำคุณงามความดีมาอย่างนั้นทำมาอย่างนั้นเกิดเป็นอะไรก็ตามอุตส่าห์เก็บเล็กผสมน้อยสิ่งที่ท่านเก็บเล็กผสมน้อยทั้งหมดนี้ก็ไม่ใช่อะไรในทุเรนิทานขณะที่ท่านเป็นดาบทชื่อว่าสุเมธดาบทอยู่ที่ธรรมมิกบันพศภูเขาลูกนั้นชื่อเพราะว่าธรรมมิกบันพศแปลว่าขุนเขาอันประกอบไปด้วยธรรมท่านเจริญฌานคล่องแคล่วจนได้อภิญญาห้าเหาะเดินอากาศก็ได้พอเหาะมาเห็นมหาชนจำนวนมากเหมือนพวกเรานั่งเนี่ยมหาชนกำลังทำทางทำอะไรเอดาบทนี้แปลกใจว่าคนทำไมจึงพร้อมเพียงกันเหลือเกินมาทำทางเนี่ยก็เลยเหาะลงดินในถ้ำกลางฝูงชนมองอย่างแตกตื่นว่าคนนี้วิเศษมากเหาะเหินเดินอากาศได้ทุกคนนี่ตะลึงเพราะว่าดาบทหนุ่มๆรูปงามนี่เหาะลงมากลางแล้วก็มองจ้องเป็นตาเดียวดาบทถามว่าพวกท่านทำอะไรพวกเราทั้งหลายกำลังทำหนทางเข้าสู่พระนครรัมมนครพรุ่งนี้พระพุทธเจ้าจะเดินทางเข้าสู่พระนครนี้พระพุทธเจ้าทีปังก่อนจะเดินทางพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จำนวน 400,000 หลายแถคนนี้ก็บอกว่าแหมอยากได้บุญเหลือเกินไอ้ที่เราห่อเหินเดินอากาศได้เนี่ยท่านรู้ของท่านเองใครก็รู้ผู้ที่มีฤทธิ์มีเดชเนี่ยแม้ท่านจะสามารถรู้จิตรู้ใจของพวกเราหรือท่านอาจจะมีตาทิพย์หูทิพย์แต่สิ่งหนึ่งท่านจะรู้ตัวท่านเองว่ากิเลสท่านยังมีถ้าหากท่านยังไม่เป็นพระอริยบุคคลอยู่กิเลสท่านมีท่านรู้แม้คนอื่นจะมองท่านเป็นพระอรหันต์แล้วก็ตามไอ้ตรงนี้คนธรรมดาไม่ค่อยรู้เราจึงเห็นว่าเมื่อเวลาครูบาอาจารย์ชื่อดังๆเกิดอาการพลิกล็อกล้มละลายจากพรหมจรรย์พวกเราบางคนไม่เชื่อหัวเด็ดตีนขาดเพราะเราไม่รู้จิตใจเรายังไม่เข้าใจสภาพอันนี้ตัวท่านเองนั่นแหละท่านจะรู้สุเมธดาบสท่านรู้แม้เราจะเหาะเหินเดินอากาศมีหูทิพตาทิพได้แต่เราก็ไม่ได้ประเสริฐเกินกว่าพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าเหล่านี้แม้ท่านจะเดินมาตามดินเพราะกิเลสมีอยู่กับเราเวลาใดสมาธิเราเคลื่อนไปอารมณ์เราเปลี่ยนแปลงไปเรารู้อยู่ตรงนี้ก็เลยคิดว่าเราจะต้องทำบุญได้กราบได้ไหว้ได้เห็นหน้าพระพุทธเจ้าเขากล่าวคำว่าพุทโธชาวบ้านเขาเล่าว่าเนี่ยสัมมาสัมพุทโธทีปังกรังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อว่าทีปังกรพอได้ยินคำว่าพุทโธคำเดียวเนี่ยขนลุกตะลึงว่าคำว่าพุทโธนี่โลกธาตุนี่ยากนักจะได้ยินเพราะฉะนั้นผู้ใดเจริญสมาธิที่ใช้คำว่าพุทโธพุทโธพุทโธนั่นนะอย่าไปว่าอย่าไปดูถูกดูแคลนกันดีแล้วได้กล่าวคำนั้นคำเดียวก็ดีแสนจะดีแล้วแม้จะไม่รู้ไม่เห็นไม่เป็นอะไรก็ว่าไปเถอะว่าไปเถอะพูดถึงอันนี้จะมีเรื่องแทรกนิดหนึ่งมีคนคนหนึ่งเมืองอุบลออกชื่อก็ได้เจ็กเสิร์ตปั๊มน้ำมันเล็กๆทางออกมาอำเภอม่วง30เจ็กเสิร์ตคนเนี้ย
เป็นคนขายปั๊มขายน้ำมันที่มีถังน้ำมันดำๆมาใส่น้ำในวัดแห่งของแกหมดอ่ะขับรถเปอร์โยเก่าๆมาหาตมามแต่ก่อนไม่เคยฟังเทศฟังธรรมใครทั้งนั้นเป็นคนหัวรุนแรงเปิดโทรทัศน์เห็นหน้านักการเมืองคนไหนออกมาพูดไม่พอใจลุกขึ้นเตะโทรทัศน์ตกตารางฝนพระตอนนั้นแจกเสื้อให้ขนาดวันหนึ่งพระอยู่ที่ไหนแกไปหมดแกไม่ยอมรับหรอกวันหนึ่งไปที่หลวงปู่ชินหลวงปู่ชินว่าเสิร์ชเสิร์ชเอาอันนี้ไปฟังในไปบ่มีเวียกก็เอาเทปไปฟังเรื่องแว่วเสียงกู่แห่งพระธรรมอาตมาบรรยายเรื่องโสตปฏิยังคะผู้ได้ยินเสียงกู่ผู้ได้ยินเสียงเอิญแกไปฟังหลังจากนั้นแกเที่ยวมาวัดบ่อยๆเทปมีเท่าไหร่แกเอาไปหมดเอาไปฟังหลังจากนั้นจิตใจก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปวันหนึ่งมาเห็นอาตมาผมจะทำความเพียรอย่างไรจึงจะสงบอาตมาบอกว่ามันจะสงบหรือไม่สงบก็ต้องทำทำไปเรื่อยๆมันจะสงบหรือไม่สงบดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกจะว่าอย่างไรอาตมาบอกไม่ต้องว่าอย่างไรหรือพอใจจะว่าถ้าผมว่าพุทโธได้ไหมแกว่าว่าโลดพุทโธแล้วยิ่งดีป้าก็ว่าแกก็พูดพุทโธพุทโธจนชินทีนี้มันมีพวกหนึ่งพวกไปหาเขามียาชนิดหนึ่งแล้วมีอะไรเป็นเรื่องสะกดจิตไปบ้านใครเนี่ยถ้าได้ไปแตะเนื้อต้องตัวคนเนี่ยคนนั้นจะเกิดความรู้สึกมึนชางงเงินทองในเกในลิ้นชักเนี่ยแกถอดเอาหมดพวกนี้เป็นแก๊งหนึ่งพอเข้าไปถึงไทยเนี่ยไปใกล้ๆพอได้พูดด้วยถ้าเอามือไปจับอย่างเนี้ยแล้วคนนั้นก็จะไม่ค่อยจะมีสติมีเงินมีทองในตู้ในลิ้นชักแกเอาหมดมีอยู่บ่อยๆในแถบชานเมืองอุบลหรือในเมืองวันนั้นมายังไงมาที่ปั๊มน้ำมันมาขอเติมน้ำมันมาจับแจ็คเสิร์ตป๊อปแจ็คเสิร์ตแกบอกว่าพุทโธแกพูดในใจแกดอกแกบอกพุทโธมันน่าซีดเลยทำอะไรไม่ถูกแล้วแกบอกว่ามันจับเอาเงินอยู่ในลิ้นชักหน้าซีดเลยแล้วเอาเงินในวางคืนแกบอกว่าถ้าจะเอามันเข้าคุกเข้าตารางจะจับอะไรมันก็ได้แต่ผมจำแต่อาจารย์พูดว่าจาคะจาคะผมอยู่ได้ด้วยจาคะแค่พอจาคะสะดวกเว้ยมาสั่งขันคือเกาหรือมึงเตะมึงครับแต่ว่าสันเดียวนะตอนนี้จาคะไปแล้วมันเลยไม่ต้องเตะกันเพราะนั่นคำว่าพุทโธนี่เป็นถ้อยคำที่เป็นมงคลเป็นชื่อของพุทธเจ้าไม่ใช่โลกนี้จะมีตลอดเป็นถ้อยคำที่หายากในโลกนี้ทีนี้เมื่อสุเมธดาบสได้ยินคำจากชาวบ้านว่าพุทโธเท่านั้นเองทั้งนี้ตะลึงเลยขนลุกขนพองยืนสงบนิ่งอยากจะเห็นเหลือเกินคำนี้เป็นคำที่ยิ่งใหญ่มากในโลกธาตุก็เลยขอสถานที่ให้คอยเอาบุญน้ำแน่ฉันอยากจะได้บุญชาวบ้านชาวเมืองก็เลยเห็นว่าคนนี้มีฤทธิ์มีเดชให้เอาที่มันยากๆที่มีตมมีโคลนให้แกเอาดินมาถมให้มันร่าพระพุทธเจ้าจะเข้ามาพรุ่งนี้ปรากฏว่าแกพยายามที่สุดเอาผ้านิสีธนะปูลงเอาโกยดินมาใส่แล้วก็เอามาถมทำไม่เสร็จพระพุทธเจ้ามาแล้วถึงเวลารับบิณฑบาตในเมืองพระเจ้าแผ่นดินนิมนต์สุเมธดาบสเพียงแต่มองเห็นก็ปลื้มปีติก็เลยคิดว่าเราขอเอาตัวเราเนี่ยเป็นสะพานก็เลยนอนลงเพราะมันยังไม่เสร็จนอนลงในโคลนตมให้พระพุทธเจ้าไต่เหยียบหลังไปพร้อมกับพระภิกษุในจำนวนเป็นแสนในจิตใจก็อธิษฐานซึ่งในความรู้สึกว่าถ้าเราจะฟังธรรมจากพระองค์วันนี้แล้วน้อมจิตเพียรเพ่งเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะเป็นพระอรหันต์เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ในวันนี้แต่เราไม่ปรารถนาความเป็นพระอรหันต์อย่างเดียวเราต้องการจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนท่านผู้นี้อธิษฐานใจว่าขอให้เราเป็นเหมือนท่านผู้นี้ด้วยบุญด้วยกุศลที่เราได้ทอดตัวลงเป็นสะพาน
ระพุทธเจ้าก็เลยทำนายตอบหน้าพระสงฆ์เลยว่าบุรุษดาบทที่นอนทอดตัวเป็นสะพานให้เราเหยียบย่างไต่ไปเนี่ยเป็นหน่อเนื้อพุทธังกูลอีกแสนมหากัปจากนี้ไปจะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งชื่อว่าโคตมะพระทั้งหลายก็อนุโมทนาสาธุการสุเมธาบทได้ยินคำนี้เหมือนกับพรุ่งนี้เท่านั้นแหละจะมาถึงเวลาแสนมหากัปเหมือนกับจะมาถึงวันพรุ่งนี้มีความเอิบอิ่มใจมากดูสิแสนมหากัปในเท่ากับพรุ่งนี้พวกเราทั้งหลายก็อย่าพากันโลภจนเกินไปมาทำความเพียรมาประพฤติปฏิบัติมันไม่สงบมันไม่รู้มันยังไม่เห็นอะไรก็อย่าน้อยอกน้อยใจจะกี่แสนกับก็ช่างมันเถอะเราจะไม่ทอดทิ้งอันนี้เล่าให้ฟังอันนี้เรียกว่าทุเรนิทานทุเรนิทานจะเริ่มต้นจากนี้จากนี้ไปมีเรื่องราวอะไรต่างๆตายเกิดเกิดตายในโลกไปจนถึงวันเป็นเทพบุตรอยู่บนชั้นดุสิตก็ไปจบนั้นจากนั้นก็ไปสู่อวิทุเรอวิทุเรนิทานนี้จะเล่าเรื่องพระโพธิสัตว์บนสวรรค์ชั้นดุสิตแล้วถูกพวกพรหมอาราธนาให้มาเกิดเพื่อตรัสรู้ในโลกแล้วก็มาเกิดมาประสูติขึ้นในโลกจนมาถึงวันตรัสรู้นั้นชื่อว่าอวิทุเรนิทานจากตรัสรู้แล้วเที่ยวไปแสดงธรรมจนถึงวันปรินิพพาน45ปีนั่นเรียกว่าสันติเกนิทานนิทานช่วงใกล้ๆช่วงไกลๆเมื่อแสนมหากัปคือแสนโลกกธาตุที่ผ่านมานู้นพระองค์ได้อธิษฐานตั้งใจจะเป็นพระพุทธเจ้าและได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าทีปังก่อนนั้นพระโพธิสัตว์มีความรู้สึกว่าเหมือนพรุ่งนี้เท่านั้นแหละที่เราจะได้ตรัสรู้ความคิดที่จะกระทำคุณงามความดีไม่มีอะไรย่อท้อไม่ได้บอกว่ามันเนิ่นนานเลยเหมือนพรุ่งนี้จะมาถึงหลังจากนั้นท่านก็มาตรวจอะไรหนองคือสัมภาระธรรมที่เราจะพึงทำให้บรรลุสู่ความเป็นพระพุทธเจ้าก็เลยเริ่มต้นมองเห็นคือการให้ทานเราทั้งหลายมาวันนี้ประกอบทานกันสักตั้งเยอะเลยแม้เราจะไม่รู้จักชื่อนั้นแหละสัมภาระธรรมสัมภาระบางทีภาษาบ้านเราเรียกว่าสมภารภาษาบาลีว่าสัมภาระธรรมอันเป็นองค์ประกอบเพื่อการตรัสรู้คนโบราณของเราเรียกว่าสมภารสั่งบารมีเป็นเอกศาสตร์เพศเพียงอาคมกาบเคิงบุญให้เพื่อเนื้อตกไต่เบิดแห้งพ่อดีทาผ่าบ่อเขาฟันเจิมไปแต่ไกลทานเอ้ยสัมภาระธรรมหรือภาษาบ้านเราว่าบุญสมภารคือสิ่งที่จะประกอบให้เกิดการบรรลุธรรมประกอบให้เป็นพระอริยเจ้าเป็นโสดาบันสกิทาคาอนาคาเป็นอรหัตหรือจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องเริ่มเก็บเล็กผสมน้อยไปเมื่อท่านมองเห็นฐานท่านก็เริ่มอธิษฐานเพื่อจะเกิดการให้ทานทุกอย่างที่มีหลังจากนั้นก็คิดต่อไปคิดข้างบนคิดลงข้างล่างคิดทางเหนือทางใต้คิดซ้ายคิดขวาว่ามีอะไรอีกอันจะเป็นองค์ประกอบสัมภารธรรมไม่ใช่มีแต่ทานนี้แน่นอนมีอะไรอีกหนอที่เราจะพึงกระทำก็มองเห็นศีลอีกแหละโอ้ยิ่งกว่าทานยังมีอีกศีลนี่พวกเราทั้งหลายส่วนมากจะติดกันอยู่เพียงแค่ทานทานทานท่านจึงมักจะกล่าวเสมอว่าหีเนนะทานเนนะพรหมจริเยนะทานนี้เป็นเพียงพรหมจรรย์ต่ำหีเนนะพรหมจริเยนะจะขัตติเยพรหมจรรย์อย่างต่ำนี้อย่างเก่งส่งวิถีชีวิตปัญญาให้เวียนว่ายในวัฏสงสารได้ไปสูงสุดเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นกษัตริย์ทานนี้ส่งให้เวียนว่ายไปถึงความเป็นกษัตริย์
ศีลเป็นพรหมจรรย์ชั้นกลางทรงไปถึงความเป็นเทวดาในเทวโลกส่วนการบำเพ็ญสมาธิภาวนาสมถะวิปัสสนาเป็นพรหมจรรย์ชั้นสูงทรงวนขึ้นไปถึงพรหมโลกถึงพระนิพพานเพราะฉะนั้นทำยังไงจะให้พวกเราได้ประพฤติพรหมจรรย์กันให้ครบทั้งเบื้องต่ำเบื้องกลางเบื้องสูงแม้ท่านจะเป็นคารวาสแม้ท่านจะไม่ได้บวชมันไม่มีความแตกต่างจำเป็นอะไรเลยสำหรับผู้ที่บวชหรือไม่ได้บวชเป็นพระเป็นเนนการบรรลุธรรมนั้นเป็นได้เท่ากันขอให้เราทำส่วนประกอบของมันอย่างถูกต้องอันนี้อาตมาคิดมานานว่าจะต้องพามหาชนพาพี่น้องที่เป็นคารวาสประพฤติธรรมเจริญสมาธิภาวนาให้ได้ก็คิดเล่นๆว่าคงจะเป็นเรื่องใหญ่คงจะไม่มีใครมองเห็นคุณค่า10ปีที่ผ่านมาอุตส่าห์พยายามวันนี้ทำให้เห็นวันนี้ท่านทั้งหลายมากันมากมาอวดดีกันเอาดีมาอวดกันพรุ่งนี้ต่างคนต่างก็จะงัดดีออกมาตายก็ตายเป็นก็เป็นตายก็ตายถ้ามันตายเอาไปฝังยังประพฤติธรรมต่อไปพรุ่งนี้งัดเอาความดีมาอวดกันมีแต่คนเก่งๆมีแต่ไม่ไงโสพอไงโสพระโสนิ่นโสโสตายหรือว่าสิโสรักเมื่อส่องกับพระจักแล้วคือเป็นเดียวความดีงัดออกมาไม่ไงผลเราก็โสเลยได้อยู่ศาลาผลนอนหักผลบ่เมื่อเราคันเพิ่นว่าบ่เมื่อกันอยู่นี่ละเราว่าเราเป็นไทยโยตายก็ตายตัวตายไปสวรรค์เกิดมาเท่าดนแล้วเราไหนนึกว่าแม่ใหญ่โสมันขอแป้งตั้งชื่อให้ใหม่ก็อันนี้ท่านก็มองต่อไปว่าจากนี้มันมีอะไรที่เป็นสัมภาระธรรมไม่ใช่มีแต่ศีลแต่ทานนี่แน่นอนท่านก็มองเห็นอีกเนกขมะเนกขมะก็คือที่พวกเราออกมาเนี่ยคมใจออกจากความพออกพอใจความสะดวกสบายคมใจออกจากกราบท่านทั้งหลายออกมาจากบ้านนี้นั่นแหละคือท่านเนกขมะปารมีคมใจออกมาจากความสะดวกสบายที่บ้านท่านไม่ใช่คนยากคนจนไม่ใช่คนสิ้นไร้ไม้ตอกมีบ้านอยู่อู่นอนมีข้าวน้ำโภชนะอาหารมีความสะดวกสบายฝนตกฟ้าร้องเจ็บไข้ได้ป่วยทำไมหนอจึงพากันทิ้งความสะดวกสบายที่บ้านมานอนกับดินกินกับสายใต้ต้นไม้ตากฝนไอฝนตากยุงตากลิ้นเหลือบทั้งหลายนี้คือเนกขมะเนกขมะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเรามองเห็นความเป็นอยู่ในกามความเป็นผู้มีผัวมีเมียมีสิ่งผูกพันใจนั้นเหมือนติดคุกพยายามออกจากสิ่งนั้นเหมือนคนอยู่ในคุกพยายามที่จะออกจากคุกวันนี้พวกเราก็เลยร้องแหกคุกพากันแหกคุกมาได้ซ้ำนี่แหละไอ้แง่เนี่ยมือฮื้อจึงสิลบขึ้นมาหาคุกใหม่หรือผู้ใดสิเก่งกว่านั้นก็อาจสิออกคุกเลยมีบางท่านนะแหกคุกมาเนี่ยมาวันวิสาขบูชาปี1ปี2มาใหม่เป็นพระซะแล้วเพราะว่าได้มาเรียนวิชาแหกคุกแหกไปแหกมาก็เลยแหกคุกเก่งในองค์หนึ่งอยู่ตรงนี้มาปฏิบัติธรรมวันนัดพบ2ปีปีกายกับปีนี้พอถึงเมื่อเดือนนี้เอาเป็นพระมาซะแล้วแหกคุกออกมาได้แล้วเพราะนั้นเนกขัมมะนั่นก็คือการภาคเพียรพยายามที่จะแหกคุกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์คุกครอบคุกครัวอะไรต่างๆหลังจากนั้นท่านก็มองต่อไปอีกมองหาอะไรหนอคือสัมภาระธรรมที่จะนำไปสู่การตรัสรู้ยังมีเพียงเท่านี้หรือคงไม่ใช่มีเพียงทานเพียงศีลเพียงข่มใจออกจากกามนี้แน่หลังจากนั้นท่านก็มองไปว่าโอ้มันต้องสั่งสมต้องแสวงหาปัญญายังมีอีกคือปัญญาเพราะนั้นบารมีทั้ง10นั่นแหละทานศีลเนกขัมมะปัญญาขันติสัจจะวิริยะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาเนี่ยท่านมองหาทีละอันละอันละอันแล้วก็
ตั้งใจประพฤติปฏิบัติเก็บเล็กผสมน้อยไปการแสวงหาปัญญาของพระโพธิสัตว์ท่านบอกว่าเหมือนพระไปบิณฑบาตไม่ว่าจะเป็นบ้านเศรษฐีบ้านยาจกไม่ว่าจะเป็นพระราชาผู้ครองแคว้นจักรพรรดิหรือกระท่อมหย่อมย่านจันทานคนยากไร้ภิกษุผู้ขอจะเที่ยวจาริกไปด้วยความเคารพข้าวทุกเม็ดผักทุกเส้นที่ใส่ลงไปจะรับด้วยความเคารพฉันใดเราพึงแสวงหาปัญญาฉันนั้นเราจงเป็นผู้ฟังใครจะเป็นผู้พูดผู้จาอะไรให้เราฟังเราจะเป็นผู้ศึกษาตักตวงเอาส่วนที่มันจะเป็นประโยชน์แก่เราผู้ที่จะสั่งสมปัญญาคือคนที่ฟังเป็นท่านทั้งหลายที่มานี่ก็มาฟังมาสะสมปัญญาหาทางที่จะออกจากโทษจากทุกข์จากวัฏสงสารหลังจากนั้นก็มองต่อไปมันมีอะไรอีกหนอคงไม่มีเพียงทานคงไม่มีเพียงศีลคงไม่มีเพียงเนกขัมมะคงไม่มีเพียงปัญญาต้องมีอีกขันติมองไปอีกเห็นอีกว่าโอ้ต้องอดต้องทนทนแค่ไหนทนขนาดไหนทนเหมือนแผ่นดินนี่พระโพธิสัตว์อธิษฐานจิตเราจะต้องอดทนเหมือนแผ่นดินใครจะกระทืบใครจะย่องใครจะถมน้ำลายคายน้ำหมากคากเสลใส่ดินจะอดจะทนไม่โกรธไม่แค้นจะอดทนอย่างนั้นเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นบารมีอีกอันหนึ่งพวกเราทั้งหลายก็มาหัดมาฝึกอดฝึกทนไม่เคยอดก็ต้องอดไม่เคยทนก็ต้องทนอาศัยครูบาอาจารย์อาศัยหมู่อาศัยคณะ อาศัยพระพุทธเจ้าเป็นหัวหน้าและลึกถึงท่านยอมเป็นยอมตายพรุ่งนี้ไม่ต้องเสียเวลาเพื่ออะไรเสียเวลาอย่างเดียวมอบชีวิตที่มีอยู่ทั้งหมดพุทธัสสาหัสสามิทาโสวะพุทโธเมสามิกิสโรพุทธัสสาหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตตังจิตตังเป็นทาสของพระพุทธเจ้ามอบกายถวายชีวิตอัตภาพนี้ให้แก่พระพุทธเจ้าไม่ต้องเอาคืนพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นขอให้เป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าตายก็ถือว่าตายเพื่อพระพุทธเจ้าถ้ามันเหลือก็ชื่อว่าพระพุทธเจ้าประทานชีวิตให้มาลืนนี่พ่อบ่ตายพระพุทธเจ้าบ่ให้ตายคืนมาเร็วจึงคอยกินเข่ากันอย่าพากันโกหกอย่าพากันทรยศเป็นกบฏหักหลังพระพุทธเจ้านะปากว่าเปล่าๆบางคนบ่แม่นหลักเอาขนมไปเสียงไว้หรือว่าผู้อื่นคันติดตายให้เอาก้อนหมูสะดอกไว้นึกถึงพ่อใหญ่คูณตอนนี้พูดแล้วก็ขอให้อยู่เย็นเป็นสุขกำลังเป็นไข้อาตมาไปเยี่ยมที่เมืองอุบลพ่อใหญ่คูณในปีแรกมาวันวิสาขะเอาขนมปังขนมเปี๊ยะมาเสียงไว้ย่างดีระหว่างขันมันสิตายอีหลีจังสิกินว่าสันเพิ่นบ่ให้กินมึงว่าสันกันสิตายขนมมีอยู่ดอกแล้วอ่ะไปขนมปังไว้3ก้อนโว้ยมันก็ซําห่อข้าวบักไงเพิ่นเอาไว้ทำท่าคือละแม้นั่งเสยตุ่ยนโมเพิ่นสิตายหายกับขนมปังเป็นที่เพิ่งแล้วอ่ะตาก็ไปถึงบ่ายถึงคล้อยมองหน้ามองหลังไผก็บ่กินทุกคนมามันคือสิตายแต่โตแท้แล้วว่าอดเอาไปเอามาถึงพรุ่งนี้เช้าไม่ต้องกินขนมปังอันนี้ผู้ใดจะคิดว่าจะทำอย่างนั้นบ้างอาตมาว่ามันยังไม่ดีถ้าผู้ใดซุกซ่อนขนมอะไรไว้พรุ่งนี้เอาไปโยนให้ปลากินเสียบริจาคนู่นนะในสระนู่นเอาไปโยนให้มันโลดผู้ใดเสี่ยงไหวก็ได้ไม่ดีให้มันตายไม่ตายให้มันดีอธิษฐานท่านก็มองไปจนครบบารมีวันนี้แต่ละปีปีหนึ่ง365วันของพวกเราถ้าเราไม่ล้มหายตายจากกันในจำนวน365วันเราถือเอาวันวิสาขบูชาที่เราจะมาบำเพ็ญบารมีทั้ง10ประการพร้อมกันใครจะเป็นใครจะตายก็ให้มันตายกองกันอยู่ตรงนี้ก็ไปเกิดนำกันครบๆอยู่สวรรค์ผุนถ้าหากยังไม่พ้นไปจากกิเลสตัณหารับรองว่าไม่ตกนรกแน่ๆคนพวกนี้365วันจะมีวัน
ที่อธิษฐานบารมีบำเพ็ญบารมีทั้ง10เต็มเปี่ยมวันหนึ่งคือวันวิสาขะวันพรุ่งนี้เราทั้งหลายจำกันไว้ที่นี้เมื่อพูดมาถึงตรงนี้อาตมาก็อยากย้อนคืนปรารภถึงถ้อยคำที่กล่าวพุทธพจน์ที่อัญเชิญมาเป็นภาษาบาลีที่ได้ตั้งขึ้นตอนแรกๆวันนี้เทศนะวันนี้ตามปกติที่นี่เราไม่ได้มีการอาราธนากันขึ้นมาก็ว่ากันโหลดย่านมันซุยสัมสะหลากขีดินจำกนเราเป็นคนมักจะชนิดที่ฉีกทิ้งเสียในสิ่งที่มันเป็นพลุงพลังเราถือเอาว่ามุ่งตรงไปที่แก่นสารนุ่งผ่าเหียนให้ปกลามปลายตีนบอหอนซุยสัมสะหลากขีดินจำกนแต่วันนี้บนนุ่งผ่าเหียนปันใดให้ท่านทั้งหลายพากันพรมมาจโลกาให้ท่านทั้งหลายได้พากันอาราธนาทำไมจึงต้องให้อาราธนาวันนี้ฟังแล้วก็ไพเราะมากเลยนะชื่นใจเสียงท่านทั้งหลายยังดีอยู่เสียงไพเราะโดยเฉพาะเสียงท่านอาจารย์มหาประสิทธิ์นี่เป็นคนมีบุญเสียงดีที่อยากจะให้พากันอาราธนาวันนี้ไม่ใช่อาราธนาให้อาตมาเทศน์ดอกแม้ไม่อาราธนาก็จะเทศน์ละวันนี้อาราธนาคนที่เดินย่องย่องเย่งเย่งอยู่นู่นนะบอกเขามามันจงจู่จังจะอยู่คนพอได้ยินผมมาจะโลกาคือจะเป็นสีฝ่าฝ่าแน่ยังหน่อยสันดาบพออาราธนาจบก็พร้อมกันอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของพิธีพิธีนั้นเปรียบเสมือนท่าที่จะลงสู่ห้วงน้ำเราจะลงสู่แม่น้ำเนี่ยไม่ใช่เดินไปถึงตะลิ่งแล้วโตนต่ำไปหอดฟังน้ำห้องสือลงห่วยเฮ็ดจังไดพ่อใหญ่สางโอ้แก่ปากแก่แพ้พ่อยาทุกคนเห็นสันบอกโอ้ยจะเป็นขัดรบกันอยู่ทันนัดแก่ผาเว้ยโอ้ยเราอึดผานุงกับเป็นแต่อิโดดันศาสตร์เราอยู่พ่อใหญ่สางเรียกว่าจะไปหาเหลือกเบื้องทาลงดีๆไปหอดห่วยแล้วแก้ผาตัวนี้จะเป็นไหวจะไปเฮ็ดคือพ่อใหญ่สางได้ก็ได้ก็ได้เราจะลงสู่แม่น้ำจะข้ามฝั่งเราต้องหาท่าทางลงไม่ใช่เดินไปถึงฝั่งก็แก้ผ้าโตนโลดบอกสาวคนไหนได้พิธีนั้นเปรียบเสมือนท่าการกระทำอะไรที่มีพิธีนั้นพิธีนั้นเปรียบเสมือนชนวนถ้าเราจะจุดบ้องไฟขึ้นบนฟ้ามันจะมีชนวนจุดตัวนี้มันไหลจัดซะก่อนแล้วมันจึงจะเข้าไปสู่บ้องไฟทะยานขึ้นไปสู่ท้องฟ้าระเบิดก็มีชนวนไม่ใช่ไปจุดตรงตัวมันชนวนอันนั้นเปรียบเสมือนพิธีถ้าเห็นว่ามันยังรวมตัวกันไม่ได้ก็เอาชนวนมาจุดวันนี้ให้จุดชนวนขึ้นจะข้ามฝั่งก็เดินเลาะฝั่งไม่ดูท่าดูทางก็เลยป้องลงใส่ทางวันนี้เด้อทางผมมาจะโลกาขึ้นเบิ่งพุ่นหยาบมาเห็นบ่นะเพราะนั้นเรื่องพิธีนี้ถ้าใช้ถูกมันก็เป็นประโยชน์ไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีประโยชน์แต่ถ้าใช้เฟ้อจนเกินไปมันก็ซุยสัมสะหลากขีดินจำก้นวันนี้เราได้ใช้พิธีที่มีประโยชน์มากจนพร้อมเพียงกันอาตมาก็เลยเอาแบบพิธีบ้างตั้งนโมนอบน้อมพระพุทธเจ้าแล้วก็มาปรารภถึงหลักธรรมอันเกี่ยวกับพวกเราในวันนี้โดยเริ่มต้นด้วยคำว่าจิตเตนะนิยติโลโกเกนัสสุปริกิสติจิตตัสสะเอกธรรมัสสะสัพเพวะสมันวะคูซึ่งแปลว่าโลกทั้งโลกอันจิตย่อมนำไปโลกทั้งโลกจิตนี้แหละเสือกใสไปจิตตัสสะเอกธรรมัสสะสัพเพวะสมันวะคูสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตกอยู่ภายใต้อำนาจธรรมอันหนึ่งคือจิต
ังให้ดีแล้วช่วงหลังช่วงนี้เราปารภโลกวันนี้จะไม่รีบร้อนนะจะพูดไปเรื่อยถ้ามันไม่จบก็ว่ากันพรุ่งนี้เช้าเรามีเวลาเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าช่วงหลังมีถ้อยคำปารภเรื่องชีวิตโดยเฉพาะท่อนหลังได้อัญเชิญมาพูดเป็นหลักพุทธพจน์ภาษาบาลีว่าชีวิตังอัตภาโวจะสุขทุกขาจะเกวราเอกจิตตะสมายุตตาลโสวัตติคโนชีวิตความเป็นอยู่อัตภาพความเป็นไปความสุขความทุกข์ทั้งมวลล้วนแต่อยู่ในจิตดวงเดียวผู้ใดจะมีชีวิตตั้งมั่นเทวดาเหล่าใดจะตั้งอยู่ได้ถึง 84,000 กับเขาก็ตั้งอยู่ด้วยจิตดวงเดียวอันนี้หาใช่อยู่กับจิตถึง2ดวงไม่ทั้งหมดที่กล่าวมาทำให้ท่านทั้งหลายได้คิดถึงความสำคัญของจิตโลกทั้งโลกอยู่ที่จิตของมนุษย์นี่พาไปมองใกล้เข้ามาตัวชีวิตเราจะมาเกิดเป็นคนนั่งอยู่ที่นี่เป็นคนดีเป็นคนชั่วเป็นอะไรก็เพราะอำนาจแห่งจิตนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราพากันมา

0: รรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่านัตถิชานังอปัญญสะความพินิจไม่มีแก่คนไร้ปัญญาคนไร้ปัญญาก็คือคนมีปัญญาสามคนโง่เขลานั่นเองรวมลงเรียกว่าคนพาลคนพาลจะไม่รู้อัดรู้ธรรมถึงมีปัญญาแต่ก็เป็นปัญญาที่ถูกกิเลสตัณหาปิดบังและยังปล่อยตนเองไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาไม่พยายามฝึกตนยกตนให้สูงขึ้นฉะนั้นคนพาลจึงไม่มีความคิดพินิจพิจารณาให้ลึกลงไปถึงเหตุถึงผลจึงไม่เข้าใจและไม่รู้ทางแก้ปัญหาตลอดจนไม่สามารถรู้แจ้งหนทางเป็นเครื่องกำจัดกิเลสตัณหาคืออริยมรรคสรุปว่าเมื่อบุคคลไม่เพ่งพินิจพิจารณาให้ลึกลงไปแล้วปัญญาก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
1: ธัมมานุ
2: ธัมมะ
1: ปฏิปัตติยา
2: พระ
1: ตนัตตยัง
2: โบเ
1: ชมะ
2: ข
1: ้าพเจ้าขอบู
2: ชา
1: พระพุทธเจ้า
2: พระ
1: ธรรมและพระสงฆ
2: ์
1: ด้วยการปฏิ
2: บ
1: ั
2: ติน
1: ี
2: ้
1: ด้วยสัจวาจา
2: ที
1: ่กล่าวอ้างมานี
2: ้
1: ขอให้ข้าพเจ้า
2: ได
1: ้
2: สำเร
1: ็
2: จผล
1: สมความปรารถนา
2: ใน
1: เวลาอันไม่ช้า

กราบสามหนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอกธัมโมภิกขเวโลกิอุปัชฌมาโนอุปัชติพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะหะหุโนชนัสสะอัฏฐายะหิตายะสุขายะสุขาสังคัสสะสามัคคีติมือลงนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงหลับตาแล้วกำหนดเสียงที่หูภาวนาว่าได้ยินเนาะได้ยินเนาะได้ยินเนาะเอาสติไว้ที่หูเมื่อนานเข้าให้ภาวนาว่ายินเนาะยินเนาะยินเนาะอยู่ที่หูนะอย่าให้นั่งคิดกันสลับสลับฟันปลาได้อย่าให้เข่าติดกันนะถอยมาข้างหน้าขึ้นมาข้างหลังได้อย่าให้คิดกันนั่งข้างหน้าได้นั่งที่ยังว่างข้างหน้ายังว่างเยอะน้าวอยากโยมโปรดเตรียมตัวนะตอนนี้เป็นภาคปฏิบัติแล้วท่านสาธุชนเพื่อนสัทธมิกผู้ใจบุญทั้งหลายวันนี้เป็นวันพระแรม14ค่ำเดือน7ชีวิตของเราหมุนเวียนเปลี่ยนมาจากปีเก่า2525เข้าปีใหม่2526มกราคมพามีนาเมษาพฤษภามิถุนานี่เดือนที่6ปี2526ได้6เดือนการที่เรามีชีวิตอยู่รอดปลอดภัยจากความตายมาถึงวันนี้เป็นเพราะบุญแท้ๆไม่ใช่เพราะบาปเราลองนึกถึงเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายทั้งในถิ่นไกลดาวแดนไกลโน้นประเทศรัสเซียประเทศอเมริกาบางแห่งก็ถูกน้ำท่วมบ้านพังตายบางแห่งก็แผ่นดินถล่มบางแห่งก็เครื่องบินตกบางแห่งก็รถไฟรถยนต์เรือไฟชนสะพานตายทีละ200 300อ้าวกลับมาถึงเมืองไทยรถไฟตกรางอ้าวเจ็ดโบกี้อ้าวรถชนกันตายไวนี่เครื่องบินตกตาย11ศพเรียบเป็นอย่างไรบ้างนี่คือความไม่แน่นี่คือหลักอนิจจังทุกขังอนัตตานี่คือความเป็นอยู่ของโลกมนุษย์มีภัยรอบด้านพระพุทธเจ้าให้พิจารณาว่าอันตรายแห่งความชีวิตของเรามันจะเกิดได้ทุกวินาทีอยู่ป่าเกิดได้อยู่บ้านเกิดได้ที่ไหนเกิดได้เพราะฉะนั้นขณะที่เรายังมีผมดำปีอยู่นี้แหละพระองค์สอนไม่ให้ประมาทให้รีบพากันทำความเพียรให้รีบกับการสร้างความดีรีบพากันสร้างบารมีอย่าผัดวันประกันพรุ่งอย่านึกว่ายังนมอย่านึกว่ายังไม่แก่อย่านึกว่ายังไม่รวยอย่านึกว่ายังไม่ตั้งเนื้อตั้งตัวได้แบ่งสรรปันส่วนเวลาให้พอเหมาะพอควรโลกไม่ช้ำทำไม่คุณโลกนี้ก็หาโลกหน้าก็หาหาประโยชน์ใส่ตัวของเรานั่นแหละชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทดังนั้นการที่เราท่านทั้งหลายเป็นพระมาบวชเป็นเนนมาบวชเป็นญาติโยมมาบวชเป็นชีไม่ได้บวชตลอดก็มาบวชกายวาจาใจของท่านในวันพระวันเจ้าก็จะว่าท่านเป็นผู้ไม่ประมาทสมเด็จพ่อของเราเตือนไว้เสมออุทธหัตถะดีสีทัตถะโกวทโทสุปเตนวุอาตุรานังหิการิธาสันวิธานรุปตังเชิญโลกทั้งหลายลุกขึ้นเถิดโลกทั้งหลายเอ๋ยจะมัวนอนหลับเอาประโยชน์อะไรในเมื่อโลกเสนว่าถูกลูกศรหรือความอยากไรเสียบแทงปนปี้อยู่ถูกลูกศรคือกิเลสตัณหาเสียบแทงเป็นผู้ปนปี้อยู่ชนี้เชิญโลกทั้งหลายลุกขึ้นเถิดเชิญโลกทั้งหลายนั่งเถิดเชิญโลกทั้งหลายศึกษาเพื่อสันติวิธีให้มั่นเถิดนี่สมเด็จพ่อเตือนเหมือนกับพ่อสอนลูกโดยความเป็นผู้มีพระเมตตากรุณามุทิตาเบิกขาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วสากลโลกพระองค์ไม่เลือกที่รักไม่ปรับที่ชังแม้พระเทวทัตจะคิดฆ่าช้างนาราชลีจะคิดทำร้ายพระองค์ก็มีใจเหมือนกับลูกคือพลาหุนไม่มีจิตคิดป

ตัญญูรู้จักพระคุณของท่านกเวทีกตเวทีกตธรรมการตอบแทนนอกจากนั้นเรารู้จักบุญคุณของบุญที่ให้เราเกิดมาเป็นมนุษย์ป้องกันเราไม่ให้เกิดตกนรกป้องกันเราไม่ให้เกิดเป็นเปรตอสุรกายป้องกันเราไม่ให้เป็นสัตว์เดรัจฉานนี่เพราะบุญแท้ๆเมื่อเราถือบุญอย่างนี้ก็สร้างบุญต่อนี่แหละคือความเป็นผู้มีสติระลึกอยู่ไม่ประมาทในชีวิตของตนเองการที่เราท่านทั้งหลายพากันมาพรมพร้อมกันอยู่อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นผู้มีความสามัคคีดังนั้นวันนี้จะเทศความสามัคคีแต่ก่อนเดินฝนตกร้อนฝนตกก็จะเทศลงฝนนิดหน่อยคือธรรมะของพระพุทธเจ้านี่เกิดได้ทุกฝนทุกแห่งไม่ใช่ไกลอยู่ใกล้ๆแล้วแต่คนมีปัญญาพระองค์ไม่ได้ว่าหาแสวงหาไกลหาในตัวของเรานี้อริยสัจ4ก็อยู่ที่นี้ทุกสมุทัยนิโรธมรรคก็อยู่ที่นี่ศีลสมาธิปัญญาก็อยู่ที่นี่พระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์ก็อยู่ที่นี้ไม่ใช่อยู่ไกลอิมัตสมิงเอวะอัตภาเวพยามะมัตเตในร่างกายอันเป็นกะเรวราชสากศพยาวานาคืบนี้อริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคอยู่ตรงนี้กิเลสทั้งหลายจะขาดจะสิ้นก็อยู่ที่ตรงนี้บุญกุศลจะเกิดก็อยู่ตรงนี้ไม่ใช่ไปหาเอาที่อื่นดังนั้นธรรมะนี่จึงเกิดได้ทุกหนทุกแห่งแม้ต้นไม้ที่มันไหวลมพัดพระองค์ก็ให้หาธรรมะได้โดยพิจารณาวาโยวาโยวาโยวาโยใบไม้ไหวเพราะลมพัดแล้วก็เอาลมมาเป็นกรรมฐานเรียกว่าวาโยกสินวิตกยกจิตขึ้นใบไม้ที่ลมพัดปลิวสะบัดอยู่วิจารใจวนรอบอยู่กับใบไม้แล้วต่อเข้าจะเกิดปีติผลลุกสู้เอกกตาดิ่งนั่งชั่วใดบรรลุปฐมฌานถ้าตายด้วยจิตดวงนี้เกิดพรหมโลกถ้าเอาปฐมฌานเป็นบาทต่อวิปัสสนาสามารถจะไปสู่มรรคผลนิพพานได้นี่ธรรมะเกิดจากลมเกิดจากใบไม้แม้ลมในท้องลมในไส้ของเราที่กำหนดพองน้อยๆก็โดยทนองเดียวกันอย่างนี้นอกจากนี้ขอโทษบางทีกองอุจจาระหนอนกินอุจจาระอยู่มีอุบาสิกานางหนึ่งเอาหนอนเป็นอารมณ์กุลกังกุลกังนอนนอนนอนพิตกจุกจิตขึ้นสู่กองหนอนวิจารณ์นวิจารณ์ใจวนรอบอยู่กับกองหนอนเกิดสุขเอกตาดิ่งอยู่กับกองหนอนบรรลุปฐมฌานคลายเกิดพรหมโลกเนี่ยดูสิกองอุจจาระสามารถจะเกิดได้บางคนอาจจะนึกว่าเป็นของสกปรกมีพระองค์หนึ่งมีกองอุจจาระเขาแมลงวันหัวเขียวตอมหึ่งหึ่งอยู่ท่านปนมือใส่กองอุจจาระนึกถึงพระพุทธเจ้าครั้งชักศพนางปุณธาสีนอนกลบกลางอยู่ผ้าที่พระองค์ชักผ้ามหามงคลจนถึงเกิดแผ่นดินไหวขนของท่านลุกสู้ยกปีติขึ้นมาสู่อนิจจังทุกขังสำเร็จโสดาขึ้นอีกสำเร็จอนาคาสกิทาคาครั้งที่สามเป็นพระอนาคาท่านก็ชักเอาผ้าคนนั้นเป็นผ้ามหาบังสุคุณไปฟอกเสร็จแล้วเย็บเป็นผ้าสังคติเจริญวิปัสสนาเป็นพระอรหันต์นี่กองอุจจาระธรรมะเกิดได้ทุกของทุกแห่งบางคนอาจจะนึกว่าสกปรกอ๋อในตัวของเรายิ่งกว่านักปากของเราก็ไม่ใช่หอมในตับในไตไส้พุงของเราก็เต็มไปด้วยสารสดทั้งนั้นถ้าเอาหนังปลิ้นออกมาโอ้ถือไม้ไหลกาไหลไข่เนี่ยมันดีมาไหนเพราะฉะนั้นอาศัยหนังกำพร้าห่มไว้นิดเดียวเท่านั้นถ้าถลกหนังออกก็หมดท่าแล้วดังนั้นธรรมะเกิดได้ทุกของทุกแห่งไม่มีดีสวยงามไม่มีมีแต่สักวรูปกับนามเท่านั้นดังนั้นธรรมะจึงเกิดได้ทุกแห่งแม้ฝนตกก็เหมือนกันวันนี้ฝนตกถ้าลองนึกดูลักษณะของฝนหนึ่งฝนนี่ตกลงมาแล้วชำระผงธุลีที่มันติดอยู่ตามถนนหนทางตามใบไม้ตามหลังคาบ้านให้มันสะอาดสะอาดนั่นลักษณะของฝนสองเมื่อดับความร้อนบนพื้นแผ่นดินบนร่างกายของคนก็ดับสามสามารถเพาะพืชพันธุ์ธัญญาหารให้ผลิกิ่งก้านดอกออกออกผลได้สี่สามารถที่จะเลี้ยงต้นไม้ให้เราได้อยู่ได้กินไม่ตายเช่นทุเรียนก็ไม่ตายเงาะก็ไม่ตายเพราะอาศัยน้ำฝนห้าฝนนั้นสามารถจะไหลไปรวมกันเป็นห้วยเป็นน้องเป็นคลองเป็นบึงเลี้ยงปลาก็ได้ปลูกผักก็ได้สูงมากขึ้นไปเป็นทะเลหลวงสัญจรไปมาหากันจากประเทศนั้นสู่ประเทศนี้นำของไปขายนำปัจจัยสี่นำเงินเข้าท้องเงินปอนเงินนาฬิกาเข้าประเทศบ้านเมืองของตัวเองก็ร่ำรวยขึ้นไปเพราะฝนใช่ไหมข้อนี้ฉันใดธรรมะก็เหมือนกันฝนชำระผงธุลีที่ต้นไม้ที่ถนนที่ตัวของคนหลังคาให้สะอาดธรรมะ

0: พระเจ้าก็เหมือนกันศีลชำระกายของท่านนั่นในทุลีคือกิเลสชำระออกจากกายของท่านชำระออกจากวาจาของท่านจากใจของท่านนั้นน้ำฝนคือพระธรรมชำระกายวาจาใจให้สะอาดเหมือนกับน้ำฝนนี่คือธรรมะข้อที่สองฝนดับความร้อนบนพื้นแผ่นดินพระธรรมของพระเจ้าก็ดับไฟคือกิเลสตัณหาดับความโลภดับความโกรธดับความหลงเราอยู่ด้วยกันเดี๋ยวนี้ไม่ทะเลาะกันก็เพราะไฟเพราะละมันดับโลภะก็ดับโทสะก็ดับโมหะก็ดับเราก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสงบสุขนี่แหละเพราะพระธรรมเหมือนกับน้ำฝนข้อที่สามน้ำฝนนั้นจะต้องรักษาสมมติโยมเอาเมล็ดข้าวไปเพาะเอาเมล็ดมะขามเมล็ดถั่วไปเพาะพอในน้ำฝนไม่กี่วันมันจะผลิใบนิดนิดแล้วค่อยโตวันโตคืนโตวันคืนจนกระทั่งผักก็เจ็บมาจิ้มน้ำพริกได้สูงขึ้นไปก็ออกลูกออกดอกออกผลเอามาบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์ก็ได้เอามาจิ้มน้ำพริกก็ได้เสร็จแล้วขายก็ได้สูงขึ้นไปออกดอกออกผลเอามาทานก็ได้ขายก็ได้เหมือนทุเรียนเหมือนเงาะเหมือนมังคุดอาศัยน้ำนี่ประโยชน์ของน้ำฝนธรรมะก็เหมือนกันเราอาศัยฝึกไวเข้าไวเข้าคุณก็มากเข้ามากเข้าสามารถจะให้มนุษย์สมบัติก็ได้สวรรค์สมบัติก็ได้นิพพานสมบัติก็ได้ก็เพราะอาศัยธรรมะที่ฝึกฝนอบรมบ่อยๆสี่ฝนจะต้องรักษาพืชพันธุ์ธัญญาหารที่เพาะไว้แล้วให้แตกกิ่งก้านสาขาพิดอกออกผลเป็นพึ่งของหกนกทั้งหลายตลอดของคนด้วยฉันได้ก็ดีพระธรรมก็ฉันนั้นเราพากันประพฤติปฏิบัติก็ปกป้องรักษาเราให้อยู่เย็นเป็นสุขธรรมจารีสุขังเสติคนประพฤติธรรมก็อยู่เป็นสุขอัศมิงโลกเกปรัมหิจะโลกนี้ก็สบายตายก็เกิดในที่ดีนี่ก็เพราะพระธรรมเหมือนกับน้ำฝนถ้าวันฝนจะต้องไหลไปรวมกันเป็นห้วยเป็นน้องเป็นคลองเป็นบึงธรรมะของพระเจ้าก็เหมือนกันจะน้อมนำผู้ปฏิบัติให้ไหลผลกระทั่งซึ่งสู่มรรคผลนิพพานครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเห็นขอนไม้ลอยน้ำไปพระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอเห็นขอนไม้ขอนนั้นไหมถ้าไม่ติดฝั่งนี้ไม่ติดฝั่งโน้นไม่จมลอยท่ามกลางไม่ติดค้างอยู่บนบกขอนไม้ขอนนี้มันจะลอยไปถึงทะเลหลวงเพราะกระแสน้ำมันเชี่ยวฉันใดก็ดีมนุษย์เราเกิดมาในโลกไม่ติดฝั่งนี้ไม่ติดฝั่งโน้นไม่จมลอยท่ามกลางไม่ติดค้างอยู่บนบกไม่ถูกมนุษย์รากขึ้นฟังไม่ถูกกมลรากขึ้นฟังไม่ถูกน้ำวนดูดลงไปจะไหลไปจนถึงนิพพานพระสัมมาทิฏฐิมีกระแสอันเชี่ยวนี่สมเด็จพ่อตรัสไว้ในน้ำฝนตกก็เอาน้ำมาเทสักอันหนึ่งจบไปแล้วมีแมวอยู่คณะนี่หลายตัวสังเกตหรือเปล่าแมวนี่ก็ให้เกิดธรรมะได้องค์ข้าคุณของแมวมีสองประการมลินทปัญหาถึงแก้ไว้หนึ่งแมวเนี่ยมันคอยอยู่ที่ไหนก็ตามจะอยู่ป่าอยู่คนไม้อยู่ที่ไหนก็ตามมันจะคอยจ้องจับหนูนี่สองแมวหากินใกล้ๆไม่ก็หากินไกลหรอกถ้วยชามน้ำพรของพระสงฆ์เจ้าของญาติของโยมมีมันก็กระเตียกกระตายมาร้องของแมวแมวอยู่ใกล้ๆเห็นไหมนี่ลักษณะของแมวฉันใดก็ดีนักปฏิบัติธรรมะท่านก็เห็นดูตัวอย่างแมวแมวอยู่ที่ไหนก็คอยตะคุบหนูนักปฏิบัติก็เหมือนกันอยู่ที่นั้นก็คอยจับกิเลสทางกายทางวาจาทางใจนี่กิเลสมันออกมาแถวนี้เพราะฉะนั้นต้องคอยที่กายของเราระมัดระวังเหมือนแมวคอยกระคุบหนูกิเลสจะออกมาทางกายอ้าวก็คอยดักไว้จะออกทางวาจาก็ดักไว้ออกมาทางใจก็ดักไว้โดยอำนาจศีลสมาธิปัญญาให้อยู่กับกายกายกตาสติมีสติอยู่ในกายเสมอแมวฉันใดคนก็ฉันนั้นนี่ธรรมะเกิดจากแมวอ้าวเสร็จแล้วแมวนี่มันหากินใกล้พระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกก็ดีท่านก็กล่าวไว้ว่าคนเราเนี่ยให้หาธรรมะไม่ใช่เอาไกลๆเอาที่ตัวของเรานี่แหละสติปัฏฐานสี่กายนี่ก็เป็นธรรมะขวาย่างน้อซ้ายย่างน้อนี่ก็ธรรมะได้ยินน้อได้ยินน้อยินน้อธรรมะก็เกิดได้ก็เกิดจากตัวของเราไม่ต้องไปหาอยู่ป่าอยู่ที่ไหนก็ได้พระพุทธเจ้าจิตตระอารัญเยอยู่ป่าก็หาได้รถขโมยใต้คนต้นไม้ก็หาได้สุญญาคารีบ้านว่างเปล่าที่เรานั่งอยู่นี่แล้วว่าสุญญาคารก็เกิดได้ทั้งนั้นเกิดได้ทุกคนทุกแห่งขึ้นอยู่กับผู้เข้าใจขึ้นอยู่กับผู้มีปัญญาขึ้นอยู่กับผู้มีตาดีนี่ลักษณะของแมวหากินใกล้ๆนักปฏิบัติก็ไม่เอาไกลไม่หนีจากตัวไม่หนีจากเวทนากายเวทนาจิตธรรมะอยู่ตรงนี้แหละขณะนี้ท่านก็ไม่หนีใช่ไหมแต่ยินน้องยินน้องนี้อยู่ใกล้ๆแค่นี้แหละ ศีลสมาธิปัญญาเกิดได้ชนิดเอาจบแล้วฝนตกแมวร้องเอามาเป็นธรรมะได้สองการกันที่สามวันนี้จะเทศถึงเรื่องความสามัคคีพระพุทธเจ้าตรัสว่าเอโกธรรมเอโกเอกธรรมโมนะแมวร้องแล้วนะเราเรียกแมวเขาเข้ามาเพราะฉะนั้นคุณสมบัติของแมวจบไปแล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่าเอโกภิกขเวโลเกเอกธรรมโมภิกขเวโลเกอุปัชฌมาโนอุปัชฌติดูก่อนภิกษุทั้งหลายคำว่าภิกษุไม่ใช่พระอย่างเดียวหมายหมดบริษัท4 1ภิกษุณี1ภิกษุ2นางภิกษุณี3อุบาสกคือโยมผู้ชาย4อุบาสิกาคือโยมผู้หญิงนี่เรียกว่าภิกขเวแปลว่าผู้เห็นภัยในวัฏสงสารทั้งหลายภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายดูกระภิกษุทั้งหลายไม่ใช่พระอย่างเดียวหมายหมดทั้งญาติทั้งโยมด้วยแต่พระพุทธเจ้าใช้ศัพท์ว่าภิกขเวแปลว่าผู้เห็นภัยในวัฏสงสารแปลง่ายๆก็ดูก่อนภิกษุทั้งหลายดูก่อนท่านผู้เห็นภัยในวัฏสงสารทั้งหลายภิกขุก็ไม่ใช่พระอย่างเดียวหมายหมดผู้ใดเห็นภัยในวัฏสงสารผู้นั้นชื่อว่าเป็นภิกษุชื่อว่าเป็นพระไม่ใช่นุ่งเหลืองผมเหลืองจึงจะเป็นพระแล้วก็เข้าใจธรรมะให้ถูกด้วยพระองค์ตรัสว่าดูก่อนท่านผู้เห็นภัยในวัฏสงสารทั้งหลายธรรมะอย่างเอกเมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายธรรมะอย่างเอกนั่นคืออะไรคือสามัคคีแล้วเทศต่อไปว่าสุขาสังคัตสสามัคคีเหตุให้เกิดความสุขข้อที่หนึ่งก็คือความสามัคคีกันข้อที่สองสมัคคานันตนุขโหเหตุให้เกิดความสุขข้อที่สองก็คือการสนับสนุนการอนุเคราะห์สงเคราะห์สงเคราะห์ให้คนสามัคคีกันไม่ให้แตกแยกกันให้คมเกลียวกันนี่ก็ให้เกิดความสุขข้อที่สามสมัคคระโตยินดีในคนสามัคคีกันปลองดองกันก็ให้เกิดความสุขข้อที่สี่ธรรมะโหตั้งอยู่ในธรรมะก็ให้เกิดความสุขโยคะเขมานะทางสติถ้ามีคุณธรรมอย่างนี้จะไม่เหินห่างจากมรรคผลนิพพานสมัคคังสังคังสมัคคังกัตตวานะถ้าผู้ใดทำหมู่ทำคณะให้สามัคคีกันได้ดังนี้กัปปังสักคำหิโมทติจะเพลิดเพลินอยู่ในสวรรค์เป็นกับเป็นกันนี่พระพุทธเจ้าเทศไว้ในพระไตรปิฎกเล่มที่25หน้า238แสดงถึงความสามัคคีเป็นธรรมะอย่างเอกแม้ใน สมัยที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานแจกพระธาตุกันนั้นก็เหมือนกันเกือบจะเกิดยกกองทัพไปประหัตประหารฆ่าฟันรันแทงกันแย่งพระธาตุแต่ก็เพราะอาศัยธรรมะอย่างเอกของโทนพรางกล่าวว่าสุนันตพลโตมะมะอติวะกยังดูกรชาวนิครทั้งหลายพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่ญาติพี่น้องของเราแต่พระองค์ทรงมีพระเมตตากรุณามุทิตาต่อสัตวโลกพระองค์สอนให้เราตั้งอยู่ในขันติพระองค์เป็นขันติวาทีเราจะมาประหัตประหารแย่งกันไม่ถูกเลยไม่ดีเลยมาแบ่งพระธาตุกันเถอะเอาไปไว้บูชาตามบ้านน้อยเมืองใหญ่ของตนเองจึงจะถูกก็เชื่อนี่ก็เกิดสามัคคีกันได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสความสามัคคีเป็นธรรมะอย่างเอกดังที่กล่าวมาแล้วจะได้อธิบายย่อยๆคำว่าสามัคคีแปลว่าพร้อมเพรียงกันย้ำแนกออกเป็นสี่อย่างหนึ่งวัตถุสามัคคีท่านทั้งหลายนั่งอยู่ขณะนี้อาศัยกระดานทีละแผ่นสองแผ่นกระดานรวมกันเข้าสามัคคีพร้อมกันเข้าเราก็นั่งสบายธรรมะเทศก็อาศัยกระดานเทือแผ่นสองแผ่นปฏิปต่อกันเท่านี้ไม้สามัคคีผู้เทศก็นั่งเทศใจเป็นตึกอาศัยหินอาศัยกรวดอาศัยทรายเล็กๆนะไอ้เหล็กเส้นเล็กๆเท่านิ้วมือประสานกันเข้าติดต่อกันเข้าเป็นตึกรามสูงต่างประเทศร้อยกว่าชั้นก็มีเป็นเครื่องบินเอาเหล็กมาปฏิปต่อกันเข้าประสานกันเข้าถ้ามันสามัคคีกันเหาะเฮิร์นเดินอากาศได้จุคนเป็นร้อยหลายร้อยทีเดียวแหละแต่ถ้ามันแตกสามัคคีตายเหมือนกันดังแล้วเครื่องบินมันแตกสามัคคีมันระเบิดมันอยู่ไม่ไหว เนี่ยใช้เกินขอบเขตมันเกิดระเบิดขึ้นมามันขาดสามัคคีมาแล้วก็เสร็จมานั่นแหละนี่แหละความสามัคคีนี่ดีคือความพร้อมเพียงกันของวัตถุเรียกว่าวัตถุสามัคคีให้ได้สำเร็จประโยชน์ได้ในข้อ2บุคคลสามัคคีเราท่านทั้งหลายพร้อมเพียงกันมาไหว้พระมาสวดมนต์มาปฏิบัติกรรมฐานมาฟังเทศฟังธรรมนี่เพราะความสามัคคีคือพร้อมเพียงกันทางกายทางวาจาสวดมนต์ก็พร้อมกันถ้าต่างคนต่างว่ามันก็ไม่เพราะเลยใครจะว่าเร็วกว่าเอาอยากว่าช้ากว่าเอาไม่ฟังหมู่ฟังพวกมันก็ไม่เพราะพระสวดมนต์ก็เหมือนกันเสียงก็ไม่เท่ากันเสียงเล็กเสียงใหญ่นั่นมันก็ไม่เพราะถ้าพร้อมกันเพียงกันว่าเล็กมันก็ฟังสบายหูนี่นี่วาจาสามัคคีใจของเราสามัคคีก็เหมือนกันทุกคนกำหนดที่หูได้ยินน้อยินน้อยินน้อยินน้อยินน้อยินน้อก็เพลิดต่อบุญกับกุศลของเราแท้นี่เรียกว่าบุคคลสามัคคีได้ทางกายสามัคคีได้ทางวาจาสามัคคีได้ทางใจสามัคคีประเทศชาติบ้านเมืองต้องการพระพุทธเจ้าก็สรรเสริญสุขาสังขัสสามัคคีความพร้อมเพียงของหมู่คณะก็ให้เกิดแต่ความสุขความเจริญท่านยกตัวอย่างโน้นเมืองพวกวัดชีบุตรโน้นเป็นผู้ติดตั้งอยู่ในสามัคคีทำแข็งแกร่งไม่มีประเทศใดรบชนะเลยทหารตำรวจพร้อมเพรียงเข้าไม่ได้ข้าสตรีไม่แตกแต่มีวัดสักการะพามยุบแป๊บเดียวแตกคอกันเลยพอแตกคอขัดคอกันเลิกข้าศึกน้อยๆก็เอาชนะได้แม้พระองค์สอนพระเหมือนกันนกกระจาบไปกินอาหารทุ่งนานายพานเอาตะข่ายตลบสามีคันเอาบินเพื่อนบินฮับยกตะข่ายแฝงกับไข่ปลอดภัยทุกตัวต่อมาทะเลาะกันแล้วนกตัวนั้นแหละเออวันนั้นถ้าฉันไม่บินเธอก็ตายบอกถ้าฉันไม่บินเธอก็ตายอ้าวต่างคนก็ต่างตัวเถียงกันวันหนึ่งนายพานเอาตะข่ายตลบต่างตัวก็ไม่บินกวนตีเข้าไปไม่ไหวถูกนายพานทอดกรอบเรียบเนี่ยแต่สามัคคีวิบัติเลยคนก็เหมือนกันสัตว์ก็เหมือนกันอีกครั้งหนึ่งมีนางนกไส้ไปออกลูกอยู่ที่คางช้าง12ตัวก็อ้อนวอนขออย่าเหยียบลูกฉันเลย11ตัวไม่เหยียบอีกตัวหนึ่งคือปฏิวัติทัตนี่ดื้อเอาเท้ากระทืบลูกนกตายแม่บินหนีทันมันก็ไปติดต่ออีกาเพื่อนเอ๋ยจิกตาช้างให้ฉันหน่อยเถอะมันดื้อนักเหยียบลูกฉันตายหมดแล้วเอาได้สิเพื่อนขี่คอช้างเหมือนกับไหลแมลงเจกตาแตกพับทั้งสองข้างเอาแมลงมันหัวเขียวเพื่อนเอ้ยช่วยหน่อยเถอะหยอดไข่ใส่ตาช้างมันก็ไปไข่ใส่ตัวขาวๆต่อมาก็เกิดหนอนเจาะในตาช้างทั้งแสบทั้งคันทั้งเจ็บทั้งปวดน้ำก็หิวไม่รู้อยู่ที่ไหนตาบอดมันก็ติดต่อผมเอาเพื่อนร้องหน่อยนะลึกๆๆอ้าวกบมันก็ร้องปีนป่ายขึ้นไปสูงๆร้องช้างได้ยินก็ตามไปเอาไปได้ลงเหวช้างได้ยินก็ตามไปตกเหวคอหักตายเห็นไหมสัตว์นิดเดียวหนึ่งอีกาสองนางนกไส้สามมะเร็งมันหัวเขียวสี่กบไม่เท่าขาช้างแต่ฆ่าช้างตายเพราะสามัคคีนะเนี่ยเพราะฉะนั้นประเทศชาติของเราต้องการสามัคคีมากในบ้านก็เหมือนกันในวัดก็เหมือนกันในคณะอย่างนี้ก็เหมือนกันแต่แต่สามัคคีกันก็ไม่เป็นสุขเลยมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นในบ้านโยมผัวเมียทะเลาะกันแตกสามัคคีไม่มีความสุขเลยอาตมาเคยเห็นลูก6คนผู้หญิงทั้งนั้นพ่อกับแม่ทะเลาะกันลูกเอามือปิดหน้าร้องไห้เข้าฝาสุขมั้ยน่าสงสารชีวิตมั้ยเพราะความไม่มีธรรมะอ้าวอีกคนนึงเป็นฐานอากาศลูก6คนผัวกับเมียจะไปหย่ากันที่โรงพักเอิ้นทหารคนหนึ่งรู้จักอาตมาดีเป็นช่างอยู่ทางดอนเมืองก็เลยเรียกไปพูดไปคุยท่านคนนั้นไม่ได้บวชชี้ทีขี้หางให้เห็นว่าลูกก็โตเป็นหนุ่มแล้วจะไปแยกกันเพื่อประโยชน์อะไรเนาะนึกถึงสิถ้าพ่อได้ลูก3แม่ได้ลูก3คนเวลาผู้พ่อก็ไปมีแฟนใหม่แม่ก็ไปมีผัวใหม่ลูกจะไปเยี่ยมกันจะเอาหน้าตาไปที่ไหนทำไมไม่นึกบ้างพูดไปพูดมาใจอ่อนก็เลยไม่อยากกันอยู่ด้วยกันจนปัจจุบันนี้อย่างนี้เขาเรียกสมานานันจะนุกขะโหคนจะแตกกันส่งเสริมไม่ให้เขาแตกกันก็ถือว่าเป็นเหตุให้เกิดความสุขประการหนึ่งนี่วัตถุสามัคคีบุคคลสามัคคีที่ในกิเลสสามัคคีเหมือนกันถ้ากิเลสสามัคคีทั้งโลภะทั้งโทสะโมหะเข้าพร้อมกันเลยหมดคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อพุทธธรรมสสงโลมัดขโมยโน้นขโมยนี่รักเขาเนี่ยฆ่าเจ้าของตายนั่นกิเลสสามัคคีมันก็ให้โทษแต่พระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญแต่โดยธรรมชาติมันก็มี ถ้ามีแล้วมันก็เดือดร้อนสามัคคีฝ่ายบาปฝ่ายพุทธศาสนาต้องการสามัคคีฝ่ายบุญข้อที่4ธรรมะสามัคคีเราปฏิบัติที่ต้องการให้สามัคให้ธรรมะสามัคคีกันสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มรรค8เราต้องการอันนี้จึงได้มากันมานั่งภาวนาเดียวนี้ก็เหมือนกันได้ยินน้องยินน้องยินน้องต้องการให้ศีลสมาธิปัญญามารวมกันได้ยินน้องยินน้องต้องให้สติปัฏฐาน4เกิดขึ้นได้ยินน้องยินน้องต้องให้สัมต้องการให้สัมมาปัฏฐาน4มันเกิดได้ยินน้องยินน้องต้องการให้อิทธิบาท4มันเกิดเมื่อสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มรรค8เกิดพร้อมกันเมื่อใดเมื่อนั้นกิเลสขาดเลยเราสำเร็จเป็นพระโสดาสกิทาคานาคาและพระอรหันต์นี่คือธรรมะสามัคคีเรียกว่าโพธิปัจเจกธรรมธรรมะที่เป็นฝ่ายให้เกิดความตรัสรู้ทำลายกิเลสฆ่ากิเลสตายใครกิเลสออกสำรอกกิเลสหลุดหดขึ้นเป็นผู้บริสุทธิ์ก็เพราะธรรมะสามัคคีดังนั้นเราจึงได้พากันบำเพ็ญเพื่อให้สามัคคีเกิดนางความสามัคคีจึงมีได้สี่หนึ่งวัตถุสามัคคีก็ให้เกิดความสุขสองธรรมะสามัคคีคนบุคคลสามัคคีก็ให้เกิดความสุขสามกิเลสสามัคคีให้เกิดความทุกข์สี่ธรรมะสามัคคีให้ถึงมรรคผลนิพพานได้แล้วความสามัคคีนี้จะเกิดขึ้นได้จะต้องมีองค์ธรรมะเข้าประกอบสี่ประการหนึ่งทานคือการให้การให้ทานให้ข้าวให้น้ำให้ที่อยู่ที่อาศัยเป็นทานก็ให้เกิดสามัคคีอย่างท่านทั้งหลายมาอยู่คณะ5นี้ทางพระสงฆ์เจ้าก็เพราะมีที่ให้ให้ที่อยู่อาศัยของท่านเรียกว่าเสนาสนทานให้มาแต่โน้นพระพุทธเจ้าโน้นให้พวกเรามามรดกอันนี้แม้พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวข้าลูกก็เกิดความสามัคคีรักกันแมวให้น้ำนมแก่ลูกมันก็รักลูกของเขานี่คือให้ทานนี่แหละให้คนกลมเกี่ยวกันไม่แตกสามัคคีกันผูกมิตรกันไว้ได้ถ้าทางมิตรตาในคันตติผู้ที่ให้ก็ผูกไม่ติดจิตมิตรภาพต่อกันเลยกันไว้ไม่แตกสามัคคีวิวาทกันถ้าตรณีทีเนี้ยวเห็นแต่ส่วนตัวเอาแต่ส่วนตัวไม่นึกถึงหมู่ถึงเพื่อนถึงคนอื่นเลยคิดเอาแต่ได้อย่างนี้ก็น้ำใจแห้งแล้งไปหาเพื่อนก็ยากแหมก็ไม่ค่อยสามัคคีมีทุกข์มีอะไรขึ้นก็ไม่มีคนช่วยไม่มาสามัคคีเพราะเราใจดำดังนั้นทานจึงเป็นคุณสมบัติข้อหนึ่งส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีแล้วก็ตรงกันข้ามถ้ามีก็แตกสามัคคีได้ง่ายประการที่สองปิยวัจฉังปิยวาจาการพูดจาประสัยไพเราะนุ่มนวลอ่อนหวานไม่ให้คู่หูคนเหมือนก้านบัวพูดดีๆจะเป็นอย่างไรก็ตามไม่แสดงกิริยาวาจาอันหยาบคายออกมาได้นั่นแหละท่านเรียกว่าเป็นเหตุให้ผูกสามัคคีเพราะวาจาดีพูดดีมีศีลสักมีคนรักรักถ้อยอร่อยจิตพูดถั่วพูดตายทำลายมิตรคนจะผิดในมนุษย์ก็พอการพูดจาแห่การพูดที่สำคัญพระพุทธเจ้าเรียกสุภาษิตาจะวาจาจาเอตมังคลมุตตมังวาจาที่พูดดีเป็นมงคลอันสูงสุดไม่ก่อภัยก่อเวรมีแต่เกิดความสมานสามัคคีต่อกันในกันก็เพราะการพูดดีถ้าพูดชั่วมันก็ทะเลาะกันแตกแยกกันไม่สามัคคีไม่ปลองดองกันได้ดังนั้นการพูดจึงสำคัญมากให้สำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจนะข้อต่อไปทานัญจะไปอัตถกิริยาการประพฤติประโยชน์ต่อกันในกันก็เป็นคุณสมบัติข้อที่3สนับสนุนให้ความสามัคคีเกิดขึ้นหมายความว่าพอจะช่วยเหลือเกื้อกูลได้ก็ไม่นิ่งดูได้มีธุระอะไรมาอะไรคนมาก็อย่าอยู่เฉยๆมีบางคนมาที่นี้มีผู้หญิงคนหนึ่งจะเอาเงินบริจาคหมื่นมาที่นี้พระเนนก็ไม่ค่อยต้อนรับเห็นเขาหนุ่มผ้าเก่าๆไม่ค่อยอะไรนึกว่าเขาอยากจนมองคนในแง่ไม่ดีก็เป็นเหตุให้ถือเช็คมาสามหนจนควรจะขาดแหละหมดก็ไม่บริจาคแต่ก็อยากบริจาคเพราะการต้อนรับปฏิสันถานพูดจาไม่ดีมีพระบางองค์โยงเข้ายังบริจาคทีนี้แต่พูดไม่ถูกหูเลยไม่บริจาคเลยหนีไปเลยก็มีบางคนให้ไปแล้วไม่พอใจทางหลังไม่ให้อีกแล้วนี่การพูดนี่สำคัญมากนะการพูดจาประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อกันต้อนรับปฏิสันถานเอาคุณโยมมาอะไรต้องการอะไรต้องการพบใครทำพูดดีๆเรียกว่าช่วยเหลือแม้เพียงค่อยคำเท่านี้ เรียกว่าประพฤติประโยชน์ต่อกันเลยกันมันก็เกิดความรักใคร่เอ็นดูสงสารกันเมตตากันสามัคคีกันนึกถึงคุณของกันและกันมีเยื่อใยต่อกันและกันได้เรียกว่าอัตถจริยะประพฤติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อกันไม่นิ่งไม่ดูได้ไม่เห็นแก่ตัวเกินขอบเขตอันนี้ก็ใช่ให้เกิดความสามัคคีได้ข้อ3ข้อที่4สมานัตตาวางตนเสมอถึงจะรวยก็ตามถึงจะมั่งคั่งสมบูรณ์ก็ทำตัวให้พอเหมาะพอควรไม่ดูถูกไม่ดูหมิ่นมาเหยียดย้ำคนเดินที่น้อยกว่าตัวที่จนกว่าตัวที่เลวกว่าตัวความรู้อ่อนกว่าตัวก็ไม่ต้องมานะจองห้องไม่ต้องเย่อหยิ่งเกินขอบเขตวางตนสม่ำเสมอเข้ากับคนได้สูงก็ได้ต่ำก็ได้เรียกว่ามารยาทเรียบร้อยเหมือนผ้าพับไว้อย่างนี้เรียกว่าสมานัตตาถ้าเป็นเจ้าขุนมนนายลูกมันพวกบริวารก็รักให้ชอบใจถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็โง่เป็นเรียกว่าเป็นใหญ่ได้ง่ายโง่มาเป็นใหญ่ยากให้อย่างนี้เขาเรียกว่าสมานัตตาประพฤติตนอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นรู้จักกาละเทศะรู้จักที่สูงที่ต่ำนี่ก็เป็นคุณธรรมช่วยให้ความสามัคคีเกิดขึ้นมีอยู่4ข้อนั้นความสามัคคีมาเกิดขึ้นแล้วก็ให้เกิดความสุขแก่บุคคลพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเอกธรรมโมภิกขเวภิกษุสลายธรรมะข้อเดียวที่เป็นธรรมะชั้นเอกถ้าเกิดขึ้นในโลกเกิดขึ้นในที่ไหนก็ได้บุคคลใดหมู่ใดชาติใดภาษาใดเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขแก่มนุษย์แม้จะว่าแต่มนุษย์เทวดาด้วยนี่ก็เพราะความสามัคคีพระองค์จึงได้แสดงไว้ในพระไตรปิฎกเรียกว่าหนึ่งมีความสามัคคีกันของหมู่ของคณะเราทั้งหลายอยู่นี่ก็เพราะสามัคคีข้อที่สองสงเคราะห์อนุเคราะห์สนับสนุนส่งเสริมคนที่เขาสามัคคีกันแล้วก็คนจะแตกกันก็พยายามที่จะไม่ให้แตกกันได้ให้สามัคคีกันได้เป็นดีที่สุดข้อที่3ยินดีในคนสามัคคีกันเช่นอย่างบุคคลบางคนมาซื้อของสนามหลวงแต่ก่อนมาเห็นญาติโยมฟังเทศน์ฟังธรรมพร้อมเพียงกันดีอ้าวแวะเข้ามาถือกับข้าวกับปลามาเลยฟังธรรมและติดเลยมาประพฤติปฏิบัติธรรมะร่วมกันเลยเพิ่มขึ้นเพิ่มตั้งแต่2คน3คน4คนแม้ในโบสถ์วันธาตุเหมือนกันเบื้องแรกก็มี9คนวันพระที่2 11วันพระที่3 19วันที่4 35เพิ่มขึ้นจนมากนี่คือความสามัคคีของคนเพราะน้ำใจสามัคคีในธรรมะต้องการธรรมะต้องการปฏิบัติสมถะวิปัสสนาต้องการฟังเทศน์ฟังธรรมใจสามัคคีกายสามัคคีคนก็เพิ่มขึ้นโดยลำดับศาสนามันก็เจริญขึ้นโดยลำดับนี้ก็เพราะความสามัคคีพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าสามัคคีเป็นประโยชน์แก่มนุษย์แก่เทวดาเป็นประโยชน์ตกนี้ในโลกหน้าสามารถจะเป็นปัจจัยให้ได้มรรคผลนิพพานก็เพราะความสามัคคีตัวอย่างบุคคลผู้ที่มีความสามัคคีในครอบครัวมีโยมคนหนึ่งสมัยพระพุทธเจ้ามีลูกชาย7คนลูกสาว7คนพ่อกับแม่เป็นคนใจบุญสุนทานแต่ก็คงฐานะดีพาลูกทำสลากยาโคสลากพัดปักขิกพัดอุโปสติกพัดทำบุญทำกุศลด้วยใจบุญสุนทานเข้าวัดเข้าวารักษาศีลมีศีลมีกัลยาณธรรมยินดีในการจำแนกแก่ธรรมในคุณสมบัติของโยมคนนั้นหนึ่งศีลวาเป็นผู้ทรงศีลสองกัลยาณธรรมโมเป็นผู้มีธรรมะอันงามสามทานสังวิภาคารโตยินดีในการจำแนกแก่ทานก็แสดงว่าเป็นคนมีศรัทธาแล้วนำลูกทุกคนให้ปฏิบัติเหมือนพ่อเมื่อพ่อแก่เฒ่าชราลงมาแล้วไปวัดไม่ได้ก็ป่วยนอนอยู่ที่เตียงก่อนที่จะตายก็สั่งลูกว่าลูกเอ้ยไปนิมนต์พระมาให้พ่อฟังเทศน์หน่อยนะเอา8องค์พระพุทธเจ้าก็จัดพระให้8รูปพระก็มานั่งล้อมเตียงโยมคุณโยมจะฟังสูตรไหนนะอยากฟังสูตรไหนขอพระคุณเจ้าสวดให้ดิเสดให้ผมฟังหน่อยนะอายุแก่แล้วไปวัดไม่ได้โยมจะฟังสูตรไหนฟังสติปัฏฐานสูตรที่พระพุทธเจ้าทุกองค์ไปแล้วก็คือวิปัสสนาที่เราปฏิบัตินี้พระก็เริ่มสวดเอกายโนอยังภิกขเวมะโคสัตตนังวิสุทธิยาโสกะปริเทวนังสมติกมายะหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนยกมือขึ้นหลับตาพระก็นึกว่าเอ๊ะสวดไปไหวแล้วโยมไม่สวดแล้วกลับวัดดีกว่าพระลุกขึ้นกลับวัดหมดเลยพอได้โอกาสโยมลืมตาขึ้นอ้าวลูกก็ร้องห่มร้องไห้ร้องทำไมลูกพระหายไปไหนลงคุณพ่อนั่นสิแต่ก่อนไม่เคยอิ่มต่อเบื่อต่อฟังเทศวันนี้คุณพ่อทำไมห้ามพระล่ะลูกก็นึกว่าพ่อนี่กลัวตาย นึกว่าจิตวิปริตไปไม่ใช่พ่อไม่ได้ห้ามพระอ้าวพ่อห้ามใครล่ะเทวดาลูกเอารถมาจากสวรรค์ชั้นจาตูมชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมาลาลดีชั้นปรินิมิตวสวดีโห้ยตกแต่งรถสวยสดงดงามแต่ละคันก็ร้องเรียกเอ้าเชิญขึ้นคันนี้เชิญขึ้นคันนี้ไปอยู่กับวิมานไปอยู่ในภพของฉันเถอะพ่อก็กำลังฟังเทศก็ห้ามเป็นอันตรายเลยลูกนายพ่อไม่เห็นมีรถสักคันนึงอ้าวลูกมีดอกไม้มีพวงดอกไม้ไหมมีลูกจะไปชั้นไหนล่ะก็ไปชั้นดุสิตชั้นที่4นั่นแหละพ่อเพราะพระพุทธเจ้าก่อนจะลงมาเกิดก็มาจากชั้นนั้นแม่พระพุทธเจ้าพ่อพระพุทธเจ้าก่อนจะมาเป็นพ่อเป็นแม่ก็อยู่ชั้นนั้นลูกจะไปชั้นนั้นแหละอ้าวถ้าอยากไปนะพ่อก็จะไปชั้นนั้นนะต้องทำบุญเหมือนพ่อนะอ้าวเอาโยนพวงมาลัยไปอธิษฐานจิตดูสิโยนขึ้นไปมันแขวนอยู่ที่ดุมรถที่จะไปสวรรค์ชั้นดุสิตชั้นที่4อ่ะลูกมองไม่เห็นรถเห็นแต่พวงมาลัยนั่นแหละลูกตรงนั้นแหละไม่เท่าไรพ่อก็ตายปุ๊บเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตเลยทีเนี้ยพระกับวัดพระพุทธเจ้าก็ถามเพิกเธอเทศโยมฟังเลยหรือนี่เรียกว่าเทศนะสวดมนต์น่ะคือเทศสมัยก่อนฟังออกพระสวดไปอาศิวนาจะพาลนังบัณฑิตานันจะเสวนาปูชะจะปูชนียนังเอตัมมังคโรจังท่านไม่ต้องแปลงรู้กันเลยเพราะภาษาพูดของชนในสมัยนั้นพูดกันอย่างนี้เพราะว่ารู้เลยเหมือนภาษาไทยนี่แหละแต่เราต้องมาแปลเพราะยังไม่ภาษาของเรานั่นแหละสวดนั่นแหละคือเทศนั่นน่ะอเสวนาจะพลานังไม่ครบคนพานครบห้าบัณฑิตที่ควรบูชิตตั้งจิตบูชาจิตสามอย่างนี้มงคลหนักหน้าทราบเถิดเทวาจงจำใส่ใจก็คือธรรมะทั้งนั้นเทศโยมฟังเลยหรือเทศแล้วพระเจ้าข้าพระเทศไปหน่อยโยมห้ามเราไม่ได้ห้ามเธอห้ามใครพระเจ้าข้าห้ามเทวดาเทวดาเอารถมารับโยมอย่างนั้นหรือพระเจ้าข้าคนที่ทำบุญนะพระพุทธเจ้าข้าอยู่โลกมนุษย์ก็เพลินตายไปก็ยังไปเกิดที่ไหนก็เกิดสวรรค์ชั้นดุสิตโอ้ยตายก็ยังไปเกิดที่ดีเนาะพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าอามะภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายคหัตถาวาอันคฤหัตอันวัคคฤหัตทั้งหลายก็ดีปัพพคิตาวาอันว่าวันพคิตทั้งหลายก็ดีอัตมัตตานัมมะชัวเป็นผู้ไม่ประมาทโมทัพพะเยวะโมทันติจะต้องเพลิดเพลินอยู่ในที่ทุกผลทุกแห่งอยู่โลกมนุษย์ก็เพลิดเพลินในตามกันทำกลางญาติมิตรลูกหลานตายไปแล้วก็ไปเกิดในที่เพลิดเพลินอีกเสร็จแล้วพระองค์ก็เทศเป็นบาทคาถาอิทาโมทติเปตโมทติกัตตะปุญโญอุปยัตถะโมทติโสโมสติโสปโมทติพิศวากรรมวิสุทธิมัตตโนคนที่ได้สร้างบุญไว้แล้วในโลกนี้ยอมเพลิดเพลินอยู่ในโลกนี้อิทันันทติเพลิดเพลินอยู่ในโลกนี้เปตจันันทติตายแล้วก็เพลิดเพลินในโลกหน้าอุปยัตถะนันทิกิเพลิดเพลินอยู่ในโลกทั้งสองเพลิดเพลินเพราะเห็นความบริสุทธิ์แห่งบุญที่ตนได้ทำไว้แล้วนี่สมเด็จพ่อได้เทศถึงความเพลิดเพลินเพราะกรรมคือบุญกุศลกรรมที่นี้กุศลกรรมคือบุญที่ตนสั่งสมอบรมไว้เพลิดเพลินเพราะสวายผลบุญที่ตนได้สร้างไว้ก็มีความสุขนั่นแหละจึงเชื่อว่าเพลิดเพลินในที่นี้ท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายท่านทั้งหลายได้ฟังธรรมะถึงเรื่องนิทานที่ชี้ให้เห็นถึงอานิสงส์หรือผลของบุญที่ตนได้สั่งสมอบรมไว้แล้วให้เกิดความสุขทั้งในโลกนี้ทั้งในโลกหน้าดังตัวอย่างที่กล่าวมานี้ดังนั้นการที่เราท่านทั้งหลายมีชีวิตอยู่ไม่ประมาทหันหน้าเข้ามาสู่พระธรรมหันหน้าเข้ามาสู่ข้อวัดปฏิบัติจึงชื่อว่าเราได้ดำเนินปฏิปทาตามอุบาสกคนนี้ซึ่งได้พาลูกพาหลานเข้าวัดเข้าวาฟังเทศน์ฟังธรรมจนกระทั่งได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตเป็นชั้นที่4ก็ชื่อว่าเราเป็นผู้ไม่ประมาทนอกจากนั้นเรายังได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานพระองค์ตรัสว่าเป็นการบูชาพระองค์ด้วยการบูชาอย่างสูงที่สุดตรัสประโยคโอ้อานันทะภิกขุวาภิกขุนีวาอุปโสอุปาสโกวาอุปสิกาวาดูก่อนอานนท์บุคคลใดเป็นพระก็ตามเป็นนางภิกษุณีก็ตามเป็นอุบาสกก็ตามอุปสิกาก็ตามถ้าได้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมคือเจริญวิปัสสนาสมควรแก่สิ้นสมาธิปัญญาสมควรแก่มรรคสีผลสินิพพานเนปรมายปูชยปูเชติช่วยได้บูชาเราด้วยการบูชาอย่างสูงที่สุดทั้งทั้งหลายก็เหมือนกันชื่อว่าได้บูชาสมเด็จพ่อด้วยการบูชาอย่างสูงที่สุดนี้แหละสิ่งที่จะเป็นประโยชน์แก่ตัวเราตายแล้วบุญส่วนนี้ที่ได้บำเพ็ญไว้นี้ เงินทั้งหลายกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านรถกี่คันที่สวยๆงามๆบ้านกี่หลังเอาไปไม่ได้แต่ก็ต้องหาในเมื่ออยู่ในโลกมนุษย์จะได้อาศัยพึ่งพาอาศัยสร้างความสุขให้แก่ตัวเองเป็นประโยชน์โลกนี้แต่พร้อมกันนั้นก็ยังนึกว่าจะเอาไปได้สร้างประโยชน์โลกหน้าให้แก่ตัวเองอีกด้วยโลกไม่ช้ำทำไม่ขุนเสร็จแล้วสร้างประโยชน์อย่างยิ่งคือทางไปนิพพานได้แก่วิปัสสนากรรมฐานดังที่ท่านทำอยู่นี้ชื่อว่าเราถือเอาแต่สิ่งที่เป็นแก่นถือเอาแต่สิ่งที่เป็นสาระในร่างกายของเราพระพุทธเจ้าสรรเสริญว่าสาราทายีวราทายีอุบาสกอุบาสิกาภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ถือเอาแต่แก่นเพื่อประโยชน์แก่ตัวของเราแต่กายทำลายขันก็จะเป็นที่พึ่งนี่แหละโบราณท่านว่ายศแต่ลาภหับไปไม่ได้แน่เว้นเสียแต่ต้นทุนบุญกุศลทิ้งสมบัติทั้งหลายให้ปวงชนร่างของตนก็เอาไปเผาไฟจะมียศแค่ไหนก็เอาไปไม่ได้เลยตายแล้วบุญกับบาปเท่านั้นสองคนถามสามคนแห่คนหนึ่งนั่งแค่สี่คนแก่เราไปรีบทอรีบหายตะวันจะสายตลาดจะวายสายบัวจะเน่าโซ่ไม่แก้คนแก้ไม่ไขภายไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราแก้โซ่แล้วเดี๋ยวนี้ทุกคนแก้โซ่แล้วทุกคนไขคนแก้แล้วเราก็ภายสำเภาทองของเรามันล่องลอยลงไปสู่เมืองแก้วเก่าแล้วคือพระอภัตตนฤพานนั่นแหละถูกที่สุดแสดงพระธรรมเทศนาสิ่งละอันพลน้อยสมควรแก่การเวลาแล้วจึงขอยุติไว้แต่เพียง
1: ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าพหูนังวัตตะอัฏฐายะสัปปัญโยคระมาวะสังผู้มีปัญญาอยู่ครองเรือนย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่คนมากอันเย่าเรือนถ้าได้บุคคลผู้มีปัญญาปกครองแล้วเขาก็จะนำความสุขความเจริญมาให้แก่เย่าเรือนและชนอีกเป็นจำนวนมากเพราะเขามีชีวิตอยู่ด้วยปัญญารู้จักประกอบตนให้อยู่ในทางเจริญเช่นมีความขยันหมั่นเพียรรู้จักเก็บทรัพย์คบคนดีเป็นมิตรเป็นต้นและสร้างคุณความดีทั้งเป็นประโยชน์แก่ตนและประโยชน์ส่วนรวมขวนขวายประกอบการเพื่อความสุขความเจริญของส่วนรวมธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ทำสติระลึกรู้กายใจของเราว่าขณะนี้เรานั่งอยู่ในลักษณะของความสงบสงบกายเป็นอย่างไรสงบจิตสงบใจเป็นอย่างไรให้รู้จักว่ากายใจของเราเป็นอย่างไรให้ทำความรู้สึกน้อมนึกมาที่กายที่ใจของเราว่าขณะนี้เรากำลังนั่งทำใจสงบอยู่พยายามทำความรู้จักตัวเองนั่งเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายพิจารณานึกรู้มือขวาวางบนมือซ้ายหัวไม่ป้องมือชนกันตั้งกายตรงๆหลับตาเมื่อเรานอนหลับหลับเปลือกตานอกลืมตาในทำใจให้สงบมีสติระลึกรู้รูปนั่งตัวเองรูปร่างหน้าตานุ่งห่มอย่างใดระลึกรู้รูปนั่งตัวเองลักษณะองค์พระขัดสมาธิขณะนี้กายของเราเป็นสมาธิทำจิตทำใจของเราให้เป็นสมาธิกายของเราสงบทำจิตใจของเราให้สงบกายเป็นบุญทำจิตใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลพยายามระลึกถึงแต่บุญไว้ในจิตในใจของเราไม่ลืมเลือนพยายามนึกน้อมมาเราทำบุญมาแต่ชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีได้มาเกิดเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนามีโอกาสจะได้ทำความดีทำจิตทำใจของเราให้เป็นพระเป็นบุญพยายามน้อมไว้ที่กายใจของเรากายของเราเป็นพระทำจิตทำใจให้เป็นพระพระแปลว่าประเสริฐประเสริฐในการไม่นึกถึงบาปการที่เรามีสติมีศีลมีสมาธินั่นคือว่าใจประเสริฐกายเป็นพระใจเป็นพระพยายามละพยายามวางทุกสิ่งทุกอย่างให้หมดไปจากจิตใจเราเรื่องเก่าๆก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องใหม่ก็ไม่นึกถึงนึกแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำใจสงบอยู่ทำอารมณ์ปัจจุบันคือเห็นตัวเองรู้ตัวเองว่าหลับตาลืมตานั่งอย่างใดหายใจแรงหายใจเบาอยู่ลักษณะอย่างใดเราก็รู้ตัวเองเห็นตัวเองนั่งอยู่เห็นตัวเองนั่งอยู่เดินอยู่นอนอยู่กินอยู่พูดอยู่คิดอยู่ทำการงานอะไรเราก็รู้ตัวเองพยายามลืมตาหลับตาเห็นตัวเองอยู่ทุกลมให้ใจเข้าออกพยายามมีสติน้อมเข้ามาที่ตัวเองการรู้จักตัวเองการเห็นตัวเองการมองตัวเองเนี่ยเหมือนมีกระจกเงาส่องดูตัวเองทำให้เราเกิดสติทำให้เราเกิดสมาธิทำให้เกิดปัญญารู้แจ้งความจริงในกายใจเราได้การทำสมาธิต้องพยายามน้อมมาดูตัวเองอยู่ทุกลมให้ใจเข้าออกพิจารณากายของเรามีอาการ32ตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังพิจารณากายของเรามีหนังหุ้มรอบตัวเองพิจารณาหนังหุ้มรอบตัวเองตั้งแต่หนังศีรษะยันปลายเท้าพิจารณาจากหนังปลายเท้าขึ้นมาระวังเบื้องบนคือศีรษะเห็นใบหน้ารูปร่างหน้าตาของเราอย่างใดให้มีสติน้อมมาเห็นชัดเมื่อเราส่องดูตัวเองในเงากระจกพยายามละปล่อยวางความคิดนึกเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากจิตใจเราเรื่องเก่าเราก็พยายามไม่เก็บมาคิดไปก็ทำให้ใจเราเศร้าหมองขุ่นมัวเพราะเรื่องเก่าล่วงเลยมาแล้วเหมือนกับผ้าคีริ้วที่เราใช้ขาดไปแล้วเมื่อก่อนมันใหม่ก็จริงแต่ตอนนี้มันเก่าเอามาใช้ไม่ได้แล้วเราก็ไม่เอาเก็บมาใช้จะมาเช็ดหน้าเช็ดตัวมานุ่งห่มก็ไม่ได้แล้วอารมณ์ก็เก่าเราจะมานึกให้เป็นใหม่เป็นไปไม่ได้เพราะมันเป็นอารมณ์เก่ามันเป็นความคิดที่เป็นอดีตไปแล้วเราไม่ควรจะคิดมาใหม่ถ้าเอาความคิดเก่าๆมาคิดนั้นจึงทำให้กลายเป็นโรคประสาททำให้เป็นโรคตึงเครียดทำให้เลือดเศร้าหมองจิตใจทำให้ใจของเราเศร้าหมองไม่สงบสุขสมาธิจะเกิดไม่ได้ในเมื่อเรายินดีกับอดีตที่แล้วมาเราก็พยายามไม่นึกถึงอนาคตที่ยังไม่ถึงคือวันพรุ่งต่อไปหรือว่าชั่วโมงต่อไปเราก็ยังไม่ได้ทำอะไรเราก็ไม่ต้องนึกถึงไม่ต้องไปวาดไม่ต้องไปวางแผนทำแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำใจสงบอยู่พยายามน้อมเห็นตัวเองนั่งอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกกายเป็นอย่างไรจิตใจของเราเป็นอย่างไรสุขทุกข์สงบหรือไม่สงบร้อนเย็นอย่างใดพยายามเห็นตัวเองชัดแจ้งในกายใจของเราพยายามระลึกรู้อยู่พิจารณาตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าพิจารณากายมีอาการ32
มีผมขนเล็บควันหนังเป็นต้นผมมีลักษณะอย่างใดแล้วก็พิจารณาเส้นผมดำยาวหยาบละเอียดขนมีลักษณะอย่างใดแล้วก็พิจารณาให้เห็นลักษณะนะให้ดูลักษณะให้จำลักษณะเมื่อเราดูลืมตาดูผมขนเล็บควันหนังนึกเห็นผมมีลักษณะสั้นยาวดำอย่างไรแล้วก็ขนมีลักษณะอย่างใดขนคิ้วขนตาขนทั่วตัวเราเคยส่องดูกระจกเราก็สามารถจะพยายามนึกให้เห็นตามที่เราเคยเห็นในกระจกเรียกว่าเพ่งเรียกพยายามดูในลักษณะจะว่าเพ่งก็เกินไปคือเพียงพยายามพิจารณาลักษณะผมมีลักษณะอย่างใดขนมีลักษณะอย่างใดมีสั้นยาวหยาบละเอียดดำยาวอย่างไรก็ขนพิจารณาขนมีลักษณะอย่างใดแล้วก็พิจารณาเล็บมือเล็บเท้าของเรามีสีสันอย่างใดงอกออกมาสั้นยาวอย่างใดแล้วก็พิจารณาเล็บของเราตะโจทันตาฟันพิจารณาฟันในปากเราฟันเราซี่ใหญ่ซี่เล็กซี่ดำซี่ขาวฟันจริงหรือฟันปลอมเราก็พิจารณาฟันในปากเราเห็นฟันเราในปากเราพิจารณาลักษณะฟันจริงฟันปลอมฟันเล็กฟันซี่ใหญ่ฟันห่างฟันพิจารณาจนเห็นความจริงว่าลักษณะฟันของเราจริงๆเนี่ยมันเป็นอย่างไรตะโจหนังพิจารณาหนังหุ้มรอบกายตัวเองตั้งแต่หนังศีรษะยันปลายเท้าจากปลายเท้าขึ้นมาศีรษะเราก็มีหนังหุ้มรอบตัวเองพื้นเดียวคนเราไม่ได้มีหนังมากมายไปกับตัวเองมีหนังพื้นเดียวหุ้มรอบที่ปิดบังก้อนเนื้ออยู่ที่ปิดบังทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ก็อาศัยหนังนั่นแหละเป็นเครื่องหุ้มห่อปิดบังทำให้ดูไม่น่าเกลียดถ้าเราไม่มีหนังแล้วก็เอาหนังออกแล้วก็ดูน่าเกลียดมันจะไม่มีอะไรหุ้มห่อหนังเป็นเครื่องกันเวทนาไม่ให้เจ็บไม่ให้ปวดได้เพียงหนังบางๆนี่ก็เป็นเครื่องป้องกันแล้วก็พิจารณาลักษณะหนังมีลักษณะอย่างไรเหี่ยวย่นอย่างไรตึงอย่างไรหรือว่าสีดำสีขาวลักษณะเป็นฝอยเป็นขว้าแล้วก็พิจารณาหนังของเราอย่างไรพิจารณาย้อนไปย้อนมาจนกว่าจิตของเราจะสงบพิจารณาเรื่อยๆเกสาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมาเกสาเกสาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมาเกสาเกสาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมาเกสาเกสาผมโลมาขนนะขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนะขาเล็บโลมาขนเกสาผมเราก็พิจารณาว่าตามพระว่ายังไงเราก็พิจารณาตามเกสาผมแล้วก็พิจารณาที่เส้นผมดำยาวหยาบละเอียดโลมาขนก็พิจารณาที่ขนในตัวเรานะขาเล็บก็พิจารณาเล็บที่มือเท้าของเรามีลักษณะอย่างใดตาโจหนังตาโจหนังเราก็พิจารณาหนังหุ้มรอบกายของเราหนังเราหุ้มห่อร่างกายเรามีลักษณะอย่างใดพยายามพิจารณาจนกว่าใจจะสงบใจสงบเรียกว่าสมถะยังจิตให้สงบเป็นการปูพื้นฐานดับนิวรณ์ไม่ให้เราฟุ้งซ่านคิดอะไรมากเพียงแต่พิจารณาว่าเกสาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนขาเล็บโลมาขนเกสาผมเมื่อจิตใจของเรามีพื้นฐานสงบเย็นลงเย็นลงก็จะเกิดปัญญาเกิดนิพพิทาเกิดญาณเกิดปัญญาขึ้นมารู้เห็นสภาวะร่างกายตามความเป็นจริงอันนี้เราไม่ต้องบอกกันเมื่อปฏิบัติไปแล้วก็ถึงขั้นสามารถที่จะรู้ได้เองพยายามพิจารณาผมขนเล็บควันหนังหนังควันเล็บขนผมที่ตัวเราเมื่อพิจารณาแล้วก็พยายามพิจารณาว่าเกสาผมผมเราเนี่ยดำยาวหยาบละเอียดถ้าเราปล่อยทิ้งไว้ตามธรรมดาตามธรรมชาติหลายๆวันโดยที่ไม่ซักศีรษะเลยไม่อาบน้ำเลยปล่อยทิ้งไว้สัก10วัน20วันหรือเป็นเดือนเป็นปีเนี่ยผมของเราก็จะมีกลิ่นเป็นของสกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นทั่วทั้งที่ศีรษะเราจะมีเหงื่อใครมี
ขี้รังแคบนศีรษะเราอันนี้เราก็พยายามพิจารณาตามความจริงเป็นอย่างนั้นแค่เราไม่พอกหัวสักวันสองวันนี่เราจะมีขี้รังแคก็เรียกว่าขี้อยู่บนหัวได้จัดว่าขี้รังแคอยู่บนหัวแล้วก็เห็นว่ามันไม่สะอาดมันสกปรกจริงๆถ้าเราปล่อยทิ้งที่เห็นว่ามันเป็นของสะอาดน่ารักน่าใคร่นี่เพราะเราต้องชำระล้างน้ำทุกวันแต่ถ้าเราไม่ล้างแล้วมันก็จะเปรอะเปื้อนมากขึ้นมากขึ้นไม่มีที่สะอาดได้เลยในบนศีรษะของเราเราพิจารณาเรื่อยไปจิตใจของเราจำได้โอ้จริงๆและผมของเรามีลักษณะอย่างนี้สีอย่างนี้สั้นยาวอย่างนี้แล้วก็มีเหงื่อคลายอย่างนี้แล้วก็พิจารณาทำใจเรื่อยไปตอนนี้ก็ลงมาโลมาขนโลมาขนขนคิ้วขนตาขนทั่วตัวของเรามีลักษณะอย่างใดแล้วก็พิจารณาขนทุกเส้นขนของเราถ้าเราไม่ถูไม่ล้างปล่อยไว้หลายๆวันเหงื่อคลายก็ออกทุกเส้นขนแล้วก็พิจารณาขนก็เป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเป็นของสกปรกพิจารณาเกสาผมโลมาขนหน้าขาเล็บเล็บมือก็ดีเล็บเท้าก็ดีงอกออกมาจากมือเท้าเราก็พิจารณาเราถ้าเราไม่แคะไม่ตัดไม่ล้างเล็บก็เป็นของสกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นบางคนเป็นกบเล็บเนี่ยพอแคะออกมาแล้วเหม็นเน่าเลยเล็บเหม็นเน่าเลยเราก็พิจารณาตามความจริงอันนี้ก็พิจารณาเรื่อยไปทันตาฟันในปากเราฟันของเรามีซี่บนซี่ล่างซี่กรามซี่เล็กซี่ใหญ่ดำขาวฟันจริงฟันปลอมก็เป็นควันพิจารณาตรงไปพิจารณาในปากเราเป็นซี่ซี่เป็นยังกว่าเราจะนึกเหมือนเราอ้าปากดูในเงากระจกนึกติดตาติดใจได้ว่าลักษณะฟันเรามีลักษณะอย่างใดบางคนก็ฟันถี่บางคนก็ควันห่างฟันถ้าเราปล่อยทิ้งหลายวันเราไม่ถูไม่ชำระล้างไม่แคะเลยกินอาหารก็ปล่อยทิ้งเศษไว้ในปากก็ทำให้เกิดมีกลิ่นเน่าบูดในปากเรามันก็พิจารณาตามความจริงฟันบางคนก็สะอาดบางคนก็ไม่สะอาดแต่พิจารณาถ้าปล่อยทิ้งแล้วมันไม่สะอาดทุกวันเนี่ยพอพิจารณางี้เราก็จะได้เห็นความจริงแม้แต่ในปากที่เรากืนกินอาหารเข้าไปทุกวันเรานึกว่าเป็นของดีของวิเศษนั้นก็มีกลิ่นเป็นของสกปรกไม่สะอาดอยู่ตลอดเวลามันพิจารณาอย่างนี้ตามความเป็นจริงแล้วก็ทำให้เกิดความเชื่อความเคารพความศรัทธาความเลื่อมใสในการพิจารณาจิตของเราก็จะเป็นจิตที่เป็นปราโมทย์ปราณีตมีปีติพิจารณาเราก็เรื่อยไปถึงตะโจหนังตะโจหนังตะโจหนังหนังให้หุ้มรอบกายตัวเองมีหนังผืนเดียวหนังถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เนี่ยหนังก็เป็นของสกปรกเป็นของไม่สะอาดคนเราลองไม่อาบน้ำชำระร่างกายที่จะเห็นความสกปรกในตัวเราทันทีเหนียวเหนอะไปหมดทำในที่ช่องส่วนอวัยวะในร่างกายเราก็จะเป็นของเห็นได้ว่าเหงื่อใครจะออกทุกเส้นขนออกทั่วตัวเปื้อนเปื้อนเป็นที่แหล่งเกาะของไม่สะอาดได้ต้องก็พิจารณาตะโจหนังหนังถ้าปล่อยทิ้งรายวันถ้าเราไม่ถูไม่ล้างมันก็จะสกปรกเป็นของไม่สะอาดพยายามพิจารณาอนุโลมปฏิโลมถอยกลับไปอีกตะโจหนังทันตาควันนาคาเล็บโลมาขนเกสาผมแล้วก็อนุโลมปฏิโลมย้อนขึ้นอีกเกสาผมโลมาขนนาคาเล็บทันตาฟันตะโจหนังการพิจารณาอยู่เรื่อยก็ทำให้จิตของเรานี่สงบปราณีตขึ้นมีความเห็นว่ากายของเรานี่สักแต่ว่ากายมันไม่ใช่ของเราจริงจังเป็นของเน่าเปื่อยเป็นของผุพังเป็นของที่เศร้าหมองเราไปดูซากศพที่เขาตายแล้วมาดูเราก็เหมือนกันแต่เรายังหายใจได้เท่านั้นเองเดี๋ยวก็ลามันขึ้นและคนรอลาวันนั้นไปดูศพโยมเก็บศพไว้แล้วลามันขึ้นหมดทั้งตัวพอลาขึ้นมันก็แห้งเหี่ยวสลายไปเป็นดินเป็นเท่าฐานไปเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมไปร่างกายคนเราก็มีสภาพเช่นเดียวกันทุกคนเราจะพิจารณาแล้วไม่พิจารณามันก็เป็นของมันอยู่แล้วเฉพาะร่างกายของคนเราที่เกิดมาหนีความแก่ความเจ็บความตายหนีความน่าเกลียดน่าชังไม่พ้นสักคนเดียวเราก็พยายามพิจารณาเรื่อยอนุโลมปฏิโลมจนเกิดจิตของเราเห็นความจริงว่ากายของเรามันนี่เป็นของไม่สะอาดเป็นของสกปรกเป็นของเน่าเป็นของมีกลิ่นก็พิจารณาเรื่อยๆเข้าไปแล้วก็พยายามนึกเจนหนังนั้นหลุดออกไป
หนังศีรษะหลุดลอกออกไปเรื่อยๆหนังลอกไปยันหูหูหลุดไปตาหลุดไปปากหลุดไปคอหลุดหนังหลุดเรื่อยๆไปตามหัวไหล่ลำตัวหน้าอกสะโพกขาหนังก็หลุดลุ่ยออกไปหมดแล้วไปกองอยู่กับดินก็เห็นตัวแดงๆเลยเราเคยลอกหนังสัตว์อย่างไรก็เห็นตัวเองอย่างนั้นเคยเห็นเนื้อสัตว์อย่างไรเนื้อสัตว์แดงๆเนื้อเราก็แดงๆเหมือนกันมีน้ำเลือดมีน้ำเหลืองอย่างนั้นเหมือนกันเราก็พิจารณาหนังเป็นของหลุดไปแล้วก็เนื้อเป็นของไม่สะอาดอาศัยหนังหุ้มห่อเท่านั้นเองพอเนื้อออกแล้วก็เป็นของน่ารังเกียจคนจะไม่รักไม่ใคร่กันก็อีกตรงที่เห็นหนังออกไปนี่เองไอ้คนที่จะรักจะใคร่จะหลงจะกันอยู่ก็อาศัยหนังเนี่ยหุ้มห่อปิดบังไว้ปิดตาปิดหูปิดจมูกปิดปากปิดกายไว้เพราะมีหนังหุ้มมันก็ดูสดใสแต่ว่าถ้าลอกหนังไปแล้วมันไม่สดใสมันไม่สวยไม่งามก็พิจารณาหนังลอกออกไปแล้วก็มีแต่เนื้อแดงๆอยู่ทั่วตัวเรานึกไปตรงไหนก็มีเนื้อแดงๆพิจารณาเนื้อหลุดออกไปอีกเอาเนื้อศีรษะหลุดไปเรื่อยหลุดไปตามลำตัวก็หมดเหลือแต่ซี่โครงหรือจะโครงล่างโครงกระดูกมีแต่เส้นเอ็นร้อยรัดอยู่ทั่วหมดมีเส้นเอ็นตะปุ่มตะปมไปทั่วร่างกายหมดเลยไม่มีอะไรเหมือนยิ่งกว่าเถาวัลย์พันมาอีกร่างกายเรามีแต่เส้นเอ็นแล้วก็พิจารณาเส้นเอ็นหลุดออกไปเอาเส้นเอ็นหลุดออกไปก็มีแต่โครงกระดูกมีกระดูกศีรษะกระดูกคอกระดูกไหปลากระดูกแขนกระดูกสันหลังกระดูกซี่โครงซี่โครงแก่ซี่โครงอ่อนกระดูกสันหลังพิจารณาสะโพกซ้ายสะโพกขวาก้นกบพิจารณาขาพิจารณาแขนพิจารณามือพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกในกายตัวเองเห็นตามความจริงแล้วเห็นกายตัวเองก็เป็นของไม่สวยไม่งามเป็นของไม่น่าจะอยู่ได้เห็นโครงร่างโครงกระดูกของเราจิตของเราจะได้สงบเมื่อเห็นโครงร่างโครงกระดูกแล้วก็พิจารณาเรื่อยๆเข้าไปในหัวใจโอ้หัวใจมีปอดมีตับมีดีมีม้ามมีไตมีไส้น้อยไส้ใหญ่มีกระเพาะอุจจาระกระเพาะอาหารกระเพาะปัสสาวะเข้าไปภายในลำไส้มีลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่มีอาหารเก่าอาหารใหม่พิจารณาภายในเป็นของมีกลิ่นเป็นของไม่สะอาดให้เห็นกายภายในมีน้ำมันสมองมีหัวใจปอดตับมีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลดน้ำลายพิจารณาน้อมเข้าไปเห็นอยู่ในกายตัวเองเป็นของปฏิกูลไม่สะอาดเราจะกินอะไรไปมันก็เป็นเสลดเป็นน้ำลายเป็นน้ำเลือดเป็นน้ำเหลืองออกไปแล้วกินถั่วกินงากินปูกินปลากินเป็ดไก่กินเนื้อกินสัตว์อะไรก็ไปกลายเป็นน้ำเลือดเป็นน้ำเหลืองเป็นเสลดเป็นน้ำลายแล้วก็แยกออกไปเป็นถั่วเป็นงาเป็นข้าวสุกขนมสดอะไรก็สุดแล้วแต่จะเคี้ยวกินอะไรเข้าไปมันก็เป็นกายตัวเองเป็นเลือดน้ำเหลืองเป็นร่างกายถ้าแยกไปแล้วแยกเอากลับมาแล้วมันก็ไม่มีอะไรพิจารณาให้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นของแตกดับสลายไปในที่สุดให้พิจารณาเป็นธาตุดินธาตุดินอันไหนแข็งก็เป็นธาตุดินอันไหนเหลวก็กลายเป็นธาตุน้ำอันไหนวันไหวอบอุ่นก็กลายเป็นธาตุไฟที่พัดผ่านไปในร่างกายก็เป็นธาตุลมเมื่อธาตุทั้ง4มันแตกแยกออกไปแล้วมันก็หมดไปไม่มีร่างกายเราธาตุที่5ก็คือมโนธาตุวิญญาณธาตุคือความรู้ธาตุรู้คือรู้ว่าสุขว่าทุกข์รู้ว่าดีว่าชั่วรู้ว่าบุญว่าบาปอันนี้ธาตุที่5ก็คือการเป็นธาตุรู้อันนี้ไม่มีตัวไม่มีตนอยู่แล้วไม่ประกอบกับอะไรแต่นั้นให้พิจารณาร่างกายของเราเป็นอย่างนั้นแยกออกไปแล้วก็มีถั่วมีขนมมีเนื้อมีปูมีปลาแยกกายออกไปแล้วไม่มีอะไรเกิดจะเข้าสุกขนมสดพอเราปล่อยทิ้งไม่ให้ลมมันหายใจเข้าออกกายนี่ก็บูดกายนี่ก็เน่าทุกคนเราก็เมื่อเวลาหมดลมแล้วกายก็บูดก็เน่าทุกคนเราก็พยายามให้นึกตามความจริงเราจะได้ไม่หลงไม่ลืมตัวเองจะได้มีสติจะได้มีสัมปชัญญะคุ้มครองอารมณ์ตัวเองไม่ให้หลงไม่ให้เกิดความวุ่นวายพิจารณาแยกสัตว์แยกส่วนในกายตัวเองให้บ่อยๆเราจะได้ฉลาดเราจะได้ชำนิชำนาญเลือดมาจากอะไรน้ำเหลืองมาจากอะไรขนมาจากอะไรควันมาจากอะไรกระดูกมาจากอะไรมาจากข้าวสุกมาจากขนมสดมาจากถั่วมาจากมันมาจาก
ผักมาจากหญ้ามาจากปูจากปลามาจากอาหารพวกนี้เนี่ยก็มากลายเป็นเลือดเนื้อกายใจของเราพอแยกออกไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรฉะนั้นก็พยายามทำจิตของเราให้สงบทำจิตของเราให้รู้เข้าใจเข้าถึงอันนี้เราก็จะได้มีความรู้ได้ถูกต้องพิจารณาเรื่อยๆไปเห็นแล้วก็แยกกายกับจิตของเรามีอะไรกายส่วนหนึ่งมีธาตุดินน้ำไฟลมจิตคือธาตุรู้รู้สุขรู้ทุกข์รู้ดีรู้ชั่วการคิดนึกของเราเนี่ยเราก็รู้เลยว่ากายมีหน้าที่เย็นร้อนอ่อนแข็งแต่จิตเรามีหน้าที่รับรู้เรื่องอะไรได้ทั้งใกล้และไกลก็พยายามพิจารณาอย่างนี้นักเข้าจิตเราก็จะสงบแล้วก็พยายามพิจารณาทั้งเข้าทั้งออกจะทำให้จิตของเราสงบยิ่งขึ้นไปทำหลักเดิมทำอย่างไรเราก็พยายามยกจิตขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐานกายของเราเนี่ยเป็นกรรมฐานเป็นที่ตั้งเป็นที่อยู่ของจิตใจแล้วก็พยายามยึดหลักกายเห็นกายก็เห็นจิตเห็นจิตก็เห็นกายเห็นจิตเห็นกายก็เห็นอยู่เรื่อยกายเดินกายนั่งกายนอนกายถ่ายอุจจาระปัสสาวะกายทำอะไรแล้วก็พิจารณากายเมื่อเห็นกายก็เห็นจิตการที่มีสติรู้จักกายนั่นแหละจิตมันก็คิดนึกทั้งใกล้ทั้งไกลฉะนั้นเราต้องพยายามนะพยายามมองสอดส่องตั้งแต่กลางใจของเราเราพิจารณาเห็นชัดก็ผ่าตัวเองเลยผ่าตัดเหมือนหมอผ่าตัดนั่นแหละเอาสติเอาปัญญาเหมือนมีดมาผ่าตัดตัวเองผ่าเลยผ่าออกไปเลยผ่าออกไปคนละซี่เลยก็ได้นึกเห็นว่ากระดูกศีรษะเราเนี่ยเอาเหมือนเอามีดเนี่ยมาตัดผ่าเอาไปแหวะเอาไปกลางตัวเมื่อเราผ่าเนื้อปลาเนื้อหมูเนื้อเป็ดเนื้อไก่ผ่าออกไปแยกออกไปเห็นข้างในตัดปึ๊บจากศีรษะทะลุไปเลยก้นกบมันเลยขาดแยกออกไปเลยไม่มีอะไรเลยขาไปทาง

ลอกหนังปุ๊บออกไปควันคอลอกหนังดึงหนังออกจากตัวเหมือนพวกช่างงัวทำงัวเนี่ยทำงัวทำควายก็ลอกหนังออกไปแล้วก็เหลือแต่เนื้อแดงๆเอาหนังออกไปหมดเหลือแต่เนื้อแดงๆเป็นยังไงเนื้อแดงๆแต่ก็ชำแหละเอาเนื้อออกไปอีกเหลือแต่ซี่โครงนี่พวกช่างทำงัวนี่เขาเก่งเขาชำแหละพักเดียวเอาหนังไปทางหนึ่งแล้วเอาเขาไปทางหนึ่งเอาเนื้อไปกองไว้อีกทางหนึ่งเอาแขนเอาขาเอาตีนไปกองไว้อีกทางหนึ่งนี่ก็ควักลำไส้ควักตับควักหัวใจออกดึงออกมาเลยพวกนี้ลองพิจารณาตัวเองแบบนั้นเลยแบบเหมือนช่างงัวที่เอางัวออกทั้งตัวก็ดึงตับไตไส้พุงไส้น้อยไส้ใหญ่มีอุจจาระปัสสาวะมีกลิ่นเลือดคาวคลุ้งในตัวเรานั่นเลยในตัวนั้นก็ออกมาแยกออกสัดส่วนไปแต่ภายในนั้นมีอีกมีหัวใจมีปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่แล้วมีเสลดมีน้ำลายมีน้ำเลือดมีน้ำเหลืองอีกมีน้ำมันสมองอีกก็แยกออกเป็นสัดส่วนแล้วก็พิจารณาปล่อยทิ้งไว้2วัน3วันเน่าเละท่านบอกว่ามีสุนัขมาดึงเอาไส้ไปกินเอาไส้น้อยไส้ใหญ่มากินไปกินมีแรงกามาจิกกินมีหนอนชัยพอ2วัน3วันก็เละเน่าเหม็นไปคลุ้งไปหมดทั้งกายเนี่ยถ้าเราไม่ตายนะถ้าเรามาดูตอนนั้นเราก็คงอยู่ไม่ได้เหมือนกันเนี่ยถ้าเจ้าของมาดูไอ้ศพอย่างนั้นก็คงเหม็นเหมือนกันแต่เมื่อตายไปแล้วมันก็เลยไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองอยู่ในสภาพอย่างนั้นตัวเองไม่รู้จักว่าเหม็นอย่างไรเพราะเราไม่ได้พิจารณาก่อนตายแต่ตายแล้วมันก็ไม่รู้ตัวเองพิจารณาเมื่อกายเป็นอย่างนั้นแล้วก็น่าเกลียดน่าชังไม่น่ารักไม่น่าห่วงไม่น่าหวงไม่น่าเสียดายไม่น่าจะมายึดมาติดกันจนเกินไปก็นึกว่าเออมันเป็นทุกรูปทุกนามนี่นะอย่างนี้เราก็สบายใจได้พิจารณาเห็นเป็นอย่างนั้นแล้วค่อยหมดไปเนื้อหายไปเป็นดินไปแล้วกระดูกก็ผุไปเป็นเท่าฐานไปแล้วน้ำเลือดน้ำเหลืองหัวใจปอดตับผมขนเล็บควันหนังก็ละลายหายไปเป็นดินน้ำปล่อยลมไม่มีอะไรจิตก็เป็นสักแต่ว่าจิตเท่านั้นเองกายก็เป็นสักแต่ว่ากายรูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขาเป็นสักว่าธาตุสักว่าธาตุคืออะไรมันก็เป็นธาตุดินน้ำไฟลมเหมือนเดิมดิกายเราก็กินข้าวกินน้ำมันก็กลายเป็นก็ข้าวน้ำนั่นก็เกิดจากดินจากน้ำแล้วมันก็กลับไปเป็นสภาพเดิมเป็นไงเป็นธรรมชาติธรรมะแปลว่าธรรมชาติเป็นธรรมชาติใช่ไหมเป็นไปโดยสมบูรณ์แบบนี่เนี่ยผู้ไม่หลงศีลสมาธิปัญญาเห็นอย่างนี้เห็นกายตามความเป็นจริงทั้งกายภายนอกบ้างกายภายในบ้างพิจารณาเห็นอย่างนี้จิตภายนอกบ้างจิตภายในบ้างเห็นจิตอย่างนี้คิดนึกไปข้างนอกบ้างอยู่ข้างในบ้างเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็รู้ธรรมเห็นธรรมมีธรรมเกิดขึ้นในใจของเราต้องพยายามพิจารณาอย่างนี้พิจารณาเจนใจแล้วนี่เข้าใจแจ้งชัดไม่เห็นว่ากายของเราจะวิเศษไปกว่าอะไรกายคนเรานี่ต้องแตกกายทำลายขันเน่าเปื่อยไปในที่สุดมันแน่นอนนักหนาพยายามนึกไปแล้วราคะก็จะดับความกำหนัดในรูปตรงกันข้ามกำหนัดในรูปชายกำหนัดในรูปหญิงก็จะเบาลงเพราะเห็นสภาพรูปของเรานั้นไม่สวยไม่งามถ้าได้พิจารณาอย่างนี้แล้วเราก็จะเบาราคะราคะก็จะไม่ค่อยรบกวนใจความกำหนัดที่อยากจะสัมผัสถูกต้องเพศตรงกันข้ามก็เบาลงหายไปเพราะเห็นว่าคนเรามันมีน้ำเหงื่อน้ำไข่มีน้ำเลือดมีน้ำเหลืองมีอุจจาระปัสสาวะมีขี้หูขี้ตาขี้หมูกขี้ปากก็เห็นว่าไม่ใช่ของวิเศษอะไรที่เราจะต้องไปบูชาและแสวงหานอกจากตัวเราตัวเราก็มีอยู่แล้วจับต้องตรงไหนมันก็เป็นอสุภะจับต้องตรงไหนมันก็เปื่อยเน่าก็พยายามดับเข้ามาที่ตัวเองเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วราคะสังโยชน์ก็จะดับความกำหนัดย้อมใจเพศตรงกันข้ามก็จะน้อยลงศีลสมาธิปัญญาก็จะตั้งมั่นอยู่ในดวงใจของเราเราก็จะรู้ว่าเราหลุดพ้นไปได้ใบอะไรบ้างหลุดพ้นไปชั่วขณะหนึ่งก็ยังดี

0: ็มันมีอยู่ตลอดวันอันนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนชี้แนะแนวทางให้ทำอย่างนี้ไม่ใช่ว่ากิเลสหมดแล้วจะเป็นไม่ดีนะกิเลสหมดสิใจมันจะมีกำลังกิเลสทำให้ใจเศร้าหมองทำให้เราโกรธทำให้เราโลภทำให้เราหลงทำให้เรากังวลทำให้เป็นโรคกินไม่ได้นอนไม่หลับทำให้เป็นเรื่องทำให้ใจนั้นไม่มีความสุขสงบเมื่อเราละอันนี้ไปได้แล้วเราเห็นตามธรรมชาติมันแล้วไม่มีอะไรหรอกคนเราเกิดมาแล้วเป็นอย่างนี้ดับไปเป็นอย่างนี้ก็สบายใจได้ปฏิบัติกรรมฐานเห็นอย่างนี้แล้วก็เราก็มั่นใจแล้วคนเรามีเท่านี้เองนะถ้าบอกว่าหนังเราเนี่ยถ้าเรามาขูดเราออกไปแล้วมันไม่มีเท่าไหร่เลยทั้งนั้นลอกหนังไปแล้วข้างในมันก็ไม่สวยข้างในมันก็ไม่งามมันก็พิจารณาไปดูในกายเราแล้วมันก็ยอมรับจริงๆมีอะไรที่จะน่าเกลียดน่าชังยิ่งกว่ากายไม่มีเหม็นอะไรไม่เหม็นเท่ากับเหม็นกายตัวเองกายตัวเองนี่มันเหม็นแต่ว่าคนที่เหม็นไม่ได้รับรู้เสียแล้วคนอื่นเขามารับรู้ก็เลยเห็นว่าเหม็นมากวัวควายตายตวงมีคนแย่งกันกินเนื้อมีหอมมีอร่อยอร่อยแต่คนตายแล้วไม่มีอร่อยอร่อยเลยไม่มีรสชาติเลยมีแต่ความน่าเกลียดทิ้งความน่าเกลียดไว้ในกายทิ้งความน่ากลัวไว้ในกายทิ้งความน่าชังไว้ไม่น่ารักเหมือนสัตว์สัตว์นั้นตอนเป็นมีค่าน้อยพอตายก็มีค่ามากทุกคนขาดไม่ได้ยิ่งคนกินเนื้อสัตว์แล้วติดนั่นก็ขาดไม่ได้ต้องกินทุกวันแต่ว่าเป็นไงคนตายแล้วไม่มีใครติดไม่มีใครอยากจับสัปเหร่อเท่านั้นเองสัปเหร่อนี่มีวันดีอยู่ทุกวันวันพุธก็อยู่วันอาทิตย์ก็อยู่กับผีสว่างก็อยู่กับผีกลางวันก็อยู่กับผีเย็นก็อยู่กับผีกลางคืนก็อยู่กับผีอยู่กับซากศพสัปเหร่อมีวันนั่นปีใหม่ก็อยู่กับผีปีเก่าก็อยู่กับผีวันอะไรเป็นมงคลก็อยู่กับผีเป็นอวมงคลก็อยู่กับผีใครจะเลิกงามยามดีสัปเหร่อก็อยู่กับผีตลอดปีตลอดชาติจนตายแล้วเป็นไงมีเงินมีทองใช้เพราะฐานะเขาเป็นอย่างนั้นแต่ว่าสัปเหร่ออยู่กับผีก็เหมือนตัวเราเนี่ยอยู่กับผีแต่เราไม่เคยพิจารณาตัวเองเลยสัปเหร่ออยู่กับผีกินเหล้าเมายาทุกวันบางคนมีเมียต้องสองสามเมียมีเงินมีภรรยาต้องหลายคนเจ้าชู้อีกด้วยแต่ว่าก็จับซากศพที่เป็นของว่าตายแล้วก็มาอย่างนี้ทั้งหมดแต่ก็ไม่เคยพิจารณาปัญญามันไม่เกิดมันมิดหมดมันมืดบอดหมดแล้วเพราะความเคยชินเหมือนงูที่มันอยู่กับงูมันไม่กลัวงูหรอกหรือว่าเหมือนหมองูอยู่กับงูก็ไม่กลัวงูเสืออยู่กับเสือมันก็ไม่กลัวเสือไม่กลัวเสือกัดแต่คนไปอยู่ใกล้เสือกลัวเสือกัดไอเสือกับเสือเองมันก็ไม่กลัวกันตัวเราก็อยู่กับเราก็ไม่เคยพิจารณาเลยเหมือนสับปะเลอนั่นเองจิตนี่เหมือนสับปะเลอจิตนี่มันตัวสับปะเลอมันไม่เคยกลัวเลยไม่เคยพิจารณาเลยว่ากายของเรานี่มีความตายความเจ็บความแก่มีความเปื่อยเน่าอยู่ในตัวมันก็หลงไปติดอยู่ข้างนอกแต่ถ้าจะไปเลยคนใดเอาธรรมะนะจะเห็นทันทีเลยโอ้กายของเราพุทธเจ้าสอนให้เป็นสัปเหร่อสอนให้รูปคลำสอนให้ไปแหวะให้ไปคลำศพซากศพนั้นสอนให้ไปดมกลิ่นนั้นสอนให้พิจารณาอันนั้นว่ามันเหม็นอย่างไรมันหอมอย่างไรมันน่าเกลียดอย่างไรให้ทำความรู้ให้เกิดขึ้นเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วก็ทำให้เห็นความจริงเห็นความน่าเกลียดน่าชังในร่างกายของมนุษย์ทั้งหมดทั้งตัวทั้งเรานี่สัปเหร่อคนนี้ก็จะฉลาดจะหลุดพ้นขึ้นได้เพราะมาน้อมตัวเองดูตัวเองเห็นซากศพข้างนอกแล้วมันก็ตายมีเน่าเหม็นแล้วก็มาดูตัวเองเน่าเหม็นเหมือนกันเนี่ยจิตก็จะสงบมากขึ้นอันนี้เป็นอุบายกำจัดความกำหนัดย้อมใจได้ดีมากเราต้องอาศัยพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆพิจารณาอยู่เนืองๆท่านพุทธเจ้าบอกภิกษุเขาถามว่าภิกษุหนุ่มทำไมจึงอยู่ได้ทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พระภิกษุหนุ่มปกครองพระภิกษุหนุ่มอยู่ได้ธรรมดาคนวัยหนุ่มไม่ต้องเที่ยวเตะฮาต้องมีครอบครัวจะมาโกนหัวนุ่งเหลืองมาอด อะไรอยู่อย่างนี้ไม่ได้ถามพระพุทธเจ้าแปลกใจเนี่ยศาสนาอื่นแปลกใจว่าพุทธเจ้าสอนคนหนุ่มๆทั้งนั้นเลยหนุ่มๆสาวๆให้บวชให้เรียนได้ท่านบอกว่าที่ท่านให้พระภิกษุหนุ่มที่อยู่ได้นั้นก็อาศัยอย่างนี้เองอาศัยการพิจารณาอสุภกรรมฐานภิกษุพิจารณาร่างกายของเรามีการเปื่อยเน่ามีการชำแหละอยู่เรื่อยๆเนี่ยพิจารณาร่างกายเป็นของไม่สวยไม่งามภายในมีโครงร่างโครงกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีน้ำเลือดน้ำเหลืองภิกษุก็เลยปลงใจไม่อยากจะสึกไปพอเห็นว่าสังขารร่างกายมันไม่มีอะไรข้างในมันไม่ใช่มีแก้ววิเศษอยู่ในท้องในพุงของคนไม่มีความหอมความหวนอบอวนอะไรที่มันน่าดมน่าไปจับอยู่ในไส้ในพุงคนภิกษุหนุ่มจึงปลงใจตกไม่อยากสึกไปแล้วก็มองเห็นว่าผู้หญิงเนี่ยเปรียบเหมือนแม่ตัวเองมองผู้หญิงเหมือนแม่ตัวเองรักเหมือนแม่ตัวเองสงสารเหมือนแม่ตัวเองถ้ารักก็รักแบบแม่ตัวเองอยากจะช่วยอยากจะให้แม่ตัวเองมีความสุขสะดวกสบายมีความสุขสงสารก็สงสารเหมือนแม่ตัวเองแล้วคนเราถ้าคิดว่าเป็นแม่เราจะเป็นยังไงจะเอาไปทำเมียก็ไม่ได้ก็คิดว่าเป็นแม่แล้วก็อยู่กันอย่างแบบแม่ท่านพุทธเจ้าสอนพระภิกษุให้ทำความรู้ว่าผู้หญิงก็คือแม่เราสมมติว่าเป็นแม่เรามีเพศเดียวกับแม่เราถ้าเธอยังไม่หายข้องใจก็ให้ทำเหมือนน้องเราเหมือนน้องสาวเราหรือพี่สาวเราก็เป็นเพศเดียวกับพี่สาวเราน้องสาวเราก็จะมีความเมตตาสงสารรักใคร่เหมือนน้องเราพี่สาวเราก็จะไม่มีคิดอะไรที่เกินเลยไปทางเพศตรงกันข้ามราคะสังโยชน์ก็จะดับไปทุกๆวันในเมื่อภิกษุรู้จักพิจารณาว่าผู้หญิงคือแม่เราพี่สาวเราน้องสาวเราจะสอนภิกษุณีว่าภิกษุณีจงคิดเถอะว่าบุรุษนั้นคือพ่อเราเสียงนั้นคือเสียงพ่อเรารูปนั้นคือรูปพ่อเราเพศนั้นคือเพศพ่อเราภิกษุณีก็สบายใจได้ในเมื่อเห็นพ่อตัวเองก็ไม่คิดที่จะร่วงเกินล่วงเลยไปในทางกามก็เห็นว่าเป็นพ่อแล้วก็อยู่กันได้พ่อกับลูกก็อยู่กันได้นอนด้วยกันได้กินด้วยกันได้เพราะมีความรักความใคร่สงสารเมตตาเหมือนพ่อกับลูกหรือว่าคิดเหมือนพี่เราเหมือนน้องสาวเราไม่รู้มาคิดเหมือนพี่ชายเราน้องชายเราคิดแค่สามคนเองคิดเหมือนพ่อเราพี่ชายเราน้องชายเราก็สบายใจในเมื่อเธอยังคิดปรงไม่ตกก็ให้ภิกษุณีเธอจงพิจารณาร่างกายของเราและของเขาที่เธอเคยเห็นซากศพมันเน่ามันเปื่อยมันเละมันพุมันพองน่าเกลียดน่าชังของบุรุษที่ตายไปแล้วบุรุษที่ตายไปแล้วไม่มีสวยงามเลยสักบุรุษเดียวจะเป็นใครก็เรื่องแต่ก็น่าเกลียดน่าชังมีอุจจาระมีปัสสาวะมีหนอนชัยทั้งช่องจมูกช่องตาช่องหูหนอนเต็มไปหมดกินน้ำเลือดกินน้ำเหลืองอร่อยอร่อยเฉพาะนอนมันสนุกสนานเลื่อนเลงกันชวนกันกินควนกันใช้กันใจอยู่ในร่างกายบุรุษนั้นแล้วเธอจะใคร่อะไรเธอจะอยากได้รูปบุรุษนั้นหรือถ้าบุรุษนั้นปราศจากวิญญาณแล้วก็น่าเกลียดน่าชังทั้งหมดภิกษุณีทำอย่างนี้ก็เลยบรรลุได้ไม่อยากสึกภิกษุณีสาวๆก็บวชอยู่ตลอดชีวิตเมื่อสตรีมองเห็นบุรุษเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องก็เบาใจเมื่อบุรุษมองเห็นสตรีเป็นแม่เป็นพี่สาวน้องสาวก็เบาใจปฏิบัติอยู่ได้พระภิกษุหนุ่มๆก็สามารถคลองจีวรกาสาวพัดไม่ให้ร้อนใจอยู่ถือพรหมจรรย์ได้ตลอดไปอันนี้เราต้องพยายามทำใจไว้เรื่อยๆพิจารณากายข้างนอกบ้างเห็นคนอื่นเขาตายไปแล้วตายไปเมื่อวานนี่ก็มีตายไปเมื่อวันซืนก็มีเพื่อนรุ่นเดียวก็ตายไปแล้วอายุน้อยกับเราก็ตายไปแล้วทำยังไงดีอ้าวไอ้นั่นก็ตายคนนี้ก็ตายนึกว่าสิโอ้ที่ตายไปก่อนเราก็มีเยอะเลยเนี่ยอายุน้อยก็ตายออกวันต้องวันก็ตายฉะนั้นก็มีแต่คนตายให้เราเลยถามตัวเองว่าจะตายเมื่อไหร่ให้ตายเมื่อไหร่แล้วยังหลงยังทำความดีไว้พอหรือยังอันนี้ก็นึกถึงเห็นคนอื่นเขาตายบ้างเขาตายไปเก่าๆแล้วตายไปจนกระดูกผุมาแล้วก็คนมีกินมีใช้มี การมีงานมีความรู้สึกนึกคิดมีครอบมีครัวมีผัวมีเมียเหมือนกับเรานี่เองไม่ต่างอะไรกันแต่ก็ไม่พ้นความตายทำไมจึงต้องตายเกิดมาน่าเสียใจถ้าไม่ตายได้ก็เป็นสุขที่สุดในโลกแต่เกิดมาแล้วก็ต้องทิ้งสังขารเพราะขยืมเข้ามาชั่วคราวเราเอามาจากท้องแม่น่ะเราได้มาจากท้องแม่แล้วเราก็มาทำมาหากินมาอยู่เป็นตัวอย่างนี้ก็อาศัยแม่นั่นเองเป็นผู้อุปถัมภ์มาตลอดเหมือนธรรมะอุปถัมภ์ทุกคนนั่นเองเราก็นึกถึงว่าที่เขาตายไปแล้วใหม่เก่าเขาเห็นเราไปเผาเนี่ยเราคิดเลยว่าเราก็ต่อไปก็เป็นอย่างนั้นคิดเรื่อยๆไปต่อไปเราก็ต้องนอนให้เอาเขาเอาตาสังมัดมือมัดเท้าขึ้นตัวเขียวอืดมานึกถึงตัวเราโอ้เราต่อไปก็ต้องตัวเขียวอืดหน้าเกลียดไม่มีใครอยากจับแม้แต่กลิ่นก็ไม่อยากให้เข้าจมูกบางคนก็ไม่อยากจะดูคนสวยก็กลายเป็นคนน่าเกลียดน่าชังกลายเป็นคนที่สกปรกไม่อยากจะเข้าไปใกล้กลัวจะไปสูดดมกลิ่นเกิดเชื้อโรคจะติดตัวอันนี้ก็ทำให้เกิดความกลัวนี่เราก็พิจารณาเรากลัวตายเราก็ต้องรีบทำความดีเพราะร่างกายของเรานี้เอาถึงขั้นนั้นแล้วเราใช้ไม่ได้แล้วมันเสียคนและเสียรูปเสียนามแล้วมันไม่มีอะไรดีแล้วร่างกายมันเน่าเปื่อยแล้วมันผุพังไปแล้วนี่มันแตกสลายเสียแล้วมันเปลี่ยนแปลงคนที่ตายวันหนึ่งหน้าตาก็เริ่มรู้สึกว่าน่าเกลียดขึ้นที่สองก็น่าเกลียดมากๆขึ้นที่สามจะน่าเกลียดแค่ไหนที่สี่ที่ห้าที่เจ็ดชักเริ่มน้ำเหลืองน้ำเลือดไหลตาถลนลิ้นจุกปากมือเท้ากลางขึ้นมากขึ้นทั้งที่คนผอมก็อ้วนใหญ่มากถ้าคนอ้วนก็ยิ่งอ้วนใหญ่มากขึ้นนี่เราก็พิจารณาความตายคนอื่นเป็นอย่างนี้แล้วเราเป็นไหมเป็นเราก็โอ้เราก็ต้องเป็นต่อไปนี่เราก็ต้องตายใช่แล้วเพื่อนๆหลวงปู่เราตายกันไปเยอะแล้วเรานี่ก็ยังมีบุญนะยังรอดมาได้นะไม่ตายตอนนั้นถ้าเราตายแล้วเราทำไงพยายามกำหนดรู้ตัวเองให้ตลอดเวลาและจิตของเราก็จะสบายเห็นตัวเองก็ตายโอ้ถ้าคนตายก็ไม่ต้องทำอะไรมากทำแต่ความดีอย่างเดียวทำแต่ความดีเท่านั้นที่จะเอาไปได้อย่างอื่นเอาไปไม่ได้เป็นบ้านเราเป็นรถของเราเป็นที่ดินของเราลูกหลานของเรามีเงินกวาดไปธนาคารตายปุ๊บเมื่อไรไม่เป็นของเราเลยอาศัยที่ความยึดถือเท่านั้นที่ว่าเป็นของเราแต่ถ้าตายแล้วไม่มีอะไรติดตัวไปได้เลยแม้แต่ผ้าผืนเดียวก็เอาไปไม่ได้อันนี้เราก็ให้คิดถึงความตายมาข้างหน้าแล้วที่ตามมาที่มาข้างหลังก็แล้วไปที่เขาจะเที่ยวเขาตายก็ถือว่าเป็นเรื่องของเขาแต่ว่าที่จะเกิดขึ้นในข้างหน้าเราก็ต้องมีทุกวิธีทางจะเกิดขึ้นรูปใดเท่านั้นเองอันนี้เราก็ต้องสังวรระวังพยายามรักษาใจของเราไว้อย่าให้มันเป็นคนตกต่ำให้เป็นคนอาภัพอย่าให้เป็นคนใจหนาไม่เชื่อบุญเชื่อบาปให้เป็นคนน้อมเอียงมาทางจิตใจกุศลอย่างนี้เขาก็จะได้ประโยชน์ที่สุดในชีวิตของเขาต้องพยายามทำจนจิตเราเนี่ยคล่องแคล่วชำนิชำนาญนึกถึงกายใครภายนอกบ้างมานึกถึงกายข้างในตัวเองว่าเราจะต้องตายอย่างนั้นพยายามทำให้เกิดขึ้นในตัวเราพยายามเห็นศีลเป็นของเราสมาธิเป็นของเราปัญญาเป็นของเราเราก็จะได้เข้าถึงธรรมะเข้าถึงการหลุดพ้นทางความคล่องใจความไม่สงบใจสมาธินี่จะช่วยในดีที่สุดทุกอย่างขอให้เพียรทำพยายามทำไปเถอะเราก็จะเจริญขึ้นยิ่งขึ้นไปหัดพิจารณากายข้างนอกเขาตายกันแล้วเราก็มาดูตัวเราตายบ้างเราจะต้องตายเมื่อไรตายวันนี้ยอมไหมขนาดนี้ถ้าเกิดนั่งแล้วไม่หายใจจะยอมตายไหมโอ้ยังกลัวลูกหลานยังไม่โตไม่กล้าเป็นไงจึงกลัวตายแล้วไปดีไม่เอาหรือจิตมันยังเข้าข้างตัวเองอยู่ก็ไม่มันก็ยังกลัวอยู่ไม่อยากตายบางคนภาวนาไปแล้วหายใจไม่ออกนึกว่าจะตายรีบภาวนาใหม่ให้ใจใหม่ธรรมะเกิดขึ้นแล้วเราไม่อยากธรรมะก็ไม่ได้ธรรมะก็หายไปอันนี้น่าเสียดายที่เราไม่รู้เท่าทันต้องพยายามดูความคิดตัวเองและจะรู้จักธรรมะคำสอนพุทธเจ้าถ้าไม่รู้เท่าทันจิตแล้วถูกหลงหมดถูกความหลงครอบงำหมดโมหะจริตเกิดขึ้นเลย คิดอะไรก็ไม่รู้จักความคิดตัวเองก็เรียกว่าหลงไม่รู้ความจริงปัญญาไม่เกิดที่รู้จิตเห็นจิตเนี่ยปัญญาจะเกิดสามารถไม่หลงรู้เท่าทันจิตตัวเองจะเป็นมรรคผลขึ้นมาได้อันนี้เราต้องพยายามต้องเข้าใจว่าความคิดนึกของเราเนี่ยเป็นอย่างไรคิดดีไหมสุขหรือทุกข์สงบหรือไม่สงบพยายามน้อมมาพุทลมเข้าโทลมออกหายใจเข้ายาวก็รู้หายใจเข้าสั้นก็รู้หายใจออกยาวก็รู้หายใจออกสั้นก็รู้อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกจนกว่าใจจะสงบพยายามไม่ไปคิดไกลตัวเองคิดใกล้ตัวเองเนี่ยคิดเฉพาะที่ใบหน้าตัวเองจมูกตัวเองปากตัวเองคางคอหัวไหล่ลำตัวเนี่ยน้อมเห็นชัดในตัวเองมากๆขึ้นจิตเราจะได้ไม่ฟุ้งซ่านการทำการงานทั้งหลายก็พยายามไม่ฟุ้งซ่านทำใจเฉยๆทำใจเย็นๆทำสงบให้เกิดขึ้นในตัวเราและจิตของเราก็จะเป็นบุญกุศลอย่างใหญ่หลวงอะไรไม่มีดีเท่ากับจิตเราคนเราทุกข์ที่จิตสุขที่จิตดีที่จิตชั่วที่จิตจะไปสวรรค์นิพพานไปนรกมันเรื่องจิตทั้งหมดเลยในโลกนี้จะไปไหนแม้แต่คนจะส่งจรวดไปดวงจันทร์ได้เท่าเทียมก็ไปด้วยจิตจิตมันไปก่อนจิตมันไปมาเป็นร้อยๆปีเป็นพันๆปีจิตมันไปมานานแล้วแต่ว่ากายมันยังไม่ไปมันยังคนคิดหาวิธีไปไม่ได้อันนี้พอจิตมันไปได้กายมันไปไม่ได้พอคนคิดให้มันไปได้มันก็ไปตามจิตแต่ที่จริงเริ่มต้นมันจิตมันไปมาแล้วจิตมันไปมาแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะไปอย่างลึกรู้ถึงแก่นแท้ของสถานที่นั้นได้เพราะญาณยังไม่แก่กล้าแต่ถ้าหากมีปัญญาแก่กล้ามันก็ไม่ไปแล้วมันรู้อยู่ตรงนี้เองเห็นตรงนี้รู้ตรงนี้พอแล้วไม่ดิ้นไม่ทะยานที่จะไปเพื่ออะไรฉะนั้นเราต้องพยายามควบคุมจิตของเราให้มีธรรมะเวลาพิจารณาอะไรก็พยายามพิจารณาให้เกิดความเห็นจริงๆในร่างกายในความคิดนึกของเราเห็นกายรู้กายรู้จิตรู้กายรู้จิตรู้เฉยรู้ละรู้วางรู้สงบรู้ไม่สงบรู้ต้องทำความรู้ที่จิตใจของเราไม่ใช่ไปรู้ที่อื่นไปรู้ถึงคนอื่นไม่ได้ความคิดนึกก็เป็นของเรารู้มากรู้น้อยอยู่ที่เราตั้งใจนั่นเองพยายามปฏิบัติให้กำหนดรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนกำหนดกายเดินกายนั่งกายนอนไว้เดินไปยังไงเราก็รู้ว่าเดินอย่างไรพระนั่งอย่างไรนอนอย่างไรกินอย่างไรก็พยายามกำหนดรู้จนกว่าใจจะสงบพิจารณาเรื่องความตายเนี่ยดีที่สุดพิจารณาว่าเราจะต้องตายหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายพยายามน้อมความตายมาไว้ที่ตัวเราเราจะได้รู้จักความสงบมากขึ้นบางคนภาวนาแล้วหายโรคเลยบางคนภาวนาไปเนี่ยเกิดเป็นไข้เกิดป่วยจะต้องหามเข้าโรงพยาบาลแต่พระท่านบอกไม่เป็นไรภาวนาไปภาวนาพอหลุดตรงนั้นตัวเย็นเลยหายไข้ทันทีเลยพุทโธก็รักษาโรคได้ความเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะหมดไปเพราะเรายึดหลักภาวนาเวลาตายกายของเราบูดนะเวลาตายแล้วกายเราบูดจึงได้เหม็นเน่าจึงไม่มีขยะเข้าใกล้กายมนุษย์นี่น่าเกลียดที่สุดในเมื่อยามตายไม่มีขยะจิบอยากจิบอยากจับอยากกินอยากทานไม่มีใครปรุงแต่งในแง่นั้นแต่ถ้าสัตว์อื่นตายแล้วยังมีคนอยากกินอยากทานอยากหยิบอยากจับทุกคนก็ชอบแต่กายมนุษย์นี่เป็นกายที่น่าเกลียดเนี่ยมันหมดลมแล้วให้พิจารณาไปเรื่อยๆเป็นถึงเมื่อถึงที่สุดแล้วมันก็กลายเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมไม่มีกายเราไม่มีกายเขาสักแต่ว่ากายเท่านั้นเองให้พิจารณาหมดตัวตนไปด้วยไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่เมื่อพิจารณามากๆขึ้นไปแล้วก็พยายามอนุโลมปฏิโลมย้อนไปย้อนมาแล้วก็ดูว่าใจเขาก็ขณะนี้เป็นอย่างไรใจเราว่างไหมใจเราสว่างไหมใจเราสงบไหมสุขเกิดขึ้นหรือทุกข์เกิดขึ้นเย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยเราก็ให้รู้ว่ากายเราเป็นอย่างไรใจเราเป็นอย่างไรสงบมากสงบน้อยก็ให้เจริญขึ้นวิตกวิจารพิจารณากายของเราทำความดีใจอิ่มใจสุขใจมากขึ้นจิตของเราก็จะสงบไม่วุ่นวายไม่ปรุงแต่งไม่คุ้งซ่านใจของเราก็เป็นตัวของตัวเองได้พยายามพิจารณาบ่อยๆจนเกิดญาณและปัญญาในตัวเรากรรมฐานที่ทำไปแล้วจะไม่รู้ไม่เห็นไม่มีส ิ่งที่ไม่รู้ก็จะรู้สิ่งที่ไม่เห็นก็จะเห็นธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นหลักธรรมที่พิสูจน์ได้โอปนัยโกน้อมเข้ามาใส่ใจพิสูจน์ได้ทุกการทุกเวลาทุกสมัยเรียกว่าสามารถพิสูจน์ได้ทางสมาธินี่เองสามารถจะพิสูจน์ให้รู้เห็นบุญบาปสวรรค์นรกให้เห็นเรื่องจริงได้อันนี้ต้องพยายามทำใจถ้าใจของเรายังไม่สงบเราก็พยายามกำหนดพุทโธกลายเป็นตายเวลาให้ใจเข้าเราก็นึกว่าตายหนอเวลาให้ใจออกก็ตายหนอเวลาให้ใจเข้าก็ตายแน่หายใจออกก็ตายแน่หายใจเข้าก็ตายแน่หายใจออกก็ตายแน่หายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายที่สองช่องจมูกจนกว่าใจจะสงบนี่การพิจารณาความตายเป็นอารมณ์จิตจะบรรลุเร็วมันสุดยอดตรงความตายนี่เองธรรมะคำสอนพุทธเจ้าถ้าภิกษุยังลืมความตายแล้วก็เป็นผู้ประมาทภิกษุที่นึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกก็เป็นพระอรหันต์ได้เช่นพระพุทธเจ้าท่านนึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกท่านทรงตรัสถามพระอานนท์เธอระลึกถึงความตายวันละกี่ครั้งอานนท์กระหม่อมฉันยังมีภารกิจมากกระหม่อมฉันมีโอกาสได้นึกถึงความตายวันละ7ครั้งพระเจ้าค่ะพระอานนท์ระลึกถึงความตายวันละ7ครั้งโสดาบันจึงว่าขณะจิต7ชาตินะเกิดอีก7ชาติก็มีขณะจิตที่นึกถึงความตาย7ครั้งเนี่ยโสดาบันจึงต้องเกิดอีก7ชาติก็เจอเกิดตามชวนะจิตนั่นเองพระเจ้าก็อานนท์เธอยังนึกถึงความตายน้อยไปเราสินึกถึงความตายตลอดเรานึกถึงความตายทุกลมให้ใจเข้าออกเราไม่เคยลืมความตายเลยนี่เป็นวิธีการที่นึกถึงความตายของพระพุทธเจ้าฉะนั้นวิธีการปฏิบัติขั้นสุดท้ายคือมรณานุสติหายใจเข้าตายหายใจออกตายตายแน่ตายหนอตายจริงๆทุกคนจะต้องตายวันนี้ไม่ตายวันหน้าก็ต้องตายไม่มีใครพ้นจากความตายในโลกนี้เกิดเท่าไรตายเกลี้ยงไม่เหลือหรอพิจารณาหายใจเข้าตายหายใจออกตายจนกว่าใจจะสงบภาวนาในการหลงได้พุทโธพุทโธหรือเราจะภาวนาอะไรก็ได้สัมมาหลังหรือหนออะไรก็คิดหนอคิดหนอก็ได้หรือว่าหลงหนอลืมหนออะไรก็ได้ให้เรามีสติก็แล้วกันแต่รู้ว่าเราไม่ภาวนาอะไรเรามีสติสามารถจะดูทันใจตัวเองรู้ว่าคิดอะไรเราก็ดึงร่างกลับมารู้ว่าคิดอะไรเราก็รู้ว่าโลภอย่างไรโกรธอย่างไรหลงอย่างไรคือความรู้ในถึงที่สุดคือรู้ในพาเข้าพันนิพพานได้สมาธิเข้าพาไปศีลสมาธิพาไปสวรรค์ตัวรู้นิพพานยันถึงนิพพานรู้แจ้งรู้จริงรู้จิตเห็นจิตรู้คิดรู้นึกรู้ละรู้วางเนี่ยทำให้ถึงนิพพานได้ตัวรู้นี่ไม่ขัดข้องกับอะไรจะรู้อะไรก็ได้รู้พุทโธรู้ธัมโมรู้สังโฆรู้สัมมาหังรู้หนอรู้รูปนามก็คือรู้นี่คือรู้ไม่มีสมมุติอะไรรู้เป็นจิตรู้เป็นนามเอาจิตตามดูตามรู้ตามเห็นมันจะคิดนึกอะไรเราก็ตามดูตามรู้ความเคลื่อนไหวของสังขารร่างกายเราก็จะทำให้ใจเราสงบไม่ต้องไปคิดอะไรมากพยายามพิจารณาจิตตัวเองเห็นจิตตัวเองไหมล่ะเห็นว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ดีก็อยู่ที่จิตชั่วก็อยู่ที่จิตสุขทุกข์ก็อยู่ที่จิตสวรรค์นรกก็อยู่ที่จิตแล้วก็ลองพยายามพิจารณาเพ่งดูจิตของเราจิตคิดอะไรเราก็รู้จิตคิดอะไรเราก็พยายามพุทโธของเราไว้แล้วจิตก็จะสงบไปเองอันนี้เราต้องตามดูรู้กายก็รู้จิตรู้จิตก็รู้กายรู้กายรู้จิตรู้จิตก็รู้กายเห็นกายเดินกายนั่งกายนอนกายถ่ายอุจจาระปัสสาวะรู้กายตามความเป็นจริงเอาจิตเข้าไปรู้อย่าไปห้ามความคิดนึกไม่ได้เราต้องคอยตามดูตามรู้อย่างเดียวเราไม่ต้องไปห้ามความคิดนึกห้ามแล้วมันทำให้เราพุ่งสร้างบังคับก็ไม่ได้อย่าไปบังคับจิตบังคับไม่ได้คอยรู้อย่างเดียวรู้ว่าคิดอะไรอ๋อคิดอย่างนี้คิดเรื่องเก่าอ๋อคิดเรื่องเก่าพอดับแล้วอ๋อดับอยู่ที่ไหนอ๋ออยู่ที่จิตของเราอ๋อดับแล้วเฉย ตอนนี้จิตของเราไม่ปรุงแต่งอะไรอยู่ในดวงใจของเราก็ออกจิตดับพอเผลอตัวเอาคิดถึงคนโน้นคนนี้อีกเอาก็รู้ว่าคิดถึงคนโน้นคนนี้เราก็พยายามมีภาวนาไว้พุทโธไว้อ๋อจิตของเราคิดโน้นคิดนี้ไม่เป็นไรทำอย่างนี้เรื่อยๆไปก็ฉลาดไปเองคอยรู้เท่าทันจิตตัวเองอยู่เรื่อยๆพยายามไม่ไปสนใจอย่างอื่นจะปฏิบัติฐานจิตฐานกายฐานจิตไม่มีอะไรปฏิบัติอย่างนี้ทำให้รู้เร็วเห็นเร็วรู้กายเดินกายนั่งกายนอนกายถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็ตามดูกายจิตคิดอะไรก็รู้จิตเห็นจิตของเราอยู่เรื่อยอันนี้จะทำให้เราปฏิบัติมีสติปัญญามากไม่ไปหลงติดไม่ไปหลงยึดอะไรมากแต่เราต้องพยายามมีความเพียรมีสติให้ติดต่อกันพยายามทำอยู่เป็นนิจศีลทำจนเกิดอารมณ์ศีลสมาธิขึ้นมาได้จะได้เชื่ออ๋อศีลสมาธินี่มีจริงจริงไม่จริงก็อยู่ที่เราทำนะถ้าเราทำจริงก็เห็นจริงเราทำให้จริงก็เห็นไม่จริงจะไปว่าธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าไม่มีจริงพิสูจน์ไม่ได้ก็เราไม่พิสูจน์จริงๆเราไม่อดทนจริงๆฉะนั้นถ้าเราอดทนจริงๆแล้วเรื่องจริงก็ต้องปรากฏกับเราเรื่องไม่จริงก็จะหมดไปสิ้นไปเห็นความเสื่อมของร่างกายสังขารว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายในเรื่องที่มันเกิดขึ้นและแปรปรวนไปเรื่องที่ตั้งอยู่ไม่ได้ฉะนั้นเราต้องพยายามเจริญสติเจริญสมาธิให้เกิดขึ้นถ้าเราเข้าใจเรื่องจิตแล้วไม่มีอะไรคนเรานี่อำนาจดีชั่วสุขทุกข์นี่อยู่ที่จิตดวงเดียวมันจะเบียดเบียนลบราคะควันไปเอาอะไรใหญ่โตเท่าไหร่ก็จิตดวงเดียวจิตนี่มันมีทรงพลังไม่มีตัวไม่มีตนแต่ว่ามันคิดนึกของมันมันปรุงแต่งของมันจะไปจับเอาให้เป็นตัวเป็นตนขึ้นมาก็ไม่มีสักแต่ว่าคิดสักแต่ว่านึกแล้วก็หายไปแต่มันมีเผลอแล้วมันจะต้องมาปรุงแต่งให้มันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตขึ้นมาแต่ถ้าเรารู้เท่าทันมันก็ดับที่จิตนั่นแหละขอให้รู้ว่าอะไรก็เกิดขึ้นที่จิตอย่างเดียวดับที่จิตรู้ที่จิตสุขทุกข์อยู่ที่จิตสวรรค์นรกอยู่ที่จิตคิดนึกอันนี้เราต้องพยายามละพยายามวางพยายามเจริญให้เห็นกายเคลื่อนไหวกายสุขทุกข์สงบไม่สงบพยายามทำจิตทำใจของเราไปด้วยทำจนกว่าใจของเราจะไม่ต้องคิดอะไรเราก็พิจารณาของกายของเราส่วนใดถ้ามันหลุดไปแล้วไม่ใช่กายเราเลยที่คิดไปแล้วมันก็ไม่ใช่มันก็ดับไปฉะนั้นต้องพยายามให้เจริญจิตของเราให้เห็นชัดเห็นชัดในจิตอยู่กลางจิตของเราขณะนี้อนุสัยกิเลสที่นอนเนื่องในสันดานของเราเนี่ยที่มันมาทำมาแต่บริตชาติมันเป็นไงมันแสดงออกยังไงเวลาเข้าสมาธิอยากไปโน่นอยากไปนี่อยากกินโน่นกินนี่เราก็ภาวนาเราตายให้ตายตรงนี้เนี่ยจะไปทำตามมันทำตามมันแล้วก็เคยตัวข้างหลังก็ทำเรื่อยเนี่ยข้างหลังอยากอะไรก็ต้องทำตามคิดอะไรก็ต้องทำตามเวลาโกรธก็โกรธตามอยากจะไปด่าไปว่าเขาก็ไปทำตามเราต้องอดกั้นอดทนไม่เอาพยายามชนะใจเราอย่างเดียวผู้ชนะใจตัวเองได้เนี่ยเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้วิเศษพุทธะเป็นผู้กัสสรู้คือชนะใจตัวเองมันโกรธแล้วก็พยายามเฉยมันโลภก็พยายามเฉยมันหลงผิดก็พยายามเฉยรู้ลักษณะความโกรธรู้ลักษณะความโลภรู้ลักษณะความหลงว่ามีลักษณะอย่างไรมันแสดงอาการอย่างไรแล้วก็รู้ลักษณะแล้วมันก็ดับแล้วก็ไม่ต้องไปทำมันก็เกิดขึ้นกับใจของเรากินเดินนั่งนอนก็ไม่ขัดขวางอันนี้ก็มีความสุขสบายใจได้อันนี้เราต้องพยายามนะพยายามเข้าไปดูธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้านี่เห็นอะไรรู้อะไรให้เข้ามาดูที่จิตอย่างเดียวแสงสว่างก็ดีนิมิตเห็นเป็นพุทธรูปพุทธเจ้าอะไรเดินมาก็ดีก็มันน้อมเข้ามาที่จิตอย่างเดียวสว่างจิตนี่พ้นทุกข์ได้ฉะนั้นต้องพยายามดูกายดูจิตของเราแล้วก็ถอดออกไปทีละชิ้นทีละชิ้นน่ะเนี่ยเมื่อจิตเราปฏิบัติอย่างนี้จิตเราก็ถอนอุปาทานออกจากตัวตนเราเขาไม่มีความยินดียินร้ายแล้วก็สบายใจใครๆเกิดมาก็เป็นอย่างนี้ทุกคนน่ะจะเป็นคนชั้นไหนประเทศใดคนรูปร่างอย่างใดสวยงามอย่างใดมีตระกูลมียศศักดิ์อย่างใดก็เป็นอย่างนี้พอถอดออกไปแล้วไม่มีคนพอลืมตัวแล้วเป็นคนเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นควันเป็นหนังนี่เหมือนกับเราเอาบ้านมาปลูกทีแรกมันก็ไม่เป็นบ้านหรอกมันก็คือแปรอะไรมันก็อยู่คนละทิศคนละทาง แต่พอเราเอามาเอาโน่นมาใส่เอานี่มาใส่เขามันก็เป็นบ้านเป็นเรือนประกอบเป็นองค์สวยงามให้มองโลกนี้เป็นของว่างเปล่าพุทธเจ้าบอกอนนท์ให้มองโลกนี้เป็นของว่างเปล่าไม่มีตัวเราไม่มีตัวเขามันเป็นของว่างไม่มีอะไรสัตว์ว่าสัตว์สัตว์ว่าบุคคลเราสัตว์ว่าชีวิตและวิญญาณก็เท่านั้นเองฉะนั้นก็ให้มองร่างกายและข้างนอกก็เป็นของว่างเปล่าไม่มีอะไรตอนนี้ก็พอดีกับเวลาก็ให้ญาติโยมทุกคนค่อยๆทำความรู้สึกตัวค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางทิ้วเข่าด้านขวาทำความรู้เคลื่อนมือซ้ายมาวางทิ้วเข่าด้านซ้ายแล้วก็ค่อยยกมือขวาขึ้นมาระหว่างหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสัตย์อธิษฐานทำจิตใจเราให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีที่เราจะประพฤติปฏิบัติธรรมะให้ยิ่งยิ่งกันไปเพื่อความสุขสงบสมหวังในชีวิตในการประพฤติปฏิบัติธรรมอธิษฐานจิตให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปพลังจิตของเราก็จะเป็นปัจจัยเป็นนิสัยให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงไปได้ตั้งใจแผ่เมตตา
1: ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าสุทธิอสุทธิปัจจตังความบริสุทธิ์และความไม่บริสุทธิ์มีเฉพาะตัวทุกๆคนในโลกนี้ย่อมจะมีความคิดและจิตใจเป็นของตัวเองตัวของเราเองเท่านั้นที่จะทำให้ตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์คือเป็นคนดีก็ด้วยการทำความดีและเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์คือเป็นคนชั่วด้วยการทำความชั่วบุคคลอื่นเป็นแต่เพียงผู้ชี้แนะให้เท่านั้นจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะปฏิบัติตามหรือไม่นั้นขึ้นอยู่ที่ตัวของเราเองเราทำอย่างไหนเราก็ได้อย่างนั้น

0: วันวิสาขบูชาคือการบูชาในวันเพ็ญเดือน6อันเป็นวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานแห่งพระบรมศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งปี2550นี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคมเป็นการครบรอบ2550ปีนับแต่การปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านถือได้ว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของพุทธศาสนิกทั้งหลายที่จะจัดให้มีการบูชาสักการะพระบรมศาสดาด้วยเครื่องจัดด้วยเครื่องบูชามีดอกไม้ธูปเทียนเป็นต้นอันจัดว่าเป็นอามิสบูชาและด้วยการปฏิบัติบูชามีการทำบุญตักบาตรฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติธรรมเป็นต้นมีการเจริญภาวนาเป็นการอนุสรณ์ถึงพระพุทธจริยวัตรและพุทธกิจที่พระองค์ทรงบำเพ็ญมาตลอด45ปีหลังจากได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจวบจนถึงการอันเป็นที่ดับขันธ์ปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐสุดผู้จุดประทีปส่องโลกให้สว่างสวัยด้วยธรรมพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทั้งพระผู้อวตารไม่ใช่ทั้งพระผู้อวตารลงมาเกิดเป็นมนุษย์และไม่ใช่ผู้ที่รับเทวะโอการของพระผู้เป็นเจ้าให้ลงมาปลดบาปแก่มวลมนุษย์ในพื้นพิภพและไม่ใช่ประกาศและไม่ใช่ประกาศกผู้นำสารจากพระผู้เป็นเจ้ามาแก้แก่มนุษย์แต่พระองค์เป็นผู้ก่อตั้งพระพุทธศาสนาพระองค์ทรงถือกำเนิดตามธรรมดาของมนุษย์ทั้งหลายในหลายพันหลายหมื่นปีจึงจะปรากฏมีสักองค์หนึ่งพระองค์เป็นผู้ชนะอันประเสริฐแห่งโลกทั้งหลายเป็นแสงสว่างส่องทางให้มนุษย์ดำเนินไปในทางที่ถูกต้องตามการรู้แจ้งเห็นจริงตามสัจธรรมชุดมนุษย์ทั้งหลายผู้หลงมัวเมาอยู่ในกิเลสตัณหาให้พ้นจากสุดเหวี่ยงและความทุกข์ทั้งปวงสำหรับใครบางคนอาจจะขนานนามพระองค์ว่าเป็นมหาเทพผู้รับเทวองค์การจากสวรรค์ต้องมาโปรดมนุษย์ก็เป็นได้พระพุทธเจ้าไม่ใช่พระนามเฉพาะของพระองค์หากแต่เป็นพระนามที่แสดงถึงภาวะแห่งจิตอันหมายถึงพระองค์เป็นผู้ตื่นแล้วเป็นผู้สว่างแล้วเป็นต้นด้วยพระปรีชาญาณแห่งพระองค์เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์วัยพระองค์ทรงพระนามว่าเจ้าชายสิทธัตถะ ป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุโธทนะและพระนางสิริมหามายาแห่งกรุงกระบินละพัดประสูติเมื่อวันเพ็ญเดือน6ก่อนพุทธศักราช80ปีแม้ว่าเจ้าชายสิทธัตถะจะได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีและมีความเกษมสำราญทุกประการตามปรารถนาของคนทั่วไปแต่พระองค์กลับไม่ทรงมีความสุขนักเพราะพระทัยของพระองค์โน้มเอียงไปในการบรรพชาคือหาทางหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานความเกิดแก่เจ็บตายที่ใครๆเห็นว่าเป็นความทุกข์ที่ทุกคนไม่อาจหลีกเลี่ยงได้แต่สำหรับพระองค์แล้วความทุกข์ทรมานทั้งหลายทั้งปวงจะต้องมีทางแก้ไขเป็นแน่ดังนั้นในราตรีดึกสลัดราตรีหนึ่งพระองค์ได้เสด็จออกจากพระราชวังอันโออาพระพชายาผู้ทรงสลิดโฉมอันงดงามและพระโอรสไว้เบื้องหลังเสด็จถึงริมฝั่งแม่น้ำอะโลมาได้อธิษฐานเทศเป็นบรรพชิตณที่นั่นจากนั้นได้แสดงได้เสด็จไปยังกรุงราชคฤห์แห่งมคธรัฐที่แออัดไปด้วยเจ้ารัชกาลต่างๆมากมายทรงได้ศึกษาในรัชของเจ้าคณาจารย์ทั้งหลายสำนักและสำนักเล่าก็มิอาจจะพบหนทางแห่งการตรัสรู้ทำได้และในที่สุดก็ทรงตัดสินพระทัยเสด็จออกไปสู่บำเพ็ญพจน์ทรมานตนอย่างอุปเปกด้วยการอดพระกยาหารจนแทบจะเอาชีวิตไม่รอดแต่ก็ไม่สามารถตรัสรู้ทำได้จึงดำริว่าหนทางนี้เป็นหนทางสุดท้ายที่พระองค์ทรงสวดทรงลองปฏิบัติแล้วแต่ไม่ได้ผลเป็นการปฏิบัติที่ทรมานตนให้ลำบากเปล่าจากนั้นพระองค์ได้หันมาเสวยพระกยาหารจนร่างกายเป็นปกติแล้วพระองค์ทรงหันมาบำเพ็ญเพียรทางจิตและได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณณใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ตำบลพุทธคยาอุรุเวลาเสนานิคมแคว้นมคธเมื่อวันเพ็ญเดือน6ก่อนพุทธศักราช45ปีเมื่อพระองค์ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์ได้ตรัสได้เสด็จประทับเสวยวิมุตติสุขณบริเวณที่ตรัสรู้จุดสปราแล้วได้เสด็จออกจาริกเผยแผ่พระพุทธศาสนาจนมีพระอริยสาวกตรัสรู้ตามอย่างมากมายและได้ประดิษฐานพระพุทธศาสนาให้ยังลากลึกลงในแผ่นดินแคว้นมคธราชเป็นครั้งแรกจากวันนั้นจนถึงวันนี้ 2,500 กว่าปีแล้วแสดงแสงสว่างแห่งธรรมของพระองค์ยังเกิดจ้าอยู่ในโลกแผ่รัศมีไปไกลจากอินเดียจนหาที่สุดมิได้แต่ในโลกปัจจุบันการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นในความเป็นใหญ่ในความมีอำนาจราชศักดิ์ความทะเยอทะยานอยากเกินประมาณทำให้มนุษย์แม้ที่เรียกตนเองว่าชาวพุทธก็ไม่ค่อยใส่ใจในคำสอนของพระองค์อย่างจริงจังนักการปฏิบัติในพิธีกรรมที่กระทำไปก็เพื่อให้เป็นไปตามการตามกาลเทศะที่เวียนมาบรรจบแต่ที่จะทำด้วยจิตใจที่มั่นคงและตระหนักแ ในความที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้แล้วทรงพระเมตตากรุณาโปรดสรรพสัตว์ให้พ้นจากช่วงเหนียวแห่งความทุกข์นั้นมีน้อยนักเพราะฉะนั้นการบูชาของพวกเขาจึงถูกกระทำไปตามประเพณีปฏิบัติเสียมากกว่าความสมัครใจสำหรับใครๆอีกหลายคนที่ดื่มด่ำในสัจธรรมคำสอนของพระองค์จะอนุสรณ์ถึงพระองค์อย่างไม่รู้เบื่อหน่ายยิ่งอนุสรณ์ทะลึกนึกถึงมากเพียงใดก็ยิ่งทำให้เขาเหล่านั้นใกล้ชิดพระองค์ประดุจว่าพระองค์ได้ปรากฏพระวรกายต่อหน้าเขามากเพียงนั้นเพราะว่าก่อนที่พระองค์จะตรัสรู้ธรรมนั้นบางครั้งพระองค์ทรงปฏิบัติผิดแนวทางแต่เมื่อทรงรู้ว่าปฏิบัติผิดก็ทรงหันมาแก้ไขไม่กระทำผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกจึงเป็นเหตุให้ผู้ที่อนุสรณ์ถึงพระองค์ได้นำการปฏิบัติของพระองค์มาใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันไม่ยอมทำผิดครั้งแล้วครั้งเล่าเพราะความผิดเพียงครั้งเดียวก็เกินพอที่จะเตือนตนให้หันหน้าไปสู่ความดีและความถูกต้องได้แล้วไม่จำเป็นต้องรอให้ผิดซ้ำอีกแล้วจึงหาหนทางแก้ไขอันหนึ่งความยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่ดำรงอยู่จนวันนี้เพราะพระองค์เมื่อครั้งดำรงพระชนอยู่ครูผู้คนที่เป็นสัตตรูกันแกล้งให้ได้รับความทุกข์เวทนาจากการประทุษร้ายครูใส่ใครใส่ความด้วยเรื่องอันน่ารังเกียจต่างๆเพื่อทำลายเกียรติคุณของพระองค์แต่พระองค์มิได้หวั่นไหวไปตามและการก็ได้พิสูจน์ว่าพระองค์นั้นบริสุทธิ์อย่างแท้จริงและทำให้พระองค์โดดเด่นยิ่งขึ้นบางครั้งพระองค์ทรงเสียพระเสียงพระชนชีพเพื่อโปรดมหาโจรและทำให้มหาโจรกลับตนเป็นคนดีจนได้บรรลุพระอรหันต์แม้พระองค์จะปรินิพพานไปนานแล้วแต่พระองค์ก็ยังคงประทับอยู่ในใจของชาวพุทธที่อนุสรณ์ถึงพระองตลอดเวลาในวันนี้ได้บรรจบครบรอบเรื่องในวันวิสาขบูชาชาวพุทธทั่วประเทศทั่วพุทธมณฑลทั่วโลกได้จัดพิธีการบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยดอกไม้ธูปเทียนซึ่งพวกเราก็จะได้ทำพิธีสักการะบูชาเนื่องในวันวิสาขะเช่นเดียวกันในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราได้ตั้งใจน้อมใจระลึกถึงพระคุณของพระองค์ซึ่งมีพระคุณยิ่งใหญ่หาที่สุดมิได้แม้แต่พวกเราได้นำหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาฝึกหัดดัดตนปฏิบัติกันทุกวันนี้พวกเราก็จะทราบซึ้งและอุทิศตนถวายเป็นพุทธบูชาตลอดชีวิตอย่างเช่นครูบาอาจารย์ของพวกเรา ได้พาดำเนินมาพวกเราก็ได้เสียสละสืบทอดพระธรรมคำสอนซึ่งถ่ายทอดจากพระเดชพระคุณหลวงปู่สืบทอดกันไปเฉพาะสาขาเราก็60แห่ง63แห่งนะพวกเราก็น่าดีอกดีใจที่พระเดชพระคุณได้เสียสละมาสร้างวัดเขาสุกิมขึ้นพวกเราชาวศิษยานุศิษย์ก็ได้มารับพระธรรมคำสอนซึ่งถ่ายทอดโดยพระเดชพระคุณหลวงปู่ทำให้ได้ทำให้พวกเราได้รับความสุขความเจริญปากเท่าทุกวันนี้ลำดับต่อไปพวกเราก็จะได้กล่าวคำบูชาโดยอาตมาภาพจะได้กล่าวนำพวกเราก็จะได้กล่าวตามในเนื้อหาสาระความเป็นมาในวันวิสาขบูชาก็สำหรับต่อไปก็จะได้เชิญท่านผู้มีเกียรติจุดธูปเทียนตามลำดับไปชื่อเป็นลำดับต่อไป
1: เจริญพรนะครับแจกธรรมะแล้วแจกธรรมะลบหลู่ไปเลยมาคุยมีธรรมะหลวงปู่นะอยู่หลวงปู่ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2516นะครับจนถึงปัจจุบันมา30กว่าปีหลังที่เท่าไหร่1652นะ36ปีนะแต่ธรรมะต้องอ่านนะอย่าไปอ่านแกะออกมาที่เราวัดเลยนะนั่นเทปใส่เทปอ่ะเทปสมัยก่อนเป็นม้วนม้วนแกะออกมาธรรมะท่านดีมากปฏิบัติท่านปฏิบัติได้แล้วปัญญาท่านโอ้โหเก่งมากเลยนั่งคิดอะไรเนี่ยถักปากเลยท่านสารเหลืองท่านชี้อะไรมาองค์นี้สกุลท่านนี้ดีพี่ต้องเดียวนะจังหวะสิบกว่าปีนี่ได้เลยเนี่ยท่านรู้ก่อนเลยนะท่านผู้เนี่ยท่านเป็นผู้ทรงวิญญาณแต่ทุกแต่ตัวที่หกไม่ทราบเลยอภิญญาหกนี่ดูอิทธิวิธีแสดงฤทธิ์ได้หอบหรือเดินอากาศได้หูทิพย์ฟังปัจเจกไกลได้ตาทิพย์เจโตเนี่ยว่าลึกชัดได้ตัวสุดท้ายก็ตัวทำกิเลสที่หมดคืออาสวะขยันยานนะนี่อริยาวงเพราะฉะนั้นแจกหนังสือไปแล้วอ่านนะอ่านให้เข้าใจวิจัยปรองปฏิบัติดูทำแนวนี้แล้วก็จะทำให้กิเลสลดลงโลภะโทสะโมหะลดลงหรือราคะโทสะสักโมหะลดลงจนหมดไปถ้าทำไม่ได้หมดไปนี่เป็นโชคดีเก่งมากเลยดับทุกข์ได้ทุกกรณีความทุกข์ความเดือดร้อนความบาดเจ็บตัวนี้ได้ผู้ที่รู้แจ้งแล้ววางหมดแล้วรู้ความเป็นจริงของโลกแล้วรู้ว่าในโลกนี้เป็นอย่างไรรู้หมดแล้วไม่หลงไหลใฝ่ฝันไม่ต้องการอะไรแล้วคนรู้เนี่ยปฏิบัติตามแนวหลวงปู่หลักของหลวงปู่นี่ท่านจะเน้นความสงบมาก่อนแต่สงบตอนนี้แม่จะทำจากอะไรถึงจะสงบนี่เราต้องทำเหตุตัวนี้ทำเหตุให้จิตสงบเป็นตึงเราต้อง นะตั้งสติอยู่ในงานนะฝึกแบบนี้ฝึกสติฝึกสติอยู่ในงานที่ทำคำที่พูดลูกอริยบทจะเขียนหนังสืออยู่โรงเรียนก็เขียนจะอ่านหนังสือก็รู้จิตอยู่ในการอ่านต่างๆที่รู้เรื่องต่างๆรู้ความหมายใจความจะตามน้ำพริกรู้ว่ามีโคกระพริกอันผักอันเนื้ออันหมูรู้ว่ามีอันนั้นจะได้ถึงจะได้ร้อนอันนั้นจะดีอันนี้จะได้ถึงเสร็จเร็วจิตมุ่งมั่นตั้งมั่นอยู่ในงานทุกกรณีไม่ว่าถึงคนทำงานนะอันนี้คนไม่ได้ทำงานไม่มีงานก็เดินจงกรมเหนื่อยจะเดินจงกรมแล้วนั่งสมาธิเดินจงกรมก็รับรู้ในการก้าวเดียวเอาจิตของเราตั้งมั่นในการก้าวเดียวอย่างสายลูกปูมั่นจะพุทธูพุทธก้าวพุทธก้าวพุทธเมื่อจะเดินจงกรมนั่งสมาธิหายใจเข้านับลมหายใจครับพุทหายใจออกเข้าพุทออกโผล่ยืนมานั่งเวลายืนทำสมาธิหายใจเข้าพุทหายใจออกยืนเวลานอนสีหักสัญญาหายใจเข้าพุทหายใจออกโผล่สามอริยบทนี้หายใจเข้าพุทหายใจออกโผล่รับรู้อย่าส่งจิตออกไปที่อื่นคิดเรื่องรักเรื่องชังคุ้มแต่งอารมณ์เยอะหรือว่ามันจะไปเรื่องการกามคนรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสมีกิเลสกามแล้ววัตถุกามอีกอ่ะวัตถุกามก็เกี่ยวกับเรื่องสวนไร่นาลดราบ้าช็อปธุรกิจธุรการเนี่ยคนเรามุ่งสองกามกิเลสกามกับวัตถุกามต่อการสองอย่างนี้ถ้ารู้รู้แล้วก็สลัดออกแล้วก็ตั้งมั่นอยู่ในการที่เรากำหนดไว้ตามความต้องการของเราทำอย่างนี้ตลอดไปในการเราเป็นภาวนายิ่งพวกเราเกษียณแล้วยังไม่เกษียณฝึกไปเรื่อยเนี่ยเราปลูกทุกคนอย่างนี้จะต้องมาทำให้ปลูกมากมันเป็นอัศจรรย์ลูกปู่มันไปบีบนวดลูกปู่มันลูกปู่มันรู้ว่าจิตท่านโอ้ยมันเกินหรือเปล่าเป็นไปที่บางในวิชานี้มันเป็นจริงเราจะต้องเอาให้ได้ลูกปู่มันก็ทักทักอีกที

ทั่วถึงเราเอาไปอ่านเก้าเที่ยวสิบเที่ยวสอนลูกสอนหลานนี่เป็นมันเป็นผลดีสำหรับผู้นั้นแล้วขั้นลากขั้นสกาละอะไรอยู่เรื่องหมดนะปฏิบัติให้ได้จะทำให้เราทำมาติดตัวด้วยเราไปรวยถ้าเป็นพระเป็นสงฆ์ก็รวยบารมีนะท่านทายไปดูท่านเลยหลวงปู่เราไปดูนี่ว่าทำธุรกิจเป็นคนเป็นยังไงเนี่ยทำให้เกิดลาภเกิดยศเกิดอะไรดีนะวันนี้แจกทุกคนแล้วอ่านคนละสิบเที่ยวนะเข้าใจของแท้มันนำไปเป็นหลักใจยืนหยัดปฏิบัติให้ได้ให้ถึงหรือว่าออกไปปฏิบัติในวัดป่าทั้งอีสานวัดเดียวจันทบุรีวัดป่านะวัดป่าที่นิยมให้เดินโยกมือสมาธิเป็นวัดป่าวัดไปแยกที่ไม่ได้เขาบอกว่าท้องสื่อคนละอย่างละวัดมีสองอย่างนะคามวาสีกับอารัญญวาสีวัดป่าเรียกว่าอารัญญวาสีวัดบ้านคามวาสีเพราะฉะนั้นแจกไปแล้วเอาไปอ่านเป็นคู่มือปฏิบัติใส่กระเป๋าไปอ่านไปเรื่อยๆผมวิจัยดูแล้วปฏิบัติดูเพราะธรรมะเป็นดาบสองคมนะก็ทำผิดพลาดเลยเป็นบ้าเลยผิดพลาดทำดีทำดูแล้วโอ้โหเจริญอยู่สับยศเป็นวาทีแสนจนถอดกิเลสได้ทุกตัวเลยโลภะโทสะโมหะรู้แจ้งรู้สภาพความเป็นจริงของโลกนี้มันอยู่เป็นยังไงโลกนี้มันความเป็นจริงมันเป็นอะไรเป็นศูนย์ญาตาอนัตตานะจบไปในใจรักเราจะรู้เข้าใจตรงนี้เมื่อเข้าใจตรงนี้แล้วมันก็คลายรักหักชังนะไม่คลายรักต่อไปละก็รู้ว่าสิ่งที่ไปที่สุดหรือที่สุดจะเป็นอย่างนี้นะแล้วชังก็เหมือนกันจะไปโกรธไปเกลียดเขาทำไมในที่สุดก็เป็นอย่างนี้ถึงที่สุดก็เป็นอย่างนี้โกรธชังไปก็เสียสุขภาพจิตคือบาปเป็นเวรต่อกันคิดไปเองแล้วมันตัดละหักชังมีแต่เมตตามีแต่มิตรภาพให้อยู่ร่วมกันในโลกนี้อย่างร่มเย็นเป็นสุขเนี่ยการปฏิบัติธรรมดีอย่างนี้ทำให้สังคมอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เมตตาอภัยเรื่องธรรมะทั้งนั้นนี่แหละแล้วก็ต้องมาหันมาทางนี้จิตใจเราก็จะได้สูงส่งขึ้นด้วยศีลด้วยธรรมเราเป็นกระทรวงศึกษาคนจริงเป็นกระทรวงศึกษาไตรศึกษาเลยกระทรวงศึกษาเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเป็นหลักเลยนะจะสมว่ากระทรวงศึกษาก็จริงแต่ว่าต้องไม่ค่อยเรียนเรื่องไตรสิกขาเรื่องศีลมาก่อนศีล5ศีล8ถึง7ถึง227เรื่องสมาธิอย่างที่คุยให้ฟังนี่ตั้งฝึกสติตั้งมั่นอยู่ในงานพูดอริยบทอย่าให้ทำเป็น2อย่างทำงานอย่างนี้เราคิดไปอย่างว่าขับรถร้องเพลงบ้างอะไรต่างๆเนี่ยมันแตกผสมอย่างสมมติงานนั้นผิดพลาดแต่ชีวิตก็มีก็ผิดพลาดขึ้นมาเพราะฉะนั้นมีสติตั้งมั่นอยู่ในงานมีปัญญาวิจัยงานนั้นเป็นไม่เป็นบาปไม่ก่อเวรไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนไม่เกิดทำให้ตัวเองเดือดร้อนเนี่ยเราต้องตั้งอยู่ตรงนี้สติปัญญาต้องกลับอยู่ตลอดเวลาวิจัยอยู่ตลอดเวลาทำแล้วประโยชน์คืออะไรโทษคืออะไรผมวิจัยอย่างนี้ด้วยมีสติระลึกอยู่ในงานแล้วก็วิจัยงานถ้าเป็นโทษแล้วก็ห้ามจิตใจไม่ทำใน

0: เป็นบุญเป็นกุศลเป็นคุณเป็นประโยชน์แล้วก็บังคับจิตใจให้ทำแต่สิ่งนั้นแต่ไม่ชอบแต่ว่าบังคับให้ทำก็ทำแล้วออกมาดีออกมาเป็นผลดีเรื่องการปฏิบัติธรรมเราต้องมุ่งตรงนี้นะดีจากบาปดีจากการก่อเวรดีจากอุปาทานที่จะเกิดให้ความทุกข์ยึดมั่นถือมั่นในอัตตาตัวตนเราเขามันเป็นอุปาทานอย่างหนึ่งที่ไม่รู้ตามความเป็นจริงแล้วก็ไม่รู้ตามความเป็นจริงแล้ววางได้รู้แล้วจริงแล้วคือสิ่งนี้พวกอย่างนี้คุณอย่างนี้นี่เราต้องรู้ตรงนี้แล้วก็จะทำให้จิตใจของเราห่างจากบาปห่างจากเวรห่างจากความทุกข์แล้วก็ระดับทุกข์ได้ในทุกกรณีนี่การปฏิบัติธรรมนะพระพุทธเจ้าท่านสอนอยู่45ปีเรื่องการดับทุกข์ทั้งนั้นเราก็ต้องมาเรียนรู้ตรงนี้ส่วนมากเราจะเรียนรู้เรื่องทานเข้าใจดีทำกับเก่งศีลเข้าใจดีเนี่ยสมาธิภาวนาเรื่องหลักปัญญาหลักการดับทุกข์รู้จักผิดชอบตัวดีบาปบุญคุณโทษควรไม่ควรเสื่อมเจริญหรือต้องเอาตรงนี้เดี๋ยวจะไปมุ่งทางเห็นนะเห็นที่เห็นที่ว่าได้เห็นนอกที่ภาวนาเนี่ยอย่างนั้นไม่ใช่เรื่องดับทุกข์นะเรื่องที่ติดที่หลงนะหลงว่าเราเป็นผู้พิเศษคนนับถือธรรมท่านเมื่อมันไม่ได้หลงนะหลงก็เลยไปเข้าทางกิเลสเป็นความทะเยอทะยานตัณหาก็ดีกิเลสครอบคุมไปเองไม่ใช่ดับกิเลสนะต้องเป็นไปเพื่อความขัดเกลานะขัดเกลาโลภะโทสะโมหะเป็นนักบวชเป็นพระถึงฉีดว่าราคะโทสะโมหะต้องต่อต้านสิ่งเหล่านี้และไม่ยอมให้สิ่งเหล่านี้มาครอบงำจิตใจเราได้ชนะสิ่งเหล่านี้ในการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างนี้นะพระพุทธเจ้ามาทางนี้นะไม่ใหญ่เห็นแสงสว่างเห็นผีเห็นเทวดาออกขึ้นแล้วนะครับอันนั้นอาจจะเป็นได้แต่ว่าไม่ใช่ทางพ้นทุกข์แต่พ้นทุกข์จริงๆก็โลภะไม่กำเริบโทสะไม่กำเริบโมหะไม่กำเริบดับสนิทได้ด้วยสติและปัญญาสติระลึกได้ปัญญาใจโอ้ยมีโทษมากไม่ยอมให้โทสะกำเริบไม่ยอมให้โลภะกำเริบขึ้นมาไม่ยอมให้ความโลภกำเริบขึ้นมาชนะตรงนี้บุกบันต่อสู้กันอยู่ตรงนี้ให้ชนะไม่แสดงความโกรธออกมาหรือว่าสิ่งที่จะทำให้ความโกรธกระทบทางตาก็ดีทางหูก็ดีไม่โกรธไม่แสดงความโกรธต้องฉีดยิ้มออกมาบุญมิตรภาพกับเขาให้ได้ไม่โกรธเขาอย่างน้อยก็นิ่งไว้สงบไว้นี่ต้องฝึกอย่างนี้นะการปฏิบัติธรรมก็คือการฝึกข่มใจอดทนข่มใจและทำใจข่มใจไม่แสดงออกมาทางสีหน้าและสายตาแล้วก็ทำใจอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าที่เขาอย่างนี้นะไม่ให้แสดงความโกรธออกมาทางกายวาจาใจนะต้องชนะตรงนี้นะถ้าเราโกรธปั๊บไปเข้าทางเขาทันทีไปเข้าทางศัตรูทันทีไปเข้าทางมารทันทีอย่างเนี้ยนะถ้าเป็นพระก็ต้องเรื่องราคะต้องชนะถ้าไม่ชนะนะพระเหลืองหลุดอย่างเนี้ยเป็นตามราคะขึ้นมาเพราะเราไปปรุงแต่งอารมณ์ทั้งรูปทั้งเสียงแล้วเราพิจารณาตัดให้เป็นไปตามความเป็นจริงที่เราหลงไหลฝ่ายสามนะความเป็นจริงคืออะไรเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เที่ยงหรือไม่เที่ยงให้พิจารณาตรงนี้นี่นักปฏิบัติต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่กลัวกิเลสตัวไหนจะมาเราต้องสู้ชนะไปเรื่อยๆสังฝ่าชนะไปเรื่อยๆบุกบั่นไปเรื่อยๆนี่คือ หน้าที่ของผู้ปฏิบัติและทำให้จิตใจของเราสูงส่งขึ้นถึงไปถึงไปกับมนุษย์ทุกวันสิ่งกระทบมาทุกวันทั้งตาก็ดีทั้งหูก็ดียินดีวะกินร้ายบ้างนี่ต้องฝึกอย่างนี้นะฝึกไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยแล้วก็จะทำงานเหมือนในช่างแหละเขาฝึกเป็นช่างก่อสร้างช่างทองช่างเครื่องจักรเครื่องยนต์เขาก็จะทำงานงานทางนั้นเราก็ต้องฝึกต่อสู้กับกิเลสเราก็จะทำงานไปเรื่อยเรื่อยชนะไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยต่ออย่างนี้บั้นปลายชีวิตเราก็สงบหมดสงบเราก็รู้นะกิเลสไม่มีเราก็รู้ในช่วงเราสบายสบายไม่มีกิเลสเราก็รู้ว่าตรงนี้ไม่มีอะไรก็เป็นความจิตใจเลยเราก็รู้เนี่ยนักปฏิบัติต้องเล่นหนักตรงนี้และเอาชนะโลภะโทสะโมหะไม่ได้ตัวอริสงสูงนะเป็นผลดีสำหรับตัวเราเราก็ดับกิเลสให้หมดก่อนที่จะลาจากโลกเพราะทุกคนความตายรออยู่ข้างหน้าทุกคนเลยไม่มีเหลืออยู่ไม่วันใดก็วันหนึ่งเราจะต้องตายจากโลกเมื่อก่อนจะตายเราเป็นผู้โชคดีแล้วเกิดในประเทศเมืองไทยนะท้องฟ้าจงแผ่นดินท่านเป็นผู้ทำงานประกาศคนไทยทั้ง60 ล้านคนเพียงว่าโป้งพูดทางนั้นมีศาสนาอื่นน้อยเต็มทีนะครับเป็นโชควาสนาเกิดในประเทศที่สมควรมีปฏิรูปประเทศประเทศที่ท้องฟ้าจงแผ่นดินท่านเป็นผู้ทำงานประกาศเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารกินขึ้นกินขึ้นในเมืองไทยประเทศอื่นต้องอดกันยากนะใครรู้ดับกับไม่นะเรากินขึ้นกินขึ้นให้เป็นอุตลิกินหมดแม่วันมาจากหลุมไหนก็จะมองไปอย่างนั้นเลยนะเนี่ยเป็นอย่างนี้อุดมสมบูรณ์จริงๆแล้วมีหมู่ผู้ปฏิบัติมีอุบาสกอุบาสิกาสูงสามเณรเนี่ยมีธรรมะปฏิบัติธรรมะพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติได้ปฏิบัติถึงมีอยู่สมบูรณ์ขนาดนี้พระพุทธเจ้าว่าเป็นโชควาสนาที่สุดนะเราอย่าไปมัวเมาประมาทหลงระเริงไปทางอื่นไม่ได้อันนี้ถือว่าเป็นหลักใจเลยนะมุ่งมั่นเลยศีลห้าประจำสติตั้งมั่นอยู่ในงานซึ่งสมาธิเป็นด้วยต่อไปจิตใจเป็นอันเดียวมั่นคงเป็นอันเดียวแล้วก็ยกจิตขึ้นพิจารณาว่าโลกนี้เป็นอย่างไรก็รู้ความเป็นจริงของโลกโลกนี้เป็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นสุญญตาเป็นอนัตตาไม่มีอะไรยั่งยืนมีความตายเราอยู่มีการเปลี่ยนแปลงแตกสลายสมุนเป็นที่สุดเนี่ยแล้วเราจะมาหลงรักหลงชังอะไรกันเนี่ยเขารักเขาชังก็ชักเขาเราไม่ต้องไปรักไปชังกับเขาทำใจคงใจแล้วก็พิจารณาดับลงไปเฮ้ยเพราะเรื่องเราจะเป็นคนที่มีโชคกิเลสจะเบาบางเราจะใกล้เป็นพระอริยบุคคลมากที่สุดคนฉลาดต้องเอาตรงนี้นะต้องปกป้องเอาตรงนี้อย่าไปมุ่งเห็นแสงสว่างเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นผีเห็นเทวดารู้นั่นรู้นี่นั่นก็อาจเป็นไปได้ด้วยอำนาจของสมาธิเป็นอภิญญาสมาบัติอย่างไรอย่างนี้แต่ว่าไม่ใช่ทางบุญพ้นนั้นไม่ใช่คุณหลวงปู่วันมาให้ไปยินดีตรงนั้นอันนั้นมีแต่ว่าไม่ใช่ทางบุญพ้นทางบุญพ้นคือการขัดเกลาด้วยปัญญารู้แจ้งแทงตลอดรู้ใจรักเนี่ยดึงตรงนี้ดึงเข้าตรงนี้จะได้ไม่ลงที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่ตกต่ำลงไปแล้วเรื่องหน้าสิกรรมหรือว่าจะตกต่ำลงแล้วจะโดนฆ่าตายเลยตรงนี้เป็นพระราหันเห็นไหมทุกโมกขลาเห็นไหมโดนทุบอยู่แรงเลยนะนะแล้วก็มาถึงไก่
1: ริยะวัวปิดตัสรู้เลยนะเทพทั้งเทพพระพุทธเจ้าตัสรู้เลยวัวไม่รู้อ่อนปิดจมกองเลือดนิพพานคาเขาวัวแต่ท่านไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะท่านมีเดียวโอ้เจ้ามีมาแล้วเราไปใช้นี้แล้วบทกันพอดีชื่นใจเหลือเกินเนี่ยท่านคิดไปอย่างนั้นนะพระอริยเจ้าไม่ใช่ว่าอาฆาตแค้นนะนึกถึงบุญกรรมทำมาแต่ดีก็มีมาทนแล้วพวกเราได้ก็เหมือนกันเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ถ้ามีธรรมะอยู่ในหัวใจแล้วไม่โอนไม่โวยโอ้ยก็มีมาแล้วจะชดใช้กันดีนะเนี่ยก็สมควรแล้วเนี่ยคิดไปอย่างนี้เลยนะจิตใจถึงธรรมไม่โทษใครทั้งนั้นโทษตัวเองว่าได้ทำเวรทำกรรมไว้ตอนนี้เจ้ากรรมนายเวรก็มาแล้วมาทวงแล้วก็ชดใช้กันไปก็บอกสมกันสมควรแล้วนะไม่ใจจะเป็นทุกข์อะไรอย่างเงี้ยใจมีแต่ใจสบายนะไม่ต้องไปโทษคนอื่นโทษตัวเองจะสุขจะทุกข์อะไรก็ไม่ได้หวั่นไหวจะแต่บุพกรรมทำไว้ไม่อดีตแล้วเราก็สบายใจเหมือนเราติดหนี้เขาไว้แม่โอ้ย10ปีเจอหน้ากันนี่ๆมาเอาตังค์ไปสักทีแม่ติดกันไม่นานแล้วเห็นไหมเขาใช้หนี้หมดเราก็สบายใจต้องตั้งใจปฏิบัติให้เรียกรัฐภาวนาโอ้ยมีแต่งานไปภาวนาได้ยังไงถ้าเราดึงจิตเข้าสู่งานปั๊บเป็นภาวนาถ้าส่งจิตออกข้างนอกปั๊บไม่ใช่ภาวนาคิดปรุงแต่งอารมณ์เน้นหนักตรงนี้เพราะเรื่องทานเรื่องศีลพวกเราเข้าใจกันหมดแล้วเรื่องที่จะประคองสติให้อยู่ในงานสิ่งกระทบมาไม่หวั่นไหวเรื่องรักก็ดีเรื่องชังก็ดีถือว่าเป็นโลกธรรมแปลกไปเลยไม่จะไปต้องหวั่นไหวรักก็ไม่เที่ยงชังก็ไม่เที่ยงเราไม่หวั่นไหวต่อสิ่งเราฝึกปัญญาอย่างนี้หลวงปู่ท่านก็จะสอนอย่างนี้นะไม่หวั่นไหวต่อสิ่งใดก็จะด่าก็จะว่าก็จะนินทาจะกล่าวร้ายกล่าวหาอะไรนิ่งไว้ก่อนพยายามคิดในสิ่งที่ดีให้จิตใจเราตกวูบลงไปหรือได้ดีได้ดีได้ลาภได้ยศได้ชื่อเสียงเราก็จะให้จิตมันฟุ้งเฟ้อขึ้นดีก็ไม่เที่ยงร้ายก็ไม่เที่ยงตกต่ำถึงดินขึ้นสูงตกลงไปอีกมันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นของไม่เที่ยงมันลาภยศสรรเสริญสุขเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาพุทธมีหมดทั้งแปดไม่เที่ยงอย่าไปยินดีและอย่าไปยินร้ายต้องมีสติต้องมีปัญญาควบคุมอารมณ์จัดสรรอารมณ์เรียนรับปฏิบัติเป็นอย่างนี้จะได้เปลี่ยนไอ้เพียงผู้ไม่ปฏิบัติผู้ไม่ปฏิบัติที่อะไรกระทบก็ไปเลยไปตามนั้นอย่างเรานี่ยังมีหางเสือมีสติมีปัญญาประคองจิตประคองใจแล้วก็คงที่ไม่ขึ้นไม่ลงปกติรู้เท่าทันนี่พระเจ้าสอนอย่างนี้พยายามฝึกทุกวันทุกวันเรื่องโลกธรรมนี่ไม่ได้กินแล้วอะไรแบบไม่หวั่นไหวแล้วไม่เสียส่วนแล้วเป็นจริงๆอยู่ทำมันยืนอยู่ในโลกใบนี้อย่างมีความสุขนะประสบทุกข์นี่คนอื่นก็จะช่วยเรายากเราต้องช่วยตัวเองใช้สติใช้ปัญญาประคองใจตัวเองฝึกฝนตัวเองไม่กลัวต้องสิ่งกระทบถึงจะตกยกเรื่องของกรรมกรรมไม่ดีให้ทำไรถึงจะขึ้นสูงส่งก็มีกรรมดีให้ผลเพราะว่าเราก็ไม่ดีใจมันขึ้นแล้ววันหนึ่งก็ตกแล้ววันหนึ่งก็ขึ้นเราสังเกตดูนี่มันมีขึ้นอยู่นี่การปฏิบัติธรรมให้ชนะด้วยโลกกระทำแปด
0: ือสุขทุกข์ต่างๆเนี่ยไม่หวั่นไหวทำใจได้จัดสรรจิตใจให้เข้าสู่ธรรมะได้มีเก่งจริงเป็นอย่างนี้นะไม่ใช่โดนอะไรกระทบหนักเยอะหนักแน่นปากยื่นปากยาวใส่กันไม่ได้ยังวันไหวต่อโลกธรรมเลยนะยังสงบยังนิ่งไปได้ให้มันเดือดอยู่ข้างในแล้วมันตัดลงไปในที่สุดเออผมนี่จะนิ่งแล้วนิ่งแล้วใช้ได้ไม่ออกอาการเนี่ยอย่างเงี้ยโดนเขาดินทาว่าร้ายแล้วไม่ออกอาการอะไรเลยสงบนิ่งแล้วผูกมิตรกับเขาได้ดีชนะเดินขาดก็มีทุกข์บ้างแต่ว่าน้อยดีกว่าไปแหลมมาแล้วแหลมไปนะทุกข์ยาวเลยนะทุกข์ยาวเลยดีไม่ดีทุกข์เข้าคุกเข้าตารางกันนะฟ้องร้องขึ้นลงขึ้นศาลกันนะเป็นอย่างเงี้ยความทุกข์มันก็จะครอบกับเราอันนี้มันทุกข์อยู่จิตใจนิดหน่อยแล้วปรับให้ดีเดี๋ยวก็หายโปรดหายอะไรดีเป็นมิตรกันได้อีกถ้าเราปฏิบัติทำอย่างนี้นะจะทำให้สังคมสงบอยู่ร่วมโลกกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขนะสอนลูกสอนหลานสอนธรรมะสอนลูกปู่จะใช้กับชีวิตประจำวันแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่นะปฏิบัติหน้าที่ให้สมบูรณ์ในหน้าที่เราจะเป็นคนมีศีลและเป็นคนมีสติมีปัญญาอย่างที่ว่าเนี่ยคนปฏิบัติหน้าที่ให้สมบูรณ์ในหน้าที่หน้าที่อันดับแรกแล้วก็เป็นสามีเป็นภรรยาเป็นสามีเขาก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้สมบูรณ์ในหน้าที่หน้าที่สามีที่ดีก็ยกความเป็นใหญ่ให้ภรรยาให้เครื่องแต่งตัวภรรยาที่พระเจ้าบอกไว้นะตัดไว้นะสงเคราะห์ญาติภรรยายกย่องภรรยาไม่คิดนอกใจภรรยา5อย่างนะสามีไม่มาก็คุยฟังพิมพ์ติดข้างฝาเลยนี่หน้าที่ของเธออย่าบกพร่องนะบกพร่องตกนรกนะถ้าฉันทำหน้าที่สมบูรณ์แล้วเธอล่ะฉันก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ของฉันด้วยกันเลยเหมือนมารดาดูแลบุตรสามีอย่างเหมือนมันเหมือนมารดาดูแลบุตรสองเหมือนพี่สาวทำตัวเป็นพี่สาวดูแลสามีสามเหมือนน้องสาวคือสมบัติสี่เหมือนข้าตัวเป็นข้าอย่างนี้นะกว่าจะผมก็จะอาจจะเปรียบเก็บกวาดสักล้างตื่นก่อนน้องทีหลังด้วยนะเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยก็เรียกว่าใจสูงภรรยามีคุณธรรมสูงไม่ใช่เขาเป็นทาสนะมาทำหน้าที่ของเขาสมบูรณ์สูงเหนื่อยหน่อยเป็นมารดาเป็นพี่สาวเป็นน้องสาวก็เบาไปหน่อยจะเป็นทาสแม่รู้สึกว่าจะหนักหน่อยแต่สวรรค์ชั้นสูงสูงทำไมนะจะแบบไม่ดีก็มีปฏิบัติหน้าที่ไม่สมบูรณ์ก็มีทำเป็นนายเลยภรรยาสิ่งที่เป็นนายก็มีบางอย่างก็มีคุณสมบัติเกียรติการดาวาไม่ให้เกียรติไม่เกียรติสักนิดเดียวเห็นสามีเป็นขาดไปเลยเป็นบ่าวเป็นนายเหมือนโจรโจนี่ก็มีเงินมีทองไม่เก็บหอมรอมริบไปเล่นการพนันหมดนะเหมือนนายเหมือนโจรเหมือนเพชฌฆาตมีลายมีคบชู้วางยาคิดจ้างมือปืนยิงอย่างนี้ก็มีสมบัติน้อยเนี่ยมีเจ็ดอย่างภรรยาในโลกนี่พระพุทธเจ้าเทศไว้นะที่สอนนางสุชาดาเพราะฉะนั้นนอกจากมีศีลมีเนี่ยมีหลักใจ แล้วก็ยังปฏิบัติหน้าที่ให้สมบูรณ์ในหน้าที่หน้าที่ภรรยาที่ดีสี่อย่างสามอย่างที่ทำตกนรกบกไหมเหมือนนายเหมือนโจรเป็นจักรไม่ได้ตกนรกไปนรกถ้าสี่อย่างหลังนั้นขึ้นสวรรค์หมดนี่เป็นอย่างนี้หน้าที่แล้วเราวิจัยดูที่แต่ละอย่างแล้วพวกเราได้สมบูรณ์กันหมดแล้วนะสมบูรณ์นะไม่บกพร่องอะไรกันนะไม่บกพร่องแล้วปัดมาปัดมาเป็นคนดีสำหรับตัวเราเองไปสวรรค์ชั้นสูงสูงสามีเขาทำไม่ดีแล้วก็บอกเขาตักพุทธเจ้าที่ว่าไปนะไปสวรรค์สวรรค์ด้วยกันทั้งคู่ดังนั้นเราเป็นเทพเขาจะเป็นผีเด็กเขาไม่ดีให้เป็นเทพทั้งคู่เป็นเทพพระเจ้าทั้งคู่เมื่อปฏิบัติสมบูรณ์ในหน้าที่ต้องเป็นเทพพระเจ้าทั้งคู่นี่เป็นอย่างนี้ปฏิบัติหน้าที่สมบูรณ์ในหน้าที่เป็นผู้ขับไฟเป็นการพัฒนาจิตให้สูงส่งขึ้นแล้วเราก็ไม่ตกต่ำไปเจอที่ไหนที่ไหนก็ไม่ตกต่ำจะเป็นตระกูลสูงแต่จะเกิดในตระกูลสูงจริงๆเนี่ยนะตรงนี้หลักตัวนี้นะตัวไม่อิสยาผู้อื่นไม่อิจฉาบริสยาผู้อื่นใครจะได้ดีได้ดีเปิดทางไหนส่งเสริมไหนช่วยเหลือให้ถึงดวงดาวส่งเสริมว่าด้วยแบบนั้นพอยินดีกับเขาเราก็พัฒนาตัวเองดีอยู่แล้วยังไม่ถึงกับเขาถึงก่อนพอยินดีกับเขาตรงนี้จะเกิดในตระกูลสูงยศถาบรรดาศักดิ์สูงเป็นเจ้าหญิงเป็นขุนหญิงเป็นท่านผู้หญิงเป็นคนอื่นนะแล้วทำบุญทำทานเก่งอย่างพวกเราเนี่ยไม่ตกต่ำจะออกมาทั้งร่ำรวยทุกท่านรวยรวยไม่ได้สมบัติพระสถานแก้วแหวนเกล็ดทองทำทานอย่างพวกเราที่มาฟังคำมาทำบุญทำทานเป็นดีที่สุดถูกต้องแล้วคราวนี้ยศสูงร่ำรวยแต่ว่าอยากจะสวยอยากจะหล่อแล้วทำอย่างไรก็มีธรรมะนี่แหละมีธรรมะให้ปฏิบัติกันนะพระพุทธเจ้าท่านว่าไว้นะว่าตามพระพุทธเจ้านะไม่โกรธไม่แสดงความโกรธออกมาทางกายทางวาจาอันนี้จะหล่อจะสวยเป็นนางงามจักรวาลนางงามแห่งประเทศไทยอะไรต่างๆนี่แล้วรู้ได้อย่างไรพระพุทธเจ้าจะตรัสไว้แล้วใครเป็นคนไปถามพระนางมัลลิกาเทวีมเหสีของพระเจ้าเกษตรที่โกศลนะไปถามพระพุทธเจ้าในข้อนี้ในข้อนี้นะบอกว่าพระเจ้าค่ะทำไมบางคนสวยรวยแล้วยศสูงเป็นยังไงบางคนไม่สวยแล้วก็ยากจนยศฐานะราศักดิ์ก็ไม่มีเนี่ยมันเขาทำบุญกรรมอะไรไว้พระเจ้าค่ะเนี่ยพุทธเจ้าตัดไปเลยนะนะฟังไม่บอกลูกบอกหลานหมอท่านเลยตัดบางทีเขาสวยเขาไม่โกรธคงความโกรธคงโทสะเนี่ยตัวนี้ไหมไม่แสดงความโกรธออกมาทางกายทางวาจาจิตใจมีก็ดำลงไปเป็นคนทำบุญทำทานเก่งบริจาคเก่งจาขาเก่งเป็นหลักอริยสัจข้อหนึ่งนะตัวนี้แล้วก็จะร่ำรวยทำอะไรก็รวยหมดทำมาค้าขายอะไรก็รวยหมดเพราะคุณเขาทำไปมากแล้วบางคนทำไมยศสูงนะยศสูงก็ไม่ริษยาทำไว้พุทธเจ้าท่านว่าไว้นะจดไว้บันทึกสอนคนอื่นสอนลูกของตา ักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาจะออกมาดีหมดแต่พอเพิ่งตรงกันข้ามแล้วความเสื่อมเสียมีมาความทุกข์ครอบงำทำให้เราตกต่ำลงไปทีที่เข้าคุกเข้าตารางเสื่อมเสียเกียรติยศชื่อเสียงโคตรชาติกูลเลยไปโน่นเลยนะแต่เราทำดีอย่างที่ว่านี้เราโอ้ยยศลาภยศชั้นเสริมชื่อเสียงเกียรติยศขึ้นไปเลยนี่แต่ผมถือว่าเรายังไม่ถึงขั้นดับราคะโทสะโมหะได้หมดนะฮะเราเกิดไปชาติใดก็จะได้สมบัติอันนี้เราเก่งจริงดับกิเลสได้ด้วยมหาสติมหาปัญญาโลภะไม่มีโทสะไม่มีโมหะชนะโลกธรรมแปดได้ทุกตัวมีสติตั้งมั่นอะไรมากระทบก็รู้สิ่งนี้ดับง่ายนิดเดียวสิ่งนี้มันง่ายนิดเดียวเก่งปานนั้นสติปัญญาเขาความทุกข์ก็ขอไม่ได้บาปเวรก็ไม่มีคนปราศจากบาปปราศจากเวรปราศจากกิเลสนี่เป็นอย่างนี้การปฏิบัติธรรมพุทธเจ้าก็สอนอย่างนี่ต้องจำไว้ปฏิบัติวันนี้ก็แจกหนังสือไปแล้วให้อยากปฏิบัติตามนะครอบคุณไปทั้งหมดส่วนทานส่วนศีลอะไรก็เจริญกันมารู้กันมาจะเกิดจำฝันได้ทำบุญใส่บาตรมีละมีเวทศีลห้าเป็นมิจฉาศีลศีลแปดก็โกศลศีลมีขาดแปดขั้นควบคุมกิเลสด้วยมหาสติปัฏฐานแจกไปแล้วแจกคู่มือไปเลยแล้วใช้ปัญญาพิจารณาให้คนก่อนพูดก่อนทำก่อนคิดทำไปพูดไปคิดไปคนดีคืออะไรคนเสียคืออะไรแต่พ่อค้าแม่ขายก็ต้องให้คนก่อนเมื่อทำสิ่งนี้แล้วขาดทุนหรือกำไรนี่ไม่ง่ายแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆชำนาญจิตวิทยาจะสูงส่งมองปรับรูปรอให้ยิ่งจะได้นี่ทำแบบนี้เดี๋ยวมันเจ็บแบบเดี๋ยวเกิดความหายนะอย่างนี้ทำเป็นนักจิตวิทยาอย่างหนึ่งมองทะลุอ่านทะลุเอาเหมือนเราดูเด็กๆอ่ะเมื่อจิตใจเราสูงขึ้นก็มองคนที่ยังต่ำอยู่โอ้รู้เลยมาทำอย่างนี้นะไม่นานรวยไม่นานเก่งกันรู้เพราะฉะนั้นต้องอยู่ในกับธรรมะอยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่กับพระธรรมอยู่กับพระสงฆ์พระสงฆ์ท่านจะสอนอย่างนี้แหละเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาคุยให้ฟังอย่างนี้แหละแล้วก็จดจำเอาจดไว้นอดไว้แล้วไปปฏิบัติสอนลูกสอนหลานแล้วเขาก็จะเจริญด้วยทรัพย์ด้วยยศด้วยบริวารด้วยชื่อเสียงต่อไปก็มาอดระวังไปเรื่อยๆจนถึงการดับทุกข์ได้ในที่สุดนี่บอกลูกนะสูงสูงขึ้นก็จะดับทุกข์ได้ในที่สุดพระอริยบุคคลเป็นคนที่ไม่มีทุกข์มีแต่ความสุขตลอดกาลเอกับเราอย่างนี้เราเป็นชาวพุทธไม่งั้นจะเป็นหลงงมงายเบื่อเบื่อเบื่อเบื่อโชคเรื่องผีเรื่องเทวดาเรื่องนี้ไม่เป็นไรแต่เราธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ปฏิบัติอย่างที่ว่านี่สิมีแต่ความสุขความเฉลิมของจริงของแท้นี่สายหลวงปู่มั่นจะเน้นอย่างนี้ผีสางเทวดาอะไรก็มีอะไรทั้งนี้เอาทั้งนั้นนะเอาพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเลยนะสายหลวงปู่มั่นเอามงคลภายในเลยนะมงคลภายนอกสลับทิ้งเลยมงคลพามาน้ำมนต์ยาคาเครื่องต่างๆนะฮะวันนับถือบูชาอะไรแต่ถือเป็นเครื่องเป็นของขันขมังเวทไปไม่ใช่นะต้องเอาพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณ ขัดเกลากิเลสด้วยมหาสติด้วยมหาปัญญาเนี่ยเอาตรงนี้แล้วจะอยู่ในโลกนี้อย่างร่มเย็นเป็นสุขและไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะพระพุทธศาสนาเป็นคนไทยดีที่สุดดีที่สุดแล้วมีพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้าเป็นสมบูรณ์อยู่อยู่ผู้ปฏิบัติที่ที่สุดสามเณรวาสุปัสสิกายังมีอยู่มรรคแปดยังมีอยู่ไตรสิกขายังมีอยู่สมบูรณ์กรรมฐานยังมีอยู่ผู้ปฏิบัติได้ปฏิบัติถึงมีอยู่เลือกดูเอาเลือกคบเอาเลือกปฏิบัติเอาถ้าเรามีปัญญาก็ได้ของจริงของแท้เนี่ยดีที่สุดเอาอย่างนี้เราไปสอนลูกสอนหลานด้วยนะลูกคนเดียวไม่ได้ลูกหลานเขาคอยกล่อมเก่ากันกล่อมเก่าไปกล่อมเก่าไปคอยแนะคอยชี้นำไปเขาก็จะเจริญไปก้าวหน้าไปนี่ดูเราดูพระธรรมคำสอนดูพระพุทธเจ้าก็การบรรยายวันนี้ก็คงจะพอสมควรแก่เวลานะขอยุติเพียงเท่านี้นะต่อไปก็ตั้งใจอภิวาทขอให้ทุกท่านได้นำไปพิจารณาและจดจดไว้สอนลูกสอนหลานนำไปปฏิบัติด้วยนะนี่ก็ทำไว้เอาอุบาจารย์นะธรรมะของพระพุทธเจ้ามาคุยให้ฟังต่อไปก็ตั้งใจอภิวาทอยากถามว่าดีว่าปุราภาลิปุเรติสาขลังเอโอเมวะอิโตทินังเจตานังอุปกัปปติอิจิตังวจิตังทุมหังคิปะเมวะสัพพิจตุสัพเพกุเลตุสังกปาจันโทปนะโสยถามณิโชติละโสยถาสัพพีติโยวิวัชตุสัพพะโรโควินัจตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาชนสีภิสิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภะลัง
2: ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปัญญาเจนังปสาสติปัญญาย่อมปกครองบุรุษนั้นปัญญาคือความรู้ความเข้าใจแจ่มแจ้งบุรุษใดมีปัญญาปัญญาก็จะอำนวยให้บุรุษนั้นรู้จักแก้ไขวินิจฉัยเรื่องต่างๆได้อย่างถูกต้องว่าไหนดีไหนเลวและให้บุรุษนั้นสามารถเอาตัวรอดจากฝ่ายชั่วให้ดำรงอยู่ในฝ่ายดีได้ปัญญานั้นจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการประกอบคือประกอบอุบายเป็นเครื่องให้ปัญญาเกิดขึ้นบ่อยๆเมื่อปัญญาเกิดมีขึ้นแล้วก็จะช่วยบำบัดทุกข์อำนวยสุขให้เกิดได้ธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
3: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นบัดนี้ถึงเวลาปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินั้นให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตานึกภาวนาพุทโธรวมจิตใจเข้าไปภายในกำหนดพุทโธพร้อมกับลมหายใจพร้อมกับการได้ยินได้ฟัง รวมจิตใจเข้ามาภายในคำว่าสมาธิสมาธินั้นคนเราไม่ค่อยเข้าใจการนั่งสมาธิไม่ใช่นั่งเหงานอนไม่ใช่นั่งให้มันหลับไม่ใช่นั่งให้มันสบายนั่งเหงานอนนั้นเรียกว่าไม่ใช่นั่งสมาธิเป็นโมหะสมาธิตราบใดถ้านั่งภาวนาหลับไปได้เรียกโมหะสมาธิไม่ใช่สมาธิในทางพุทธศาสนาสมาธิที่พระพุทธเจ้าของเราตรัสสอนไว้ไม่ใช่สมาธินอนหลับนั่งหลับเป็นสมาธิที่ระวังนึกน้อมถึงบริกรรมภาวนาหรือกำหนดความทุกข์ความเดือดร้อนในโลกเรามันเต็มไปด้วยภัยอันตรายเรายังจะมาง่วงเหงาหานอนฟุ้งซ่านลำคาญอยู่ไม่ได้ต้องตั้งใจใหม่อย่าให้ความง่วงเหงาหานอนมาทับถมจิตการหลับนอนถีนเมตตาความง่วงเหงาหานอนนิวรณ์ทั้ง5กามฉันท์ความรักใคร่พอใจในกามอารมณ์ทั้งหลายพยาบาทความอิจฉาพยาบาทกันถีนมิทธะคือความง่วงเหงาหานอนมันพวกนิวรณ์ทั้งนั้นอุทธัจจะกุกุจจะจิตฟุ้งซ่านคือจิตไม่สงบจิตไม่หยุดจิตไม่อยู่จิตไม่รู้กิเลสของตัวเองเลยมาหลงอยู่แค่ความสุขสงบสบายสบายในการหลับการนอนอยู่เอาตัวนอนลงไปเรียกว่านอนแม้เราจะนั่งสมาธิอยู่ถ้าขาดสติจิตมันง่วงเหงาหานอนไปได้อันนั้นก็คือว่านอนเรียกว่านอนแบบลิงลิงนั่นมันไม่ได้นอนเหมือนคนมันนั่งหลับแต่คนเราไม่ได้ไปดูลิงนอนแต่ว่าเรียนกับลิงได้ที่เรานั่งภาวนาเป็นง่วงเหงาหานอนได้นะคือว่าเรียนสมาธิจากลิงลิงบะกอกที่มันมาหากินใบไม้ตามข้างทำผ้าป่องเราเนี่ยนั่นแหละมันนั่งสมาธิลิงเหงานอนอย่าไปเรียนอย่างนั้นเมื่อนั่งสมาธิแล้วท่านให้ยืดตัวให้เที่ยงตรงบ่ให้นั่งซอมซอลงไปไม่ให้ก้มนักไม่ให้เนยนักเรียกว่าตั้งใจตั้งตัวคำว่าตั้งใจเนี่ยตั้งมดตัวถ้าใจมันยังหลงลืมไปง่วงเหงาหานอนให้เตือนจิตของเราเวลานี้ให้ได้วันนี้มันสมาธิวานอนวานอนก็แปลว่าลิงลิงก็แปลว่าวอกวอก32ภาษาเหนือเขาว่าวอก32ลิงนั่นเขาว่าวอกเขาว่าลิงเมืองเหนือเขาว่าวอกมันวอกแวกถ้าใครเห็นลิงจะรู้ได้เข้าใจไม่มีเวลาสงบจิตใจของคนเหล่านี้ก็คล้ายกันกับวานอนคล้ายกันกับลิงคือมันวอกแวกวันไหวอยู่เสมอไม่ว่าเสียงอะไรดังต๊อกแต๊กปุ๊กปิ๊กรุนแรงเบาก็ตามจิตนั้นมันถึงวอกแวกไปไปตามเสียงเสียงดีก็อยากฟังเสียงเขาดุด่าว่าร้ายป้ายสีให้ไม่ชอบโกรธเกลียดขึ้นมานั่นแหละคือว่าจิตไม่สงบตั้งมั่นในสมาธิภาวนาเอนั้นถ้าจิตเราทุกคนผู้ใดก็ตาม ถ้ายังง่วงเหงาหาวนอนนิวรณ์ทั้ง5กามฉันทพยาบาทถีนมิทธะอุทธัจจะกุกกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญวิจิกิจฉาถ้าจิตยังมีสงสัยนั่นบ้างสงสัยนี่บ้างคือจิตออกนอกทางนั้นแหละจิตขาดสติสัมปชัญญะจิตไม่มีความระลึกอยู่ในตัวอยู่ในใจเรานั่งสมาธิภาวนามันก็ได้แต่เพียงระเบียบระเบียบนั่งแต่จิตมันไม่เป็นสมาธิให้มันหลงมันลืมหลงลืมภาวนาขาดสติสตินั้นท่านว่าต้องใช้ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อทางกายจะเคลื่อนไหวไปมาทำกิจกรรมการงานใดๆก็ต้องมีสติในสิ่งที่ตนทำคำว่าการงานทางกายกายถ้าเคลื่อนไหวเคลื่อนจากนั่งไปยืนเคลื่อนจากเดินไปเดินเคลื่อนจากเดินมานั่งชื่อว่าการงานทางกายต้องมีสติคนที่ขาดสติและไม่ขาดสติจะรู้ได้เข้าใจในเวลาทำอะไรก็ตามต้องมีสติถ้าไม่มีสติมันเป็นอย่างไรทำงานจับมีดผ้าขวานทำงานก็มักจะถูกแข้งถูกขาถูกตีนถูกมือเดินไปก็ตำต่อตำไม้ทำอะไรมีแต่ผิดพลาดทั้งนั้นนี่คือว่าขาดสติอย่าไปคิดว่าเราเป็นนักภาวนายังไม่ใช่นักภาวนาที่ดีนักภาวนาที่ดีต้องมีสติอะไรควรทำทำแล้วเกิดผลประโยชน์มาอย่างไรสิ่งที่เราทำนั้นเป็นบุญหรือเป็นบาปต้องมีสติระลึกถ้าเราฟังเท่านี้ยังไม่พอเราต้องทำต้องทำต้องมีสติความระลึกระลึกอยู่ในตัวในกายวาจาจิตของเรานั่นแหละถ้าไม่ระลึกอย่างนั้นมีแต่ความผิดพลาดนั่งก็ง่วงเหงาเหานอนถ้าไม่นั่งสมาธินั่งสมาดาก็ชอบเป็นคนเล่นคนคุยไม่สนใจในการเดินจงกรมไม่สนใจอยู่ในที่สงบระงับของตัวเองมักจะไปขึ้นกุฏนั่นลงกุฏนี้ไปคุยท่านั่นคุยท่านี้ยิ่งใกล้จะออกพรรษาก็คุยเรื่องไปเที่ยวไปเตรไปวิเวกภาวนาในป่าบ้างคิดในเรื่องศึกหาลาเพศบ้างเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ไม่เข้าในหลักเกณฑ์สมาธิทางนั้นที่เราพูดก็ดีทำก็ดีมันเป็นไปเพื่อเรื่องภายนอกนั้นให้พากันคอยระวังทำอะไรให้มีสติถ้าเราฟังเท่านี้ยังไม่พอเราต้องทำแล้วก็มีสติหรือไม่ถ้าไม่มีก็หัดให้มันมีขึ้นต้องเอาสติธรรมดานี้ก่อนให้ได้เมื่อสติธรรมดานี้แหละยังไม่ได้มันจะไปได้สมาธิภาวนาที่ไหนคือจิตมันลอยอยู่ไม่มาสงบตั้งมั่นไม่มาสงบในที่บริกรรมภาวนาพุทโธนั้นมันลอยคำว่าลอยเลื่อนจิตมันเลื่อนที่อยู่เราทุกคนคงได้พบได้เห็นว่าอสรพิษคืองูทั้งหลายไม่ว่าตัวเล็กตัวใหญ่งูมีพิษไม่มีพิษมันไปทางไหนมันลอยไป กิริยาที่ลอยของงูคือจิตเรามันลอยเหมือนงูเรานั่งที่นี่ภาวนาที่นี่มันไม่อยู่ที่นี้มันลอยไปที่อื่นคิดอะไรต่อมิอะไรอันเป็นเรื่องฟุ้งซ่านลำคาญทางนั้นไม่เป็นความสงบระงับเยือกเย็นสบายเดี๋ยวว่าจิตมันลอยไปเหมือนงูแต่มันเป็นงูในใจมันไม่ใช่งูภายนอกงูในใจนั้นถ้าไม่ขาดสติเมื่อใดเวลาใดมันก็ลอยไปอย่างนั้นทีนี้เราจะมาจำกัดอย่างไรจะต้องจำกัดว่าพระพุทธเจ้าสอนสาวกทั้งหลายให้ภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกหรือว่าให้นึกถึงความตายให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกสิ่งเหล่านี้เป็นการเตือนสติให้เรานึกให้เราเจริญเอาให้ได้ถ้าไม่ได้แล้วมันก็ลอยไปหมดเลื่อนลอยเรียกว่าเป็นคนเรียกว่าคนเลื่อนลอยจิตเลื่อนลอยพระเนนแม่ขาวนางชีจิตใจเลื่อนลอยไม่สงบตั้งมั่นแล้วก็ว่าตัวเองภาวนามันภาวนาแบบไหนก็ไม่รู้ทำไมจึงนั่งภาวนาก็ง่วงเหงาหาวนอนไปหมดต้องตั้งใจใหม่แก้ไขตัวเองให้ได้ไม่มีใครจะไปแก้ไปไขตัวเองให้เราได้พระพุทธองค์ท่านทรงตรัสว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนคำว่าตนเป็นที่พึ่งของตนนั้นเราต้องทำเองปฏิบัติเองให้มันเกิดแก้ไขความง่วงเหงาหาวนอนนี่ข้อเดียวนี่ให้มันได้ก่อนถ้าแก้ไม่ได้แล้วอย่าไปหวังเอาที่อื่นอีกไม่ได้คำว่ามีสติถ้าจิตมันอยู่ในอารมณ์นิวรณ์ทั้งห้าอยู่มันถอนออกมาไม่ได้จะจัดว่าเป็นสมาธิภาวนาไม่ได้กามฉันทพยาบาทถีนมิทธะอุทธัจจะกุกุจจะวิจิกิจฉายังมีอยู่ในใจปุถุชนคนเราตราบใดชื่อว่ายังไม่ตั้งใจภาวนาทั้งนั้นแหละยังไม่ตั้งใจยังไม่เอาจริงจะไปเอาเมื่อใดเวลาใดให้มันจริงลงไปนะถ้าเราไม่เอาเดี๋ยวนี้ไม่ภาวนาเดี๋ยวนี้ไม่นึกไม่เจริญไม่วิวัฒน์พัฒนาการตัวเองในเวลานี้ไม่มีเวลาเดี๋ยวก็เข้าใจว่าหมดเวลาแล้วหาเวลาไม่ได้เวลาชั่วโมงนาทีมันหมดที่ไหนมันไม่หมดมันวนอยู่ในอาการอันเก่าให้เราแก้ไขตัวเองให้ใหม่ขึ้นมาอารมณ์เก่าๆเคยคิดเคยนึกเคยพูดเคยทำอะไรมาในสิ่งฟุ้งซ่านลำคาญทั้งหมดนั้นถ้าจิตนี้มันขาดสติเมื่อใดเราพูดอะไรก็เรียกว่าไม่สมบูรณ์แบบเลื่อนลอยไปเรื่อยเมื่อขาดสติแล้วสมาธิมันก็ขาดไปเมื่อขาดสติขาดสมาธิปัญญามันก็เกิดไม่ได้ญาณอันวิเศษยิ่งห่างไกลมันจะเกิดขึ้นอย่างไรคือข้อแรกมันก็ทำไม่ได้แล้วเรียกว่าสติความระลึกไม่มีในจิตสมาธิก็ฟุ้งซ่านอยู่ไม่ได้ความระลึกอยู่ในจิตเวลาภาวนาท่านให้ระลึกอยู่ในจิตในจิตนั่นแหละก็ต้องมีอยู่ในกายในกายในจิตนั่นแหละก็ต้องอยู่ที่วาจากายวาจาจิตนั้นมันเป็นอันเดียวไม่ใช่หลายอัน เวลามันยังครองชีวิตอยู่กายทำอย่างไรจิตมันก็ไปอย่างนั้นวาจาพูดอย่างไรจิตมันก็ไปอย่างนั้นวาจาเป็นอย่างไรจิตมันก็คิดลุ่มหลงมัวเมาอย่างคนเราทำพูดคิดนั่นแหละอันนั้นสติความระลึกได้โดยที่ท่านครูบาอาจารย์เจ้าทั้งหลายเวลาภาวนาท่านจึงให้ใช้อุบายย่อๆ อย่างว่านึกถึงความตายที่จะมาถึงตนนึกถึงพุทโธคุณพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมเจ้านึกถึงพระสังฆเจ้าสิ่งเหล่านี้ถ้าตั้งใจนึกจริงๆจนเอาจิตใจของตนหายความง่วงเหงาหานอนได้จิตมันจะสว่างสวัยขึ้นมาเรียกว่าจะประพฤติดีปฏิบัติชอบได้ถ้าขั้นโลกๆธรรมดานี่แหละก็เอาไม่อยู่เวลากิเลสความโกรธมันเกิดขึ้นก็มาเห็นเวลามันโกรธมันก็ระงับไม่อยู่พอขาดสติความโลภมันเกิดขึ้นมันขาดสติเอาไม่อยู่ความหลงมันเกิดขึ้นมันขาดสติเอาไม่อยู่ต้องรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในที่พระพุทธเจ้าพระองค์เตือนว่าภาวนาให้มันได้ทุกลมหายใจเข้าออกนะท่านว่าอย่างนั้นแล้วจิตใจเราทำได้ไหมนึกพุทโธได้ทุกลมหายใจเข้าออกไหมนึกถึงความตายที่จะมาถึงตนให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกนั้นจิตเราทำได้ไหมใจเราตั้งมั่นได้ไหมนึกได้เจริญได้อย่างท่านสอนไหมต้องดูในจิตในใจดูความประพฤติการกระทำของเราเองตัวเราของเราที่ไหนร่างกายสังขารนี้ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมประชุมกันอยู่เท่านั้นเราจะมายึดมาถือว่าเป็นตัวเราของเราจริงๆไม่ได้ธาตุแท้มันไม่ใช่ตัวเราธาตุแท้ก็คือธาตุดินเอาดินมาปั้นเป็นตัวคนเราเมื่อได้ธาตุดินก้อนดินก้อนนี้มาแล้วเราไม่ประพฤติปฏิบัติให้ดีขาดสติไม่ละลึกพิจารณากิเลสโลเลในใจนะมันก็โลเลละเพราะไม่ภาวนาดูให้รู้แจ้งด้วยปัญญาเมื่อรูปผ่านตาไม่ว่ารูปคนรูปสัตว์รูปวัตถุเข้าของอะไรต่อมิอะไรเจ้าโลภะจิตมันก็เกิดขึ้นเจ้าโมหะอวิชชาตัณหามันก็เกิดขึ้นคือมันมีอยู่แล้วกิเลสนั้นท่านว่าเป็นไฟท่านจัดว่าไฟความโกรธไฟความโลภไฟความหลงคือมันจิตใจร้อนแล้วโอโยด้วยอำนาจของกิเลสนั้นเรียกว่ามันเป็นไฟไหม้หัวใจมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเพราะมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาขาดวิชาความรู้ในทางพุทธศาสนาเมื่อมันขาดแล้วมันก็บกพร่องไปหมดดังนั้นให้ตั้งตัวตั้งใจขึ้นมาระลึกขึ้นมาอย่าให้ขาดสตินั่งก็ภาวนาอยู่ให้ได้มรณังเมภาวิสตินึกเตือนใจของตนให้ได้ว่าเรานั่งโยกเราก็นั่งรอวันตายถ้าความตายมาถึงเข้าเรานั่งโยก็ตายได้เราพูดโยก็ตายได้ อย่าไปเข้าใจว่าปลอดภัยอันตรายมีแต่ภัยอันตรายทั้งนั้นภัยอันตรายที่เราจะต้องระวังต้องระวัง

ระลึกสอนจิตสอนใจของตัวเองอยู่ไม่หลงไม่ลืมนั่นแหละแล้วว่าจิตอยู่ในคุณพระไม่ใช่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นลูกเป็นล่างโน้นพระในจิตพระในใจพระในความประพฤติปฏิบัติของเราทุกคนจึงจัดว่าเป็นพระแท้ละกิเลสความโกรธบรรเทากิเลสความโกรธได้นั่นละองค์พระอยู่ที่นี้บรรเทาความโลภโลภะจิตในจิตในใจออกให้ได้ละความหลงออกจากจิตใจให้ได้นั่นแหละเป็นพระไม่ใช่ว่าบวชเป็นพระเป็นเนนรุ่งเหลืองห่มเหลืองแล้วใจมันจะได้เหลืองเหมือนผ้ามันไม่ได้ต้องละความโกรธความโลภความหลงตัดความโกรธความโลภความหลงของตนให้ได้ไม่ใช่ว่าบวชแล้วก็เป็นพระแล้วก็แล้วไปไม่ภาวนาละกิเลสมันก็ได้แค่สมมุติว่าพระเท่านั้นละนุ่งผ้าเหลืองผ้าเหลืองใครก็นุ่งได้ในร้านค้าของเจ๊กของจีนเขาขายเสียด้วยผ้าเหลืองนะเยอะแยะไปไม่ใช่ผ้าเหลืองมันดีเจ็ดคนเราที่ละเว้นจากความชั่วต่างๆเว้นจากฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทเว้นจากดื่มกินสุราเมรัยเป็นต้นเราเลิกละสิ่งที่ไม่ดีได้นั่นแหละท่านเรียกว่าคุณพระพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมคำสอนพระธรรมวินัยพระธรรมพระวินัยก็อยู่ที่ใจคุณพระอริยสงสาวกก็อยู่ที่จิตนั่นแหละอยู่ที่ใจของเราใจนี้ท่านจึงว่าให้ตั้งใจขึ้นมาระลึกขึ้นมาใจโลเลให้พาละกันทิ้งใจโลเลได้แก่อะไรใจขี้พูดขี้คุยใจไม่สงบพูดเก่งคุยเก่งเล่นเก่งนั่นแหละคือว่าใจกิเลสใจอันนี้แล้วมันพาให้เกิดให้แก่ให้เจ็บให้ไข้ให้ตายมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกนี้ไม่จบไม่สิ้นเพราะเราไม่รู้เล่เหลี่ยมกลมันยาของกิเลสพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์รู้เล่เหลี่ยมของมารสังขารมารมันไม่ใช่อยู่ที่อื่นมันก็อยู่ที่ใจมนุษย์คนเราที่ไม่เลิกไม่ละกิเลสนั่นแหละจิตอันเก่านั่นแหละเมื่อมันหลงมันก็เป็นสังขารมารเป็นมารคือสังขารเป็นกิเลสมารกิเลสราคะโทสะโมหะมันก็จิตนั่นแหละฉะนั้นกิเลสโลเลพระองค์สอนให้ละเราละได้หรือยังเราตั้งใจจะละมันหรือยังต้องเตือนตนเตือนใจให้มันได้ภัยอันตรายเกิดขึ้นได้ทุกเวลาผู้ประมาทคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมันยังดีวิเศษอยู่เข้มข้นอยู่ตั้งแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเทศสอนไว้ปฐมเทศนาจนถึงปัจฉิมวาจาสุดท้ายดับขันเข้าสู่นิพพานพระธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นยังเข้มข้นอยู่แต่มันเป็นที่จิตใจของผู้ปฏิบัติสาวกทั้งหลายไม่ตั้งใจไม่ทำจริงไม่ปฏิบัติจริงต้องให้รู้เล่เหลี่ยมมารยาสาไถของกิเลสคือเดี๋ยวนี้จิตใจคนเรามันไปเชื่อมารกิเลสไม่เชื่อพระพุทธเจ้า
ทั้งที่พระพุทธเจ้านั้น

เขาหล่อเป็นพระพุทธรูปไว้ปางต่างๆยืนก็มีนอนสีหะสายญาติก็มีนั่งขัดสมาธิเพชรก็มีนั่งแบบธรรมดาก็มีทีนี้ถ้าเราเวลาจะมานั่งขัดสมาธิเพชรอย่างหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อขัดสมาธิเพชรทำไม่ได้พระพุทธรูปทองท่านยังทำได้แล้วท่านนั่งได้นานกว่าเราด้วยท่านนั่งตลอดกาลไม่มีการไม่มีเวลาเราทุกคนให้มีสติต่อไปอย่าได้ขาดสติสตินี้มีทั้งอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดสติในเวลาทำงานทำการสติมีในเวลาพูดจาปราศัยจะต้องมีสติควบคุมไปว่ามันพูดเรื่องกิเลสความโกรธความโลภความหลงอย่างไรหรือมันพูดเพื่อละกิเลสความโกรธความโลภความหลงก็ให้มันรู้ไปขาดไม่ได้ขาดสติไม่ได้เดี๋ยวนี้จิตใจมนุษย์คนเรามันขาดจนไม่รู้ว่าทำบาปอย่างไรทำบุญอย่างไรไม่รู้จักบาปอาศัยกิเลสเกิดขึ้นอย่างไรก็ทำไปพูดไปโลกภายนอกจึงได้วุ่นวายเดือดร้อนเพราะมันขาดสติโลกภายในนักพจน์นักบวชผู้ปฏิบัติผู้ตั้งใจภาวนาหลับตามันก็ยังมีง่วงเหงาหาวนอนเรานี่แหละคือว่ามันยังไม่ได้เตรียมเลิกละต่อไปให้เราทุกคนเตรียมเลิกเตรียมละมันเสียทีอย่าปล่อยให้มันมาย่ำยีหัวใจของเรามันเหยียบย่ำมานานแล้วกิเลสความโกรธมันครอบกายวาจาจิตของเรามาตั้งแต่อเนกชาติมาแล้วเรายังจะไปโกรธตามมันไปหรือยังจะถือว่าความโกรธเป็นตัวเป็นตนของเราอยู่หรือยังมาเห็นว่าความโกรธนั้นเป็นอำนาจมีอำนาจใหญ่หรือต้องภาวนาดูให้รู้แจ้งด้วยสติปัญญาของตัวเองไม่ใช่ผู้อื่นพิจารณาให้ตัวเองต้องพิจารณาตัวเองภาวนาดูกายดูใจดูความประพฤติปฏิบัติของตัวเองอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรไม่ดีส่วนใดไม่ดีท่านเรียกว่าบาปอย่าไปทำส่วนใดทำดีท่านว่าบุญให้ทำรักษาศีลภาวนาสิ่งนี้ต้องทำประกอบสิ่งใดที่เป็นบาปเป็นอกุศลเราต้องละต้องเลิกต้องรู้ไว้ด้วยรู้ไว้ก่อนว่าทำอย่างนั้นเป็นบาปพูดอย่างนั้นเป็นบาปคิดอย่างนั้นเป็นบาปลืมสติเป็นบาปขาดสติเป็นบาปมีสติเป็นบุญสติตัวเดียวนั่นแหละสำคัญถ้ามีสติขึ้นมาเมื่อใดเวลาใดเวลาปฏิบัติบูชาภาวนามันมีอยู่ทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนมีอยู่ทุกลมหายใจเรียกว่ามีเวลาทำความดีได้ทุกเวลาชั่วโมงนาทีวินาทีเป็นเวลาทำความดีภาวนาได้ทั้งนั้นแต่นี่คนเรามันไม่มีความสนใจไม่มีความตั้งใจจึงปล่อยให้ความง่วงเหงาเหานอนเข้ามาทับถมจิตใจทำอะไรก็จะเอาแต่หน้าเอาแต่ตาเอาแต่ชื่อแต่เสียงไม่เอามรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหนมรรคผลนิพพานก็อยู่ที่กายวาจาจิตของคนเราทุกคนจะไปหามรรคผลนิพพานที่อื่นนั้นไม่มีและไม่เห็นไม่เข้าใจ
มันมีอยู่ที่กายวาจาจิตของคนเราถ้าคนเราตั้งอกตั้งใจภาวนาจริงๆมรรคผลนิพพานมันจึงจะเกิดมีขึ้นเมื่อคนไม่ทำไม่ปฏิบัติปล่อยปะละเลยมีแต่พูดมีแต่คุยกันในสิ่งที่ไม่เป็นสาระประโยชน์ทำอะไรสิ่งที่ไม่ดีทั้งมวลนั่นแหละมันเป็นอวิชชาทำด้วยอวิชชาความไม่รู้พูดด้วยอวิชชาความไม่รู้เวลาพูดคิดด้วยอวิชชาความไม่รู้คิดเรื่อยเปื่อยไปไม่คิดอยู่ในกายในจิตไม่คิดภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกไม่เตือนใจของตนให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกว่าเราเกิดมาแล้วนะมันขยับเข้าไปสู่ความตายทุกเวลาเวลาความตายมาถึงเข้าเวลามันจะเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมามันมีได้ทุกเวลาเพราะเราไม่ตั้งใจไม่เจริญภาวนานั่งอยู่ดีๆก็มีตะขาบมากัดหรือตัวเองไปจับตะขาบไม่ระมัดระวังมันก็กัดเอาอย่าไปติว่าตะขาบไม่ดีไม่ได้ตะขาบมันดีมันยังเตือนให้เรารู้ว่าใครอย่าไปนอนเฉยๆไม่สวดมนต์วิรูปเกไม่ภาวนาพุทโธในใจจิตใจไม่สงบระงับก็ไปนอนอันนั้นแหละตะขาบมันจะกัดทุกคนแหละเพราะคนเรานอนหลับนั้นเหมือนกับตายงูมาก็กัดได้เสือมาก็กัดกินได้ตะขาบมามันก็กัดได้นอนไม่ภาวนานอนไม่สวดมนต์นอนไม่เจริญวิรูปเขวิรูปเขนะเป็นคาถาพระพุทธเจ้าสอนไว้ถ้าผู้ใดเจริญบ่อยๆภัยอันตรายจะไม่มีไม่ว่าภัยอันตรายจะเกิดมาจากคนจากสัตว์จากอะไรก็ตามวิรูปเขให้เจริญไม่ใช่ว่าตะขาบกัดแล้วเราก็มาเจริญภายหลังหรือว่าตะขาบกัดมือเราก็มาเจริญวิรูปเขหิเมเมตังเป่ามันไม่ได้ละมันเป็นผลละผลเจ็บละผลทุกข์มาถึงแล้วต้องทำไว้ก่อนระมัดระวังไว้ก่อนเจริญไว้นึกไว้ว่าต้องหาเวลานึกได้เจริญได้เมื่อใดเวลาใดถือว่าเป็นสิริมงคลแก่ตัวเราทุกคนเป็นเกราะแก้วป้องกันเจ็ดชั้นภัยอันตรายต่างๆเข้ามาก้ำกายรูปประขันร่างกายไม่ได้ นั้นคาถาในทางพุทธศาสนาเราได้จดจำอะไรท่านจึงให้สวดให้เจริญไว้มันเป็นสิริมงคลทั้งตนและบุคคลผู้อื่นด้วยแต่คนเรามันมองไม่เห็นเข้าใจไม่ถูกจึงไม่มีศรัทธาที่จะเจริญที่จะประกอบกระทำให้เกิดให้มีขึ้นเลยมีแต่จะคอยท่าเอารอท่าเอาเมื่อใดมันจะเกิดมีขึ้นบุญอย่างนั้นความสุขอย่างนั้นสบายอย่างนั้นเมื่อใดมันจะมาเกิดมีขึ้นเมื่อใดมันจะมีขึ้นในตัวเราเองมันคอยท่าเอาแบมือรับอย่างเดียวไม่ได้ต้องประกอบกระทำสิ่งทั้งหลายมาจากกรรมดีกรรมชั่วตัวกระทำทางนั้นแหละแต่ว่าเพราะอวิชชาความไม่รู้ขาดสติขาดสมาธิขาดภาวนา
มันจึงไม่รู้ไม่เข้าใจเมื่อไม่รู้ไม่เข้าใจมันก็หลงไหลไปตามอำนาจกิเลสกิเลสอันใดมันพุทโธขึ้นมามันก็ไปตามกิเลสเพราะไม่ตั้งใจไม่รวมใจลงไปในเวลาปัจจุบันอยู่ถ้ารวมจิตรวมใจเป็นปัจจุบันนธรรมจะอยู่ที่ไหนก็ตามอยู่ในกายวาจาจิตของตนตั้งแต่เกิดจนตายไม่ตายเมื่อใดจะออกจากร่างกายนี้ไปที่อื่นไม่ได้ก็ให้ถือว่ามีกายมีจิตมีชีวิตมีลมหายใจอยู่ก็นั่นแหละสมาธิปาวนาประมาทไม่ได้อะไรต้องประกอบกระทำอยู่เสมอสติความระลึกได้ไม่ใช่ว่ามันเป็นตัวเป็นตนเป็นก้อนเป็นหน่วยอยู่เหมือนวัตถุภายนอกไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นการเจริญเป็นการนึกเป็นการน้อมเป็นการกราบเป็นการไหว้ไหว้พระพุทธเจ้าในใจไหว้พระธรรมในใจไหว้พระอริยสงสาวกในจิตในใจเรากราบไหว้ภายในจิตใจอยู่เราเจริญอยู่นึกอยู่เตือนใจของเราอยู่ทุกเวลานั่นจึงชื่อว่าสาวกโกสาวกของพระพุทธเจ้านั้นท่านไม่นั่งอยู่ด้วยความประมาทนั่งที่ไหนท่านก็ให้ถือว่าเป็นนั่งภาวนายืนโยที่ไหนท่านก็ถือว่าเป็นยืนภาวนาเดินไปมาที่ไหนท่านก็ให้ถือว่าการเดินไปนั้นเป็นเดินจงกรมภาวนาแม้ไปรถไปเรือไปไหนก็ตามก็ต้องภาวนาไปทุกอิริยาบถคือไม่ให้ใจเราว่างหลงไหลไปให้ดวงจิตดวงใจมีสติอยู่ทุกเวลามีสมาธิมีความตั้งมั่นเป็นตัวเป็นตนของตนอยู่ทุกเวลาไม่ให้จิตใจเลื่อนลอยพูดมากปากเปียกคนพูดมากปากเปียกใส่การไม่ได้จงเป็นคนพูดน้อยพูดด้วยการมีสติพูดด้วยการมีสมาธิพูดด้วยการมีปัญญาพูดด้วยการมีความเฉลียวฉลาดความรอบรู้ในกองสังขารให้นั่นหัดใจฝึกใจหัดตัวฝึกตัวคำว่าฝึกฝนอบรมมันหมดทุกอย่างนั่นแหละกายก็ฝึกวาจาก็ฝึกจิตก็ฝึกฝึกและเทียท่านให้นึกพุทโธพุทโธคือท่านนึกพุทโธได้ทุกลมหายใจจิตใจมันก็ดีขึ้นสติมันก็ดีขึ้นสมาธิก็ตั้งมั่นขึ้นเมื่อสมาธิตั้งมั่นมันก็มองเห็นในจิตในใจของตัวเองอะไรผิดอะไรถูกอะไรร้ายดีมันขึ้นอยู่ในจิตใจนั้นทั้งนั้นเหตุนั้นการนั่งสมาธิภาวนาเราจะมาถือการนั่งอย่างเดียวไม่ได้ทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนก็ภาวนาได้เหตุนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นสัพพัญญูพุทธะพระองค์รู้ท่านว่าไม่ว่าจะภาวนาบทใดข้อใดธรรมข้อไหนก็ตามถ้านึกได้เจริญได้ทุกลมหายใจหรือเหมือนกับลมหายใจแล้วนั่นแหละจะเข้าใจในธรรมะปฏิบัติไม่ใช่มันอยู่ที่อื่นอยู่ที่ประกอบกระทำระลึกอยู่เสมอนี่เป็นอุบายในทางพุทธศาสนาเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศฉะฉะนี้สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโย
สุขีเทคายุโกภวะอภิวาทานาสีริสเนจังวุทธาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขัง

ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปาปานิปริวัชเยพึงละเว้นบาปทั้งหลายบาปแปลว่าความชั่วช้าลามกเมื่อบุคคลทำเข้าแล้วย่อมทำให้เดือดร้อนทุกลำบากฉะนั้นจึงควรงดเว้นบาปทั้งหลายเสียโดยทำตามโอวาทของพระพุทธเจ้า3อย่างคือ 1. เว้นจากทุจริตคือประพฤติชั่วทางกายวาจาใจ 2. ประพฤติสุจริตคือประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจ 3. ทำใจของตนให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองใจมีโลภโกรธหลงเป็นต้นจึงจะทำให้ชีวิตนี้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 น.ขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 น.เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธกส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต0654144599แม็กซี่พิมพาจันทร์สิริ087199-2803ดีเจสด084593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา089568-09

ครับตั้งใจภาวนาสร้างบุญสร้างกุศลเป็นที่เจ้าของให้เกิดกับเจ้าของบุญบารมีนี่คนอื่นสร้างแทนเราไม่ได้ดอกนั่งเป็นอยู่นะหนูอะไรล่ะอันนาอะไรล่ะจำได้ไม่ได้แล้วนันทนาเฮ้เอาดีๆนะวันนี้เอานั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายนั่นนะเอานั่งสมาธิมันมีสามอย่างนะเอานั่งแบบราบก็ได้คือไม่เอาขาทับกันก็ทนอยู่เหมือนกันอันที่สองก็เอาขาทับกันเรียกว่าขัดสมาธิซ้อนอันที่แรกเรียกว่าขัดสมาธิราบไม่ให้ขาทับกันเอายันยานเอาไว้อันที่สองก็ขัดสมาธิซ้อนนั่นแหละอันที่สามก็ขัดสมาธิเพชรโอ้สมาธิเพชรนี่ดีนะขาขวาทับขาซ้ายแล้วเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาอีกเส้นเอ็นมันจะยืดอันนี้ท่าขัดสมาธิเพชรขัดสมาธิสองชั้นนี่นะเป็นท่าที่พระพุทธองค์ปฏิบัติทำในวันตรัสรู้นั่นขัดสมาธิเพชรนะเอารู้จักวิธีแล้วก็เอาลมหายใจหรือเอาพุทโธก็ได้เป็นคำบริกรรมคำภาวนานะต้องพุทโธพุทโธพุทโธไปในใจสติกับพุทโธอย่าให้มันขาดจากกันถ้าผู้เอาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอยู่ถ้าความคิดส่งไปนอกก็ตีบดึงตีบตัดออกไม่ต้องดึงมันมาดอกตัดทิ้งไปเลยมารู้อยู่กับพุทโธไม่รู้อย่าไม่ให้ไปรู้อยู่กับความคิดเจ้าของให้มารู้อยู่กับพุทโธเท่านั้นนะถ้าใครเอาพุทโธเป็นคำบริกรรมคำภาวนาเพราะว่าในใจนะพุทโธพุทโธพุทโธในใจบริกรรมแปลว่าว่าซ้ำๆกันว่าในใจนั่นแหละภาวนาอยู่ในใจว่าพุทโธพุทโธพุทโธถ้าใครเอาลมหายใจก็ต้องเลือกฐานนะทีนี้ฐานที่ตั้งของจิตฐานที่ตั้งของสมาธิพูดให้ผู้มาใหม่ฟังเพิ่มเติมอีกฐานที่ตั้งของจิตฐานที่ตั้งของสมาธิฐานที่ตั้งของสติ นะลมหายใจนี่เราก็ดูทางเดินของลมหายใจทีแรกมันก็เข้าที่ปลายจมูกนี่แหละที่ตั้งจมูกปลายจมูกนี่แหละมันเข้าไปนี่แหละขึ้นไปฐานที่แรกมันก็กระทบที่จมูกนี่ละก่อนนะหายใจดูแล้วขึ้นไปกระทบที่หน้าผากถ้าสังเกตไม่ดีไม่เห็นหรอกต้องละเอียดมากลมมันเบาขึ้นไปกระทบที่กระหม่อมกลางหัวนั่นอีกจุดที่สามจุดที่สี่ก็มากระทบที่ลำคอจุดที่ห้าก็มากระทบที่หน้าอกลิ้นปีนี่จุดที่หกก็ท้องจุดที่เจ็ดก็สะดือแล้วมันก็จะปัดกลับออกมาจากสะดือจุดที่หนึ่งมาหาท้องจุดที่สองมาหาลิ้นปี่จุดที่สามมาหา กระหม่อมมาหาคอจุดที่สี่มาหากระหม่อมจุดที่ห้ามาหน้าผากออกมาสายเดียวกันแล้วก็มาสุดที่ตรงปลายจมูกผู้เอาลมหายใจเป็นคำบริกรรมคำภาวนาก็ ให้หายใจเข้ายาวออกยาวดูเนี่ยเลือกฐานที่ตั้งของสมาธิฐานที่ตั้งของจิตหายยาวออกยาวหายใจสั้นออกสั้นหายใจสั้นสลับยาวยาวสลับสั้นหนักบ้างเบาบ้างเลือกฐานอย่างนี้วิธีเลือกฐานสมาธิลมหายใจกระทบตรงไหนชัดเจนหรือหนักที่สุดหนักที่สุดแรงที่สุดชัดที่สุดในเจ็ดที่นี่ให้เลือกเอาที่ใดที่หนึ่งเอาฐานเดียวที่ใดที่หนึ่งเป็นฐานที่ตั้งของสติเอาสตินั่นน่ะคือผู้ระลึกรู้ฐานที่ตั้งของสติฐานที่ตั้งของจิตก็ว่าฐานที่ตั้งของสมาธิ
เมื่อกระทบตรงไหนชัดก็เลือกเอาตรงนั้นแหละเอาสติไปจับอยู่นั่นแหละลมหายใจก็เปรียบเสมือนคนงานนั้นเปรียบเสมือนคนเปรียบเสมือนตัวเรานี่แหละตัวสติก็เปรียบเสมือนนายามเนี่ยตั้งจ้องอยู่นั่นนะลมออกสติก็รู้ระลึกรู้ว่าออกก็ว่าในใจว่าออกถ้าลมเข้าก็ให้สติระลึกรู้ว่าเข้าว่าในใจว่าเข้าภาวนาเบาๆในใจว่าเข้าเห็นออกก็ว่าออกเห็นเข้าก็ว่าเข้าหรือไม่ว่าเข้าว่าออกจะเวลาลมเข้าก็เอาว่าพูดก็ได้มันว่าง่ายอะไรว่าง่ายถูกจริตนิสัยเวลาออกว่าโทเอ้าก็พุทออกก็โทอยู่อย่างนั้นหรือไม่ถนัดสองอันนี้เข้าออกหรือพุทโทก็ให้ว่าเกิดเวลาลมเข้าก็เรียกว่าเกิดเวลาลมออกก็เรียกว่าตายหรือดับก็ได้เกิดดับเกิดดับเกิดตายเกิดตายอยู่เวลาลมออกมาจากกายเรานั่นตัววิญญาณของเราจะออกมาร่วมกับลมมาทิ้งร่างกายของเราไว้ชั่วขณะหนึ่งเราก็ตายเป็นซากศพอยู่ชั่วขณะลมหายใจไม่เข้าไปนั่นเรียกว่าเกิดตายเกิดตายเกิดดับเกิดดับเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ลงมือปฏิบัติตัวสตินี่อย่าให้คาดเคลื่อนนะตัวสติเนี่ยให้เห็นลมเข้าลมออกอยู่ทุกขณะหรือถ้าว่าท่องพุทโธก็เห็นพุทโธอยู่ตัวสติไม่ใช่ว่าพุทโธแต่ปากเฉยๆตัวสติตัวจิตไม่เห็นไม่อยู่กับพุทโธจิตวิ่งไปที่ไหนนั่นยังมาว่าพุทโธพุทโธอยู่จิตวิ่งไปที่อื่นยังมาว่าเข้าออกเข้าออกลมเข้าลมออกไม่เห็นก็ว่าปากเปล่าเฉยๆไม่ได้นะต้องให้มันเห็นชัดๆพูดในใจเวลานั่งก็อย่านั่งเปลี่ยนอะไรก็อย่าทำแรงจนเกินไปผู้อยู่ข้างเราจะได้ยินเสียงรำคาญหรือทำให้จิตเขาถอนออกจากสมาธิต้องระวังที่สุดนั่งสมาธิจะลุกจะนั่งหรือจะเดินไปไหนต้องค่อยขยับเขยื้อนเคลื่อนที่นะถ้าจิตของคนอื่นข้างๆเรากำลังจะสงบกำลังจะเป็นพุทโธอยู่จิตเขาจะถอนออกมาถ้าเราไปทำเสียงอึกระทึกคือโคมอยู่ข้างๆนอกจากจำเป็นจริงๆมันไอมันจามไม่มีใครห้ามได้อันนี้นะถ้าอย่างอื่นพอระวังนะการที่ทำลายหน่อพุทโธของกันนี่บาปนะท่านว่าบาปมากเขากำลังจะเห็นพุทโธอยู่ไปทำลายให้เขาถอนออกจากสมาธินะเวลานั่งอยู่ใกล้กันจึงควรระวังให้มากนะให้เข้าใจอย่างนี้อันนี้ก็สอนวิธีนั่งเบื้องต้นให้ฟังต่อไปก็จะพูดเรื่องศีลการหนึ่งศีลนี่แหละภาวนานี่แหละหรือมรรคมีองค์แปดฟังมรรคนี่ทางแปลว่าทางมรรคโคมรรคคามรรคคีแปลว่าทางทางอะไรทางเดินออกจากทุกข์หรือทางเดินเข้าสู่พระนิพพานอันเรียกว่ามรรคเอโกมรรคโคนี่ทางอันเอกที่บุคคลไต่เต้าเข้าสู่พระนิพพานมีทางอันเดียวนี่ทางอันนี้ก็ได้แก่มรรคมีองค์แปดนั่นแปดอย่างสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิแปดอย่างย่อลงมาปฏิบัติเหลืออยู่สามอย่างเป็นศีลย่อลงมาเป็นศีลสมาธิปัญญาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมโอสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวนี่เรียกว่าศีล
มรรคขั้นศีลสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิก็เรียกว่าสมาธิสงขอรวมก็เรียกว่าสมาธิสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปก็รวมกันเรียกว่าปัญญาแยกออกเป็นสามมรรคมีองค์แปดทางเดินทางเดินไม่ใช่ทางรถทางเกวียนทางล้อทางเกวียนนะทางเดินของจิตวิถีจิตทางเดินของจิตของใจจิตใจนี่แหละคือตัวเราเนี่ยเขาเรียกว่าคนเนี่ยว่าสัตว์เนี่ยทางเดินออกจากทุกข์ทุกข์ทั้งหลายก็ย่นย่อลงมาอยู่เหลือขันห้าย่อเข้าไปอีกเหลืออยู่นามสี่ย่อเข้าไปอีกเหลืออยู่ใจดวงเดียวนั่นขันห้าเกิดขันห้าดับนี่นะเรียกว่าทุกข์อ่ะท่านจึงเอามรรคมีองค์แปดนี่แหละมาปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ดับขันห้าศีลสมาธิปัญญาสัมมาวาจาวาจาชอบนั่นแหละขั้นศีลน่ะวาจาชอบวาจาถูกต้องวาจาสุจริตคือไม่พูดปดไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อเลวไหลไร้สาระมักมันก็อยู่ในตัวเรานี่แหละวาจาก็คือวาจาของเราเนี่ยคำพูดของเรานี่นะสัมมากัมมันโตนั่นการงานชอบไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมักสัมมาอาชีโวอาชีพชอบเลี้ยงชีพชอบมันถูกกฎหมายอันเรียกว่าไม่ค้าขายสุราเนี่ยอาชีพชอบไม่ค้าขายเครื่องดักสัตว์อาวุธป่าสัตว์ไม่ค้าขายคนค้าขายมนุษย์หรือขายประเวณีเนี่ยอาชีพชอบไม่ค้าขายเนื้อสัตว์ไม่ฆ่าหรือไม่เลี้ยงสัตว์ที่เขาฆ่าไปขายอย่างเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อย่างเงี้ยเรียกว่าอาชีพไม่ชอบนะควรเลี้ยงขายสัตว์ที่เขาฆ่าเนื้อไปขายหรือฆ่าขายเนื้อสัตว์ฆ่าสัตว์ขายเนื้อเรียกว่าไม่สมควรเรียกว่ามันผิดศีลนี่สัมมานี่ขั้นศีลสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีโวไม่ได้อยู่ที่อื่นสัมมาวายาโมความเพียรชอบเพียรยังไงเพียรระวังอย่าไปทำบาปอกุศลให้เพียรสร้างบุญสร้างกุศลให้เกิดขึ้นไม่ได้ไปเพียรที่อื่นเพียรละบาปอกุศลเพียรสร้างบุญสร้างกุศลให้เกิดขึ้นเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็เพียรรักษาเอาให้มันมีมันคงอยู่บุญกุศลนั่นนะทานอย่างเงี้ยก็รักษาเอาไว้ทานเอาไว้ตื่นเช้าขึ้นมาไม่มีอะไรก็มาปัดกวาดเช็ดถูมาทานทานกำลังกายเจ้าของทานการงานชอบทำหุงหาอาหารแล้วตื่นขึ้นมาไม่มีอะไรช่วยกันจัดแจงแบ่งกันทำอันนั้นอันนี้ไม่ได้อยู่เฉยอย่าปล่อยให้อยู่เฉยๆบุญกุศลเอากายนี่เนี่ยไปทำบุญกุศลเอาวาจานี่เนี่ยไปสร้างกุศลเพียรสร้างกุศลให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็อนุรักษณาประทานรักษาเอาไว้ไม่ให้เสื่อมไม่ให้หายไปบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วก็เพียรละที่เกิดขึ้นแล้วก็อย่าให้มันเกิดอีกนั่นแหละสัมมาสติสติระลึกชอบระลึกยังไงสัมมาสติท่านอธิบายไว้ สติให้ระลึกรู้ในฐานทั้งสี่ให้ระลึกระลึกให้เห็นกายในกายนี่นะสติประฐานสี่นี่นะเอาฐานทั้งสี่นี่เป็นที่ตั้งที่สติปัญญาฐานทั้งสี่นี่กายเวทนาจิตธรรมนี่แหละฐานทั้งสี่เอากายออกมาพิจารณาไข้ควรพิจารณาดู
ถอดกายออกของออกมาทีละชิ้นละชิ้นเอากรรมฐาน5เอากรรมฐาน31 32นี่แหละมาคลี่คลายพิจารณาดูให้เห็นว่ากายสัตว์แต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานั่นไงจึงไม่นั่นก็ถอดกายออกมาก็ถามดูแล้วผมนี่คือสัตว์หรือผมนี่คือคนหรือผมนี่คือตัวหรือผมนี่คือตนหรือผมนี่คือเขาหรือคือเราหรือถามอย่างนั้นจนมันหายสงสัยเห็นว่าอาการ32อย่างที่เราสวดไปนั่นน่ะไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานั่นเวทนามาถามคือกันเวทนากายเวทนาจิตทุกขเวทนาสุขเวทนาอุเบกขาเวทนาพวกนี้แหละเวทนานอกเวทนาในเวทนาหยาบเวทนาทาละเอียดเวทนาประณีตมาถามมันอยู่งั้นน่ะเขาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมนี่สติปัฏฐาน4เอาสติไปพิจารณาดูสติกับปัญญาก็อันเดียวกันนั่นแหละไปพิจารณาดูไอ้ควรพิจารณาดูในฐานทั้ง4นี้ฐานทั้ง4นี้ก็ไม่ใช่อะไรเนาะก็คือขันธ์5นั่นแหละกายก็คือรูปเวทนาจิตธรรมก็คือนามเวทนาจิตก็คือนามธรรมก็คือกายกับใจนี่แหละรูปกับนามนี่แหละเห็นธรรมในธรรมน่ะนะรูปธรรมนามธรรมมันเกิดขึ้นดับไปเห็นลมหายใจก็เรียกว่าธรรมในธรรมเห็นกายในกายก็อยู่ที่ลมหมดก็ได้นะอันนี้ต่อไปก็สมาธิสัมมาสมาธิสมาธิถูกต้องสมาธิชอบทำไมจึงมีสัมมาสมาธิเพราะว่ามิจฉาสมาธิก็มีนั่งไปนั่งไปติดในรูปฌานรูปฌานจิตสงบได้ฌานได้สมาธิก็ไปติดอยู่ในรูปฌานรูปสมาธิก็เรียกว่าอารัมมโนปนิจจฌานติดอยู่ในฌานต่อเมื่อมาเห็นฌานเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละรูปฌานอรูปฌานก็ตามเห็นไตรลักษณ์ญาณในสมาธิเห็นไตรลักษณ์ญาณในฌานจึงจะเรียกว่าสัมมาสมาธิแม้จิตสงบขนาดไหนก็ตามสมาธิได้รูปฌานอรูปฌานฌานสมาบัติ8แต่ถ้าไปติดอยู่ในอันนี้ก็เรียกว่าติดอยู่ในพรหมโลกติดอยู่ในฌานในสมาธิติดอยู่ในรูปพรหมอรูปพรหมถ้าเราเห็นไตรลักษณ์ญาณในสมาธิเห็นสมาธิมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเกิดขึ้นได้ทีละ50 60นาทีทีละชั่วโมง2ชั่วโมงก็ถอนออกมาแสดงว่าสมาธิก็ไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับมันเกิดขึ้นแล้วก็ถอนออกสิ่งไม่เกิดสิ่งนั้นต้องดับนั่นนะได้ดับสิ่งนั้นต้องไม่เที่ยงนั่นนะ นั่นแหละเห็นไตรลักษณ์ญาณในสมาธิจึงเรียกว่าสัมมาสมาธิลักขณูปนิจจฌานเห็นฌานเห็นไตรลักษณ์ญาณในสมาธิในฌานจึงเรียกว่าลักขณูปนิจจฌานจึงจะเป็นสัมมาสมาธิให้เข้าใจอย่างนี้เอาไปเอามาคนก็จะไปหลงติดอยู่ในฌานในรูปฌานอรูปฌานนี่ไม่ยอมเดินปัญญาก็เรียกว่ามิจฉาสมาธิแล้วสมาธิหัวต่อแล้วนี่นั่งอยู่ตลอดวันตลอดคืนก็ได้ทุกสบายอยู่นั่นขึ้นไปยิ่งอรูปฌานยิ่งสบายเหมือนอยู่ในพระนิพพานสมัยโบราณก็มาติดอยู่ในนี่นะมิจฉาสมาธินี่นะเห็นว่าฌานเป็นพระนิพพานนิพพานโลกีหรือนิพพานพรหมไม่ใช่นิพพานแท้ๆเรียกว่ามิจฉาสมาธิสัมมาสมาธิต่อไปก็สัมมาสติโอ้สัมมาอะไรล่ะส
ความเห็นชอบนะดำริชอบนี่ขั้นปัญญานะขั้นปัญญาแต่ที่นี้คนก็เลยเอามาว่าศีลสมาธิปัญญาเวลาสวดก็เอาสัมมาทิฏฐิขึ้นก่อนที่นี่สัมมาสังกัปโปขึ้นก่อนเอาปัญญาขึ้นก่อนแล้วก็ศีลสมาธิเวลามาพูดเล่นกันมีพูดอยู่ข้างนอกก็เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาปัญญาขึ้นก่อนปัญญาอันนี้เป็นปัญญาเพื่ออบรมสมาธิอบรมปัญญาเจ้าของอบรมศีลเมื่อศีลสมาธิปัญญาบริบูรณ์ขึ้นแล้วเป็นปัญญาขั้นต้นอันนี้ปัญญามันก็มีปัญญาอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดปัญญาขั้นต้นก็สุดตมยปัญญา ปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังอย่างอธิบายให้ฟังอยู่นี่แหละโสตะสุตตะมาจากโสตมาจากได้ยินได้ฟังมาจากการอ่านกันอันนี้ปัญญาเนี่ยอ่านมากฟังมากอันเรียกว่าพระหูสูตรเรียกว่าสุตตะมยปัญญาสุตตะก็มาจากโสตมาจากหูมาจากคำว่าได้ยินได้ฟังได้ยินมากได้ฟังมากได้อ่านมากอินตะมยปัญญาอันที่สองปัญญาเกิดจากความนึกคิดเกิดจากความจินตนาการเกิดจากการค้นคว้าพิจารณาปัญญาอันท่านที่สามก็ภาวนามยปัญญาอินตมยปัญญาภาวนามยปัญญาภาวนามยปัญญานี่คือปัญญาอันสุดท้ายปัญญาอันนี้ปัญญารู้จริงเห็นจริงเรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบพวกหมู่นั้นปัญญาพวกนั้นปัญญาโลจีปัญญาไปอ่านมาเขียนมาท่องมาจำมาไปไข้ควรนึกคิดปรุงแต่งคาดคะเนไปว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จินตนาการจินตมยปัญญานะภาวนามยปัญญานี่คือปัญญาสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกต้องความเห็นตรงความเห็นยังไงเห็นสัจจะเห็นอริยสัจสี่นั่นแหละภาวนามยปัญญาเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมนั่นนะว่าเห็นว่าสิ่งได้เกิดสิ่งนั้นต้องดับนี่เป็นสัจจะเป็นความจริงอย่างนี้เรียกว่าภาวนามยปัญญาให้พากันเข้าใจปัญญาอันนี้แหละจะดับทุกข์ได้ญาอันสุดท้ายนี่สุตตมยปัญญาจินตมยปัญญาภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากสัมมาทิฏฐิคือปัญญาที่รู้จริงเห็นจริงรู้ตรงรู้ถูกต้องมิจฉาทิฏฐิก็มีนะไม่ใช่มีแต่สัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิก็อยู่นี่แหละพูดให้ฟังง่ายๆมิจฉาทิฏฐิเห็นว่ากายของเรานี่แหละเห็นขันธ์ 5นี่แหละเป็นสัตว์เป็นคนเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขานี่เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิยกตัวอย่างง่ายๆตื่นๆให้ฟังมิจฉาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิก็เห็นว่ากายสัตว์แต่ว่ากายเห็นว่าขันธ์ 5สัตว์แต่ว่าขันธ์ 5สัตว์แต่ว่าเขาสมมุติตั้งชื่อขึ้นมาเรียกว่าขันธ์ 5เฉยๆไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนว่างจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจึงเป็นสัมมาทิฏฐิหรือเห็นว่ากายแต่ก่อนเราเห็นว่ากายนี่แหละคือสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเนี่ยนะในสติปัฏฐาน4นะนะเราเอากายมาขี้คายพิจารณาดูจนเห็นว่าไม่มีสัตว์บุคคลไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานี่กายก็คือรูปนี่รูปธรรมนามธรรมนี่แหละคือขันธ์ 5นี่แหละเมื่อความเห็นถูกต้องคือความเห็นว่าขันธ์ 5ว่างจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขานี่คือสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิขึ้นไปละเอียดขึ้นไปน่ะความเห็นถูกต้องความเห็นจริงรู้จริงความรู้ถูกต้องความรู้ตรงความรู้ถูกต้องรู้ยังไงตาเห็นรูปแล้วก็ดับนั่นรู้ว่ามันเกิดแล้วก็ดับหูได้ยินเสียง
แล้วก็ดับจมูกได้กลิ่นแล้วก็ดับลิ้นได้รสก็ดับกายกระทบความเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วก็ดับธรรมารมณ์เกิดขึ้นความคิดเกิดขึ้นแล้วก็ดับนี่แหละเห็นมันเกิดแล้วก็ดับนี่สัมมาทิฏฐิละเอียดขึ้นมานะมันต้องเป็นธรรมขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดขึ้นมาเรื่อยๆถ้าใครเห็นอย่างนี้เห็นเกิดเห็นดับนี่เห็นอายตนะภายนอกภายในกระทบกันเกิดขึ้นแล้วก็ดับอันเรียกว่าธรรมจักขุธรรมาทิฏฐิขั้นกลางกลางขั้นละเอียดกลางกลางธรรมจักขุเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมนี่แหละดวงตาเห็นธรรมเห็นธรรมดาเห็นธรรมชาติมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับเองธรรมชาติคือสิ่งที่เกิดขึ้นเองเป็นไปโดยตนเองไม่มีใครสร้างสรรค์และดัดแปลงตากับลูกกระทบกันก็รู้ขึ้นมาเองมันก็ดับของมันเองนี่แหละเห็นธรรมดาเรียกว่าธรรมจักขุถ้าผู้ใดเห็นอย่างนี้ก็เกิดธรรมจักขุดวงตาเห็นธรรมได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นต้นคือพระโสดาบันอย่างพระอายาโกณฑัญญะเกิดดวงตาเห็นธรรมเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดานะทั้งหลายก็ดับไปเป็นธรรมดานะสิ่งใดก็ตามสิ่งที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นเนี่ยเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนี่มีความเกิดขึ้นนี่เป็นธรรมดานี่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดานี่เนี่ยไม่ได้อยู่ที่อื่นธรรมจักสุธรรมจักขุดวงตาเห็นธรรมง่ายไหมแหละดวงตาเห็นธรรมนี่แหละอริยสัจสี่ทางออกจากทุกข์อะไรเกิดอะไรต้องดับสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นต้องดับนั่นสิ่งใดเกิดสิ่งใดดับสิ่งนั้นต้องเป็นทุกข์นั่นเราเห็นมันเกิดมันดับนั่นเราจึงจะเบื่อหน่ายในทุกข์ตลอดวันตาไม่เห็นรูปหูก็ได้ยินเสียงหูก็ได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสโผฏฐัพพะเกิดขึ้นธรรมลมเกิดขึ้นความคิดเกิดขึ้นวันหนึ่งวันหนึ่งเราเห็นเกิดเห็นดับไหมแล้วเนี่ยเนี่ยภาวนามยปัญญา สัมมาทิฏฐินี่แหละความเห็นถูกต้องเดี๋ยวนี้เราเป็นมิจฉาทิฏฐิกันทั้งนั้นแหละนั่งอยู่เนี่ยมิจฉาทิฏฐิหมดพอมาเห็นละสักกายทิฏฐิได้นั่นแหละจึงจะเป็นพระโสดาบันขั้นสุดท้ายได้ละสักกายทิฏฐิวิกิกิจฉาศีลพัทปรมาสได้ละสักกายทิฏฐิได้ก็ทำสามหมวดนี้เป็นอันเดียวกันละสักกายทิฏฐิได้ก็วิกิกิจฉาศีลพัทปรมาสก็ดับลงไปหมดนี่แหละขั้นปัญญาจับมิจฉาทิฏฐิลงสัมมาทิฏฐิก็เกิดขึ้นเห็นว่าขันห้าว่างจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาขันห้าเป็นขันว่างขันเปล่าขันเน่าขันเหม็นเหม็นตัวขี้ออกก็เหม็นตดออกก็เหม็นใครว่าไม่เหม็นอะไรไหลออกมาจากตาก็เขาก็เรียกว่าขี้หมดขี้ตานะไหลมาจากฟันก็ออกมาจากฟันก็ขี้ฟันไหลออกมาจากหูก็ขี้หูนี่ไหลออกมาจากเนื้อจากหนังก็ขี้เหงื่อขี้ใครนี่เหม็นทั้งนั้นพวกนี้ก้อนเน่าก้อนเหม็นขันห้าเป็นขันว่างขันเปล่าขันเน่าขันเหม็นใครว่าไม่เหม็นก็ลองดูแล้วน้ำลายไหลออกจากปากแล้วเอามือไปเช็ดมาดมดูเหม็นขี้หูขี้ตาไหลออกมาก็แกะออกมาแล้วก็มาเลียดูมาลมลมดูอยากรู้ว่ามันเหม็นหรือไม่เหม็นนี่แหละก้อนทุกข์อ่ะนี่แหละเห็นทุกข์สิ่งได้เกิดสิ่งนั้นต้องดับสิ่งได้เกิดสิ่งได้ดับสิ่งนั้นเป็นทุกข์ถ้าเราเห็นอย่างนี้เราจึงจะเบื่อหน่ายในทุกข์โอ้วันหนึ่งวันหนึ่งมันเกิดกี่ครั้งทุกข์มันเกิดกี่ครั้งขันห้ามันเกิดกี่ครั้งตาเห็นรูปกี่ครั้งวันหนึ่งหูได้ยินเสียงกี่ครั้ง
จมูกได้กลิ่นกี่ครั้งนี่แหละเกิดดับอยู่นี่เรียกว่าเห็นเกิดเห็นดับดวงตาเห็นธรรมไม่ลูกคำในหนทางต่อไปไม่มีลูกคำแล้วถ้าดวงตาเห็นธรรมใกล้พระนิพพานเข้ามาแล้วเรียกว่าใกล้เข้ามา 25% นั่นแหละเป็นพระโสดาบันต่อไปก็เป็นพระสกิทาคามีก็ 50% แล้วเดินทางไปนี่แหละเดินทางไปอย่างนี้เดินขึ้นไปถึงพระอนาคามีก็ 75% ไปสุดพระอรหันต์ก็เต็ม 100% นะมันก็อยู่นี่แหละอยู่ที่กายเรานี่นะทางเดินนะเอากายวาจาใจนี่นะเป็นทางเดินนะเอากายวาจาใจนี่นะเป็นยวดยานขับขี่เข้าสู่พระนิพพานเอากายวาจาใจเรานี่นะมาปฏิบัติภาวนาสร้างบุญสร้างกุศลให้กับเจ้าของคนตายแล้วสร้างไม่ได้นะกุศลาให้เจ้าของไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลกุศลาแปลว่าบุญกุศลสร้างบุญสร้างกุศลให้เจ้าของบุญกุศลก็มีอยู่การศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาก็มาสร้างเอาตอนเราแข็งแรงร่างกายเราแข็งแรงอยู่นี่แหละมาสร้างบุญสร้างกุศลให้เจ้าของเวลาไข้ป่วยลงมามันสร้างไม่ได้สร้างไม่ได้เวลาเรากายเราปกติอยู่นี่รีบพากันมาสร้างเอานี่ละมรรคนี่องค์8ย่อลงมาก็คือศีลสมาธิปัญญาศีลก็ศีลของกายศีลของวาจาศีลของใจเท่านี้ไม่ได้ไปอยู่ศีลอยู่ที่อื่นไม่เอากายไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามก็ศีลของกายแล้วนี่ไม่เอาวาจาไปพูดปดมดเท็จพูดสอดเสียดพูดคำหยาบศีลของวาจาวาจาเป็นศีลวาจาเป็นกุศลแล้วให้เอาวาจาไปพูดบาปทุจริตพูดแต่สุจริตนี่พูดแต่บุญแต่กุศลนี่ไม่เอาจิตไปคิดในเงี้ยบาปสุจริตมรรค8มันอยู่ที่นี่ทางดำเนินเดินออกจากทุกทั้งหลายก็คือขันธ์5ทำไมมันถึงว่ามันทุกข์อันห้าเกิดแล้วก็ดับเอ้ามันเกิดยังไงนั่งอยู่เฉยๆฮะเนี่ยมันเกิดยังไงอ้าวถ้าเขารู้จักขันห้าอันนี้คนไม่มีครูมีอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าขันห้าเกิดดับแล้วนั่งอยู่เฉยๆก็เกิดดับสันตติสืบเนื่องกันเกิดตายเกิดตายอยู่นั่นก้อนทุกกองทุกเขาว่าขันหานเอ้ามันเกิดยังไงอายตนะภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสภายนอกสงเคราะห์เขาเรียกว่ารูปภายนอกโลกภายนอกก็ว่าอายตนะภายในสงเคราะห์เรียกว่ารูปภายในรูปภายนอกกับรูปภายในกระทบกันเกิดวิญญาณรู้ขึ้นนี่แหละเกิดขันห้าเกิดวิญญาณรู้ขึ้นเกิดใจไปรู้ขึ้นวิญญาณก็เป็นวิญญาณหูวิญญาณตาส่งเกิดเข้าไปก็ส่งไปบอกใจก็เรียกว่าผัสสะ

กขาเวทนานี่ขันห้ามันเกิดนี่รู้จักขันห้าไหมนี่แหละขันห้ามันเกิดแล้วก็ดับนี่สิ่งได้เกิดสิ่งนั้นต้องดับนี่สิ่งได้ดับสิ่งนั้นต้องเป็นทุกข์นี่ขันห้านี่แหละคือทุกข์อะทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะมันเกิดมันดับวันหนึ่งวันหนึ่งมันเกิดมันดับกี่ครั้งมันทุกข์กี่ครั้งเราเนี่ยมองทุกข์ให้เห็นจึงจะเป็นสุขไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักดับทุกข์ไม่รู้จักเบื่อหน่ายในทุกข์มันก็มากอดเอาทุกข์อยู่อย่างนี้เลยมาเกิดอีกพบใหม่ตายอีกเกิดอีกอยู่นี่มากอดเอาขันห้าเนี่ยเห็นขันห้าเป็นทุกข์ดูว่าขันห้าเป็นทุกข์ทำไมมากอดเอาทุกข์ล่ะเนี่ยไม่รู้จักทุกข์เลยมากอดเอาทุกข์อยู่นี่มาอุปทานขันห้าอยู่นี่ที่สุดแห่งทุกข์คือไม่ยึดไม่ถือนั่นไม่ยึดไม่ถือขันห้าเกิดดับนะมันเกิดเองดับเองมันเป็นไปโดยตนเองไม่มีใครสร้างสรรค์และดัดแปลงนั่นนะธรรมชาติเนี่ยเกิดขึ้นเองธรรมดาเนี่ยเกิดขึ้นเองมันเห็นเองแล้วก็ดับเองของมันเรียกว่าธรรมดาเนี่ยนี่แหละภาวนามยปัญญาเนี่ยนะปัญญาเกิดจากการภาวนาต้องเข้าใจอย่างนี้นิมนต์นิมนต์นิมนต์มานั่งต่อกันไปนั่นก็ได้นี่แหละไม่ได้ไปไหนนี่ขันห้ามันเกิดสิ่งได้เกิดสิ่งนั้นต้องดับนี่เมื่อเราเบื่อในทุกเบื่อในทุกทุกทั้งหลายก็ย่นย่องย่อลงมาเหลืออยู่กายกับใจทุกทั้งหลายก็คือขันห้ากายกับใจก็คือขันห้าเบื่อหน่ายในขันห้าเบื่อหน่ายในทุกทางดำเนินออกจากทุกนั่นมักมีองค์แปดหรือทางดำเนินเดินเข้าสู่พระนิพพานเมื่อดับขันห้าได้ขันห้านี่แหละมันบังพระนิพพานอยู่เนี่ยโลกบังธรรมอารมณ์บังจิตสมมุติดังบังวิมุตติขันห้าบังพระนิพพานเนี่ยมันบังอยู่เนี่ยขันห้ามันเกิดมันดับอยู่นี่เราเลยไม่เห็นพระนิพพานสักทีถ้าดับขันห้าได้นั่นดับความเกิดความดับดับวัฏฏะสงสารความเวียนว่ายตายเกิดอะไรเกิดขันห้าเกิดอยู่นี่วันหนึ่งคืนหนึ่งมันขันห้ามันเกิดมันตายหมุนเป็นกงจักรอยู่นี่หมุนเป็นวัฏฏะวัฏฏะวนวัฏฏะเวียนวัฏฏะสงสารความเวียนว่ายตายเกิดนิพพานแปลว่าดับสนิทดับอะไรพระเจ้าข้านั่นนะดับวัฏฏะสงสารความเวียนว่ายตายเกิดอะไรตายเกิดขันห้ามันตายมันเกิดอยู่วันหนึ่งวันหนึ่งขันห้ามันเกิดมันตายอยู่กี่ครั้งหลังเป็นหมุนเป็นวัฏฏะสงสารนี่อย่างนี้ใครอยากเห็นพระนิพพานก็ดับขันห้าดับวัฏฏะสงสารนี่แหละขันห้าบังพระนิพพานอยู่นี่ไม่อยู่ไกลหรอกพระนิพพานนะอยู่ที่ตัวเราหมดแล้วนั่งอยู่นี่นะมีอยู่ทั่วทั่วทุกตัวเรานี่นะพระนิพพานแต่เราไม่ค้นคว้าแสวงหาก็เลยไม่รู้ว่าพระนิพพานคืออะไรอยู่ที่ไหนพระนิพพานคือดับสนิทนั่นดับอะไรดับขันห้าดับวัฏฏะสงสารนั่นนี่ภาวนามยปัญญาเดี๋ยวนี้ อวิชชาเนี่ยเรารู้ไม่จริงเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่รู้หลงมาหลงว่าขันห้าเป็นสัตว์เป็นคนเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเรียกว่ารู้หลงรู้ผิดเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิขันห้าเกิดขันห้าดับเราก็ไม่รู้จักขันห้ายังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่ไม่รู้จักทุกข์นี่แหละทุกข์อริยสัจจริงมันเกิดขึ้นดับไปนี่นี่แหละอวิชชาเนี่ยปัจจยสังขารเนี่ยสังขารก็เป็นปัจจัยให้เกิดให้เราหลงเราหลงสังขารนั่นแหละจิตหลงสังขารนี่แหละวิชาอวิชชาก็คือเรานี่แหละเราก็คือใจนี่แหละอวิชชาปัจจยสังขารเนี่ยนะเพราะเราหลงว่าเรามีนี่หลงว่ากายมันเกิดมันดับมันรู้เท่าสังขารเนี่ยอวิชชาเรียกว่าอวิชชาสังขารทั้งหลายก็ย่นย่อมาเหลืออยู่ขันห้านี่ขันห้าเกิดดับเราไม่รู้ว่าขันห้าเกิดไม่รู้ว่ามันดับไม่รู้ว่าเป็นอริยสัจจริงอยู่อย่างนี้มันเป็นจริงอยู่อย่างนี้

0: อวิชชาไม่รู้ตามสัจจะไม่รู้ตามความจริงรู้จริงคือรู้ยังไงรู้ว่ามันเกิดแล้วก็ดับรู้ผิดรู้หลงอยู่อวิชชานั่นน่ะรู้ไม่จริงสังขารเกิดดับก็เป็นปัจจัยให้เราหลงว่ามีสัตว์บุคคลตัวตนอยู่นี่รู้จริงคือรู้ว่ามันเกิดแล้วมันดับสัจจะนั่นแหละคือความจริงนี่แหละสัจจะสัจจะธรรมนี่ธรรมทั้งหลายก็คือขันธ์ 5รูปกับนามนี่แหละคือรูปธรรมนามธรรมนี่แหละมันเกิดแล้วก็ดับอยู่นี่เป็นสัจจะเป็นความจริงอยู่อย่างนี้จิตหลงสังขารนี่จึงไปถือเอาวิญญาณไปเกิดจิตรู้เท่าสังขารน่ะทีนี้คือยอดแห่งวิชาเนี่ยก็มีแค่นี้ตัวไม่มีอะไรอีกจิตรู้เท่าสังขารสังขารก็คืออะไรสังขารก็คือขันธ์ 5นี่แหละรูปธรรมนามธรรมนี่แหละยิ่งอาศัยกันเกิดสังขารก็แปลว่าสิ่งผสมปรุงแต่งตั้งแต่สองอย่างขึ้นไปมาปรุงกันขึ้นกายกับใจมาปรุงขึ้นก็เรียกว่าสังขารกายสังขารวจีสังขารจิตสังขารจิตหลงสังขารอวิชชาไม่รู้จริงเนี่ยไม่รู้ยังรู้จริงคือรู้ยังไงรู้สัจจะรู้อริยสัจสี่นั่นแหละเรียกว่ารู้จริงรู้สัจจะรู้อริยสัจสี่นั่นแหละรู้จริงจิตรู้เท่าสังขารว่าสังขารมันเกิดมันดับเป็นอริยสัจจริงอยู่อย่างนี้แล้วก็ดับทุกข์ได้เท่านั้นไม่อุปทานเอาขันธ์ 5อุปทานเอารูปก็เป็นทุกข์อุปทานเอาเวทนาก็เป็นทุกข์อุปทานเอาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นทุกข์ขันธ์ใดขันธ์หนึ่งเพราะว่าขันธ์ทั้ง5นี่กายกับใจนั้นมันเป็นอันเดียวกันแยกออกจากกันไม่ได้ถ้าไม่อุปทานเอากายก็ถูกนามสี่ถ้ามาอุปทานเอานามสี่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ถูกหมดแยกออกจากกันไม่ได้รูปกับนามภาวนามยปัญญาเกิดปัญญารู้เท่าเอาทันขันห้าเห็นว่าขันห้าเกิดเองดับเองมันเป็นอยู่เช่นนั้นเองเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตลอดวันไม่มีอะไรเกิดมีแต่ขันห้าเกิดมีแต่ขันห้าดับความเกิดความดับนี่แหละท่านเรียกว่าทุกเกิดทุกดับเราไม่รู้จักทุกก็เลยมาอุปทานเอาขันห้ามาแบกเอาทุกมากอดเอาทุกมายึดเอาขันห้าก็มายึดเอาทุกให้เข้าใจอย่างนี้ให้รู้จักทุกมันไม่อยู่ที่อื่นดอกทุกนั่นนะไม่ใช่ว่าปวดหัวปวดฟันอันนั้นก็ใช่อยู่อันนั้นเรียกว่าพยาธิทุกมันต้องเห็นทุกข์ในอริยสัจ4รู้ทุกข์ในอริยสัจ4รู้จักเวทนาทุกข์รู้จักวิภัททุกข์รู้จักพยาธิทุกข์ทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงย่นย่อลงมาอยู่ใกล้กับใจนี่กายเป็นคนรับมันบ่อเกิดแห่งทุกข์ใจเป็นผู้รับเป็นผู้รู้ว่าทุกข์มันมีอยู่แค่นี้ไม่มีอะไรนี่แหละเมื่อเบื่อหน่ายในทุกข์เนี่ยเบื่อหน่ายในขันธ์ 5เนี่ยดับทุกข์ได้ดับทุกข์ได้ก็เห็นพระนิพพานไม่กลับมาเกิดอีกขันธ์ 5เกิดพบแล้วพบเล่าอยู่นี่ดับขันธ์ 5ได้ดับภพได้ชาติก็ไม่เกิดแค่ลามรณะก็ไม่มีนี่แหละเรียกว่ามรรคทางเดินออกจากทุกข์ทางดำเนินเดินออกจากทุกข์มรรควิถีมักมีองค์แปดทางดำเนินเดินออกจากทุกข์ทางดำเนินเดินเข้าสู่พระนิพพานก็ว่าอันเดียวกันให้พากันเข้าใจย่อลงมาก็เหลืออยู่ศีลสมาธิปัญญาเท่านี้วันนี้ก็อธิบายเรื่องมักมีองค์แปดให้เราท่านทั้งหลายพอเป็นแนวคิดเวลาหลังจากจิตออกจากสมาธิแล้วก็นำเอาความรู้ที่ได้ยินได้ฟังนี่เอาสัญญาณเนี่ยไปไขควรพิจารณาอีกก็เรียกว่าจินตมยปัญญาถ้าเรารู้เท่าเอาทันขันห้าดับขันห้าได้ก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิหรือเรียกว่าภาวนามยปัญญา ดังได้แสดงมาก็สมควรแก่เวลาเอวัง
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะสารธรรมนำชีวิตขอเชิญติดตามรับฟังได้

0: ถ้าวันนี้จะเล่าให้เห็นถึงเรื่องของเวรกรรมที่ทำกับพระผมเคยพบหลวงพ่อรูปหนึ่งท่านก็เล่าให้ฟังว่าสมัยที่ท่านและหมู่คณะสงฆ์มาจำพรรษาที่สำนักสงฆ์แห่งหนึ่งในจังหวัดร้อยเอ็ดยุคนั้นเป็นยุคบุกเบิกของพระสายป่าคือสายลูกศิษย์หลวงปู่มั่นเนี่ยก็เป็นธรรมดาอยู่เองเวลาพระไปทุดงไปเทศไปสอนเนี่ยก็จะต้องเบนความคิดเดิมของชาวบ้านคือการนับถือผีให้เปลี่ยนมานับถือพระย่อมเป็นเรื่องที่ต้องฟันฝ่าอุปสรรคมากเลยวัดในละแวกนั้นก็มีแต่เดิมแต่ว่าพระเนนที่จำพรรษาอยู่ก็ไม่ได้มีความตั้งใจประพฤติตามพระธรรมวินัยแต่ประการใดเลยไม่สามารถจะโน้มน้าวชักจูงชาวบ้านให้ดื่มด่ำในรสพระธรรมคำสอนได้ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็เชื่อผีมากกว่าเชื่อพระการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจนั้นย่อมเปลี่ยนแปลงได้ยากกว่าวัตถุเรื่องพูดผีปีศาจนั้นถูกปลูกฝังกันมาชนิดฝังหัวแล้วการที่จะยอมเปลี่ยนไปเชื่ออย่างอื่นนั้นย่อมยากหลวงพ่อเล่าว่าขณะนั้นชาวบ้านในย่านนั้นแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มที่เชื่อในพระรัตนตรัย1กลุ่มที่ยังดูท่าทีระวางเฉย1แล้วก็กลุ่มที่ไม่ยอมเชื่อแล้วต่อต้านด้วย1ในบรรดาแต่ละกลุ่มทั้งหมดนี้ท่านบอกว่ากลุ่มที่น่าจะได้รับความสงสารมากที่สุดก็คือกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่ไม่ยอมเชื่อแล้วต่อต้านท่านบอกว่าที่น่าสงสารก็เพราะว่าบุคคลที่มีไฟกองใหญ่ตั้ง3กองลุกโผล่งอยู่ในหัวใจตลอดเวลานั้นย่อมได้รับความทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสไฟที่ว่าก็คือไฟโลภไฟโกรธไฟหลงบางคนถึงแม้ฐานะดีร่ำรวยแต่ว่าเขาไม่ได้มีความสุขเพราะวันทั้งวันจิตใจระอุอยู่กับความอยากความอิจฉาความอาฆาตมาร้ายยิ่งเห็นชาวบ้านเริ่มให้ความศรัทธาในคณะพระธุดงค์เขาก็ยิ่งรุ่มร้อนใหญ่ในการต่อสู้ระหว่างฝ่ายธรรมะกับอธรรมนี่บางครั้งก็แทบไม่น่าเชื่อเลยว่ามันจะเป็นไปได้หลวงพ่อเล่าว่าฝ่ายต่อต้านนั้นจะทำทุกรูปแบบที่จะขับไล่พระธุดงค์คณะนี้ให้ออกไปจากท้องถิ่นของเขาอย่างเช่นสถานเบาเขาก็จะเที่ยวยุแย่ในบรรดาญาติมิตรว่าพระเหล่านี้เป็นพระบ้าวันทั้งวันเอาแต่นั่งหลับตาหรือไม่ก็เดินวนไปวนมาอยู่ที่เดียวข้าวปลาอาหารก็เทรวมกันลงไปในบาตรหมดกินเหมือนหมูเหมือนหมาสารพัดที่เขาจะพูดยุแย่ให้คนอื่นเห็นคล้อยตามหนักขึ้นมาหน่อยก็แกล้งเอาอาหารบูดเน่าสกปรกห่อใส่บาตรเวลาท่านออกบิณฑบาตโปรดสัตว์ในยามเช้าบางรายนี่หนักจริงๆถึงกับเอาอาวุธปืนไปยิงสัตว์เล็กสัตว์น้อยแถวแถวบริเวณที่พระสององค์เจ้าท่านทำความเพียรอยู่ทำนองไปข่มขู่ให้พระกลัวญาติโยมที่เขาศรัทธาต่อพระธุดงค์คณะนี้ทนดูไม่ได้ไปว่ากล่าวตักเตือนก็กลับถูกตีรวนหาเรื่องไปต่างๆนานาแต่ถึงแม้ว่าฝ่ายต่อต้านจะก้าวร้าวข่มขู่อย่างไรก็ตามคณะสงฆ์ผู้มุ่งในความหลุดพ้นเหล่านี้ท่านก็ยังคงถือเอาความสงบเป็นที่ตั้งท่านมีแต่การให้อภัยอโหสิกรรมต่อผู้ที่ยังมืดมนท่านถืออุเบกขาธรรมเป็นที่ตั้งซ้ำยังตักเตือนญาติโยมซึ่งมีศรัทธาต่อพระรัตนตรัยว่าไม่สมควรอย่างยิ่งจะไปตอบโต้กับผู้ที่ยังเห็นผิดเป็นชอบอยู่ในบรรดาผู้ต่อต้านทั้งหมดแล้วเนี่ยนับได้ว่าเจ้าขวดเนี่ยเป็นผู้นำเนื่องจากแกเป็นคนที่มีฐานะค่อนข้างดีและเพราะฐานะดีนี่เองแกก็ใช้อำนาจเงินและอิทธิพลออกทำการรวบรวมหาพรรคพวกต่อต้านพระธุดงค์แกมักจะเป็นคนคอยบงการถึงวิธีการต่อต้านในรูปแบบต่างๆแล้วบรรดาลิ้วล้อก็จะออกปฏิบัติการตามคำสั่งแล้วแต่ความถนัดเจ้าขวดมีอาชีพหลักก็คือขายหมูขายทั้งหมูเป็นแล้วก็หมูชำแหละอาชีพรองก็คือเปิดบ่อนการพนันทุกเช้าเจ้าขวดจะออกไปควบคุมลูกน้องที่จะเอาหมูไปฆ่ายังโรงฆ่าสัตว์แล้วก็กำกับการแสดงไปจนถึงเนื้อหมูไปเขียงที่ตลาดสดแกถึงจะกลับกว่าฐานะแกจะเป็นปึกแผ่นขึ้นมาได้ไม่ทราบว่าหมูต้องตายไปเพราะคำบงการของแกกี่ร้อยกี่พันตัวพอตกสายหน่อยบรรดาขาไพ่ขาโบกโบกนี่เป็นการพนันชนิดหนึ่งชอบเล่นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเสร็จแล้วก็จะทยอยมารวมตัวกันที่บ้านเจ้าขวดนะเพราะว่าบ่อนเถื่อนแห่งนี้เปิดมาตั้งนานแล้วจนเป็นที่รู้จักกันทั่วก็บรรดาขาโบกขาไพ่ทั้งหลายนี่แหละที่เจ้าขวดแกเกลี้ยกล่อมให้เข้าขบวนการเดียวกับแกแกใช้วิธีหาเสียงแบบผู้แทนมีทั้งการล้มหมูเลี้ยงเหล้ายากันแล้วก็โฆษณาชวนเชื่อต่างๆนานาซึ่งบรรดาลิ้วล้อบางคนก็เป็นเดือดเป็นแค้นพระต ามคำชักชวนของเจ้าพ่อไปด้วยแล้วก็มีอีกไม่น้อยที่ออไปด้วยเพราะว่าเห็นแก่ลาบปากเวรกรรมว่าไม่รู้ว่าแกเป็นเดือดเป็นแค้นอะไรนักหนาแกถึงได้เห็นกงจักเป็นดอกบัวหลงเมามัวสร้างเวรกรรมขนาดนั้นนับวันเจ๊กฮวดก็ยิ่งทวีความรุนแรงของการต่อต้านพระยิ่งขึ้นแกแสดงออกด้วยการประกาศจะจัดงานฉลองศาลปู่ตาประจำคุ้ม3วัน3คืนแกบอกว่าเนื่องจากปีนี้กิจการขายหมูเชือดหมูของแกเจริญรุดหน้ากว่าทุกปีเพราะว่าหมูราคาดีมีการเตรียมงานอย่างใหญ่โตแกกำหนดงานเอาวันแรกของงานฉลองศาลปู่ตาของแกให้ตรงกับวันวิสาขบูชาครับวันเพ็ญเดือน6เพราะว่าแกรู้มาว่าในวันนั้นน่ะพระป่าจะมีการแสดงพระธรรมเทศนาโดยพระอาจารย์ของคณะพระธุดงค์แกก็คุยว่าลองแข่งกันดูสิระหว่างพระผีบ้ากับดนตรีลิเกหนังเหล้ายาที่แกจะหามาเลี้ยงชาวบ้านเนี่ยคนใครจะมากกว่ากันนะความมืดมนของคนคนนี้มีมากขนาดไหนแต่แล้วก่อนที่งานฉลองของเจ๊กฮวดจะเริ่มขึ้นไม่กี่ชั่วโมงแกก็เริ่มมีอาการป่วยอย่างฉับพลันทันทีแกมีอาการป่วยที่หนักและพิสดารมากจนญาติของแกต้องประกาศล้มเลิกงานฉลองผีของแกไปนะหลวงพ่อเล่าว่าอาการป่วยของเจ๊กฮวดที่ชาวบ้านทั่วไปเห็นก็คือจะมีการชักกระตุกเป็นพักๆในขณะที่ชักนี่แกจะกรีดเสียงร้องดังเหมือนกับเสียงของหมูตอนที่ถูกลากเข้าสู่โรงฆ่าสัตว์ไม่มีผิดร้องกรีดกรีดโหยหวนแทบไม่น่าจะเชื่อว่าคนน่ะจะมีเสียงร้องออกมาอย่างนั้นได้ในระยะแรกๆเมื่อแกไม่ชักก็จะมีอาการเหมือนกับคนปกติทั่วไปพูดคุยกันรู้เรื่องกินข้าวกินปลาได้แต่ถึงบทจะชักก็ชักขึ้นมาเฉยๆเงินทองที่มีอยู่มากมายก็ถูกนำมาใช้ในการรักษาพยาบาลอย่างไม่อั้นหมอที่ไหนว่าดีก็หอบหิ้วกันไปรักษาหมดแต่ผลที่ออกมาก็คือหมอไม่สามารถจะรักษาได้และที่ซ้ำร้ายก็คือหมอบางคนบอกว่าหาสมุฏฐานของโรคไม่พบนับวันคนที่รู้จักกันและบรรดาลิ้วล้อก็เริ่มหายหัวไปทีละคนสองคนเมื่อเห็นลูกพี่มีอันเป็นไปด้วยโรคพิสดารก็ชักจะแหยงๆกันคงจะมีแต่ลูกเมียเท่านั้นที่ทนเฝ้าดูแลกันไปอาการของเจ๊กฮวดทรุดลงเรื่อยๆอาหารที่เคยกินได้ก็กลับไม่ยอมกินชอบทำตาเหม่อตาลอยแล้วก็ทำปากขมุบขมิบเหมือนกับจะพูดอะไรออกมาแต่ก็พูดไม่ออกอาการชักก็ชักถี่มากขึ้นชักบ่อยเข้าคือตอนเริ่มป่วยนี่ชักวันหนึ่ง 7-8 ครั้งพอมาระยะหลังนี่เพิ่มเป็นวันหนึ่งเกือบ20ครั้งแล้วหนักเข้าจริงๆเสื้อผ้าก็ไม่ยอมนุ่งลูกเมียนุ่งให้ก็ฉีกทิ้งหมดชักหรือไม่ชักก็ร้องกรี๊ดกรี๊ดสลับกับเสียงครางฮือๆอยู่ตลอดวันสารรูปของแกจากเจ๊กขวดคนเดิมเคยอ้วนท้วนสมบูรณ์เหลือแต่หนังหุ้มกระดูกเนื้อตัวเน่าเฟะหมดเหม็นคละคลุ้งเพราะว่านอนเกลือกกลิ้งขี้เยี่ยวอยู่ตลอดตกตอนดึกๆด้วยแล้วเสียงกรีดร้องของแกยิ่งก้องไปไกลจนกระทั่งคนได้ยินเนี่ยขนหัวลุกทีเดียวแล้ววันสุดท้ายแห่งชีวิตมืดของแกก็มาถึงวันนั้นไม่ทราบว่าเป็นความเผลอเรอของใครที่ไม่ได้ดูแลประตูห้องที่ใช้ควบคุมแกไว้คงจะเป็นเพราะลูกเมียทนความจำเจอยู่ในสภาพที่ต้องยอมรับอาการป่วยของเจ๊กฮวดจนเกิดความเคยชินก็เลยไม่ได้ใส่ใจดูแลแกนักในระยะหลังๆความเผลอเรอก็เกิดขึ้นตกดึกคืนนั้นเจ๊กฮวดก็วิ่งหนีออกจากห้องขังที่ใช้ขังแกอยู่ห้องนี้อยู่ชั้นล่างของบ้าน2ชั้นหลังใหญ่แกโซซัดโซเซร้องกรีดกรีดไปในความมืดกว่าลูกเมียจะรู้ตัวออกตามกันทันก็สายซะแล้วศพของเจ๊กฮวดนอนจมปลักควายริมทุ่งที่จะขึ้นชายป่าที่คณะพระธุดงค์ท่านตั้งขึ้นเป็นสำนักสงฆ์หลวงพ่อท่านเล่าให้ฟังท่ามกลางความเงียบสงบของผู้ที่นั่งรับฟังในวันนั้นแล้วท่านก็บอกว่าจนกระทั่งบัดนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าทำไมก่อนตายเจ๊กฮวดถึงได้มุ่งหน้าไปทางที่ตั้งสำนักสงฆ์อีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับพระท่านผู้ฟังคุณทวีบอกว่ารู้จักกับพระตั้งเป็นพระหนุ่มวัย25ปีเป็นความหวังของ บ้านแก่เวลานั้นว่าวัดบ้านเรามีพระหนุ่มอย่างพระตั้งก็เฉพาะในฤดูเข้าพรรษาพอออกพรรษาพระหนุ่มก็พากันศึกหมดเหลือแต่พระแก่ๆที่ไปไหนไม่ค่อยได้อยู่3องค์แล้วพอปีนั้นพรรษาที่4พระตั้งนี่ท่านยังบวชอยู่เป็นพระหนุ่มองค์เดียวล่ะทุกปีที่มีการสอบพระปริยัติธรรมกันที่วัดเจ้าคณะอำเภอพระตั้งก็สอบได้นักธรรมตรีในพรรษาแรกพรรษาที่2สอบได้นักธรรมโทบรรยายธรรมแตกฉานสวดมนต์เก่งพรรษาที่3พระตั้งก็เริ่มนั่งกรรมฐานชาวบ้านก็เริ่มลังเลด้วยความเชื่อที่ว่าไอ้การนั่งกรรมฐานนี่มันทำให้เสียสติเป็นบ้ามาแต่ไหนแต่ไรก็ไม่มีใครกล้านั่งสมัยนั้นถือว่าคนเก่งที่สุดพระเก่งที่สุดก็คือพระที่สวดมนต์ได้มากถ้าได้เป็นพระมหานี่ชาวบ้านถือว่าบรรลุสูงสุดเลยในทางศาสนาเพราะฉะนั้นแถวนั้นก็มีพระมหามากพอศึกออกมาแล้วลาสิกขามาแล้วชาวบ้านก็ยังเรียกมหาชาวบ้านยังนับถือนะคุณทวีบอกว่าทั้งบ้านมีมหาเกือบ10คนล้วนแล้วแต่ศึกจากพระมาแล้วทั้งนั้นน่ะที่นี่พระตั้งองค์นี้นั่งกรรมฐานตลอดพรรษาพอออกพรรษาท่านก็ออกธุดงค์พอกลับมานี่ในสายตาชาวบ้านก็หาว่าท่านเพี้ยนฉันข้ามือเดียวนะองค์อื่นก็ฉันกัน2มือท่านฉันมือเดียวแล้วก็ไปเอาผ้าสีอะไรไม่รู้มานุ่งทั้งที่ปกตินี่ควรจะห่มสีเหลืองก็ไปเอาสีน้ำตาลเก่าๆมานุ่งยิ่งไม่รับนิมนต์ไปโน่นไปนี่ชาวบ้านก็ยิ่งไม่ชอบเพราะชาวบ้านเขาจะให้พระไปไหนต้องไปไปทำไปโน่นไปนี่ไปทำธุระเกี่ยวกับเรื่องของพระเนี่ยทีนี้พระที่เป็นสายพระป่าเนี่ยส่วนใหญ่จะสวดมนต์ภาวนาท่านก็ไม่ชอบต่อการที่จะต้องออกไปสวดข้างนอกคนเราพอเอาความชอบไม่ชอบมาตั้งไว้ล่วงหน้าไอ้ที่ตามมาทีหลังไม่ว่าดีไม่ดีมันก็น่ารังเกียจข่าวที่ว่าพระตั้งบ้านี่ก็เกิดมาจากสาเหตุอันนี้ที่คนยุคใหม่เนี่ยก็ชอบเรียกตัวเองว่ายุควิทยาศาสตร์นะมักจะพูดว่าคิดให้เป็นวิทยาศาสตร์พูดให้เป็นวิทยาศาสตร์ทำอะไรให้เป็นวิทยาศาสตร์คิดใหม่ทำใหม่ก็ยังไม่รู้ตัวเองซ้ำว่าจะทำอะไรนี่ในเอิบในแดงในเดชนะสามคนเนี่ยเป็นคนยุคใหม่นะทั้ง3คนนี่จบโรงเรียนพลตำรวจมาพร้อมกันประจำอยู่ที่สถานีตำรวจประจำอำเภอความคึกขนองในวัยหนุ่มแล้วด้วยความเชื่อที่เป็นวิทยาศาสตร์ทำให้เขาก่อเหตุอันนำไปพบกับกฎแห่งกรรมที่ฝรั่งไม่เคยสอนเอาไว้เหตุเกิดเมื่อตอนสอบพระปริยัติธรรมกลางปีนั้นเวลาสอบนักธรรมหรือว่าเรียกว่าสอบพระปริยัติธรรมทีไรชาวบ้านจากทุกทิศทั่วอำเภอพระจากทุกวัดในอำเภอต่างก็มาชุมนุมกันที่นี่ที่วัดท่านเจ้าคณะอำเภอในจำนวนพระที่มาชุมนุมกันครั้งนี้มีพระตั้งรวมอยู่ด้วยการปรากฏกายของพระองค์อื่นนี้ไม่สร้างความสนใจให้ชาวบ้านเท่ากับพระตั้งเพราะว่าจีวรของท่านเนี่ยเป็นสีน้ำตาลของพระองค์อื่นเนี่ยเป็นสีเหลืองทั้งย่ามทั้งบาทเครื่องบริขารมองดูรุงรังไปทั้งตัวเสร็จแล้ววันนั้นวัดทั้งวัดโกลาหลว่าไฟไหม้กุฏิไม่รู้ไหม้ด้วยเหตุไหนเข้าใจผิดคิดว่าพระตั้งเป็นคนเผากุฏิยังดีที่ชาวบ้านช่วยกันดับเสียทันเวลานั้นพระตั้งเดินออกไปทางหน้าวัดผ่านหน้าป้อมที่นายเอิบนายแดงนายเดชเฝ้ายามอยู่พอดีนะเสียงในเอิบก็ถามพระตั้งบอกว่าจะไปไหนอ่ะก็คิดว่าพูดกับคนบ้าไม่ต้องพูดดีนักพอพูดอย่างนั้นพระตั้งก็ไม่ตอบนายแดงกับนายเดชอีก2คนก็เลยช่วยกันจับนายเอิบก็ตะคอกถามทีชี้ไปที่บาทในนั้นมีอะไรต่างคนต่างก็แย่งดูในบาทคงจะนึกว่าเป็นพระเครื่องหรือว่าของมีค่าที่พระตั้งลักออกมาจากในวัดหรือยังไงพระตั้งท่านก็ไม่ให้ดูปากก็พูดแต่ว่าอย่าทำเราบาปเรามีแต่กิริยาไม่มีกรรมอย่าทำเราบาปพูดอยู่อย่างเนี้ยซ้ำแล้วซ้ำเล่าด้วยนิสัยอันเคยชินชอบใช้อำนาจเมื่อถามก็ไม่พูดขอดูก็ไม่ให้ดูพูดแต่คำว่าบาปบาปบาปหนึ่งในสามก็เลยบันดาลโทสะตบเปรี้ยงเข้าไปบาทนี่กระเด็นกล่องเข็มมีดโกนเครื่องกรองน้ำตกกระจายพระตั้งเสถลาสะสะสะหัวทิ่มลงไปอยู่ในครูข้างทางแต่ปากก็ยังพูดคำเดิมว่าอย่าทำเราบาป เรามีแต่กิริยาไม่มีกรรมพูดไปพลางก็ลุกขึ้นมานั่งเก็บกล่องเข็มบริขารอื่นๆใส่บาตรพลางทั้งสามคนไม่เห็นของมีค่าอะไรก็เลยปล่อยไปคนเห็นเหตุการณ์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิมอยู่แถวนั้นก็เห็นแล้วก็เฉยๆหลังจากนั้นมาพระตั้งก็หายสาบสูญไปคุณทวีบอกว่ากำลังจะลืมท่านอยู่ทีเดียวทีนี้มาคิดถึงท่านอีกครั้งหนึ่งเมื่อทราบเรื่องจากท่านเจ้าคณะอำเภอว่าคนที่ทำร้ายท่านวันนั้นคนที่ชื่อเอิบนั่นคนที่ตบท่านมายิงตัวตายที่หน้าวัดของท่านส่วนที่ชื่อแดงนั่นรถชนตายนายเดชมอเตอร์ไซค์คว่ำขาหักเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกันเอิบนั้นก่อนที่เขาจะมาจบชีวิตลงเนี่ยมีอาการประสาทหลอนคือเห็นอยู่ตลอดเวลาว่าจะมีคนมาทำร้ายเขาคนที่มาทำร้ายคอยมากวนมาให้เห็นทั้งกลางวันกลางคืนทั้งยามหลับยามตื่นนะส่วนสองคนหลังจากนั้นชาวบ้านเขาก็บอกว่าเกิดจากความประมาทครับสำหรับท่านจะคิดอย่างไรก็ลองคิดเอาเองก็แล้วกันเพราะของอย่างนี้ถ้าไม่เจอกับตัวเองก็ย่อมไม่รู้และความไม่รู้นี่แหละครับที่มันปิดบังความสว่างเอาไว้
1: พูดถึงเรื่องเวรกรรมที่เกิดกับพระเนี่ยมีอยู่อีกเรื่องหนึ่งครับท่านผู้ฟังหลวงพ่อตีชื่อหลวงพ่อตีชาวนาทรอำเภอเกาะสมุยได้รู้จักกับภิกษุชรารูปหนึ่งซึ่งไม่มีใครรู้ประวัติความเป็นมาของท่านอยู่ๆท่านก็มาอาศัยอยู่ที่ศาลาร้างหลังหนึ่งในป่าช้าวัดนอกตามลำพังโดยไม่ได้ข้องแวะกับพระสงฆ์องค์เจ้ารูปอื่นๆในวัดในสมัยนั้นเรื่องเฉาๆของพระประเภทพระกรรมลออาศัยพระเหลืองหลอกลวงต้มตุ๋นชาวบ้านนี่ยังมีไม่มากประกอบกับวัยที่ชราภาพมากแล้วข้อวัดปฏิบัติที่ค่อนข้างสำรวมเงียบขรึมเก็บตัวอยู่ตามลำพังไม่จุนจ้านกับชาวบ้านโดยไม่จำเป็นที่สำคัญก็คือไม่ใบ้หัวอย่างเด็ดขาดองค์ประกอบของหลวงพ่อตีเนี่ยที่ทำให้แกได้รับการต้อนรับอย่างดีจากชาวหน้าทอนในสมัยนั้นเรื่องเดียวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาที่ชาวบ้านรู้ก็คือแกเป็นคนจีนที่พูดไทยยังไม่ชัดแต่แกก็สวดมนต์คล่องซุ้มเสียงสำเนียงของแกยังดูตลกสำหรับเด็กวัดในสมัยนั้นซึ่งคุณนิพนธ์ก็เคยได้ยินต่างถือเอาสำเนียงสวดมนต์น้องแกเป็นเรื่องโจ๊กเรื่องนึงเลยทีเดียวพุกทังธรรมังสาระนางอย่างเงี้ยเป็นต้นศาลาร้างป่าช้าวัดนอกที่ว่าแกมาอยู่เนี่ยตั้งอยู่ติดกับชายทะเลห่างไกลบ้านเรือนผู้คนอาศัยสมัยนั้นมีคนรุกคืบเข้ามามากแล้วในไม่ช้าก็อาจจะมีโรงแรมหรูๆปรากฏขึ้นเหนือที่เคยเป็นเชิงตะกอนแล้วก็ห่วงซุยก็ได้หลวงพ่อตีท่านจำศีลภาวนามาด้วยความสงบไม่มีใครรบกวนจนผู้คนพากันลืมไปแล้วว่าท่านเป็นใครมาจากไหนเวลาท่านออกบิณฑบาตยามเช้าก็ไม่มีใครสนใจจะถามไถ่อะไรชีวิตในวัยชราของหลวงพ่อทำท่าว่าจะจบลงด้วยดีตามความหมายของชาวบ้านหากว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากที่เคยเป็นมาแต่แล้วเหตุการณ์เหนือความคาดหมายก็เกิดขึ้นเช้าวันนั้นหลวงพ่อตีไม่ได้ออกบิณฑบาตโปรดสัตว์อย่างที่เคยปฏิบัติมาชาวบ้านที่เตรียมตัวมาตักบาตรรอกันจนสายก็ไม่ปรากฏร่างของหลวงพ่อต่างก็พากันสงสัยเพราะว่าท่านไม่เคยขาดกิจบิณฑบาตมาก่อนเลยแม้จะอาพาธจนเนื้อตัวสั่นเทาเพราะจับไข้ท่านก็ไม่เคยเว้นด้วยเหตุนี้เองคหบดีเจ้าประจำของหลวงพ่อตีก็เลยเดินทางมาที่ศาลาร้างอันเป็นที่พักอาศัยปฏิบัติธรรมของหลวงพ่อและพบว่าหลวงพ่อตีมรณภาพแล้วด้วยการแขวนคอตัวเองไว้กับขื่อศาลาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มาชันสูตรพลิกศพตามระเบียบแล้วก็รายงานว่าหลวงพ่อตายเพราะผูกคอตัวเองจริงไม่มีร่องรอยฆาตกรรมแต่อย่างใดปมปริศนาจึงเกิดขึ้นแต่เพียงว่าเหตุใดหลวงพ่อถึงได้ทำอย่างนั้นพิจารณาจากข้อวัดปฏิบัติของท่านเท่าที่ผ่านมาก็ไม่มีร่องรอยให้เห็นว่าท่านน่าจะมีภูมิหลังไม่บริสุทธิ์แอบแฝงอยู่ท่านก็เป็นปกติดีทุกอย่างที่น่าเลื่อมใสเป็นพิเศษก็คือวิธีปฏิบัติธรรมของท่านที่ออกจากเคร่งครัด มุ่งตัดกิเลสตัณหาความทยานอยากด้วยการเลี้ยงสังขารแต่พอมีชีวิตอยู่เท่านั้นไม่มีการมุ่งแสวงหาทรัพย์หรือว่าสั่งสมทรัพย์แต่อย่างใดทั้งสิ้นท่านนอนน้อยกินน้อยพูดน้อยอันเป็นคุณลักษณะของผู้ทรงศีลโดยแท้แล้วเหตุไฉนถึงได้มาทำอัตวินิบาตกรรมอันเป็นเรื่องผิดวิสัยของผู้ทรงศีลอย่างนั้นคนเรานั้นจะมากจะน้อยต้องมีเบื้องหลังโดยเฉพาะชายชราอย่างหลวงพ่อตีท่านต้องสั่งสมกรรมเอาไว้ไม่น้อยแต่ทราบเท่าที่เบื้องหลังอันมืดมนของท่านยังไม่มีใครเปิดเผยออกมาเราก็ยังไม่รู้กันว่าเหตุใดท่านถึงข้ามไม่พ้นกรรมทั้งที่ยังครองผ้าเหลืองอยู่หลังจากเก็บอัฐิแล้ว2วันมีสามีภรรยาคู่หนึ่งอยู่ในวัย30เศษพร้อมกับลูก2คนเดินทางมาที่วัดหน้าทอนเกาะสมุยแจ้งความประสงค์กับเจ้าอาวาสขอรับอัฐิหลวงพ่อตีไปบำเพ็ญกุศลเจ้าอาวาสสอบถามได้ความว่าผู้เป็นภรรยานั้นเป็นลูกสาวคนสุดท้องของหลวงพ่อตีจากนั้นเบื้องหลังอันมืดมนของหลวงพ่อก็ถูกเปิดเผยออกมาหลวงพ่อตีเป็นคนจีนนอกเกิดที่เกาะไหหลำเดินทางเข้ามาเมืองไทยทางเรือสำเภาเมื่อ40กว่าปีมาแล้วมาปักหลักทำมาหากินครั้งแรกทางภาคใต้ตั้งแต่ชุมพรเรื่อยไปจนถึงสงขลาสุดท้ายก็แต่งงานกับหญิงไทยที่ชุมพรประกอบอาชีพทำมาค้าขายจนเจริญรุ่งเรืองอาศัยภรรยาก็ซื้อที่ดินได้เป็นร้อยไร่มีลูกด้วยกัน3คนต่อมาอีกหลายปีก็มีหญิงจีนคนหนึ่งเดินทางมาพบครอบครัวของหลวงพ่อตีที่ชุมพรอ้างว่าเป็นภรรยาเก่าของหลวงพ่อหลวงพ่อตีกับภรรยาเมืองไทยและลูกๆเห็นว่าภรรยาเก่าของหลวงพ่ออุตส่าห์เดินทางมาด้วยความยากลำบากลำพังคนเดียวก็มีเมตตาไม่ได้คิดรังเกียจเดียดฉันแต่อย่างใดรับอุปการะให้อยู่ร่วมในครอบครัวเดียวกันเรื่องราวดำเนินไปด้วยดีทั้งสองภรรยาก็นับว่าปรองดองกันได้ไม่มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันอย่างใดจนกระทั่งอยู่ต่อมาปีเศษมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งอายุ20ปีเศษเดินทางมาพบหลวงพ่อตีอ้างว่าเป็นลูกสาวเรื่องวุ่นวายในครอบครัวจึงเกิดขึ้นเพราะว่าเรื่องราวมันไม่ได้ยุติลงแค่นี้เพราะว่าต่อมาไม่นานมีผู้ชายอีกคนก็ตามมาในฐานะสามีของลูกสาวครอบครัวของนายหยวนเค้งซึ่งเป็นชื่อเดิมของหลวงพ่อตีก็กลายเป็นแตกแยกออกไปเป็นสองหนึ่งเป็นครอบครัวเมืองไทยประกอบด้วยภรรยาแล้วก็ลูกชายสองคนลูกสาวอีกคนส่วนครอบครัวเมืองจีนนั้นประกอบด้วยภรรยาลูกสาวแล้วก็ลูกเขยนายหยวนเค้งผู้เป็นคนกลางเลยตกที่นั่งลำบากเหมือนอยู่ระหว่างเขาควายเอียงไปทางไหนก็ถูกของแหลมทั้งสิ้นนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็ไม่เป็นอันทำมาหากินเพราะว่ามัวแต่คอยาศึกระหว่างสองภรรยาสุดท้ายท่านก็ตัดสินใจหนีออกบวชแต่เรื่องก็ไม่ยุติเพราะว่าทรัพย์สินที่มีอยู่นั้นเป็นปัญหาว่าจะต้องแบ่งให้ครอบครัวทางเมืองจีนด้วยข้างฝ่ายภรรยาเมืองไทยก็ไม่ยอมอ้างว่าหยวนเค้งนำมาแต่ตัวหลักฐานทั้งหมดเป็นของตนโดยเฉพาะลูกชายสองคนนั้นหัวเด็ดตีนขาดเขาก็ไม่ยอมแบ่งให้แต่ว่าลูกสาวคนเล็กซึ่งมารับกระดูกพ่อเนี่ยคนเนี้ยเป็นยินยอมประนีประนอมเหตุการณ์หนักหนาสาหัสที่ทำให้หลวงพ่อต้องกระโจนออกจากวัดที่ชุมพรมาอยู่ที่เกาะสมุยก็คือภรรยาและลูกสาวทางเมืองจีนเนี่ยถูกฆ่าตายหมดด้วยการเอาไฟไปเผาบ้านลูกสาวนั้นท้องแก่อยู่ด้วยก็เป็นที่รู้กันว่าเป็นการกระทำของใครแต่ก็ไม่มีใครทำอะไรได้คงเหลือแต่ลูกเขยเท่านั้นที่พกพาความเจ็บแค้นหนีรอดไปได้หยวนเค้งนั้นรู้ทั้งรู้แต่ก็ต้องปิดปากเงียบในฐานะที่เป็นพระจึงต้องระเหเร่ร่อนจากชุมพรหวังว่าเรื่องราวคงจะสงบไปเองส่วนตัวนั้นจะไม่ข้องเกี่ยวเรื่องทางโลกอีกก็เลยมาจำพรรษาอยู่ที่ศาลาร้างป่าช้าวัดนอกแต่กรรมซึ่งเป็นตัวผู้ก่อขึ้นก็ไม่ปล่อยปรากฏว่าลูกเขยเมืองจีนติดตามมาจนพบบีบบังคับให้หลวงพ่อตีกลับไปสะสางเรื่องราวภรรยาให้ได้เพราะหลวงพ่อรู้เห็นการกระทำทั้งหมดด้วยหลวงพ่อจึงตัดสินใจแขวนคอกับขื่อเพราะไม่สามารถจะทำได้ตามที่ลูกเขยบีบบังคับครับนั่นก็คือเวรกรรมอย่าว่าแต่คนธรรมดาเลยครับเป็นพระแล้วก็หนีไม่พ้นเป็นอะไรก็หนีไม่พ้นหรอกกรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกทุกชนิดย่อมเป็นไปตามกรรมครับ

ทีนี้มาคุยเรื่องบาปเรื่องกรรมกันอีกเรื่องหนึ่งท่านผู้ฟังลุงมีเนี่ยพื้นเพแกเป็นคนกุดปลาแข็งบ้านกุดปลาแข็งนี่อยู่เมืองนครราชสีมาตอนนั้นลุงมีอายุแค่17-18ไม่มีอาชีพอะไรก็เลยไปเป็นลูกจ้างเขาทำนาไปอยู่กินหลับนอนกับเจ้าของนาซึ่งเป็นคนว่าจ้างในช่วงว่างงานลุงมีก็จะกลับไปเยี่ยมบ้านของตัวเองเป็นครั้งคราวด้วยวิธีขอลานายจ้างไปสำหรับค่าจ้างแรงงานตอนนั้นแกก็ได้ค่าจ้างเป็นข้าวเปลือกปีนึงก็80ถังราคาข้าวยุคนั้นข้าวเปลือกนี่เกวียนน่ะไม่เกิน50บาทนายจ้างของนายมีนี่เป็นเศรษฐีประจำตำบลร่ำรวยฐานะดีแต่ว่ามีแต่ลูกผู้หญิงไม่มีผู้ชายเลยลูกสาวสวยๆทั้งนั้นน่ะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นดอกฟ้าในดวงใจคนหนุ่มๆในหมู่บ้านต่างหมู่บ้านอยากจะมาสมัครมาเป็นลูกเขยลูกสาวคนแรกนั้นแต่งงานไปก่อนแล้วลูกสาวคนที่สองก็อายุได้19ปีก็มีแฟนแล้วส่วนคนที่สามเนี่ยอายุ17ยังไม่มีแฟนกำลังแตกเนื้อสาวและคนที่สามนี่แหละที่ในมีในตอนนั้นไปผูกสมัครรักใครความใกล้ชิดแล้วก็โอกาสที่จะพบหน้ากันบ่อยๆทั้งสองคนทั้งลูกจ้างนายจ้างนี่ก็เกิดความรักซึ่งกันและกันเงียบๆนะแต่ก็ต้องถูกปกปิดเป็นความลับเพราะว่าเศรษฐีที่ไหนใครเขาจะอยากได้ลูกจ้างมาเป็นลูกเขยไม่มีหรอกเขาก็ต้องอยากจะได้ลูกเขยรวยๆทั้งนั้นแหละเดือน10ข้าวในไร่ท้องทุ่งออกรวงเขียวเป็นช่อชะอุ่มกำนันบ้านเสี่ยวที่อยู่เลยไปอีก2คุ้งน้ำก็เป็นเฒ่าแก่มาเจรจาสู่ขอลูกสาวคนเล็กซึ่งเป็นดวงใจของหนุ่มมีเหมือนภาษิตที่ว่าปรารถนาอะไรก็มักจะไม่ได้สิ่งนั้นแต่ถ้าเกลียดอะไรก็จะได้อย่างนั้นว่าอย่างนั้นท่านเศรษฐีที่เป็นเจ้าของนาและนายจ้างก็ตกปากตกคำรับมั่นจากกำนันบ้านเสี่ยวเท่านั้นยังไม่พอยังกำหนดวันแต่งงานในเดือน12คืออีก2เดือนข้างหน้าซะอีกทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสวรรค์ของนายมีก็หายวับไปกับตาโรคซึมเศร้าก็เยี่ยมเยือนเข้ามาเป็นเจ้าเรือนลูกสาวคนเล็กของนายจ้างเนี่ยถึงจะทำยังไงก็จนปัญญาเพราะว่าผู้เป็นพ่อไปรับปากรับคำเขาไว้เสียแล้วนายมีก็แทบจะคลุ้มคลั่งที่นี้นายมีเนี่ยเหมือนกับเดินเข้าหาซอยตันเมื่อสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดก็ตัดสินใจกลับไปที่บ้านเหมือนกับบาปกรรมจะเป็นใจอำนวยความสะดวกให้เพราะว่าพ่อน่ะไปเที่ยวบ่อนไก่แม่ก็อยู่ในครัวไม่ทันเห็นว่าลูกชายมาคว้าเอาปืนแก๊ปเขาเรียกปืนสามปลอกม้าดิดที่พิงข้างฝาหัวนอนของพ่อเนี่ยนะสามปลอกม้าดิดที่เป็นปืนแก๊ปหรือว่าปืนคาบศิลาบรรจุดินปืนแล้วก็เม็ดกระสุนทางปากลำกล้องนะส่วนลำกล้องปืนนั้นที่เคยเห็นก็คือใช้ปลอกพวงมาลัยจากเศษรถยนต์ของญี่ปุ่นที่ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนั่นนะความยาวของลำกล้องก็ตกประมาณสักเม็ด20เซนเป็นปืนชาวบ้านที่ไม่มีเกลียวรัดกระสุนในลำกล้องเป็นปืนยิงนัดเดียวเห็นผลโอกาสซ้ำสองคงจะไม่มีนะเพราะว่าถึงเอาไปล่าสัตว์เอาไปยิงหนสองสัตว์มันก็วิ่งป่าแตกไปถึงไหนแล้วนะกระสุนในการยิงกระทิงมักจะใช้เหล็กเส้นขนาด4หุ่นประมาณครึ่งนิ้วเนี่ยระยะหวังผลก็คือแหวกขนยิงแล้วที่เรียก3ปลอกก็คือแผ่นโลหะบางๆที่ปลอกรัดลำกล้องลำกล้องปืนติดกับลำรางปืนนั่นแหละนะตรงนั้นเขาใช้ปลอกรัด3ปลอกความสิ้นหวังหมดอะไรตายอยากบวกกับความสูญเสียทำให้หนุ่มมีนี่หน้ามืดตาลายไอ้หนุ่มลูกกำนันที่มาแย่งชิงดวงใจนี่หนุ่มมีก็รู้จักแต่ว่าวันนี้ยังไงก็แล้วแต่เรื่องราวทั้งหมดขอให้ไอ้สามปลอกม้าดีดนี่เป็นผู้ตัดสินเพราะไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้วนี่มืดสนิทในมีซึ่งไฟอาฆาตสุมหัวอกหัวใจก็ออกเดินลัดทุ่งคราวนี้แทนที่จะกลับบ้านนายจ้างกลับกลายเป็นบ้านกำนันบ้านเสี่ยวตอนนั้นเลิกบาปเหมือนกับจะเป็นใจ
ฤกษ์ดีของหนุ่มมีหนุ่มคู่แข่งนั่งกินข้าวอยู่กับเพื่อนอีกสองคนที่แวะมาเที่ยวนะพอดีจังหวะที่ตั้งวงอยู่นอกชานกันพอดีในมีซึ่งพกเอาความแค้นลืมบาปบุญคุณโทษนะหัวแม่มือก็ทำหน้าที่ง้างนกเพื่อสับไกปืนหนุ่มมีตะโกนเรียกชื่อหนุ่มลูกกำนันวินาทีเดียวก็เหยื่อเคราะห์ร้ายหันหน้ามาตามเสียงเรียกเสียงปืนแก๊ป3ปลอกมาดีดก็แผ่เสียงเปรี้ยงมือสังหารนี่ยืนคาบันไดนะห่างกันแค่ศอกเศษๆเท่านั้นเองปากลำคล่องนี่ห่างไม่ถึงไม่กี่คืบเองเสียงปืนดังสนั่นหวั่นไหวร่างเหยื่อเคราะห์ร้ายหงายพลึงเพราะว่าแรงปะทะของกระสุนปืนข้าวปลาอาหารกระจัดกระจายเต็มไปหมดทุกคนตกตะลึงพึงเพลิดนะที่อยู่ในบ้านได้ยินเสียงก็วิ่งออกมาจะมาช่วยอุ้มพยาบาลคนเจ็บในมีมือสังหารก็โดดวิ่งหายเงียบเข้าไปในราวป่าทิ้งความแตกตื่นเอาไว้ข้างหลังนั่นคืออดีตของลุงมีตอนนั้นหลังจากก่อคดีแล้วก็ไม่ยอมกลับเข้าบ้านรุดหน้าเข้าป่าไปล่าสัตว์แลกอาหารไปเป็นพรานอยู่พักหนึ่งแต่ก็ย้ายหนีมันเรื่อยไปชื่อมีก็เปลี่ยนเป็นชื่อเดชมีคนรู้จักแต่พรานเดชพรานเดชออกล่าสัตว์ใช้ชีวิตอยู่ในป่านะเพราะว่าต้องทำห้างที่นอนบนคาคบไม้ตามซอกหินบ้างโพรงถ้ำบ้างสมัยแรกนะหลบลี้หนีกฎหมายปีแล้วปีเล่าจากนครสวรรค์ก็เลยไปนู่นแม่วงเข้าเขตกำแพงเพชรออกพรานกระต่ายเข้าป่าบางระกำจังหวัดพิษณุโลกที่พิษณุโลกเนี่ยไอ้เสือมีนี่เกือบจะต้องเอาชีวิตไปทิ้งซะแล้วเพราะไปจ้าเอกับโขลงช้างป่าเกือบ10ตัวที่โดนพรานอื่นยิงบาดเจ็บพอในมีหลงเดินผ่านก็ไปกลางฝูงมันก็ล่าเอาแต่ปรากฏว่าในมีรอดไปได้อย่างบุดวิดเสร็จแล้วจากนั้นในมีก็ประกอบอาชีพด้วยการล่าสัตว์เอาเนื้อสัตว์มาตากคือย่างไฟไปเที่ยวขายตามหมู่บ้านแลกกับเงินหนีคดีความปีแล้วปีเล่าเป็นพรานอยู่อย่างนั้นรอให้หมดอายุความหลายปีผ่านไปชาวบ้านที่เสือมีไปแสวงหาอาหารก็รู้จักแต่พรานเดชไม่มีใครรู้เรื่องเสือมีฆาตกรที่ทางการต้องการตัวเลยเพราะว่าการติดต่อสื่อสารในยุคนั้นไม่เจริญเหมือนปัจจุบันจนกระทั่งหมดอายุความที่อำเภอวังหินอำเภอตรอนในปัจจุบันอยู่ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ชื่อเดิมไม่มีใครรู้จักแล้วรู้จักแต่นายเดชชีวิตผกผันให้เขามารู้จักกับสาวอายุมากแล้วชื่อจำเรียงตอนนั้นจำเรียงก็ป่าเข้าไป30กว่าแล้วพ่อก็เสียชีวิตด้วยโรคชราตอนนั้นพรานเดชเร่ร่อนไปขายของป่าเพื่อแลกกับอาหารแล้วก็ที่นอนจังหวะพอดีกับที่แม่ของนางสาวจำเรียงเขาเริ่มเตรียมงานปลูกคราดไถรอน้ำฝนเพื่อทำนาแต่ว่าปีนี้ลูกจ้างที่เคยจ้างมาทุกปีติดเกณฑ์ทหารก็เป็นช่วงที่นายเดชได้รับการแนะนำจากชาวตลาดให้มารับจ้างแม่ของจำเรียงทำนาซึ่งก็ถูกกับนิสัยดั้งเดิมเพราะก่อนที่เขาจะเป็นฆาตกรหนีกฎหมายหัวสุกหัวซุนก็เคยเป็นชาวนามาก่อนปีที่สองที่นายเดชเลิกหลบหนีกฎหมายเพราะหมดอายุความนายเดชก็คล่องตัวทำนาทำสวนอยู่แล้วเสร็จแล้วแม่ของนางสาวจำเรียงก็ถึงแก่กรรมด้วยโรคระบบหัวใจล้มเหลวหลังจากนั้นนายเดชก็เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงจัดงานศพแม่ของจำเรียงนะพองานศพเรียบร้อยนายเดชก็ได้รับการเลื่อนฐานะจากลูกจ้างมาเป็นสามีนายจ้างสาวย้ายที่อยู่จากกระท่อมท้ายสวนขึ้นมาอยู่บนบ้านแล้วในปีนั้นทั้งคู่ก็มีพยานรักด้วยกันการแต่งงานของคนทั้งคู่ก็จัดเรียบๆมีการทำบุญเลี้ยงพระตามประเพณีก็เป็นอันเสร็จพิธีจากนางสาวก็เปลี่ยนเป็นนางจำเรียงเธอก็พึงพอใจที่นายเดชหรือว่าพรานเดชเนี่ยขยันขันแข็งงานไร่งานนาเขาจัดการดูแลแล้วจ้างลูกจ้างเพิ่มอีก2คน10ปีแล้วอายุความคดีเก่าก็คงไม่มีใครออกติดตามหนุ่มมีก็ทิ้งป่ามาตั้งรกรากอยู่ที่บ้านวังหินยุคนั้นรถไฟยังไปถึงแค่จังหวัดพิษณุโลก
นอกจากทำนาแล้วก็ยังเลี้ยงวัวฝูงหาของป่าล่าสัตว์ด้วยความจัดเจนก็ปล่อยให้เมียดูแลลูกจ้างทำนาซึ่งก็ทำแต่เพียงพอกินเผื่อขาดเผื่อเหลือข้าวไม่ขาดยุ้งขาดฉางเท่านั้นเองส่วนวัวนั้นก็เลี้ยงแบบวัวปล่อยคือปล่อยเข้าป่าตามความเคยชินวัวทั้งฝูงจำนวนเกือบร้อยเลี้ยงแบบจะเกิดจะตายกี่ตัวก็ช่างหัวมันเมื่อมีคนมาซื้อก็ออกไปไล่ต้อนออกมาการซื้อขายของนายเดชก็สุดประหลาดโดยมากมักจะซื้อเอาไปฆ่าคนซื้อเอาไปฆ่าเนี่ยการซื้อขายใครพอใจจะเอาตัวไหนก็ไปยิงเอาตามใจจะจับเป็นก็เอาราคาว่ากันทีหลังไปจับกันเองสะดวกใจทั้งสองฝ่ายส่วนนายเดชนี่จะออกไปล่าสัตว์ทั้งเดือนคราวไหนไม่เจอเก้งกวางวัวแดงพอขากลับบ้านเจอวัวตัวเองกำลังหากินอยู่นายเดชก็จะยิงวัวตัวเองแล้วก็เอาเนื้อมาขายเพื่อนบ้านโดยจะแบ่งเนื้อส่วนหนึ่งก็ใส่เกลือตากแดดเอาไว้เผื่อเวลาเข้าไปในตัวเมืองจะได้เอาไปขายกระทั่งวันเวลาผ่านไปนะนายเดชอายุ60เสร็จแล้วอายุนะสังขารก็เริ่มร่วงโรยลูกสาวก็เริ่มโตเป็นสาวและอายุสัก17 18แต่ว่านายเดชเนี่ยถึงแกจะมีอายุมากแล้วแกก็ยังแข็งแรงตามปกติหากไม่เข้าป่าล่าสัตว์แกก็จะไปถากถางไร่ไปช่วยยายจำเรียงส่วนลูกสาวที่มีชื่อว่าน้อยก็จะอยู่ดูแลบ้านช่องแทนแม่แน่นอนละอายุ 17-18 เนี่ยแม่น้อยนี่ดอกไม้แรกผลิบานหนุ่มบ้านใกล้บ้านไกลก็มุ่งมั่นหมายปองอยากจะเป็นเจ้าของมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อเจ้าเอิบอยู่บ้านสันป่าสักหน้าตาดีขยันขันแข็งใกล้ชิดแม่สาวน้อยนี่มากกว่าคนอื่นจะเสียก็ตรงที่จนแล้วก็พูดไม่เก่งรองลงมาก็หนุ่มเมฆลูกผู้มีอันจะกินอยู่ตำบลบ้านกลางใกล้ๆน่ะพ่อเป็นผู้ใหญ่บ้านมีที่นาปล่อยให้คนอื่นเช่าไปทำกินหลายรายออกเงินกู้ด้วยรายนี้รู้สึกจะมีภาษีมากกว่าไอ้หนุ่มเอิบเองก็รู้ถึงจุดอ่อนที่ตัวมีอยู่ว่าจนก็เลยใช้แผนบุกถึงตัวนายเดชและยายจำเรียงผู้เป็นพ่อเป็นแม่เพราะฉะนั้นทุกเย็นยามแดดร่มลมตกหนุ่มเอิบก็จะมาเยี่ยมอยู่เสมอเอาเหล้าขาวก็คือเหล้าโรงเนี่ยมาฝากพ่อตาในอนาคตเป็นประจำสองผัวเมียเนี่ยทั้งนายเดชนางจำเรียงนี่คอเหล้าด้วยกินเหล้าทั้งผัวทั้งเมียก็ชอบใจแต่ว่าความไม่แน่นอนนี่มันแน่กว่าเวรกรรมนั้นมีจริงนะวันหนึ่งในเอิบนี่ก็หนีบเหล้าขาวสองขวดจะเอาไปฝากพ่อตาแม่ยายเอาเนื้อเค็มเนื้อควายย่างนี่นะเอาไปด้วยจะเอาไปเป็นกับแกล้มพอเดินไปถึงบ้านก็เห็นว่าตรงนอกชานบ้านพ่อแม่ของนายเมฆหนุ่มอีกคนที่หมายปองที่ว่าเป็นลูกเศรษฐีมีสตังออกเงินกู้เนี่ยนั่งอยู่นายเอิบก็รู้ได้ทันทีว่าทุกคนกำลังพูดเรื่องอะไรกันอยู่กำลังจะหันหลังลงบันไดไปก็มีเสียงนายเดชและป้าจำเรียงเรียกเอ้ยจะรีบกลับไปไหนล่ะเอิบเอ้ยขึ้นมาก่อนสิแขกเรือไม่ใช่ใครที่ไหนก็รู้จักมักจีกันทั้งนั้นเออมาขึ้นมานี่ก่อนนายเอิบก็หยุดชะงักเสร็จแล้วตัวเองได้ยินเสียงแม่สาวน้อยซึ่งเดินมาเรียกถึงหัวบันไดชานเรือนด้วยกลับขึ้นมาก่อนสิพี่เอิบเดี๋ยวเขามีข่าวอะไรจะบอกพี่เอิบด้วยล่ะนายเอิบก็เดินกลับขึ้นไปในสภาพจิตใจที่ว้าวุ่นยังบอกไม่ถูกไม่มีอะไรที่บ่งบอกเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นทันทีที่หย่อนก้นลงนั่งพ่อของนายเมฆซึ่งเป็นคู่แข่งทางใจก็เอ่ยขึ้นบอกว่าเอาไว้เอิบเอาสักครึบไปไว้แกเหนื่อยฮะไงเองก็สงสัยว่าข้ามาทำไมใช่ไหมข้าตั้งใจจะมาคุยกับเดชเขาแล้วแม่เองสบายดีหรือเปล่าไร่ข้าวโพดออกฝากยังยังจะพ่อเท่าแม่แกก็สบายดีแล้วพ่อเท่าล่ะคงแข็งแรงดีวันนี้มานี่มีธุระอะไรกับลุงเดชเหรอครับอ๋อข้ามาธุระให้ไอ้เมฆมันคือมันชอบพออยู่กับแม่น้อยนะมันก็ให้ข้าเป็นธุระมาสู่ขอก็ทำให้มันหน่อยอ่ะรอสักครึบสิ
ในเอิบนี่มีอาการเหมือนหัวใจจะหยุดเต้นประสาทส่วนมือนี่เหมือนกับขาดการควบคุมจอกเหล้าในมือหลุดเหล้าหกกระจายเลยส่วนเจ้าเมฆเจ้าบ่าวในอนาคตซึ่งมันนั่งเงียบอยู่ตอนแรกๆตอนนั้นมันก็พูดเลยอะไรว่าเอิบพ่อข้าคุยกับเองแค่นี้ตกอกตกใจอะไรกันนักหนาเหล้าหกจะเหรอมือสั่นทำหลุดมือไปได้หรือว่าเสียดายน้องน้อยลูกผู้ชายมาพูดหยามกันต่อหน้าทาระกำนันแล้วต่อหน้าหญิงสาวที่ตัวหมายปองด้วยอีกทั้งก็รู้ตัวด้วยว่าหลุดมือไปแล้วไอ้เจ้าหนุ่มเอิบก็พลิกมือไปจับด้ามมีดที่พกอยู่ที่ข้างเอวแต่แล้วก็ชะงักมือมาฉุกคิดได้ว่าถ้าหากว่าตัววู่วามก่อคดีเพราะความโมโหแม่ตัวเองใครจะดูแลพอเห็นฝ่ายตรงข้ามเงียบไอ้เจ้าหนุ่มเมฆก็ยิ่งได้ใจพูดถึงน้อยและหน้าซิดจ้ะคงจะเสียดายมากละสิจ้ะข้าว่าเองก้มหน้าก้มตาทำงานแล้วก็เอาเงินที่แม่เองกู้จากพ่อข้าเนี่ยมาส่งคืนเร็วๆให้ทันวันข้าแต่งงานดีกว่าฮะหนุ่มเอิบผู้เดินทางมาเข้าซอยตันนี่ชาทั้งหน้าเย็นสันหลังวาบการถูกศพประมาทต่อหน้าผู้ไม่เป็นทั้งมิตรและไม่ใช่ศัตรูนะทีนี้ก็ยืนมองหน้าไอ้หนุ่มคนพูดพยายามสงบใจด้วยคิดคำว่าแม่เพราะอารมณ์ชั่ววูบนี่อาจจะแก้ไขได้ถ้าไม่แก้ตอนนี้ยิ่งนานไปจะมีแต่ความเสียใจนะเสร็จแล้วเจ้าเอิบก็บอกว่าเอิบขอโทษนะครับทุกคนนึกไม่ถึงว่าจะมาได้ฟังเองพูดถูกว่าเมฆไอ้ที่ว่าข้าเสียดายน้อยอ่ะข้าเสียดายจริงๆเสียดายที่มันจะต้องไปแบกทุกข์หนักในวันข้างหน้ายังไงก็อย่าใช้อะไรมากนักเพราะว่าตอนน้อยมันอยู่กับลุงเดชป้าเรียงเนี่ยมันไม่เคยลำบากตากตำเอาละข้ายืนคุยนานแล้วเดี๋ยววงเล่าก็จะจืดไปซะเปล่าเสร็จแล้วเจ้าเอิบก็บอกต่อเดี๋ยวข้าไปก่อนละมีธุระนะน้อยลุงเดชป้าเรียงข้าไปก่อนละไม่มีเวลาที่ใครจะทันต่อปากต่อคำเจ้าเอิบก็เหยียบหัวบันไดก้าวลงเรือนไปทางวงเล่าเสร็จแล้วพ่อของเจ้าเมฆว่าที่เจ้าบ่าวก็หันไปว่าลูกไอ้เมฆเอ้ยเองมันก็พูดอะไรอะไรตามใจปากมากไปหน่อยไอ้เรื่องเงินกู้ก็ไม่สมควรจะเอามาพูดที่นี่ไอ้เอิบมันเป็นลูกมันก็คงจะอายมันถึงได้รีบกลับปุ๊บปั๊บ พ่อไอ้เมฆเนี่ยพูดเหมือนจะเห็นใจหนุ่มเอิบแต่ว่าไอ้ตอนสุดท้ายก็เหมือนกับหยันกันอยู่ในทีแสดงความยิ่งใหญ่ทางการเงินเพื่อจะให้พ่อตาแม่ยายคนใหม่ของลูกได้เห็นเสร็จแล้ววันนั้นการเจรจาสู่ขอสาวเพื่อจะได้มาเป็นทองแผ่นเดียวกันก็เป็นอันเรียบร้อยการกำหนดวันแต่งงานก็เป็นที่แน่นอนกันในวันนั้นแต่ว่าในโลกนี้สิ่งที่ไม่แน่นอนต่างหากที่มันแน่นอนอะไรจะเกิดขึ้นเดี๋ยวพักสักครู่ครับเมื่อเหลือวันเวลาอีกไม่นานพรานเดชก็ออกหาเนื้อสัตว์ป่าตากแห้งทำเค็มเตรียมไว้ในงานแต่งงานน้อยลูกสาวคนเดียวแต่ปืนที่ใช้ล่าสัตว์ที่จะเอามาทำเป็นอาหารคราวนั้นพรานเดชไม่ได้ใช้ปืนสามปลอกม้าดิดเจ้าสามปลอกม้าดิดกลับถูกแขวนไว้ที่ชานเรือนนะทั้งนี้ก็เพราะว่าพรานเดชเนี่ยมีภาพหลอนเกี่ยวกับปืนกระบอกนี้แล้วเขาคิดอยู่เสมอว่าสักวันหนึ่งถ้าหากว่าคนเนี่ยได้รู้ความจริงว่าเขาเคยใช้ปืนกระบอกนี้ฆ่าคนมาแล้วเป็นการฆ่าชนิดยิงตายคาชามข้าวโดยที่คนถูกยิงไม่มีโอกาสได้ต่อสู้เลยแม้แต่สักนิดเดียวมันก็เป็นเรื่องที่ทำให้แกกลัวมากนะ3วันก็จะถึงวันและเวลาที่สมภารที่วัดของหมู่บ้านหาฤกษ์ยามให้เป็นวันพิธีสมรสของลูกสาวชาวบ้าน 4-5 หมู่บ้านรู้กันทั่วสังคมชาวบ้านป่านี่ข่าวเร็วยิ่งกว่าไฟไหม้หญ้าแห้งซะอีกวันนั้นเป็นวันเตรียมงานบรรดาคนหนุ่มก็ช่วยกันขุดเตาหุงข้าวกระทะผ่าฟืน
พวกผู้หญิงก็วุ่นอยู่กับการทำอาหารเลี้ยงพระเลี้ยงคนในงานจะได้อิ่มหนำสำราญกันเต็มที่พวกผู้ชายก็ถูกเรียกไปช่วยฆ่าวัวฆ่าหมูฆ่าเป็ดส่วนเจ้าภาพทั้งสองฝ่ายก็ตั้งวงมันเป็นวันที่มีความสุขสบายใจในเดทนี่ครึ้มใจเป็นพิเศษทีนี้พ่อทุกคนต่างสนใจปืนแก๊ปไอ้สามปลอกมาดิดที่แกแขวนไว้ใต้หัววัวกระทิงเหมือนแกจะแสดงผลอนุภาพของฝีมือนะความเป็นพรานของแกเสร็จแล้วไอ้ปืนกระบอกเนี่ยแกไม่ได้ใช้มา 2-3 เดือนแล้วแต่ว่ายังอัดดินและกระสุนเต็มเป็นการป้องกันตัวป้องกันภัยจากการถูกปล้นของคนตามชนบทส่วนใหญ่เขาจะใส่ลูกกระสุนไว้นะเสร็จแล้วเจ้าเมฆว่าที่ลูกเขยก็เหลือบเห็นปืนกระบอกนี้เข้าก็ถามพ่อเดชจะวางมือเลิกอาชีพพรานเลยเหรอครับเห็นแขวนไว้นานแล้วเนี่ยหูตาไม่ค่อยดีวะเรี่ยวแรงก็ถดถอยลงไปทุกทีทุกทีคนยิงนะเรี่ยวแรงมันไม่มีแต่ว่าไอ้สามปลอกมาดีดนะมันแรงเวลายิงเนี่ยปืนมันจะถีบนี่พ่อกลัวไอ้สามปลอกมาดีดนี่มันจะดีดพ่อตายซะก่อนเสร็จงานลูกสาวแล้วเนี่ยพ่อก็จะเลิกใช้มันละแขวนเป็นของโบราณแขวนโชว์เอาไว้แล้วปืนมันยังยิงได้หรือเปล่าพ่อได้ทำไมยังไม่ได้พ่อยัดกระสุนใช้ยิงได้ทันทีแล้วเสร็จงานแต่งนางน้อยแล้วก็จะอำลาพ่อกันทีสำหรับไอ้สามปลอกมาดีดนี่นะก่อนที่วงเล่าจะคุยอะไรกันต่อเนี่ยทุกคนก็ต้องหยุดในฉับพลันปรากฏว่ามีคนพยุงผู้หญิงคนหนึ่งมาหานายเดชอ้าวนั่นนางพูนนี่เกิดอะไรขึ้นวะฮะนาเดชนาอีน้อยลูกสาวนาเดชโดนคนมาดักฉุดฉันเข้าห้ามก็ถูกมันซ้อมจนสลบไปฟื้นแล้วถึงได้มาบอกเนี่ยนารีบตามพวกมันไปเถอะพวกมันมีสามคนฉันจำหน้ามันไม่ได้อะมันมีหมวกไหมพรมใส่ปิดหน้านารีบตามไปเถอะโอ้ยฉันปวดไปทั้งตัวแล้วมันไปทางไหนวะไปทางตะวันตกนู่นแน่นางพูนตอบก็ชี้มือนะพรานเดชโดดคว้าไอ้สามปลอกมาดิดที่ไม่เคยได้ใช้มาตั้งนานแล้วเอาละคราวนี้ละขอยิงมนุษย์อีกสักรายนึงนางจำเรียงเมียพรานเดชนั้นกำอีดาบข้างขวาติดตัวไปด้วยนะเจ้าเมฆลูกเขยก็มีแค่มีดซุยมีดพกเน็บเอวเพียงเล่มเดียวกำเป็นหัวเรือใหญ่บวกกับโมหะโทสะแล้วก็มีแรงจากเหล้าหนุนหลังนะสิ่งที่จะเกิดต่อจากนี้ก็คือยิงไอ้คนที่มันหยามน้ำหน้าแล้วก็น้ำใจทุกคนก็รุดหน้าไปตามทิศทางที่นางพูนพยานผู้ประสบเหตุการณ์บอกเส้นทางนั้นก็คือทางไปบ้านของเจ้าเอิบแรงโทสะทำให้ในเดชนี่ประกาศก้องออกมากูรู้แล้วว่าใครที่มาหยามกูมันเป็นใครไปไม่ได้นอกจากไอ้เอิบฮะวันเนี้ยมึงเอ้ยไอ้เอิบวันตายของมึงแล้วกูนี่แค้นนักในเดชคำรามออกมาบันดาลโทสะปนฤทธิ์เล่าอันเป็นลักษณะของคนขาดสติเดี๋ยวกูจะยิงไอ้เอิบก่อนที่มันจะพูดพอมาถึงหน้าบ้านในเอิบนางจำเรียงเมียพรานเดชก็ปราดเข้าไปถึงก่อนถึงชานบ้านนางเอียดนี่เป็นแม่ของนายเอิบนั่งแยกแกรบแยกซ้ายจากข้าวสารเพื่อจะเตรียมหุงข้าวมื้อต่อไปนางจำเรียงไม่ฟังอีราข้าอีรมกรากเข้าไปจิกผมแล้วกระชากดึงอย่างแรงจนนางละเอียดแม่ของนายเอิบนี่หงายท้องด้วยแรงโมโหอีเอียดไอเอิบลูกมึงอยู่ที่ไหนบอกมาเร็วๆนะไม่งั้นมึงตายเดี๋ยวนี้นางเอียดนั่นงงไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ตอบคำถามได้ว่าไอ้เอิบมันไปช่วยนะมันถางไร่ข้าวโพดมันไปตั้งแต่เช้ามืดแล้วพวกเองมีอะไรกับมันน่ะฮะมีอะไรไม่พูดไม่จ้าบอกกล่าวกันก่อนสิมีอะไรอ่ะ

ประเพณีที่สืบต่อกันมาทุกคนต่างเงียบกริบหันไปดูฝูงคน 7-8 คนที่เดินมุ่งตรงเข้ามาพร้อมอาวุธในมือโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายเดชถือปืน3ปลอกมาดิดกระบอกบะร่มยะถึงจะเป็นคนคุ้นเคยกันแต่ว่าท่าทีที่ไม่เป็นมิตรคราวนี้ทุกคนก็ตกตะลึงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมึงหยุดนะเสร็จแล้วแกก็ยกปืนประทับบ่าไอเอิบอยู่ไหนออกมาหากูหน่อยเจ้าเอิบได้ยินเสียงพรานเดชเรียกตอนนั้นมันกำลังกินน้ำอยู่ลุงเดชมีอะไรกับผมเหรอนางจำเรียงที่ขนาบอยู่ด้านซ้ายก็ยุส่งยิงมาเลยพี่ไอ้คนเลวเนี่ยกูมีเรื่องสิไม่งั้นกูไม่บุกมาหามึงหรอกมึงตายพูดไม่พูดเปล่าปืนถูกยกขึ้นประทับท่ามกลางความตกตะลึงพึงเพลิดแล้วเสียงเปรี้ยงเสียงร้องโอยพร้อมกันนั้นควันปืนลอยคลุ้งเต็มแทบมองอะไรไม่เห็นเหตุการณ์มันเกิดขึ้นรวดเร็วเหลือเกินควันที่เกิดจากการลั่นไกเนี่ยมันมีสภาพเป็นหมอกปกคลุมครู่หนึ่งก็ค่อยๆจางหายไปแววเหมือนกับเสียงพระสวดดังเบาๆอายัมพทันตาในเอิบผู้ที่พรานเดชหมายสังหารยังยืนอยู่ที่เก่าปากอ้าตกตะลึงแต่ว่าไอ้เสือมีในอดีตหรือว่าพรานเดชในปัจจุบันและนางจำเรียงนอนหงายใบหน้าซีขวาของคนทั้งสองเปิดหายไปเห็นเลือดฟันมันสมองกระจุยกระจายส่งกลิ่นเหม็นคาวคลุ้งเป็นภาพที่น่าสะอิดสะเอียนสาเหตุเป็นเพราะปืนแตกท่อรางปืนถูกแรงขับจากดินปืนดันออกฉีกเป็นสะเก็ดระเบิดใกล้กระจุดปืนแตกนั่นแหละกรรมนั้นสนองกรรมเนื่องจากปืน3ปลอกมาดีดกระบอกนี้ถูกแขวนไว้เฉยๆเป็นเวลานานเป็นเดือนๆแมลงหมาร่ามันเข้าไปทำรังในลำกล้องปืนเมื่อดินปืนทำงานแล้วรังหมาร่าไปอุดตันรายไหนรายนั้นต้องมีสภาพแบบนี้ล่ะปืนแตกระเบิดออกมาทางด้านหลังคืนนั้นเองที่วัดในงานสวดศพสามีภรรยาปรากฏว่าน้อยลูกสาวมากับผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนนี้ก็คือลูกกำนันบ้านม่อนไก่แจ้ที่มาฉุดเธอไปมาด้วยกันทั้งคู่ทั้งน้อยแล้วก็ลูกกำนันเธอก็ร้องไห้แล้วก็บอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะสาเหตุเพราะเธอคนเดียวแต่ความจริงมันไม่ใช่หรอกท่านผู้ฟังน้อยมันเพียงปลายเหตุต้นเหตุที่แท้จริงก็คือตัวพรานเดชเองหรือว่านายมีนั่นแหละที่ได้ก่อกรรมขึ้นและเวรกรรมนั้นมันก็ย้อนมาสนองตัวแกและครอบครัวอย่างนึกไม่ถึงครับนั่นก็คือเรื่องของเวรกรรมบาปบุญอีกเรื่องหนึ่งที่เรานำเสนอให้ท่านรับฟังวันนี้ครับ

0: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
1: เวลา 18:00 น.

สถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอทรายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHz ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 น.ถึง 23:00 น.และสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไทรงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103 และ Facebook วัดป่าไทรงาม

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยาโดยพระโพธิญาณเถระหลวงปู่ชาสุภัทโธวัดหนองป่าพงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี้
1: ท่านทั้งหลายทั้งพระภิกษุได้สามเณรทั้งหลายจงตั้งใจฟังวันนี้เป็นวันที่พระตถาคตทรงอนุญาตให้พวกเราจำพรรษาในการฝนเพราะว่าการนี้ไปที่ไหนไม่สะดวกมีน้ำมีเปลือกสมจะไปตรงที่ไหนก็ไม่สะดวกอันนี้พระพุทธองค์ท่านจึงทรงอนุญาตให้จำพรรษาในสมัยก่อนข้างพุทธกาลนั้นมีภิกษุสามเณรทั้งหลายเดินไปทุกทิศทุกทางยังมีการจำพรรษาเกิดอันตรายคือไปเดินผ่านคันนาหรือทุ่งนาของชาวมนุษย์ทั้งหลายให้เกิดความเดือดร้อนอันนั้นเป็นเหตุฉะนั้นมีประชาชนทั้งหลายมาทูลพระพุทธเจ้าพระสงฆ์จึงตรัสให้พระภิกษุสามเณรจำพรรษาในการฝนเพื่อให้อยู่เป็นที่อย่างวันนี้ก็เป็นการฝนพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าก็มาเคารพในพระพุทธเจ้าจึงได้นำประเพณีอันนี้มาประพฤติปฏิบัติตามให้จำพรรษาการจำพรรษาก็หมายความว่าที่เราเก่งวาจาไปด้วยภาษามคตนั้นก็หมายความว่าให้เราจำพรรษาในที่นี้สามเดือนมีขอบเขตเอากำแพงเป็นเขตถ้าอารุณยังไม่ได้อารุณห้ามออกจากเขตกำแพงนี้ออกไปถ้าอย่างนั้นพรรษาขาดการมีจำพรรษานี้อยู่ที่นี่จะต้องจำพรรษาในที่นี้ขึ้นการฝนนี้ที่ได้เป็นวาจานี้มีความหมายอย่างนั้นวัดแต่ตอนนี้เอากำแพงเป็นขอบเขตการออกบิณฑบาตตอนเช้าก็ให้มีอรุณได้อรุณซะก่อนจึงผ่านประตูวัดออกไปการนี้เป็นการที่พวกเราทั้งหลายมีโอกาสจะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมตามความปรารถนาของเราเรามีโอกาสแล้วทุกท่านมาจากสถานที่ต่างๆน้อมกายน้อมจิตมาเพื่อจะประพฤติปฏิบัติธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราแล้วจงให้ตั้งใจปฏิบัติในพรรษานี้ให้สำเร็จประโยชน์ตามความมุ่งหมายหรือตามเจตนาหมายของพวกท่านทั้งหลายข้อวัดมีหลายอย่างที่พวกเราจะประพฤติปฏิบัตินั้นพันธนาในพวกพระพุทธองค์ท่านตรัสย่อว่า ภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้เกิดขึ้นเป็นคำพูดน้อยแต่มีความหมายกว้างมากที่สุดความประมาทที่มันเกิดขึ้นมาแล้วนั้นไม่ให้ประโยชน์แก่เราให้ให้ประโยชน์แก่เพื่อนสหธรรมิกทั้งหลายด้วยทุกสิ่งทุกประการถ้ามีความประมาทแล้วนั้นพระพุทธเจ้าท่านบอกเป็นคนตายเหมือนกับคนตายที่มีชีวิตอยู่ก็เหมือนกับคนตายไม่มีทางที่ประโยชน์จะเกิดขึ้นได้ฉะนั้นพวกภิกษุสามเณรทั้งหลายเราซึ่งทราบในปัญหานี้มีโอกาสว่างจำเป็นจะต้องจับข้อวัดปฏิบัติธรรมะของเราให้สูงขึ้นกว่าปกติเดิมเช่นในปัญหานี้เราประกันตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้กลมเกลียวกันการประชุมทั้งหลายนั้นก็พร้อมเพรียงกันประชุมเมื่อเริ่มประชุมก็พร้อมเพรียงกันเริ่มทุกอย่างเมื่อมีจิตสูงอะไรจะเกิดขึ้นอันสมควรแก่สูงที่จะต้องทำก็ช่วยกันทำคนละไม้ละมือให้มันสำเร็จไปได้ความยุ่งเหยิงของพวกเราทั้งหลายนั้นมันก็มีอะไรมากมายมีจิตสูงเกิดขึ้นบางครั้งแต่ในภาษานี้จิตภายนอกมันก็น้อยเต็มทีมีจิตที่จะพึ่งปฏิบัติธรรมนั่นมากกว่าและทีนี้ความตั้งใจของผมนั้นตั้งใจมาจนไปอยู่เมืองนอกคิดถึงสำนักพวกเราทั้งหลายนั้นเราเป็นผู้ประพฤติปฏิบัตินั้นยังมีการปกป้องร้ายประการทุกปีที่เป็นมาไม่ค่อยสะดวกปีนี้พระเนนน้อยแต่ก็เป็นพระใหม่เนนใหม่เสียเลยมากแล้วก็พากันตั้งอกตั้งใจอยากจะปฏิบัติทำสักสามประการที่ผมเล่าให้ฟังบ่อยๆเช่นท่านเรียกว่าอัปปนาสาปฏิปทาคือข้อประพฤติปฏิบัติไม่ผิดถ้าใครปฏิบัติแล้วไม่ผิดพระพุทธเจ้าทรงแนะนำอย่างนั้นว่าไม่ผิดถึงแม้ว่าเราพิจารณาแล้วก็ไม่มีการผิดมีแต่สิ่งถูกต้องเท่านั้นเช่นข้อหนึ่งท่านเรียกว่าอินทรีย์สังวรสังรวมอินทรีย์หกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ยินดียินร้ายในเวลาที่เห็นรูปฟังเสียงดวงกลิ่นลิ้มรสโผฏฐัพพะรู้ธรรมอารมณ์ด้วยใจนี่ก็หมายความว่าให้พวกเราตั้งอยู่ในจริยวัตรอันดีงามสมกับสมณะผู้หาความสงบอินทรีย์คือหมายถึงเครื่องเป็นใหญ่ในจิตของตนเช่นตาหูจมูกลิ้นกายจิตอินทรีย์ทั้งหกนี้ก็ต่างแต่ละสิ่งละอย่างนี้ก็เป็นใหญ่ในจิตของมันทั้งนั้นเป็นตามันก็เป็นใหญ่ในการที่จะเห็นรูปหูนั้นมันก็เป็นใหญ่ในการที่จะฟังเสียงจมูกนั้นมันก็เป็นใหญ่ในทางที่สูดดมเหม็นหอมกลิ่นเอื้อมมันก็เป็นใหญ่ในทางที่จะรู้รสเปรี้ยวหวานมันเป็นกายมันจะมีหน้าที่ที่จะสัมผัสถูกต้อง ของร้อนของเย็นของนิ่มของนวลอันนั้นเป็นหน้าที่ของกายจิตนั้นก็เป็นหน้าที่ที่จะรู้ธรรมารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นกับจิตนี่เรียกว่าอินทรีย์สังวรสังรวมอินทรีย์หกการสังวรสังรวมนี้เมื่อเรากล่าวแล้วก็มีสองประการหนึ่งการสังรวมภายนอกเช่นตาหูจมูกลิ้นกายจิตของเรานั้นตาท่านให้พยายามสํารวมเดี๋ยวก็ระวังเนี่ยการสังรวมระวังการสังรวมอย่างหนึ่งการระวังอย่างหนึ่งบางทีสังรวมเฉยๆไม่ระวังเช่นผมมีเพื่อนองค์หนึ่งซึ่งเป็นผู้สังรวมเป็นผู้สังวรแต่ไม่ระวังเคยเดินไปยินธรรมบาทด้วยกันท่านก็มองที่ปลายเท้าของท่านนิ่งไปไม่สังรวมและไม่สังวรและไม่สังรวมพิจารณาดูว่าทางนี้มันจะไปทางไหนเราจะไปทางซ้ายหรือไปทางขวาท่านก็ไม่คิดยึดตามสังรวมเรื่อยไอ้ความระวังไม่มีก็เลยเป็นเหตุบางทีต่อทางที่มันแวะเข้าครอบโคเขาก็แวะเข้าไปไปบ่อน้ำก็แวะไปแต่เพราะท่านไม่ระวังสังรวมเฉยๆอันนี้เป็นต้นอันนี้เราก็มีปัญญาเนี่ยสังวรเนี่ยก็สังรวมเนี่ยอันนี้เป็นต้นการสังวรสังรวมระวังเช่นเวลาเดินไปในบ้านธรรมดาตาจะต้องทำงานดูโน่นดูนี่เป็นธรรมดาแต่ต้องระวังเมื่อไปมองเห็นสิ่งที่มันเกิดความย่ำใจเช่นผู้หญิงเป็นต้นถ้าเรามองเห็นเมื่อมันเกิดความย่ำใจขึ้นมาหรือหากว่าเราฟังเสียงผู้หญิงอย่างนี้เป็นต้นเราก็สังวรเรียกว่าสังรวมเมื่อพิจารณาได้รูปได้เสียงได้กลิ่นได้รสได้โผฏฐัพพะธรรมารมณ์มาแล้วก็มาสังรวมว่าอันนี้มันเป็นอะไรว่าอันนี้มันเกิดมาจากอะไรมันมีผลประโยชน์อย่างไรให้รู้จักว่านี่เรียกว่าเราต้องสังรวมเอามาพิจารณาดูทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่เราชอบใจก็ตามไม่ชอบใจก็ตามสารพัดอย่างเราก็ไม่ทำลายมันเสียให้มันเป็นไปตามสภาพของมันรูปก็ดีเสียงก็ดีกลิ่นก็ดีรสก็ดีโผฏฐัพพะก็ดีธรรมารมณ์ก็ดีรวมลงร่วมเป็นอนิจจังร่วมเป็นทุกขังร่วมเป็นอนัตตาทั้งนั้นไม่มีอะไรจะเป็นของแน่นอนมันแน่นอนก็คือมันเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนั้นนี่เดียวว่าการสังรวมภายในการสังรวมภายนอกก็คือเรามองออกจากตัวเราเพียงประมาณสี่ศอกเป็นต้นสังรวมภายนอกเมื่อเราลืมตามองไปเห็นสภาพอันใดอันหนึ่งซึ่งมันเป็นปฏิปักษ์ต่อจิตใจของเราแล้ว เราก็รีบกลับมาทันทีขั้นที่สองนั่นก็ไปมองซ้ำเข้าไปอีกในที่อันนั้นนั่นท่านเรียกว่าผู้มีความเอื้อเฟื้ออยู่ไม่ปล่อยไปตามอารมณ์ของเจ้าของนั้นท่านเรียกว่าผู้สังวรสังรวมผู้ที่เห็นรูปเสียงกลิ่นรสผุดผาดธรรมอารมณ์แล้วนั่นปล่อยไปตามอารมณ์อันนั้นนั่นคือคนที่ไม่สังวรสังรวมเป็นเพิ่มถ้าหากว่าปล่อยไปตามอารมณ์เช่นนั้นมันก็ไม่เกิดปัญญามันไม่มีทางที่จะสิ้นจบลงไปในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์นั้นเราอาจจะไม่ได้เห็นโทษของมันอาจจะไม่รู้โทษสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อไปรู้โทษสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นใจเราก็เพลินไปตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสตามโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์นั้นจิตใจเราก็ไม่สงบไม่เป็นสมณะเมื่อจิตใจไม่สงบทำกรรมฐานก็ลำบากประพฤติธรรมะก็ลำบากเพราะทำไม่ถูกแนวทางมันอันนี้ข้อหนึ่งท่านจึงเรียกว่าให้สังวรสังรวมอินทรีย์หกตาหูจมูกลิ้นกายใจพ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายยังมีธรรมารมณ์ที่บังเกิดกับใจตาไม่เห็นหูไม่ได้ยินจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่ลิ้มรสกายไม่ถูกต้องโผฏฐัพพะอันไรแต่ว่ามันมีความรู้สึกขึ้นภายในจิตอันนั้นเรียกว่าธรรมารมณ์เมื่อธรรมารมณ์อะไรเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ต้องรู้จักบางทีมันคิดกายไปทางโลกเขามีธรรมารมณ์เกิดขึ้นเฉยไม่สัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่ใจมันเกิดขึ้นที่ใจนั้นอารมณ์เกิดขึ้นที่จิตมันอาศัยปัจจุบันธรรมอันนั้นแล้วมันอาศัยอดีตอันนั้นเป็นต้นเกิดขึ้นมาเป็นเหตุเป็นปัจจัยอันนี้ให้มันเท่าทันดวงจิตของเจ้าของว่ามันรับรู้อะไรมาที่มันรู้มานั้นคืออะไรให้มันรู้จักแล้วก็มันเกิดความชอบใจขึ้นไม่ชอบใจขึ้นเพราะอะไรอะไรเป็นเหตุเป็นต้นแล้วเราก็รวมลงทำทั้งสามประการเช่นว่ารูปก็ดีเสียงก็ดีกลิ่นก็ดีรสก็ดีโผฏฐัพพะธรรมรมก็ดีมันจะไปมันจะไม่พ้นไปจากอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นอันนี้จังทุกขังอาตานี่ครอบทั้งหมดทีเดียวเราจะเห็นโทษมันอันนี้จังทุกขังอาตานี้แหละเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาถ้าเรามองดูให้ชัดเจนลงไปแล้วมันจะสุขหรือทุกข์ชอบใจไม่ชอบใจทั้งหลายก็ตามเถอะถ้าเราก็เห็นว่านี่มันก็สักแต่ว่าเป็นเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเท่านั้นไม่มีอะไรเป็นแก่นเป็นสารไม่มีอะไรเป็นตามความจริงอย่างนั้นสักแต่ว่ามันรู้สึกเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วมันก็หายไปหายไปแล้วมันก็เกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาแล้วก็ตั้งอยู่ตั้งอยู่ก็หายไปมันก็มีเท่านั้นมีแต่ความรู้สึกเท่านั้นไม่มีอะไรเกินไปกว่านั้นอีกเมื่อเรามาพิจารณาเห็นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แล้วเห็นตามความเป็นจริงเช่นนี้ปัญญาเราก็เกิดเรื่องอะไรอะไรทั้งหมดก็ร่วมแต่มันเป็นของไม่แน่นอนทั้งนั้นไปในทำนองอันนี้จิตใจของเราก็มีปัญญาปัญญาเกิดขึ้นที่จิตเมื่อปัญญาเกิดขึ้นที่จิตเมื่อจิตมันเห็นเป็นต้นมันก็แก้เพราะปัญญาอยู่ที่จิตไม่ไปอยู่ที่อื่นทำให้ปัญญาเกิดขึ้นที่จิตจิตเป็นผู้รับรู้ธรรมอารมณ์เกิดขึ้นมาแล้วก็ทิ้งลงไปในสามอย่างคืออนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่อยไปตอนนี้อันนี้อาศัยให้ปัญญาเกิดขึ้นมาเดียวก็เห็นโทษในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผัสสะธรรมอารม แล้วมันเกิดความไม่ยินดีไม่ยินร้ายครั้งแรกนั้นมันก็เกิดความยินดียินได้ทุกคนเมื่อเราพิจารณาบ่อยๆทำให้มากเพ่งให้มากพิจารณาให้มากในที่นั้นในรูปนั้นในเสียงนั้นในกลิ่นนั้นในรสนั้นปุถุภะนั้นธรรมารมณ์นั้นเป็นต้นปัญญามันก็เกิดมันก็พยายามเห็นโทษจริงทั้งหลายเหล่านั้นตามเป็นจริงเมื่อเห็นโทษจริงทั้งหลายเหล่านั้นตามเป็นจริงแล้วจิตของเรานั้นไม่มีหน้าที่ที่จะมีอำนาจที่จะไปยึดสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไว้ว่าเป็นตัวเป็นตนเลยอันนี้ก็เรียกว่าความสงบเกิดขึ้นแล้วจิตก็มีความเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดจากสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นนี่จิตเราก็สงบแล้วมีปัญญาแล้วอันนี้ปฏิบัติเช่นนี้ท่านเรียกว่าอัปปนกปฏิปฏิปทานี่ข้อปฏิบัติไม่ผิดก็เป็นธรรมดาเบื้องแรกเรามันก็ยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ถ้ามันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นมาก็มันมีที่ที่จะประพฤติปฏิบัติอันนี้ได้อารมณ์มานี้ก็ดีกว่าเรามีโอกาสดีแล้วที่จะเราจะให้ปัญญาเราเกิดพิจารณาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ต่อไปเป็นปฏิปักษ์ต่อจริงแต่ว่าเมื่อเราเห็นโทษมันแล้วมันก็ช่วยเราเป็นผู้สร้างบารมีเราอย่างนี้อันนี้ข้อหนึ่งข้อที่หนึ่งข้อที่สองนั้นเคยกล่าวบ่อยว่าโภชเนมะตัญญูตารู้จักประมาณในการบริโภคอาหารแต่พอควรไม่ใช่ไม่ให้มากไม่ให้น้อยแล้วฟังดูให้มันดีๆไม่ชั้นว่าท่านไม่ใช่ว่าท่านกีดขั้นไม่ให้เราฉันท่านให้เรารู้จักประมาณต่างหากรู้จักความเหมาะสมต่างหากรู้จักความพอดีต่างหากถ้าหากว่าไม่พอมันก็เป็นโทษถ้ามันเหลือไปมันก็เป็นโทษนั่นหมายความว่าท่านสอนให้เรารู้จักความพอดีจิตใจของเรานั้นมันจะทุกข์แล้วมันจะติดในสุขมันจะติดในทุกข์ยึดสุขยึดทุกข์นั่นก็เพราะว่ามันไม่รู้จักความพอดีความพอดีนั้นน่ะเป็นปฏิปทาสัมมาปฏิบัติเป็นสัมมาปฏิปทาเป็นสายกลางไม่ยึดสุขไม่ยึดทุกข์อันนั้นอันนี้ก็คือความพอดีท่านอยากให้พวกท่านทั้งหลายมองเห็นธรรมะให้จิตรู้ซึ่งความพอดีฉะนั้นท่านจึงให้เป็นผู้มากน้อยเป็นผู้สันโดษอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งที่ปฏิบัติแล้วไม่ผิดนี่ไม่ต้องไปถามใครดังนั้นเรียกว่าโภชเนมะตัญญูตารู้จักประมาณในการบริโภคอาหารแต่พอควรกับความที่จะมีโรคน้อยอีกด้วยไม่เคยปวดท้องไม่เคยเป็นไข้อะไรทั้งหลายเหล่านี้มันมีอานิสงส์ฉะนั้นปีนี้ในข้อนี้ผมพยายามมาแล้วตั้งหลายปีแล้วแต่ว่ายังไม่พอใจกับพวกเพื่อนสาธมิตรทั้งหลายขัดต่อการพอดีฉะนั้นปีนี้การแจกอาหารปีนี้ผมจะให้เอาเองลองดูพัทโตเทศก็เอาทัพพีใส่ถือไปเรื่อยๆให้พวกท่านทั้งหลายเอาสิ่งนั้นให้พอดีถ้าว่าคนอื่นเอาให้มันก็เป็นปัญหาบางทีมันก็น้อยบางทีก็มากบางอย่างนี้เป็นต้นบัดนี้ผมจะทดลองดูว่าให้พวกท่านทั้งหลายเอาเอง แต่ว่าเอาไปแล้วต้องฉันให้หมดเอาไงก็เอาฉันให้มันหมดในบาตรถึงแม้ว่ามันจะเหลือนิดๆน้อยๆเป็นธรรมดาของมันต้องพยายามอย่างนั้นถ้าเราพระสุเทศแจกก็เดี๋ยวบางทีพระสุเทศก็ให้มากบางทีก็ให้น้อยบัดนี้จะให้เอาเองเพราะท่านจะปฏิบัติเองรู้ประมาณเจ้าของเองลองดูปีนี้เอาให้หนักๆแค่หน่อยนึงเมื่อเอาไปแล้วก็ให้รวมกันในบาตรทั้งหมดนั่นแหละอะไรก็ช่างมันเถอะให้ฉันในบาตรจริงๆให้เป็นภาชนะเดียวจริงๆให้ฉันอยู่แต่ในบาตรจริงๆพวกแกงพวกหวานอะไรทั้งหมดนั่นแหละถ้าท่านชอบจะเอาหวานเติมเข้าไปก็เอาแต่เห็นว่ามันไม่อร่อยก็ยาวหวานประมาณปีนี้จะไม่มีถ้วยให้ตักเอาท่านชอบเอาหวานใส่ก็เอาแต่ว่าให้มันหมดให้มันพอดีในความพอดีนี่เป็นหลักให้คนอื่นทำให้มันไม่ดูจากความพอดีของเราบัดนี้ให้เราเอาเองให้พระสุเทพถือไปอะไรทุกอย่างอันนี้ได้ให้หมดฉันได้ตรวจดูลงบัญชีไว้ด้วยถ้ามันเหลือมากๆตอนเย็นมาก็ให้ตักน้ำตักน้ำคนเดียวนั่นแหละให้ทำจิตวัดคนเดียวหรือสองคนต้องใจพิจารณาสอบสวนอันนี้ให้เคร่งครัดเพราะว่าเดินทางตรงมันอยู่ที่นี่หมายความว่าอาหารที่มันเหลือไปแล้วนั่นน่ะมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมากมายมันเป็นเดนเช่นแบบคนหลายกลุ่มที่เข้ามาในบ้านเราในวัดเราเนี่ยอาหารที่มันเศษๆเป็นเดนออกจากปากแล้วเดี๋ยวเราทิ้งซะแล้วเป็นหน้ารังเกียจด้วยแสดงว่าพระเนนไม่รู้จักประมาณในการบริโภคด้วยมีหลายอย่างก็จริงอย่างนั้นด้วยฉะนั้นปีนี้ให้หมดพอดีโภชเนมตัญญูตานี้อันนี้ให้ระวังทำไม่ดีปีนี้ที่พยายามทำมานี่หลายปีเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้สมปรารถนาเพราะข้อนี้ท่านตรงเลยว่าปฏิบัติให้เป็นปฏิปทานี้ถ้าใครปฏิบัติแล้วก็ไม่ผิดก็เราปฏิบัติเพื่อไม่ให้มันผิดในเวลานี้เพื่อให้มันถูกต้องเราก็ต้องทำความให้มันถูกต้องอะไรมันแถลงโลกเราก็ไม่ต้องเอาถ้าใครพอเรียกว่าผิดบาทเลยเอาฝาบาทผิดไว้เป็นต้นไม่ต้องเอาหรือไม่ผิดก็ไม่ต้องเอาพอสิ่งที่มันเหลือไปนั้นก็เกิดประโยชน์มากดีอันนี้ก็เรียกว่าทำความพอดีเป็นโภชเนมตัญญูตารู้จักประมาณในการบริโภคอาหารแต่พอควรโดยมากมันไม่รู้จักประมาณกันผมเคยสังเกตแล้วอันนี้ข้อปฏิบัติข้อนี้ลำบากมากปฏิบัติยากมากปีนี้จงตั้งใจทุกท่านให้รวมเสนาบาทไม่มีภาชนะสองอันเดียวนะหวานใครชอบอยากจะตักใส่บาทเปล่าไม่ชอบก็ปล่อยไปเห็นว่ามันไม่อร่อยก็เลิกมันอย่าเอามันปล่อยมันไปแน่หรือเราอยากจะเอาสักสิ่งหรือสองสิ่งอย่างนี้เราก็ตั้งใจเอาซะพอดีผมเคยพูดแล้วว่าไอ้ข้าวเหนียวเรานั่นน่ะปั้นเข้ามาให้มันได้เท่านี้ ปั้นเขาแล้วให้มือมันจุดกันเลยอันนี้เท่านี้เอาวางลงในบาตรดองแกงกลับนอกนั่นไปประมาณเอาเองท่านเรียกว่าการฉันนี่การบริโภคของฉันนี่มันเป็นปฏิปักษ์ต่อกันครับชาคริยานุโยคการนอนความง่วงเหงาเหานอนมากเป็นนิวรณ์จิตใจเศร้าหมองจิตใจไม่สะอาดจิตใจไม่สว่างเราลองพยายามตั้งสัจจะฐานไว้ในใจของเราจะปฏิบัติในอัปปนากาปฏิปทาคือข้อปฏิบัตินี้ไม่ผิดลองดูสักประการหนึ่งมันจะเกิดผลอย่างไรบ้างอันนี้ถ้าว่าไม่มีใครเตือนก็ไม่มีใครสามารถที่จะต้องทำอันนี้เมื่อทำผิดมันก็ไม่ถูกเมื่อไม่ถูกมันก็ผิดการประพฤติปฏิบัติของเรานั้นนานเนินช้าอันนี้ต้องพยายามการบริโภคอาหารนี้เป็นของสำคัญมากที่สุดเมื่อเราฉันลงไปนั้นอาหารที่มันเป็นภัยกับโรคของเรานั้นเราพยายามกินลงไปมันจะรู้ถึงที่สุดมันถ้าเราพิจารณาอาหารถ้าใครพิจารณาอาหารแล้วไม่ค่อยมีโรคท้องไม่ค่อยเป็นน้อยเป็นผู้มีโรคน้อยที่สุดเดี๋ยวก็นั่งสมาธิก็เก่งทำความเพียรก็เก่งท่านบอกว่าเราฉันไปประมาณอีกสัก5คำมันจะอิ่มเต็มที่มันก็เลิกมันเสียดื่มน้ำเข้าไปพอดีนี่เป็นที่ประมาณเป็นโภชนีมัตัญญูตารู้จักประมาณในการบริโภคอาหารแต่พอควรไม่ใช่ไม่ควรพอควรอันนี้ก็เป็นอัปปนาสาปฏิปทาคือข้อปฏิบัติไม่ผิดประการหนึ่งประการที่สามนั้นชาคณิยานุโยคประกอบด้วยความเพียรไม่เห็นแก่นอนมากนักความเพียรในที่นี้ถ้าพูดอย่างปฏิบัติทำแล้วก็คือความเพียรทางจิตความเพียรข้างนอกก็คือการนั่งสมาธิการเดินจงกรมการสังวรสังรวมนี่รวมกับการทำเพียรไม่เห็นแต่นอนมากไม่ใช่ว่าท่านไม่ให้นอนให้พอดีเหมือนกันข้อที่สามนี่พระพุทธองค์ก็มุ่งประสงค์อยากจะให้เป็นสัมภาปฏิปทาให้พอดีมันถูกต้องเพียงทั้งสามข้อนี้เพื่อเราทั้งหลายปฏิบัติมันถูกต้องเมื่อปฏิบัติถูกต้องแล้วเจริญกรรมฐานมันก็ง่ายอันนี้คือเครื่องอุปกรณ์ที่เราจะปฏิบัติธรรมะให้สะดวกการนอนการนอนท่านกล่าวไว้ว่าวันคืนหนึ่ง24ชั่วโมงให้มีการตื่นอยู่20ชั่วโมงให้มีการหลับหรือนอนนั้น4ชั่วโมงให้มีการทำความเพียรอยู่นั้น20ชั่วโมงการกระทำความเพียรนี้เราไม่หมายถึงว่าการนั่งอยู่ตลอดหรือการเดินตลอดไม่ใช่อย่างนั้นเรื่องจิตของเรานั้นให้เป็นผู้รู้อยู่มีสติอยู่รู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งอารมณ์ทั้งหลายซึ่งมันจะมาพัวพันกับดวงจิตของเรานั้นให้เป็นไปตามอำนาจอันนั้นเราจะต้องรู้เราจะต้องเห็นจิตของเรากับอารมณ์จิตนี้ ถ้าพูดตามความเป็นจริงแล้วมันก็ไม่มีอะไรเลยจะชี้ว่ามันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้มันจิตนี้มันเป็นผู้รู้มันรู้อยู่ตรงไหนก็นั่นแหละเรียกว่าที่เราเรียกว่าจิตถ้าถามหาตัวจิตจริงๆแล้วมันก็ไม่เห็นเป็นแต่ความรู้สึกเป็นแต่อาการเท่านั้นอาการนั้นอาการมีความสุขอาการมีความทุกข์อาการรับรู้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันมีอยู่ทุกท่านแต่ว่าตัวจิตจริงๆนั้นมันไม่มีมันไม่มีมันเป็นอาการอย่างนั้นเท่านั้นฉะนั้นพุทธศาสนานี้จึงเป็นข้อปฏิบัติเป็นการปฏิบัติทางจิตจะยืนจะเดินจะเหินไปมาที่ไหนก็ให้รู้อยู่ให้มีสติอยู่ให้มีสัมปชัญญะอยู่เสมอถึงเราจะพูดจะจาจะไปจะมาจะหกจะฉันทุกเวลานั้นก็ให้มีอยู่ให้รู้อยู่ให้เห็นอยู่ว่ามันเป็นอย่างไรมันมีอารมณ์อะไรมันแทรกซึมอยู่หรือมีความรู้สึกอย่างไรความรู้สึกอย่างนั้นถ้ามันเกิดมาแล้วแล้วก็ทิ้งเข้าไปในสิ่งสามสิ่งนั่นเองเลยอย่าไปยึดมั่นถือมั่นมันเลยเห็นว่าอันนี้ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเท่านั้นไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นอีกนี่เดี๋ยวว่าไม่นอนใจไม่นอนใจไม่ดับแต่ว่าร่างกายนี่มันมีการพักผ่อนตามธรรมดาของมันถ้าเราฝึกมันก็ทนทานมีกำลังอันนี้มีหลวงตาองค์หนึ่งอยู่ที่บึงกาฬท่านไม่นอน 8 พรรษาไม่นอนคำที่ว่าไม่นอนนั่นก็ท่านไม่เอากายเอียงลงไปทอดลงไปเป็นต้นแต่ว่าจิตของท่านตื่นอยู่ไม่นอนใจอยู่ไม่มีความประมาทอยู่รู้อยู่เห็นอยู่ท่านทรมานของท่านอยู่ตลอดเวลาหลับอยู่ในตื่นตื่นอยู่ในการดับนั่นตื่นอยู่ในการดับเช่นว่าเรานั่งง่วงนอนก็กำหนดจิตต่อไปให้จิตสงบแต่30นาทีชั่วโมงหนึ่งเริ่มลืมตาออกมาความง่วงเหงาเหานอนมันก็หายไปหมดอันนั้นก็เป็นอาหารของท่านอันนี้ไม่ถึงกับนั้นน่ะให้มีสติสังวรสังรวมระวังอยู่และพยายามที่สุดว่าข้อวัดที่เราตั้งไว้ถ้ามีขึ้นมาแล้วก็พยายามที่สุดให้มันทันให้มันทันให้มันทันข้อวัดสัญญาระฆังมีอยู่ก็เตรียมตัวเมื่อรันระฆังเป้งเตรียมตัวผมพระทำอะไรเลยให้มันเรียบร้อยนอนไอ้นอนจริงๆไอ้มันไม่นานหรอกเมื่อเราจะนอนแล้วก็ตั้งสติว่าเราจะมาเอาความสุขในการนอนเมื่อตื่นขึ้นเราจะประกอบความเพียรเสมอไปนี่ไอ้ความเป็นจริงนั้นไอ้การนอนเนี่ยมันก็ถ้าหากว่าใครๆเรียกสังเกตพิจารณาจิตเป็นสมาธิใครคาดสว่ามันไม่นอนนอนกลับไปนอนนอนก็ตื่นอยู่รู้อยู่เมื่ออะไรเสียงอะไรแคบตื่นแล้วรู้แล้วจนกว่าเราจะกลางคืนนั้นเราไม่ได้นอนแต่ว่ามันไม่หิวมันมีความเบิกบานมีความสะอาดมีความสดใสเพราะนิวรณ์ไม่มีกำจัดนิวรณ์ออกแล้วความง่วงเหงาเขานอนมันก็ไม่มีถึงนอนก็เหมือนกับไม่นอนไม่นอนก็เหมือนกับเรานอนผู้ทำจิตได้ดีแล้วเราจะรู้สึกอยู่ทุกขณะเรานอนอยู่อย่างเงี้ย ถ้าใครนอนกัดฟันหรือนอนละมือทั้งหลายเหล่านี้เมื่อนอนไปก็กัดฟันไปละมือไปบุญเพ้อไปนี่เป็นต้นอันนี้จิตยังไม่ถูกต้องถ้าคนเคยนอนกัดฟันนอนบุญละมือไปต่างๆนี้ถ้าจิตถ้ามันจิตสงบแล้วเนี่ยมันเป็นไม่ได้มันเป็นไม่ได้หายหมดนอนตัดฟันก็หายคนก็หายทิ้งแข้งทิ้งขาไปที่ไหนก็หายทั้งนั้นมีความรู้อยู่ตลอดเวลานอนดับท่านเรียกว่าดับอยู่ในตื่นตื่นอยู่ในหลับมันพูดยากอันนี้นอนเหมือนกับไม่นอนมันอิ่มอยู่แต่ก็ไม่หิวนอนการนั่งสมาธิอย่างนี้พูดตายปกติของเราถ้ามันง่วงนอนก็ดับตาเข้าทำสมาธิท่านี่พักหนึ่งแล้วก็มีกำลังเหมือนกับเราไปนอนจ้ะอันนี้เลยว่ามันดับอยู่ในตื่นมันตื่นอยู่ในหลับเราจะกำหนดว่านอนก็คืนหนึ่งคล้ายๆกับเราไม่นอนอย่างเราเมื่อเรานอนอยู่นั่นน่ะกำหนดลมหายใจเข้าออกอยู่เสมอเกี่ยงกลัวว่ามันจะหลับไปเมื่อมันดับในลมนี้มันก็ตื่นเพราะมันอยู่เมื่อตื่นขึ้นมาจริงๆเนี่ยปุ๊บจิตมันจะกำหนดลมอยู่เสมอเลยเราจะเห็นลมนี่ลมนี่ก็สติเนี่ยสัพพัญญะแล้วก็จิตของเรามีอยู่ด้วยกันเนี่ยคล้ายๆก็ได้ไม่นอนแต่ไม่หิวแต่ไม่ง่วงนี่ถ้าใครเห็นอย่างนี้แล้วก็จะต้องรู้จักว่าคล้ายก็เราไม่ได้นอนมีกำลังสุดสายแล้วก็นั่งแล้วพิจารณาธรรมะธรรมะเกิดขึ้นให้มีปัญญานี่เลยว่ามันมีประโยชน์อย่างนั้นชาคยานุโยคก็กำเนิดความเพียรเพียรทางจิตเพียรยุ่งตาหูจมูกลิ้นกายที่มันเห็นรูปฟังเสียงดวงกลิ่นนั้นเพียรอยู่ที่ตรงนั้นเมื่อจิตมันหงุดหงิดขึ้นเมื่อไรเมื่อเกิดสุขขึ้นเมื่อไรมันเป็นทุกข์ขึ้นเมื่อไรนั่นแหละที่ทำเพียรนั่นแหละที่เราก็ทำเพียรเพียรจะรู้อารมณ์นั้นว่าอันนี้มันคืออะไรไอ้ความเป็นจริงนั้นอารมณ์มันก็สักว่าแต่อารมณ์มีความรู้สึกเท่านั้นฉะนั้นในภาษานี้ผมจึงอยากจะให้พวกท่านทั้งหลายนั้นทำให้มันจริงจริงจังจังทั้งสามประการนี้ดูแล้วยังไม่มีใครพยายามทำอย่างนี้ในพรรษานี้ที่บวชใหม่ก็มีเก่าก็มีมาจากสถานที่อื่นๆก็มีอยากใจทำอย่างนี้ดูนี่คือปฏิบัติไม่ผิดลองดูสิมั้ยจะเป็นคำสอนพระพุทธเจ้าหรือไม่เราต้องทดลองให้มันรู้จักนี่ในพรรษานี้ผมอยากจะยกข้อวัดทั้งสามประการนี้ขึ้นให้พวกท่านทั้งหลายพยายามที่สุดที่จะปฏิบัติให้มันถูกต้องในธรรมสามประการนี้ผมเชื่อแน่ว่าถ้าใครพยายามทำผมเชื่อแน่ว่าจะต้องบรรลุธรรมะแต่ยังในอย่างหนึ่งเพิ่มพูนขึ้นมาแปลกจะได้แปลกกันอันนี้ก็เรียกว่าหลักปฏิบัติสามอย่างนี้ร่วมการประพฤติปฏิบัติอย่างอื่นนั้นในพวกของเรานั้นเราก็รู้ว่าคนมันหลายคนก็ทำจิตเราให้ดีถ้าเรารู้จักอารมณ์เราก็รู้จักคนคนตาเรายิ่งเห็นด้วยบางคนก็อย่าไปเพ่งโทษกันเลยอย่าไปมองคนโน้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างโน้นอย่าไปมองอย่างนั้นไม่ใช่หน้าที่ของเรา เราจะต้องทำหน้าที่ของเรานี่หน้าที่ของเราคืออะไรอย่าไปมองให้โทษคนอื่นให้รู้หน้าที่ของเจ้าของนี้ก็พอแล้วอันนี้มันเป็นเครื่องสับสนกันอยู่ถ้าพูดเช่นนี้มันก็ตัดออกไปอย่างแต่ว่าการแนะนำท่ำสอนกันนั้นเป็นธรรมดาแล้วก็ทุกท่านทุกองค์นั้นให้ท่านทั้งหลายภาวนาไว้จะเป็นพระเป็นเณรที่ไหนก็ตามผมเป็นผู้มาใหม่เป็นผู้บวชใหม่หรือเป็นผู้บวชตามก็ตามผมขอภาวนาตัวของผมไว้กับพวกท่านอาจารย์ทั้งหลายกับเพื่อนสหธรรมิกทั้งหลายว่าเมื่อไรผมเห็นผิดก็พยายามเตือนผมช่วยผมด้วยเห็นอะไรที่ไม่ถูกต้องนิมนต์พยายามว่ากล่าวผมได้ผมจะนำไปพิจารณาอย่างนี้ถ้าหากว่าอันใดมันผิดพลาดไปแล้วที่เรารู้เท่าไม่ถึงการนั้นครูบาอาจารย์หรือสหธรรมิกนั้นก็มีกำลังใจที่จะช่วยเราแต่ให้เข้าใจว่าบุคคลอื่นที่ช่วยเราตักเตือนเรานี้ให้เราถือว่าท่านเป็นผู้มีพระคุณอย่างมากทีเดียวท่านช่วยตักเตือนเราท่านสนใจในเราถึงแม้ว่าเราทำถูกอยู่ท่านเข้าใจว่าเราทำผิดอย่างนั้นก็ยอมรับฟังไว้ดีแล้วถูกอยู่แต่ท่านว่ามันผิดอันนั้นก็เรื่องของท่านแต่ก็เตือนเราจะมีสติขึ้นมากทั้งผิดทั้งถูกก็ตามเรารับฟังเท่านั้นปราชญ์ทั้งหลายนั้นท่านจะต้องเป็นผู้รับฟังจะพอใจเราท่านก็รับฟังจะไม่พอใจเราท่านก็รับฟังจะผิดหรือถูกนั้นท่านก็รับฟังทั้งหมดเพราะสิ่งทุกสิ่งนี้ร่วมเป็นธรรมะทั้งนั้นถ้าอะไรมันถูกเราก็นำไปปฏิบัติให้มันยิ่งขึ้นถ้าอะไรไม่ถูกเราปฏิบัติเพื่อการละเมื่อผลที่สุดแล้วมันจะมีจุดรวมกันแห่งเดียวว่าทั้งผิดทั้งถูกนั่นน่ะเลิกมันทั้งนั้นเนี่ยอย่าไปยึดถูกยึดผิดเลยถ้ายึดผิดมันก็ผิดถ้าไปยึดถูกข้อมันก็ผิดนี่ยังเราปฏิบัติดีถ้าดีแล้วก็ปล่อยดีอย่าไปยึดในดีนั้นถ้าประยุทธ์ในความดีนั้นมันก็เป็นของไม่ดีขึ้นมาอีกเกิดอุปทานขึ้นมาเช่นยกตัวอย่างง่ายๆว่าบัดนี้เราทำถูกอยู่เขาว่าไม่ถูกเนี่ยเขาว่าไม่ถูกเราก็ว่าถูกเขาก็ว่าไม่ถูกอย่างนี้ยันกันอยู่อย่างนี้เมื่อไรมันจะลงเอยกันได้ยกตัวอย่างพระอานนท์นั้นท่านไม่ได้ทำอะไรให้เป็นอาบัติพวกคณะสงฆ์ทั้งหลายเข้าใจท่านผิดว่าท่านเป็นผู้ทำผิดจะต้องแสดงอาบัติพระอานนท์ท่านก็ขอร้องกระสงฆ์ทั้งหลายว่าผมไม่ได้กระทำเช่นนั้นผมไม่เป็นอาบัติสงฆ์ทั้งหลายไม่ยอมเป็นอาบัติท่านทำผิดท่านขอร้องเท่าไรกับสงฆ์ก็ไม่ยอมอย่างนั้นท่านก็เลยว่าท่านก็แสดงอาบัติเนี่ยท่านยอมทิฏฐิมานะยอมจ้ะยอมให้สงฆ์ดีใจจ้ะเท่านั้นอันนิดเดียวเท่านั้นน่ะถ้าพระอายุถ้าพระอานนท์ก็ไม่ยอมสงฆ์ก็ไม่ยอมกันมันก็แตกสามัคคีกันไม่มีประโยชน์อะไรนี่คือคนมีปัญญานี่คือทำให้เขาให้เขาหายความสงสัยแก้เรื่องทั้งหลายเหล่านี้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นทั้งผิดทั้งถูกพระพุทธเจ้าว่าเป็นข้อปฏิบัติเราทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้
2: มันพร้อมที่จะให้เราศึกษาทุกประการมันมีสิ่งที่ทำให้เราละทำให้เราบำเพ็ญขั้นแรกท่านก็สอนว่าให้ยึดให้ดีนี่

ปล่อยมันบางทีมันบอกให้ยึดมันถือมันไม่รู้ว่าเราจะเอาอะไรเมื่อเราปฏิบัติเนี่ยถ้าผู้มีปัญญาแล้วถูกทั้งสองอย่างท่านบอกให้ยึดมั่นถือมั่นก็ถูกท่านบอกให้ปล่อยวางมันก็ถูกทำไมถึงเพราะมันถูกทั้งสองอย่างถ้าวิมุตติมีก็มีสมมุติถ้าสมมุติมีก็มีวิมุตติมันเป็นคู่เคียงกันอยู่อย่างนี้ท่านถึงพูดอย่างนั้นให้ท่านมั่นในศีลให้ท่านมั่นสมาธิให้ท่านมั่นในปัญญาให้มันมั่นก็เพียงแต่ก่อนเถอะเป็นต้นให้มันรู้ว่าปฏิบัติดีก็ให้มันได้ความดีขึ้นมาเป็นต้นเราก็ไปยึดดีได้ความดีเราก็แบกใครว่าไม่ดีไม่ได้แบกความดีไปอย่างนั้นแหละใครมาว่าไม่ได้เดี๋ยวก็ทะเลาะกันไปเรื่อยๆมันเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาปัญญาก็เกิดขึ้นมาอันนี้มันก็ไม่ดีเหมือนกันนะไอ้ความไม่ยึดนั่นแหละมันถูกแล้วชั่วก็ตามมันอย่าไปยึดมันดีก็จ้างมันปฏิบัติได้แล้วอย่าไปยึดมันแต่เบื้องต้นท่านให้ยึดมันก็ฟังยากเหมือนกันอันนี้ยึดต้องยึดเช่นว่าตัวเราตัวเขาของเราของเขาอย่างนี้เป็นต้นมีอำนาจที่เราจะมีสมมุติอย่างนี้แต่ท่านไม่ให้มีอำนาจที่จะเข้าไปยึดมันถือมันคล้ายๆกับว่าแท่งทองมันก็หนักท่อนไม้มันก็หนักเนี่ยแท่งทองมีราคาถ้ามันหนักเกินส่วนมันก็ทับเราตายได้เหมือนกันเราแบกไปนี่ไอ้ความดีนี่ก็เหมือนกันฉันนั้นเมื่อเราแบกมันจริงๆแล้วมันก็ทุกข์ผิดตกนรกเลยท่อนไม้มันก็มีความหนักแต่มันไม่มีราคาแต่มันหนักมันทับเราตายก็ได้เราไม่เอาท่อนไม้เพราะมันไม่มีราคาจะเอาแท่งทองอันนี้แหละมันมีราคาเอาให้หนักของดีนี่มันก็หนักเหมือนกันถ้ามันทับเราก็ตายเหมือนกันแท่งทองมันทับเนี่ยฉะนั้นในทางที่ถูกแล้วท่านก็ต้องสอนอย่างนั้นทำไมท่านถึงสอนอย่างนั้นก็เพราะเรื่องมันเป็นอย่างนั้นถ้าไม่สอนอย่างนั้นก็ไม่รู้จักละความชั่วก็ละแล้วท่านให้ปฏิบัติความดีไอ้ความดีเราก็ปฏิบัติแล้วท่านก็บอกว่าอย่าไปติดดีอีกเจ้าอะไรล่ะไม่ทำดีเลยไม่รู้ว่าจะเอาอะไรจะเอาอะไรปฏิบัติปฏิบัติจะเอาอะไรไอ้ความจริงเนี่ยปฏิบัติเนี่ยท่านเรียกว่าให้วางให้วางชั่วรู้แล้วก็วางสักแต่ว่ามันเกิดขึ้นมันก็ดับไปเท่านั้นดีก็สักแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปเท่านั้นเรื่องเท่านั้นมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นทีนี้เราจะสร้างความรู้อันหนึ่งเกิดขึ้นมาอีกเป็นต้นให้มันรู้ดีรู้ชั่วเมื่อมันรู้ดีรู้ชั่วแล้วมันก็ละความชั่วแล้วก็พึ่งความดีเมื่อมันมีความดีแล้วเป็นต้นมันก็ทิ้งความดีไอ้ความรู้ทั้งหลายจิตของเราผู้รู้ทั้งหลายนั้นมันจะอยู่เหนือดีชั่วมันจะอยู่เหนือความผิดความถูกมันอยู่อย่างนี้ถ้ามันอยู่เหนือความผิดความถูกมันก็หมดผิดหมดถูกนี่ก็เรียกว่าปฏิบัติเพื่อการละวางมันสบายกว่าเราไปยึดความดีถ้ายึดความดีมันยังเป็นทุกข์ถ้าเราอยู่เหนือความดีความชั่วแล้วมันก็ไม่มีทุกข์มันก็หมดปัญหาผมเคยอธิบายให้ฟังบ่อยๆว่าเหมือนท่อนไม้ท่อนหนึ่งเราตัดทิ้งลงไปในคลองให้มันไหลลงไปเถอะท่อนไม้ท่อนนั้นน่ะ
ถ้าหากว่ามันไปติดไม่ไปติดฝั่งโน้นแล้วไม่ไปติด

0: อยู่ฝั่งนี้เนี่ยท่อนไม้นั้นมันไม่เน่าละลายน้ำท่อนไม้ท่อนนั้นมันก็มีโอกาสที่จะถึงทะเลจนได้การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่ก็เหมือนกันฉันนั้นถ้าเราคิดอย่างนี้พิจารณาอย่างนี้ให้มันถูกต้องแล้วนะไม่เวลาหนึ่งก็ต้องเวลาหนึ่งจะต้องถึงจนได้ในการประพฤติปฏิบัตินี้ให้มันง่ายไม่ให้มันโกนกระวายทำให้ไปสม่ำเสมอมันมีอุบายเกิดขึ้นมาไอ้ความเป็นจริงทุกคนน่ะอยากปฏิบัติก็อยากเห็นโน่นอยากเห็นนี่ถ้าความไม่สงบเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่ชอบถ้าความสงบเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ชอบนี่ลักษณะจิตมนุษย์ทั้งหลายเป็นอยู่อย่างนี้ที่นี่เมื่อเรามานั่งปฏิบัติแล้วอยากจะสงบมันก็ไม่สงบเนี่ยเราก็ยิ่งอยากสงบมันก็ไม่สงบนี่ก็ทะเลาะกันอยู่นี่เรียกว่าทะเลาะกันแล้วคนหนึ่งมันไม่สงบคนหนึ่งก็อยากสงบเป็นทุกข์ตลอดกาลตลอดเวลาเรื่องมันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะเราไม่เห็นตามมันเพราะไม่เห็นตามเรื่องของมันบางทีก็อยากได้เร็วๆอยากรู้เร็วๆเห็นแสงสว่างเห็นโน้นเห็นนี่เห็นนิมิตอย่างโน้นอย่างนี้ก็เข้าใจว่าเราเห็นธรรมแล้วปฏิบัติได้แล้วเห็นแล้วนี่แหละมันดุพระพุทธเจ้าไม่มีความประสงค์อย่างนั้นถ้าเราเดินทางถูกแล้วปฏิบัติถูกแล้วก็ค่อยไปผมเคยเปรียบให้ฟังน่าเอาไว้เป็นอุบายเดี๋ยวคืนอุบายอันนี้ก็เพราะผมเจอมาแล้วอย่างอื่นมันทุกข์ยากมันลำบากอยากจะรู้อยากจะเห็นอยากจะเป็นอย่างนี้ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่เป็นสุขเพราะอยากเป็นอยากมีถ้ามีความอยากจะเป็นขึ้นเดี๋ยวนั้นมันก็ทุกข์เดี๋ยวนั้นแหละเพราะมันเกิดขึ้นมาเดี๋ยวนั้นชาติเกิดขึ้นมาชราพยาธิมันก็เกิดขึ้นมาด้วยมันเกิดขึ้นอย่างนั้นผมจะเคยเปรียบไปนักปฏิบัติทั้งหลายว่าเราอย่าเอาตามใจเราเลยปฏิบัตินั้นเอาตามสัจธรรมสิ่งที่มันเป็นอยู่นั่นดีกว่าเปรียบประหนึ่งว่าผู้ปฏิบัตินั้นคล้ายๆกับว่าบุรุษคนหนึ่งอยากจะปลูกต้นไม้สักต้นหนึ่งพอไปหาต้นไม้มาก็เป็นเรื่องของเราเอามาขุดหลุมเรานี่ก็เป็นเรื่องของเราเอาต้นไม้นั้นลงไปในหลุมนั่นก็เรื่องของเราเอาดินมาตกนั่นก็เรื่องของเราเนี่ยให้น้ำมันไปก็เป็นเรื่องของเราให้ปุ๋ยมันไปก็เป็นเรื่องของเราการรักษาแมลงไม้ทางหลายนั้นก็เป็นเรื่องของเราเท่านี้เรื่องของเราหมดแล้วเรื่องปลูกต้นไม้ทีนี้เรื่องของต้นไม้นั้นมันจะโตเร็วหรือมันจะโตช้าน่ะอย่าไปบังคับมันเลยบังคับเป็นทุกข์ปลูกแล้วพยายามไปดูแม่เมื่อไรมันจะโตนะมันจะรับผลมันนะไปทวงมันวันใดเมื่อไรมันก็ทุกข์ขึ้นเหมือนนั้นเพราะอะไรเพราะเราทำงานไม่รู้จักหน้าที่ของเราไปทำงานหน้าที่ของคนอื่นเขาคือไปทำหน้าที่ของต้นไม้ต้นไม้มันไม่ต้องการให้คนไปทำหน้าที่ของมันมันจะทำมันเองคนก็ทำหน้าที่ของคนเจ้าของผู้ปลูกต้นไม้ก็ทำหน้าที่ของเจ้าของให้น้ำมันไปให้ปุ๋ยมันไปเรื่อยอย่างนี้รักษาแมลงต่างๆไปเรื่อยเป็นหน้าที่ของเราต้นไม้จะโตเร็วโตช้านั้นไม่ใช่เรื่องของเราจะไปบังคับมันตรงนั้นผลมันแล้วเยธรรมาเหตุตัวปปวาสิ่งทั้งหลายมันเกิดจากเหตุแล้วผลมันท่านไม่ต้องไปห่วงมันเลยผลก็คืออะไรอยากจะให้ต้นไม้มันเร็วๆเกิดมันโตเร็วๆเกิดจะได้เป็นผลง่ายๆเร็วๆ เพื่อจะได้กินเพื่อจะได้ขายนี่คิดอย่างนี้มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นคิดเอาทุกข์ทั้งนั้นหมดคิดหมดเลยก็ทุกข์หมดนะเราคิดต้องปล่อยวางมันเสียทำการปล่อยวางทำหน้าที่ของเรานี้รักษาต้นไม้ไปให้น้ำมันไปให้ปุ๋ยมันไปรักษาแมลงไม้ไปไอ้ต้นไม้มันก็ทำหน้าที่ของมันเรื่อยของมันไปมันก็จะโตขึ้นโตขึ้นตามธรรมดาธรรมชาติของมันมันต้องไปเกี่ยวกับผลมันเป็นผลแล้วเนี่ยฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านยังสอนว่าให้ดูเหตุและให้สร้างเหตุแล้วให้แก้มันที่ตรงเหตุนี้อย่าไปแก้ผลมันเลยถ้าผลมันเกิดจากเหตุนี้ไม่ใช่มันเกิดจากผลผลมันมีมันเกิดจากเหตุนี้แล้วก็มาสร้างเหตุนี้เหตุนี้ก็คือเรื่องของเรานั่นเองเรื่องเราจะให้น้ำต้นไม้ไปให้ปุ๋ยมันไปรักษาแมลงไม้ไปอันนี้คือมันเป็นเหตุอยู่แล้วสร้างเหตุนี้ให้มันสมบูรณ์ให้มันบริบูรณ์เท่านี้ก็พอแล้วเรื่องของต้นไม้แล้วก็ปล่อยให้มันอย่าไปทำมันให้หน้าที่มันทำเอาเองของมันเราไม่ต้องไปบีบบังคับมันไม่ได้ถึงคราวถึงสมัยมันก็โตของมันด้วยของมันไปแล้วก็ทำต่างคนต่างทำหน้าที่ของใครของมันต้นไม้ทำตามหน้าที่ของต้นไม้คนที่ปลูกต้นไม้ก็ทำตามหน้าที่ของคนปลูกต้นไม้ถ้าเราไปทำหน้าที่ของต้นไม้แหมมันนานโตได้ส่วนไปดึงมันขึ้นดูสิให้มันสูงให้มันโตขึ้นมันตายไม่ใช่เรื่องของเราปล่อยอย่างนี้นี่ก็เหมือนกันกันนั้นเมื่อเราทำศีลเท่าดีแล้วเมื่อเราพยายามสมาธิของเราดีปัญญามันเกิดค่อยๆทำไปอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้คิดได้อย่างนี้มีหลักเปรียบเทียบอย่างนี้สบายเลยอันนี้อาศัยการเกื้อกูลเรากับต้นไม้ต้นไม้จะดีจะงามได้ก็เรามีความเกื้อกูลต้องกับต้นไม
1: ้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: เงินสว.ของ DSI ตามสำนวนของ DSI ซึ่งมีประเด็นของการสอบปากคำและพยานหลักฐานที่ได้รวบรวมไว้แล้วและจำเป็นต้องรอข้อเท็จจริงและรายงานข้อมูลความเห็นการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการการเลือกตั้งมาประกอบการพิจารณาก่อนสรุปสำนวนและมีความเห็นสั่งฟ้องหรือไม่ต่อไปประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน Gas Tech 2026งานประชุมและนิทรรศการพลังงานระดับโลกพร้อมชูแนวทางขับเคลื่อนพลังงานเชื่อมโยงกับการลงทุนและตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านพลังงานในระดับภูมิภาค
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาในงาน Gas Tech Exhibition and Conference 2026ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจากกว่า15ประเทศเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงการสร้างความสมดุลระหว่างความมั่นคงทางพลังงานกับความยั่งยืนในราคาที่ประชาชนเข้าถึงได้ผ่าน3แนวทางสำคัญได้แก่แนวทางแรกการสร้างความมั่นคงทางพลังงานในราคาที่เหมาะสมโดยใช้ก๊าซธรรมชาติและ LNGรักษาเสถียรภาพระบบไฟฟ้าควบคู่กับการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนเพื่อลดผลกระทบจากราคาในตลาดโลกแนวทางที่2การทำให้การเปลี่ยนผ่านเกิดขึ้นได้จริงเตรียมจัดงบประมาณ 50,000 ล้านบาทในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้เพื่อสนับสนุนครัวเรือนในการติดตั้งโซลาร์เซลล์และยกเว้นภาษีนำเข้าอุปกรณ์บางประเภทช่วยลดค่าไฟฟ้าให้ประชาชนพร้อมต่อยอดพลังงานชีวภาพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรแนวทางที่3เชื่อมโยงพลังงานกับการลงทุนปรับปรุงกฎระเบียบและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการลงทุนในระยะยาวนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าประเทศไทยมีความพร้อมที่จะใช้จุดแข็งทางยุทธศาสตร์ใจกลางอาเซียนผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนนวัตกรรมและความร่วมมือด้านพลังงานของภูมิภาคอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
2: ขณะที่กระทรวงพลังงานเชิญชวนนักลงทุนทั่วโลกร่วมประมูลสัมปทานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบที่26ครอบคลุมพื้นที่ศักยภาพสูงกว่า 60,000 ตารางกิโลเมตรในทะเลอันดามันเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานในภูมิภาค
4: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวปาฐกถาพิเศษภายในงานแก๊สเทค2026เน้นย้ำถึงบทบาทของไทยในการเป็นศูนย์กลางพลังงานของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานที่ทั่วโลกให้ความสำคัญกับความมั่นคงราคาที่เข้าถึงได้และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมเชิญชวนนักลงทุนทั่วโลกร่วมประมูลสัมปทานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่รอบที่26ในเขตน้ำลึกทะเลอันดามันพื้นที่กว่า6,200 ตารางกิโลเมตรนอกจากนี้ไทยยังเตรียมขยายศักยภาพการรองรับก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG จากเดิม19ล้านตันเพิ่มเป็น27ล้านตันต่อปีเพื่อรองรับความต้องการพลังงานในภูมิภาครัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ตั้งเป้าหมาย Net Zero 2050โดยประเทศไทยเร่งผลักดันเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำทั้งไฮโดรเจนแอมโมเนียและเทคโนโลยีการดักจับและการกักเก็บคาร์บอนหรือ SSC โดยมีโครงการนำร่อง Artist CCS Project ที่ผ่านการตัดสินใจลงทุนในขั้นสุดท้ายเรียบร้อยแล้วซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของไทยในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานคาร์บอนต่ำเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมในอนาคตนพศรแก้วคำรายงาน
2: สอดคล้องกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่เสนอนโยบาย3มิติมุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดนายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยทิศทางการดำเนินงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดว่ากฟผ.พร้อมปรับบทบาทจากการเป็นผู้ผลิตพลังงานเพียงอย่างเดียวไปสู่การเป็นผู้เชื่อมโยงระบบนิเวศพลังงานและผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของประเทศเพื่อรักษาความมั่นคงทางพลังงานควบคู่ไปกับความยั่งยืนโดยกฟผ.ได้วาง3ทิศทางหลักในการขับเคลื่อนมุ่งสู่พลังงานสะอาดได้แก่นวัตกรรมสีเขียวเพื่อความยั่งยืนมุ่งเน้นการผลิตพลังงานสะอาดเช่นโครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดในเขื่อนต่างๆโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับซึ่งเปรียบเสมือนแบตเตอรี่พลังงานสะอาดขนาดใหญ่ตลอดจนการศึกษานวัตกรรมใหม่อย่างโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก SMRการปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้ายกระดับระบบส่งไฟฟ้าให้มีความยืดหยุ่นและแกร่งยิ่งขึ้นเพื่อรองรับพลังงานหมุนเวียนที่มีความผันผวนป้องกันปัญหาไฟตกไฟดับโดยนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการพยากรณ์และควบคุมการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งมีระบบประเมินความเสี่ยงแบบเรียลไทม์และการเตรียมพร้อมรองรับโครงสร้างพลังงานอนาคต
5: เราจำเป็นต้องมีการปรับตัวรองรับการเข้ามาของฟิวเจอร์แอนด์ยูสโซลูชั่นใหม่เรามีการเตรียมความพร้อมทั้งในส่วนของ PPA และ Party Access นะครับเรามีระบบซื้อขายพลังงานสีเขียวที่ว่า UGT1 UGT2 นะครับอันนี้เตรียมความพร้อมอยู่แล้ว
2: ด้านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแสดงศักยภาพการท่องเที่ยวไทยในงาน Gas Tech 2026นำเสนอ Soft Power ควบคู่กับการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ
6: นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททเปิดเผยว่าททได้เข้าร่วมจัดแสดงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในเวทีการประชุมและนิทรรศการด้านพลังงานระดับโลก Gas Tech 2026ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่14-17 กันยายน 2569ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคทั้งนี้ททได้นำเสนอแนวคิด Power of Journey ต่อยอดจากยุทธศาสตร์ Healing is the New Luxury ภายใต้ทีม Feel All the Feelings สู่สายตาผู้นำและนักธุรกิจกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศทั่วโลกภายในบูธของททมุ่งเน้นการมอบประสบการณ์ที่สะท้อนอัตลักษณ์และวิถีชีวิตไทยอาทิการสาธิตชงชาไทยการแสดงหุ่นละครเล็กโจหลุยกิจกรรมนวดแผนไทยและมวยไทยควบคู่กับการโปรโมทเส้นทางท่องเที่ยวแบบ20 low carbon lifestyle พร้อมแจกยาดมสมุนไพรที่เป็นของที่ระลึกเพื่อเปิดมุมมองใหม่และตอกย้ำภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางที่ช่วยเติมเต็มสมดุลชีวิตซึ่งจะช่วยกระตุ้นความต้องการเดินทางและดึงดูดนักเดินทางคุณภาพตลอดจนกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือไมซ์จากนานาประเทศได้อย่างยั่งยืนปฏิพลสารพรหมารายงาน
2: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยไม่พบคราบน้ำมันในท่อระบายน้ำเพิ่มเติมและเร่งพิสูจน์หาแหล่งต้นทางยืนยันไม่พบความเชื่อมโยงกับศูนย์ Data Center
7: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยความคืบหน้ากรณีพบคราบน้ำมันรั่วไหลในท่อระบายน้ำบริเวณถนนพระราม3ว่าในช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมาได้พบน้ำมันในท่อระบายน้ำโดยได้ดูดน้ำและน้ำมันขึ้นมาแล้วประมาณ 20,000 ลิตรในจำนวนนี้เป็นน้ำมันประมาณ120หรือราว 4,000 ลิตรและล่าสุดได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดตรวจสอบท่อส่งน้ำมันแรงดันสูงที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุอย่างละเอียดเป็นท่อขนาด14นิ้วจำนวน2ท่อมีอัตราการไหลประมาณ 400,000 ลิตรต่อชั่วโมงโดยบริษัทยืนยันว่าไม่พบรอยรั่วบริเวณท่อส่งน้ำมันแต่ยังคงมีคราบน้ำมันซึมขึ้นมาบนผิวน้ำเพิ่มเติมเล็กน้อยซึ่งประเมินว่าอาจเป็นคราบน้ำมันเก่าที่เคยค้างอยู่ในโพรงใต้ดินแล้วถูกน้ำฝนดันออกมาสู่ท่อระบายน้ำจึงต้องตรวจสอบและพิสูจน์เพิ่มเติมสำหรับการดำเนินงานต่อจากนี้พบว่าปริมาณน้ำมันไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยวันนี้ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมนำตัวอย่างคราบน้ำมันที่พบส่งตรวจพิสูจน์ว่าเป็นน้ำมันประเภทใดเพื่อวิเคราะห์แหล่งที่มาและหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปอย่างไรก็ตามเบื้องต้นเชื่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับศูนย์ Data Center เนื่องจากอยู่คนละพื้นที่กันชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: คณะอนุกรรมการอำนวยการต่อต้านสินบนและความเสี่ยงการทุจริตภาครัฐเร่งแก้ปัญหาการทุจริตในภาครัฐลดขั้นตอนการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการอนุญาตเพื่อปิดช่องทางเรียกรับสินบน
8: นายพลาดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการต่อต้านสินบนและความเสี่ยงการทุจริตภาครัฐครั้งที่1ครับ2569ว่าที่ประชุมได้หารือกรณีตัวเลขดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ CPI ของไทยที่ต่ำมากซึ่งค่า CPI ส่วนใหญ่อยู่ที่การเรียกรับของหน่วยงานภาครัฐจึงได้หารือคณะกรรมการโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยหรือ CAC ร่วมกันกำหนดแนวทางและมาตรการป้องกันรวมถึงการลดขั้นตอนในกระบวนการอนุญาตของภาครัฐสิ่งสำคัญคือการแก้ไขปัญหาที่ระบบและกระบวนการควบคู่กับการใช้บังคับกฎหมายและเปิดให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมชี้จุดเสี่ยงและเสนอแนวทางแก้ไขพร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ลดขั้นตอนลดการปะเจ้าหน้าที่และลดการใช้ดุลพินิจที่อาจเปิดช่องให้เกิดการเรียกรับผลประโยชน์โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติและอนุญาตเป้าหมายของรัฐบาลคือต้องการให้ทุกหน่วยงานมีโครงการ1กรม1โปร่งใสไร้เถ่าโดยกระบวนการทั้งหมดคณะกรรมการชุดนี้จะพยายามขับเคลื่อนการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน1ปี
9: จะไม่มีการไปทำให้การขออนุญาตค้างอยู่ที่ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งซึ่งนำไปสู่การเรียกรับนะครับอันนี้ก็จะไปช่วยลดขั้นตอนแล้วก็ลดการเรียกรับไปโดยอัตโนมัติถ้าเกิดสามารถทำให้ระบบเกิดขึ้นซึ่งก็ได้มอบหมายให้ทาง DGA ไปร่วมมือกับหน่วยงานที่มีการอนุมัติอนุญาตต่างๆไปดำเนินการ
8: นอกจากนี้ที่ประชุมมีมติให้เดินหน้า3เรื่องสำคัญคือปลดล็อกกระบวนการขอใบอนุญาตโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตเร่งพัฒนาระบบโดป้าไอเซอร์วิสของกระทรวงมหาดไทยให้เป็นระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบเพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอติดตามและรับใบอนุญาตผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยตนเองลดขั้นตอนและการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่นำข้อเสนอแนะจากแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยหรือไทย CAC มาปรับปรุงกระบวนการของ4หน่วยงานที่ประชาชนและภาคธุรกิจติดต่อใช้บริการเป็นจำนวนมากโดยมุ่งลดขั้นตอนเพิ่มความสะดวกและลดการใช้ดุลพินิจในการอนุมัติอนุญาตกนิกาแก้วใสรายงาน
2: ความคืบหน้าคดีอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เบียดบังเงินวัดอยู่ระหว่างรอข้อมูลเส้นทางการเงินจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินและผู้เกี่ยวข้องพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีสมีโชติหรือนายอติโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนางสาวปุญญวีหรือศรีกาเอกรณีถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการเบียดบังเงินของวัดว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมและตรวจสอบพยานหลักฐานโดยเฉพาะเส้นทางการเงินซึ่งต้องรอข้อมูลจากสำนักงานป้องกันและปราบปราม รามการฟอกเงินหรือปปง.โดยคาดว่าจะได้รับภายในสัปดาห์นี้หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบรายละเอียดอย่างรอบคอบโดยเฉพาะความเชื่อมโยงของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีและหากผลการตรวจสอบพบหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดหรือพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเจ้าหน้าที่จะเรียกบุคคลดังกล่าวมาสอบปากคำและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปสำหรับกรณีที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับการดำเนินการตรวจสอบที่วัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามนั้นผู้บังคับการกองปราบปรามระบุว่าขณะนี้ยังไม่ทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมาจากแหล่งใดเนื่องจากในส่วนของกองบังคับการปราบปรามยังไม่มีการดำเนินการในประเด็นดังกล่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำระดับจังหวัดเพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมส่วนวันพรุ่งนี้จะประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาการแพร่ระบาดที่เขื่อนลำปาว
10: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีคำสั่งให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำประจำจังหวัดที่พบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำโดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงมหาดไทยหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงหน่วยงานส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและเอกชนในการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เกิดเป็นรูปธรรมเร็วที่สุดโดยมอบหมายให้นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังมีแนวทางที่จะเสนอของบกลางวงเงินราว70ล้านบาทโดยอยู่ระหว่างจัดทำแผนงานและตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งในระยะเริ่มต้นระยะกลางและระยะยาวอย่างถาวรอีกด้วย
11: เรื่องปัญหาปลาหมอคางดำเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่กระทรวงเกษตรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งอยู่แล้วแล้วในขณะนี้ก็ได้พยายามให้คณะรัฐมนตรีวัชรพลไปดูในรายละเอียดซึ่งกำลังดูว่าอาจจะต้องขอสุดรายละเอียดมาเสร็จแล้วบางส่วนอาจจะจำเป็นต้องของลูกหลานกับท่านนายกเพื่อไปแก้ปัญหาเรียบร้อย
10: ด้านนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากรณีที่พบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำที่เขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ในวันพรุ่งนี้จะเรียกประชุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวถือเป็นพื้นที่ที่เพิ่งเริ่มพบการแพร่ระบาดจึงต้องรีบเข้าควบคุมและกำจัดวงให้เร็วที่สุดพร้อมสั่งการให้กรมประมงเร่งสืบหาข้อเท็จจริงของการแพร่ระบาดดังกล่าวชวนันท์มาลีรายงาน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
13: ข่าวดีสำคัญสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่และธุรกิจสตาร์ทอัพที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพหรือสตาร์ทอัพแอคเพื่อปรับกติกาให้ทันรูปแบบธุรกิจยุคใหม่ลดข้อจำกัดและช่วยให้สตาร์ทอัพไทยเริ่มต้นและเติบโตได้ง่ายขึ้นหัวใจสำคัญคือการเปิดทางให้สตาร์ทอัพระดมทุนได้หลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการออกหุ้นกู้ที่เปลี่ยนเป็นหุ้นได้การเปลี่ยนหนี้เป็นทุนการจัดสรรหุ้นให้นักลงทุนรายใหม่รวมถึงเปิดให้บริษัทซื้อหุ้นของตัวเองคืนเพื่อนำมาเป็นแรงจูงใจให้พนักงานหรือผู้บริหารซึ่งจะช่วยดึงดูดคนเก่งเข้ามาร่วมสร้างธุรกิจอีกหนึ่งเรื่องสำคัญคือลดความยุ่งยากในการติดต่อภาครัฐโดยกำหนดให้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service คอยให้ข้อมูลรับรองและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆสตาร์ทอัพได้รับการรับรองจะได้รับสิทธิและประโยชน์เป็นเวลา5ปีส่วนธุรกิจเทคโนโลยีเชิงลึกหรือ Deep Tech สามารถขยายได้สูงสุดถึง10ปีเรียกได้ว่า Startup Act ฉบับนี้มีเป้าหมายสำคัญคือลดข้อจำกัดเพิ่มโอกาสและสร้างพื้นที่ให้ Startup ประเทศไทยเติบโตได้เต็มศักยภาพจากร่างกฎหมายจะเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
15: ต ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานนาฏศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
16: 19:22 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการเยือนไอร์แลนด์อย่างเป็นทางการเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านคาดว่าจะยุติลงภายในปีนี้โดยอาจเกิดขึ้นเพียงไม่นานหลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนผู้นำสหรัฐยังกล่าวเพิ่มเติมว่าราคาน้ำมันเบนซินในสหรัฐจะลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อสงครามอิหร่านสิ้นสุดลงอย่างไรก็ตามสหรัฐจะยอมรับเฉพาะข้อตกลงที่ถูกต้องและจะไม่ทำข้อตกลงที่ไม่เป็นผลดีนอกจากนี้สหรัฐอาจเลือกที่จะคงบทบาทในอิหร่านต่อไปและเก็บน้ำมันของอิหร่านไว้เหมือนกับกรณีของเวเนซุเอลาถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นเกินกว่าระดับ$100ต่อบาร์เรลซึ่งเป็นผลจากการที่อิหร่านปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุสและซาอุดีอาระเบียสั่งปิดท่อส่งน้ำมันอีสเวสเป็นการชั่วคราวหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนส่งโดรนโจมตีเป้าหมายหลายจุดในดินแดนของซาอุดีอาระเบียสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของสิงคโปร์เปิดเผยในวันนี้ว่าคุณภาพอากาศในพื้นที่ตอนกลางของสิงคโปร์กลับมาอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอีกครั้งหลังค่าดัชนีมาตรฐานมลพิษทางอากาศในรอบ24ชั่วโมงหรือ PSI เพิ่มขึ้นแต่ระดับ102เมื่อช่วงเที่ยงของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นและเพิ่มขึ้นเป็น112เมื่อเวลา15:00 น.จากที่ก่อนหน้านี้คุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลางติดต่อกันเป็นเวลา4วันทั้งนี้คุณภาพอากาศที่ย่ำแย่ลงในสิงคโปร์มีสาเหตุจากสภาพอากาศแห้งแล้งในพื้นที่ทางตอนใต้ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้จุดความร้อนและหมอกควันไฟป่าเกิดขึ้นหลายพื้นที่โดยเฉพาะทางตอนใต้ของเกาะสุมาตราและหลายพื้นที่ของเกาะกาลิมันตันของอินโดนีเซียขณะเดียวกันปัญหาหมอกควันข้ามแดนเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในบางพื้นที่ของมาเลเซียและเวียดนามตอนใต้แล้วต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางภาคใต้ตอนบนและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนล่างภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์น่านและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-32 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีและระยอง ดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.14 เซนติเมตรและเวลา 20:24 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.32 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:06 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 24 เซนติเมตรและเวลา 15:06 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 25 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น
17: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
18: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
17: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
15: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปกติของทางสถานี

0: ต่อไปญาติโยมนั่งสมาธิฟังบทพิจารณาของพระแล้วต่อไปพระท่านจะสวดบทสำหรับและเตือนตนเอง
1: ท่านธรรมยังปปาจิตาปิ

เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 น.ขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 น.เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธ.ก.ส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา 089-568-0944

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านพระครูโสพลวชิรกิจวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิอิโตปรังสกจังธโมโสตัพโพตีสำหรับวันนี้นะก็เป็นวันอัฐมีบูชาอัฐาก็คือ8นะเป็นวันที่พุทธเจ้าของเรานำปรินิพพานได้8วันและเป็นวันถวายพระเพลิงและถวายพระเพลิงนะที่มกุฏเจดีนะมกุฏพันธรัตน์เจดีซึ่งเป็นสถานที่ที่เวลาเจ้าชายมลกษัตริย์แต่ได้รับเป็นแต่งตั้งเป็นเจ้าชายเข้าไปสวมมงกุฎที่มงกุฎเจดีย์นี้นะเพราะฉะนั้นก็ห่างจากที่พระเจ้าปรินิพพานประมาณ1กิโลเมตรนะ1กิโลเมตรนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าถ้าบุคคลท่านใดเคยไปอินเดียและเคยไปอินเดียที่เมืองกุสินาราก็จะได้มีโอกาสไปสวดมนต์แล้วก็เวียนเทียนตั้งจิตอธิษฐานที่มงกุฎพันธรัตน์เจดีย์ซึ่งตอนนี้เขาก็ก่อเป็นอิฐอิฐแดงเอาไว้เก่าแต่โบราณนะเป็นสถานที่ให้เราน้อมเป็นเรื่องนึกถึงวันที่ได้ทำพิธีถวายพระเพลิงนั่นคือพระอนนท์นะได้เป็นผู้จัดการพิธีต่างๆพ่อพระพุทธเจ้าบอกว่าเราจะไปนิพพานที่เมืองกุสินาราแต่ก่อนที่ท่านจะไปนิพพานได้3เดือนท่านบอกเรียกว่าเป็นวันปงสังขารว่าเราจะไปนิพพานที่เมืองกุสินาราพระองค์ก็บอกเอ๊ะทำไมพระองค์ทำไมไม่ไปเมืองใหญ่ๆที่มีผู้คนมากมายแต่แล้วก็มีกษัตริย์ที่มีบารมีทั้งหลายนั้นจัดการพุทธเจ้าบอกว่าอานนท์จริงๆแล้วเมื่อก่อนเมืองกุสินาราก็เป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองที่เราไม่ไปเมืองใหญ่ก็เพราะว่าถ้าไปจัดที่เมืองใหญ่ๆมันก็มีเหตุคือมีเหตุหลายประการก็คือถ้าไปจัดที่เมืองใหญ่เขาก็อาจจะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคือทำให้ผู้คนนั้นทำบาปทำกรรมเยอะแล้วก็สองก็คือที่เมืองกุสินารานี้ก็จะเป็นมีบุคคลคนหนึ่งที่จะแก้ปัญหาแต่เพราะว่าหลังจากคือประชุมเพลิงเสร็จแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องแย่งอัฐิแต่พระเจ้าท่านมองรู้อนาคตหมดรู้ทุกสิ่งอย่างรู้ว่าอะไรจะเกิดปัญหาอะไรควรไม่ควรก็เลยตรงนี้เนี่ยเป็นที่ที่พระเจ้ากี่พงก็จะต้องมาประชุมถวายพระเพลิงที่นี่ที่เรียกว่าสารวโนทยานคือสาระก็หมายสวนสาระสวนสาระคือบ้านเราก็เรียกว่าต้นเต็งรังนี่เองนะต้นรังอินเดียเขาเรียกว่าต้นสาระไม่ใช่สาระที่ออกดอกที่โคนนะอันนี้ไม่ใช่สาระอินเดียเป็นสาระศรีลังกาแต่ถ้าสาระอินเดียแล้วคือต้นรังเรานี่เองนะต้นรังเรานี่เองนะที่พระเจ้าปรินิพพานนั้นก็เป็นสาระวโนทยานแต่เป็นที่เป็นป่าสาระแต่ที่ร่มรื่นนะเพราะฉะนั้นก็พระนนท์ก็เลยให้มลกษัตริย์ทั้งหลายเนี่ยจัดการเอาผ้าชุบน้ำมันผ้าขาวพันแล้วก็สำลีชุบน้ำมันพันแล้วก็ห่อทับกันถึง500ชั้นนะแต่500ชั้นแต่แล้วก็ดอกไม้เอาไม้จันทร์ดอกไม้จันทร์ทั้งหลายนั้น ก็เลยเป็นประเพณีที่เราวางดอกไม้จันทร์แล้วก็ดอกไม้จันทร์ทั้งหลายมาใส่มาประชุมเพื่อให้ได้ข้าวของหอมอะไรต่างๆนั้นเพื่อให้สมพระเกียรติแล้วก็มีการจัดงานทุกอย่างนะมีการร้องรำร้องเพลงร้องอะไรต่างๆฟ้อนรำ7วันและ7วันวันที่7ก็เลยจะประชุมท่านจะประชุมเพลิงวันที่7
แต่จุดยังไงก็ไม่ติดขนาดว่าเอาน้ำมันที่เรียกว่าติดไฟง่ายที่สุดนะทำพิธีจุดอย่างไรก็ไม่ติดนะพระอนุรุทธะก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนท่านอนนท์นะคือเทวดาเนี่ยก็ยังคอยพระมหากัสสปะพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์อีก500รูปก่อนซึ่งตอนนี้กำลังเดินทางมาคือว่ากัสสปะกำลังเดินทางมาระหว่างทางก็ได้ไปพบกับเดียรถีผู้หนึ่งแต่พระมหากัสสปะก็เลยถามว่าท่านมาจากไหนมาจากเมืองกุสินาราเอ้าถ้ามาจากเมืองกุสินาราขอถามข่าวพระศาสดาของเราหน่อยแต่ข่าวว่าท่านอาพาธหนักตอนนี้ท่านเป็นอย่างไรบ้างโอ้ท่านปรินิพพานไปได้7วันแล้วนะได้7วันแล้วนี่เราก็ไปงานร่วมงานมาก็ได้ดอกคันโทรบเป็นดอกไม้ของสวรรค์นี่มานะเท่านั้นเองภิกษุทั้งหลายที่ยังมีกิเลสนาปัญญาหยาบยังไม่ได้บรรลุบางคนก็ร้องห่มร้องไห้โอ้ยทำอย่างไรดีนะท่านปรินิพพานไปแล้วเรายังไม่ได้บรรลุธรรมแล้วเราจะทำอย่างไรร้องห่มร้องไห้เกิดกิ้งนะก็เลยมีพระหลวงตาสุภัททะนะก็บอกว่าโอ้ยพวกท่านทั้งหลายนะจะไปร้องห่มร้องไห้เกิดกิ้งไปทำไมนะท่านปรินิพพานไปแล้วดีแล้วนะตอนท่านอยู่นี้ทำอันนั้นก็ผิดอันนี้ก็ผิดให้ทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้ต้องท่านเบียดเบียนพวกเราต้องให้เราทำตามท่านต่อไปนี้เราไม่ต้องทำตามใครแล้วอยากจะทำอะไรก็ได้นะอยากทำอะไรก็ได้ทั้งหมดนะไม่ต้องมีใครมาคอยบงการเราแล้วนะพระมหากัสสปะโอ้โหนะอันนี้แค่พระเจ้าปรินิพพานไปได้แค่7วันยังมีอรัชชีเกิดขึ้นขนาดนี้แต่ถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแต่พุทธศาสนาคือคำสอนพระเจ้าเนี่ยคงจะเสื่อมแต่เสร็จแล้วพระมหากัสสปะก็เดินทางไปนะแต่พอวันที่8พอไปถึงแต่พอไปถึงก็เลยพุทธพระมหากัสสปะก็เลยไปกราบที่ฝ่าพระบาทแล้วหัวไปชนนะฝ่าพระบาทของพระเจ้าว่าต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะไม่หลบอยู่แบบเงียบๆแบบปลีกวิเวกไม่สนใจใครต่อไปนี้จะขอทำอะไรให้เป็นเกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้มากที่สุดถ้าเกิดประโยชน์ตนเกิดประโยชน์ท่านให้มากที่สุดแต่เสร็จแล้วก็เลยไฟก็ติดขึ้นมาเองนะแต่หลังจากถวายพระเพลิงเสร็จแล้วธรรมลักษณ์ทั้งหลายก็เลยเก็บอัฐิด้วยธนานทองคำนะเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าเจ้าเมืองต่างๆเจ็บแค้นด้วยกันได้ข่าวก็เลยจะมาขอแบ่งอัฐิมลักษณ์ที่แรกก็จะไม่ยอมพอไม่ยอมก็เลยยกทัพเข้ามานะตอนแรกส่งคนมาก่อนมาขอมลักษณ์ไม่ยอมพอไม่ยอมก็เลยทุกเมืองก็เลยส่งทหารส่งกองทัพมาก็เลยจะมาลบเพื่อแย่งชิงอัฐิก็เลยได้โทนพานนะแต่โทนพานที่พระเจ้าได้มองไว้ในอนาคตก็เลยมาห้ามศึกบอกท่านทั้งหลายนะแต่ท่านทั้งหลายศรัทธาในพระพุทธเจ้านะแต่ท่านไม่เคยสอนให้เราเนี่ยมาแย่งจริงเข็นฆ่าราวีกันนะแต่ถ้าท่านเคารพพระเจ้าจริงๆนะไม่ควรที่จะทำอย่างนี้ถ้าทำอย่างนี้มันจะเป็นประวัติอะไรที่มันชั่วลูกชั่วหลานการทะเลาะเบาะแว้งกันนะพระเจ้าสอนว่าไม่มีใครชนะนะมีแต่คนแพ้กับแพ้นะชยังเวลังประสวติผู้ชนะย่อมก่อเวรผู้แพ้ย่อมอยู่เป็นทุกข์ก็จะเอาคืนไม่จบไม่สิ้นฉะนั้นเรามาแบ่งกันดีกว่าเดี๋ยวเราจะเป็นคนจัดการให้คือพูดมีเหตุผลทุกคนก็ฟังเพราะโทนพามเป็นผู้ที่บุคคลเคารพแต่เสร็จแล้วก็เลยแบ่งแล้วแบ่ง8ส่วนแล้วแบ่งเป็น8ส่วนก็เลยให้ไปเพื่อที่จะสร้างสถูปเพื่อที่สักการะแต่ส่วนที่หนึ่งก็คือกษัตริย์ลิชวีนะถ้ากษัตริย์ลิชวีได้ไปส่วนหนึ่งก็ทรงสร้างเจดีย์บรรจุไว้ที่เมืองเวสาลีนะตอนนี้ก็ยังมีอยู่ที่เมืองเวสาลีไปก็จะไปนมัสการนะแต่เขาทำสังกสีล้อมไว้แต่ส่วนที่สองกษัตริย์สักยะ
นะก็ทรงสร้างเจดีย์บรรจุอัฐิไว้ที่เมืองกบิลพัทซึ่งเป็นเมืองที่พระเจ้าประสูติระหว่างกรุงกพัทกบิลตานะเป็นเมืองของพระเจ้าสุทโธและเป็นเมืองของพระบิดานะสามกษัตริย์ทุริยะทรงสร้างเจดีย์บรรจุไว้ที่เมืองอัลลกัปปะสี่กษัตริย์โกริยะทรงสร้างเจดีย์ประดิษฐ์ไว้ที่เมืองรามคามนะแล้วก็ห้าพระมหาพรามนะคือมหาพรามสร้างเจดีย์บรรจุไว้ที่เมืองเวทธีปะกะหกกษัตริย์มัลละแห่งเมืองปาวานะก็ทรงสร้างเจดีย์บรรจุไว้ที่เมืองปาวาแล้วก็เจ็ดพระเจ้าชาติศัตรูนะทรงสร้างเจดีย์บรรจุ

นี่สี่สถานในบันทีบรรจุแล้วก็เป็นสถูปพระเจ้าโศกได้สร้างไว้แต่ตอนนี้ใครไปอินเดียก็ต้องไปนมัสการแต่ที่เรียกว่าสถานที่ปรินิพพานแล้วก็แกะเป็นรูปหินนะพระเจ้าทรงปรินิพพานเอาไว้นะที่เมืองกุสินารานะหรือสาระวโนทยานนะแล้วก็ข้ามีกษัตริย์เมืองโมริยะทรงสร้างบรรจุพระอังคารธาตุนะอังคารก็คือขี้เถ้าเอาขี้เถ้าไปบรรจุคือไม่ได้ส่วนแบ่งกับเขาก็เอาพังคารธาตุไปบรรจุเอาไว้คือขี้เถ้านั่นเองอังคารก็คือขี้เถ้าแล้วก็สิบโทนละพรามนะคือผู้แบ่งก็ได้สร้างสถูปบรรจุธนานตวงพระบรมสารีริกธาตุที่เมืองกุสินารานะแล้วก็ไปบรรจุไว้แต่นี่ก็เกี่ยวกับเรื่องความศรัทธาแต่ความศรัทธาความเชื่อและความเลื่อมใสนะภาษาถ้าความเลื่อมใสนะในพระพุทธเจ้าของเรานะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราควรรำลึกนึกถึงความถ้าไม่มีท่านเหล่านี้ในประวัติศาสตร์ต่างๆหรือพุทธศาสนาก็อาจจะไม่หลงเหลือนะฉะนั้นหลังจากที่ถวายพระเพลิงสรีระพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสร็จแล้วอีก21วันใน21วันท่านพระมหากัสสปะตอนนั้นท่านประกาศในท่ามกลางสงฆ์ในท่ามกลางสงฆ์เนี่ยซึ่งมีพระภิกษุมาประชุมกันนะเขาเขียนในตำราบอกว่า 700,000 รูปนะคิดดูว่าคนมารวมกันมากมายขนาดไหนไงก็ขอประกาศว่าอยากจะสังคายนาพระไตรปิฎกคือรวบรวมให้เป็นหมวดเป็นหมู่นะนะเป็นหมวดเป็นหมู่เอาไว้เพื่อที่จะป้องกันท่านก็เลยหยิบยกคือหยิบยกสุภัททัพภิกษุเท่านะที่กล่าวจับช่วงแต่กล่าวจับช่วงพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าแต่ขนาดว่า7วันนะยังมีอรัชชีแล้วถ้านานไปถ้าเราไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีหลักการเอาไว้แล้วก็คงจะเสื่อมนะก็คงจะเสื่อมก็จริงๆนะแต่ขนาดพอมีแล้วก็ยังเสื่อมแต่ยังต้องเอามายืนยันถ้าไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์เอาไว้เนี่ยก็คิดว่าคงไม่เรือมาถึงเราแล้วนะแต่ 2,500 กว่าปีนะหลังจากนั้นอีก21วันแต่21วันท่านก็เลยได้พระเจ้าชาติศัตรูนะขอเป็นเจ้าภาพทั้งหมดแต่เจ้าภาพตัวที่จะถวายภัตตาหารถวายอะไรแด่พระภิกษุสงฆ์ปรึกษาหรือแล้วต้องให้ได้พระหลานทั้งสิ้นนะ500รูปให้เป็นพระหลานทั้งหมด500รูปถ้าไม่เอาพระหลานทั้งหมดนั้นผู้คนก็จะต้องติ่งภายหลังว่าแต่ปุถุชนคนยังไม่หมดกิเลสไปส่งบัญญัติเอาไว้ก็จะถูกตำหนิแต่ทีนี้ตอนนั้นพระนนท์ยังไม่ได้บรรลุเป็นพระหลานนะยังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์หลังจากพระเจ้าบริพันธ์แล้วก็เลยพระมหากัสสปะก็เลยพระอนนท์นั้นได้ปฏิบัติแต่พระอนนท์ก็ปฏิบัติเดินเดินกรมนั่งสมาธิที่คนอายุ80นะเพราะพระอนนท์เกิดพร้อมพระพุทธเจ้าพอเดินมากๆนั่งมากๆมันก็ไม่ไหวร่างกายก็แย่ก็เลยโอ้ยนะถ้าทำไปสุดท้ายก็เลยขอพักสักหน่อยก็เลยจะนอนพักตอนนั้นจิตมันว่างพอดีก็เลยบรรลุฉะนั้นพระอานนท์บรรลุธรรมไม่เหมือนคนอื่นจะว่ายืนก็ไม่ใช่นั่งก็ไม่ใช่เดินก็ไม่ใช่นอนก็ไม่ใช่ในปกติเขาจะบรรลุกันยืนเดินนั่งนอนแต่พระอานนท์นั้นไม่อยู่ในอิริยาบถ4คือเอนพอดีนะเอนยังไม่ถึงนอน

นะคือบรรลุธรรมในตอนที่เอนลงไปพอดีนะก็เลยได้พระอานนท์นั้นเป็นปวารสกะเป็นประธาน แล้วก็ได้ปุจฉาเป็นผู้ถามพระอานนท์วิสัชนาคือตอบในเรื่องพระอภิธรรมในเรื่องพระสุทธันตะพระสูตรต่างๆพระเจ้าแสดงธรรมที่ไหนที่ไหนที่ไหนมีที่มาที่ไปแต่เรื่องนี้แสดงที่ไหนที่สาวัตถีนะที่เชตวันหรือที่ไหนตรงไหนพระพานนท์จะถามพระเจ้าบอกว่าขอพรถ้าพระเจ้าไปแสดงธรรมที่ไหนต้องมาบอกถ้าหม่อมฉันไม่ได้มีโอกาสติดตามไปด้วยก็ต้องมาบอกว่าแสดงธรรมที่ไหนเรื่องอะไรถ้าเผื่อมีพระรูปใดรูปหนึ่งมาถามก็จะได้ตอบได้ว่าพระพุทธเจ้าแสดงเรื่องนี้ที่ไหนทำไมยังคำว่าท่านเป็นพระอุปถากแบบไหนทำไมไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเรื่องไหนนี่พระนนท์เป็นคนที่ฉลาดและละเอียดรอบคอบและรู้การละแต่รู้การพูดอย่างไรแต่ควรที่จะให้คนเข้าตอนไหนจัดคนที่เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าได้อย่างยอดเยี่ยมและไม่มีทิฏฐิแต่คือไม่มีทิฏฐิแล้วพระนนท์ก็ยังขอบอกว่าขอพรพระพุทธเจ้าว่าขอพระองค์อย่าให้สิ่งที่ปราณีตแก่ข้าพเจ้าอย่าให้อาหารที่ปราณีตแก่ข้าพเจ้าอย่าให้จีวรที่ปราณีตแก่ข้าพเจ้าพระอาจารย์พระนนท์นี่ท่านใช้จีวรใช้จนใช้ไม่ได้จนไม่ไหวแล้วก็ไปเป็นผ้าปูนอนจนผ้าปูนอนไม่ไหวแล้วก็ไปตำผสมดินไปฉาบกุฏิแต่ท่านทำขนาดนั้นท่านทั้งที่ท่านเป็นพระอุปถากเนี่ยอยากได้อะไรก็มีคนที่จะถวายแต่ท่านทำเป็นแบบเป็นอย่างเพื่อไม่ให้เขาตำหนิว่าปฏิอุปถากเพื่อมุ่งลาภมุ่งสรรเสริญมุ่งสิ่งเหล่านั้นท่านทำด้วยใจจริงๆแต่ทำด้วยใจแล้วก็อย่าขอพระองค์อย่าให้ข้าพเจ้าเนี่ยพักกุฏิร่วมกับพระองค์นะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะตำหนิคือท่านฉลาดท่านรู้ทุกอย่างท่านนะอยู่แบบสมถะเรียบง่ายแล้วก็ดูแลพระเจ้าแบบจนอุปถัมภ์จนพระเจ้าปรินิพพานนะจนได้บรรลุแค่โสดาบันแต่พระอานนท์เป็นบุคคลที่น่ารักใครบรรลุเนี่ยท่านไม่เคยอิจฉานะเป็นคนที่ไม่โลภไม่อิจฉาใครพอเห็นคนอื่นพระที่มาบรรลุแล้วท่านก็จะสาธุแต่ฉะนั้นก็เลยเป็นผู้ที่ได้วิสัชนาพระอภิธรรม 42,000 พระธรรมขันธ์พระสูตร 21,000 พระธรรมขันธ์ส่วนเรื่องพระวินัยเป็นพระมหากัสสปะวิสัชนา 21,000 พระธรรมขันธ์รวมแล้วเป็น 48,000 84,000 พระธรรมขันธ์แต่ที่รวบรวมมาไว้นะคือไม่ธรรมดาโยมหรอกนะสมัยนี้แค่ปาที่แค่สวดมนต์เล็กๆน้อยๆยังจำไม่ได้นะคนสมัยก่อนเนี่ยท่านจำอะไรได้โอ้โหเลยนะพระไตรปิฎกหรือ 84,000 พระธรรมขันธ์จำได้หมดนะจำได้หมดจนต่อมาจนบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเอาไว้แต่ตอนนี้ก็ยังมีพระพม่า ที่ท่องพระไตรปิฎกนี้จบ45เล่มบาลีนะท่องได้จบท่องจำได้จบนะพระพม่าแต่พระไทยเราท่องยังไม่จบแต่พม่าเนี่ยเขาเก่งเขาท่องพระไตรปิฎกในจบหลายรูปนะท่องแต่ท่องเป็นภาษาบาลีของเราได้แค่ปฏิโมกปฏิโมกเนี่ยก็ยากนะนะและยิ่งปัจจุบันแค่สวดมนต์นี่ก็ยังไม่จบนะให้พรนะนิดเดียวก็ยังไม่ได้นะบางทีถ้ายอมรับว่าพระสมัยก่อนนะท่านอัจฉริยะมาก
ฉะนั้นนี่ขนาดสาวกแล้วเราคิดถึงพระเจ้านั้นจะขนาดไหนนะฉะนั้นอันนี้แหละนะใช้เวลา7เดือนสังคายนาอยู่7เดือนไปที่ค่ำถ้ำปัวสตบันพศแต่ถ้าไปเมืองราชคฤห์แต่ต่อจากตะโปธารามตะโปธารามที่เป็นที่เขาอาบน้ำเป็นวันนะวันนักษัตริย์เป็นผู้น้ำร้อนนะตะโปธารามนี่เป็นผู้น้ำร้อนตอนนี้ก็ยังไหลอยู่แต่ตอนนี้ก็ยังมีเนี่ยอาบข้างบนแล้วอาบเป็นชั้นชั้นชั้นจนข้างล่างในดำปีนะเขาก็อาบกันไปเขาถือวันนาของเขาก็พอใจในวันนาของเขาเขาก็จะไม่ไปยุ่งกับวันนาคนอื่นแต่ใครที่ไปอินเดียนะก็คงจะได้ไปสัมผัสได้ไปเห็นแต่ฉะนั้นอันนี้ถ้าหากว่าคนที่เคยไปก็จะมองเห็นภาพแต่ฉะนั้นวันนี้เป็นวันอัฐมีบูชาเป็นวันที่ประชุมถวายพระเพลิงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานะฉะนั้นเรามาน้อมระลึกแม้แต่พระเจ้าของเราท่านก็ยังต้องหนีพยามัจจุราชไม่พ้นแต่ฉะนั้นท่านบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงยังทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาแต่ท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอันนี้เป็นวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าแต่ท่านแสดงให้เห็นว่าแม้แต่พระตถาคตก็ร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของเรามีความแก่ความเจ็บและความตายดับไปเป็นธรรมดาดังนั้นวันนี้เราก็มาร่วมนึกถึงวันอัฐมีบูชามาประพฤติมาปฏิบัตินะสวดมนต์ทำวัดปฏิบัติภาวนาน้อมระลึกนะพอที่สุดแล้วคนเราจะรวยแค่ไหนก็เอาอะไรไปไม่ได้จะเอาอะไรไปไม่ได้นะก็ไปได้แค่กรรมดีกับกรรมชั่วแต่พระเจ้าของเราท่านรู้แจ้งแทงตลอดเห็นทุกอย่างท่านจึงมาสอนเรานะถ้าใครไม่เชื่อท่านก็ช่วยไม่ได้ท่านบอกเราตถาคตเป็นเพียงผู้ชี้ทางซึ่งการเดินเป็นของพวกท่านทั้งหลายนะเป็นของพวกท่านทั้งหลายนะฉะนั้นอันนี้แหละนะคือท่านบอกว่าทุกอย่างมันอยู่ที่การรักษาก็เหมือนกับหลวงปู่ชาท่านเทศบอกว่าก็มีพระที่จะมาบวช ท่านก็จะบอกว่าการบวชพระนะโดยสมมุติมันไม่ยากหรอกแต่โดยเป็นสมมุติสงฆ์นี่มันไม่ยากแต่เป็นพระจริงๆแล้วมันยากถ้าว่าบวชมาแล้วไม่รักษาความเป็นพระท่านก็เปรียบเหมือนกับเราปลูกต้นไม้ถ้าปลูกต้นไม้ถ้าปลูกแล้วไม่รดน้ำไม่ดูแลต้นไม้ก็ตายอันนี้ถึงเราจะมาบวชเป็นพระคือบวชแล้วถ้าไม่รักษาความเป็นพระไม่สุรมกายวาจาใจไม่ประพฤติปฏิบัติความเป็นพระมันก็อาจจะไม่เหลือมันตายไปเพียงแต่ห่มผ้าเหลืองอยู่เฉยๆนะแต่จิตใจมันไม่มีการกระทำมันไม่มีด้านนี้ท่านก็สอนลูกศิษย์อาตมาก็ฟังแล้วก็โอ้ตอนนั้นเป็นพระหนุ่มเด็กน้อยฟังแล้วมันรู้สึกคิดเออจริงนะก็เลยพยายามประพฤติมันถึงมันจะไม่อยากทำถึงมันจะฝืนแต่ก็ฝืนไปฝืนมามันก็เลย ถ้าไม่ขัดมันไม่ขาวนะต้องขัดกิเลสมันไม่อยากทำเราก็ทำไม่อยากปฏิบัติเราก็ปฏิบัติไม่อยากเดินโยคมไม่อยากนั่งสมาธิก็ฝืนนะแต่ฟื้นไปฟื้นมาก็เลยกลายเป็นนิสัยมันก็ค่อยขาวขึ้นขาวขึ้นเห็นขึ้นจิตใจที่โยนะจิตใจที่สะอาดจิตใจที่บริสุทธิ์จิตใจที่มีความภาคความเพียรความเสียสละความที่อยากจะเป็นผู้ให้อยากจะสร้างบารมีประโยชน์ตนประโยชน์ท่านแต่เมื่อก่อนก็คิดแต่ประโยชน์ตนเองคิดอะไรก็ตนคือเพื่อตนเองหมดแต่พอได้ฝึกฝนได้เห็นครูบาอาจารย์
ได้พบกับครูบาอาจารย์ถ้าที่ท่านประพฤติปฏิบัติดีเป็นแบบเป็นอย่างให้แล้วก็เลยทำให้เราเริ่มเห็นเริ่มตอนแรกก็ยังมองไม่เห็นนะตอนแรกทำไปทำไมนะถ้าทำไปทำไมนะตอนนั้นมันยังไม่รู้แต่ทำให้เหนื่อยทำไมอะไรทำไมแต่พอเราปฏิบัติไปเข้าใจแล้วว่ามันเกิดประโยชน์อันยิ่งใหญ่แต่ขนาดไหนนะไปเห็นครูบาอาจารย์เห็นผู้คนเข้ามาประพฤติเข้ามาปฏิบัติแล้วเข้ามาขัดเข้ามากับตอนแรกก็มองไม่เห็นเข้ามากันก็ไม่ได้สนใจอะไรมากมายแต่พอเห็นแล้วทำไมเขาถึงมานะนะทำไมเขาถึงมาไกลแค่ไหนเขามาเสียสละนะตอนนั้นไปอยู่กับหลวงปู่จันทร์ถึงวันพระเขาก็จะโยมก็มาจากบ้านทางโน้นก็ซื้อไก่ย่างมาทางนี้ก็จากบ้านดงแคนใหญ่ทางนี้ก็มาจากผ่านบ้านกอกก็มาถวายนะมันก็เลยเกิดความเข้าใจเห็นความศรัทธาเห็นความมุ่งมั่นแล้วก็คนทางบ้านกลางใหญ่แม้แต่ครูบาอาจารย์นั่งรถมาเขาก็นั่งไหว้อยู่บนเรือนเขาก็ไหว้เขาเคารพจริงๆแล้วเคารพพระหาบของอยู่ก็วางนะวางแล้วก็นั่งไหว้ถีบจักรยานอยู่ก็จอดแล้วก็ลงนะเห็นพระมาในสวนทางกับพระนี่จอดจักรยานแล้วก็นั่งไหว้ก่อนตอนไปบิณฑบาตเนี่ยเห็นแล้วมันอันนี้แหละคือแบบอย่างดีกว่าคำสอนนะเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วก็เลยทำให้เกิดความศรัทธาเกิดความเข้าใจเกิดความเสียสละมองเห็นทั้งโลกเราคนที่ไม่มีศีลคือไปมองเห็นคนไม่มีศีลนะที่ทะเลาะกันฆ่ากันแย่งสามีแย่งภรรยาโกหกพกลมพูดเพ้อเจ้อกินเหล้าเมาสุรามันเปลี่ยนเมื่อก่อนเห็นเป็นความสนุกสนานแต่พอจิตมันสงบจิตเดินเห็นกะโลเห็นเป็นโอมันเป็นความทุกข์นะเห็นบางคนอายุ60 70ไม่มีอะไรนะเมานะกลายเป็นภาระสังคมกับภาระลูกภาระหลานมีปัญหาเห็นแล้วก็ตัวเองก็ย่ำแย่นะไม่มีอะไรที่จะช่วยตัวเองก็ไม่ได้แต่หวังพึ่งใครก็ลำบากฉะนั้นอันนี้มันเกิดปัญญาเกิดความเห็นเมื่อก่อนอุ้ยนะเห็นว่าการบวชมันยากมันลำบากนะมันต้องทำอะไรก็ไม่ได้มันไม่สนุกมันไม่อะไรต่างๆแต่พอเราปฏิบัติถึงจุดหนึ่งมันเป็นชีวิตที่อิสระท่านหลวงพ่อสุเมโธนะท่านเป็นรองสมเด็จพระพรหมนะชั้นพรหมแล้วชั้นรองสมเด็จแต่ท่านก็ตอนแรกท่านก็ทุกข์นะอยู่วัดหนองบัวพงทุกข์มากนะเพราะว่าชั้นมือเดียวต้องนั่งฟังเทศถึงบางทีเที่ยงคืนตีหนึ่งฟังก็ไม่รู้เรื่องจะกลับกุฏิก็ไม่ได้แต่ตอนแรกก็ทุกข์นะไม่พอใจให้หลวงปู่ชาจนที่สุดหลวงปู่ชาก็ท่านมีปัญญาท่านรู้นะท่านก็สอนด้วยการถามว่าสุเมโธวัดหนองบัวพงเป็นทุกข์ไหมครับท่านก็ไปคิดได้วัดหนองบัวพงเป็นทุกข์ไหมวัดหนองบัวพงไม่ได้เป็นทุกข์คนอื่นก็ไม่ได้เป็นทุกข์แต่ทำไมเราถึงทุกข์คนเดียวก็เลยรู้เลยโอ้แล้วความทุกข์มันไม่ได้อยู่ที่วัดมันอยู่ที่ความคิดเรานี่เองแต่อยู่ที่ความคิดเรานี่เองก็เลยเริ่มเข้าใจเริ่มยอมเริ่มศรัทธาเริ่มนะเคารพหลวงปู่ชาเมื่อก่อนเห็นคนแย่งกันมาเช็ดเท้าหลวงปู่ชาโอ้ยจะแย่งกันทำไมนะคนเดียวก็เกินพอแล้วนะแต่ต่อมาก็มันเป็นเองโดยไม่รู้ตัวนะนะพอจิตมันยอมแล้วเนี่ยไปแย่งเขาเช็ดเหมือนกันหลวงปู่ชาก็เลยรูปหัวยอมเลยสุเมโธนะกว่าจะลดมานานาทีได้นะอุ้ยนะท่านบอกนะก็เลยศรัทธาหลวงปู่ชายอมมอบกายถวายชีวิตแล้วก็เลยเห็นว่าชีวิตนักบวชเป็นชีวิตที่อิสระคือเมื่อก่อนคิดว่าอยากไปไหนก็ได้ไปอยากไปไหนก็ได้ไปเที่ยวทั่วโลก
แต่พอมาจิตสงบแล้วเข้าใจแล้วก็รู้โอ้ความจริงเราเป็นพระเป็นจิตที่อิสระคือไปก็ได้ไม่ไปก็ได้คือเมื่อก่อนอยากจะไปไม่ได้ไปนี่มันทุกข์นะแต่ตอนนี้ไม่ได้ไปอยากจะไปไม่ได้ไปก็คือไม่ได้ไปก็คือไม่ไปก็ไม่ทุกข์ก็เลยรู้โอ้นะตอนนี้จิตเราเป็นอิสระจากกิเลสเมื่อก่อนเราเป็นทาสของกิเลสเป็นทาสของกิเลสอยากได้อะไรไม่ได้เนี่ยมันทุกข์อยากไปไหนไม่ได้ไปมันทุกข์อยากทำอะไรไม่ได้ทำมันทุกข์แต่ถ้าไม่อยากทำต้องทำก็ทุกข์อันนี้ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ทุกอย่างนะเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์ท่านจะรู้แจ้งแทงตลอดเข้าใจนะก็เลยเข้าใจในคำสอนหลวงปู่ชาแล้วก็เคารพรักหลวงปู่ชานะยิ่งนะทุกวันนี้ท่านก็เคารพรักหลวงปู่ชาแล้วก็คือท่านบอกว่าก็ญาติโยมคนไทยคืออยากจะแสดงความกตัญญูคือรู้คุณญาติโยมคนไทยที่ใส่บาตรให้ที่อุปถัมภ์ประทับช่วยอำนวยความสะดวกให้ทุกอย่างแต่จนท่านได้มีวันนี้และคือได้มีวันนี้และตอนนั้นหลวงพ่อสุเมธโทนี่ถ้าได้มาวัดหนองประพงศ์รู้จักพระอาจารย์สมานท่านตุดงไปพระอาจารย์สมานในพูดภาษาอังกฤษได้แต่พูดภาษาอังกฤษได้ก็เลยคุยกันแล้วก็เลยแนะนำให้มาหาหลวงปู่ชาให้มาหลวงปู่ชาท่านก็เลยสนใจก็เลยมาพอมาก็มาเจอกันอะไรกันต่อมาก็กลับไม่ชอบไม่ชอบอาจารย์สมานจู้จี้อันนู้นอันนี้อันนั้นแต่สุดท้ายก็เลยไม่ชอบว่ามาบอกมาจู้จี้มาอะไรต่างๆแต่ต่อมาอาจารย์สมานก็จุดลาสิกขาไปอีกแล้วก็ลาสิกขาไปก็ไปกินเหล้าเมายาอีกบอกอู้ยิ่งไม่อยากจะให้ใครรู้ว่าท่านมาอยู่ที่นี่เพราะอาจารย์สมานจนสุดท้ายหลวงปู่ชาท่านรู้บอกว่าท่านสุเมธโทท่านต้องรู้จักแยกแยะอะไรดีอะไรไม่ดีอย่าติดดีอย่าติดชั่วท่านต้องนึกถึงว่าถ้าไม่มีอาจารย์สมานก็ไม่มีสุเมธโทในวันนี้นะถ้าไม่มีอาจารย์สมานในวันนั้นก็ไม่มีสุเมธโทในวันนี้ใช่ไหมนะท่านคิดได้แล้วโอ้โหนะทำไมเราคิดไม่ได้ทั้งที่เรียนปริญญาทางโลกนี่อันดับหนึ่งของโลกสหรัฐอเมริกานะแต่ทำไมอาจารย์ชาหลวงปู่ชาเนี่ยแค่ป.4ไทยแลนด์ทำไมท่านคิดเอาความคิดที่ฉลาดนี้มาจากไหนอันนี้แหละนะการประพฤติปฏิบัติมันไม่ใช่ว่าแต่ความรู้ทางโลกนั้นจะมาเป็นสิ่งที่การันตีไม่ได้บางคนไม่รู้หนังสือเลยแต่พูดธรรมะได้ทุกอย่างอย่างหลวงปู่จันทาขนาดหนังสือไม่ออกแต่ปฏิบัติธรรมแล้วพูดธรรมะได้หมดตรงเป๊ะทุกอย่างเพราะธรรมะนี่เข้ามาจากจิตใจของเราเองที่เอามาบันทึกไว้ก็มาจากจิตจากใจจากกิเลสตัณหาตัณหา108ที่อยู่ในจิตใจของคนเราทั้งนั้นฉะนั้นท่านจึงให้เรามาดูที่จิตมาฝึกที่จิตมาปฏิบัติที่จิตฉะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันอัฐมีบูชาและเรามาบูชาการปรินิพพานพระเจ้าครบ8วันวันประชุมเพลิงแต่วันนี้ญาติโยมท่านใดจะมาสวดมนต์ทำวัดปฏิบัติธรรมร่วมกันแต่ช่วงเย็นก็มาแต่บางที่เมื่อสอยก่อนบางวัดก็จัดกิจกรรมเวียนเทียนจัดกิจวัตรถวายพระเพลิงจำลองเพื่อน้อมระลึกถึงในวันที่มรรคกษัตริย์ทั้งหลายภิกษุทั้งหลายได้มารวมกันได้มารวมกันบางคนถึงกับกั้นน้ำตาไม่ไหวความสลดสังเวชเหมือนกับเจออยู่เหมือนมีใครมาดับไฟปุ๊บใหม่ๆมันรู้สึกมืดตึ๊บ
จะไปยังไงนะแต่สุดท้ายแม้แต่พระอานนท์ก็ยังร้องไห้ดูว่าพระเจ้าจะไปเลยผ่านแต่พระเจ้าก็บอกว่าเธอจะร้องไห้ทำไมอานนท์ในเมื่อทุกสิ่งอย่างได้สอนเธอทั้งหมดโดยไม่ได้ปิดบังคือไม่เคยปิดบังเลยนะมรรคผลนิพพานทุกอย่างเราก็เอาไปเฉพาะของเราถ้าเธอประพฤติบัติในอริยมรรคองค์8ก็สามารถที่จะไปได้ทุกคนถ้าเธอจะได้เสียใจขอให้เธอปฏิบัติตามอริยมรรคองค์8แล้วก็จะได้บรรลุมรรคผลเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นนะนี่พุทธเจ้าก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วพุทธเจ้าไม่ได้ไปไหนนะก็คือคำสั่งและคำสอนของท่านนี้แหละที่เรียกว่าพระพุทธเจ้านะนั่นคือคำสั่งและคำสอนเรียกว่าศาสนาดังนั้นตอนนี้พระเจ้าไม่ได้ไปไหนถ้าเราประพฤติปฏิบัติตามที่ท่านสั่งและสอนเอาไว้เราก็จะไปถึงจะไปหาพระองค์ท่านได้พบพระองค์ท่านดังนั้นนั่นนี่แหละฉะนั้นในวันนี้ก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่10ก็ถือว่าอันนี้ไม่ได้อยู่ๆแล้วจะได้เป็นก็ต้องมีบุญบารมีที่ทำมาไว้การมีต้องมีบุญมีบารมีที่ทำมาไว้ถ้าไม่มีมันก็ไม่ได้เป็นง่ายๆดังนั้นอันนี้เขาจึงเรียกว่าคนไทยเราจึงเรียกว่าเป็นสมมุติเทพนะเทวดาโดยสมมุตินะเทวดาโดยสมมุติพระเจ้าก็จะประมาทแม้แต่กษัตริย์นะที่มีอายุน้อยๆนะจะประมาทในงูพิษถึงตัวเล็กๆก็กัดเราถึงตายได้นะฉะนั้นท่านไม่ประมาทนะฉะนั้นนั่นคือเราวันนี้เราก็มาแสดงความนะจงรักภักดีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะคือศาสนาก็คือวันนี้เป็นวันอัฐมีนะฉะนั้นเราก็แสดงถึงนะมุทิตาจิตนะมุทิตาจิตคือแสดงอนุโมทนาสาธุกับคนที่มีบุญวาสนาบารมีถ้ามีบุญมีวาสนามีบารมีที่สั่งสมมาไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะใครก็เป็นได้มันไม่ได้แต่มันไม่ได้อยากจะมาไปพม่าจะไปพม่าคือกษัตริย์พระองค์สุดท้ายจริงๆแล้วท่านก็บวชไม่อยากจะศึกแต่สุดท้ายก็ขอร้องให้มาเป็นกษัตริย์ทีนี้ก็เลยก็รู้สึกว่าก็ชอบพอกับนะคือมีพี่น้องคือพระธิดาในสองพระองค์แต่ทีแรกก็ชอบพอก็จะแต่งงานกับคนน้องก็เตรียมพิธีทุกอย่างจนนัดหมายวันที่จะแต่งงานนัดหมายวันที่จะแต่งงานทุกอย่างพร้อมหมดพอถึงเวลาเข้าพิธีจริงๆเนี่ยอยู่ๆพี่สาวซึ่งก็ชอบนะพระเจ้าสีปอนี่เหมือนกันก็เลยแอบแต่งตัวพอจะเข้าพิธีจริงรีบมานั่งก่อนเลยแล้วรีบมานั่งก่อนชิงนั่งก่อนสุดท้ายน้องสาวก็เลยคือเป็นพี่สาวก็ในเมื่อพี่สาวอยากได้จริงก็เสียสละให้ก็เลยไปบวชแต่ไปบวชเป็นแม่ชีไปบวชเป็นแม่ชีอันนี้แหละคนเราถ้าวาสนามันไม่ถึงนะคิดดูนะคิดดูจนวันสุดจนจะเข้าพิธีพิเศษสมรสอยู่แล้วนี่ มันชั่วแวบเดียวนะฉะนั้นอันนี้ในเรื่องของวาสนาบารมีนะบุญวาสนาบารมีอันนี้แหละก็จึงถือว่าถ้าคนไม่เข้าใจก็อาจจะคิดไปต่างๆแต่ว่าจริงๆแล้วตรงนี้ก็คือคนไทยเรียกว่าสมมุติเทพถ้าคนจีนก็จะบอกโอรสของสวรรค์คือสวรรค์ประทานมา
ป็นผู้มีบารมีถึงได้มาอยู่ตรงนี้เป็นฮ่องเต้เป็นฮองเฮาอะไรนี่ดังนั้นคราวนี้แล้วเราก็มาแสดงมุทิตาจิตให้น้อมจิตน้อมใจถวายพระพรนะเพราะว่าท่านก็มีบุญวาสนาบารมีก็สามารถที่จะเหมือนเทวดาเนรมิตอะไรก็ได้นะสร้างอะไรก็สำเร็จนะฉะนั้นก็เราก็คิดว่าสมควรแก่เวลานะนะวันนี้ก็เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนานะญาติโยมเราก็มาทำบุญบำเพ็ญบุญแล้วก็ปฏิบัติถือศีลอุโบสถถอยเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแต่สุดท้ายนี้ก็ขอยุติการแสดงธรรมไว้ที่เพียงเท่านี้นะด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพจงเป็นตบะเดชะเป็นปัจจัยนำส่งญาติโยมทั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญอายุให้มีอายุยืนยาววันหน้ามีผิวพรรณผ่องใสสุขามีความสุขกายสุขใจพละให้มีพลังไม่เคลื่อนแรงปราศจากโรคร้ายภัยต่างๆและเจริญด้วยโภคาสมบัติและที่สุดให้ดวงตาเห็นตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนตราบเท่าเข้าสู่นิพพานทุกท่านทุกคน

ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านพระครูโสพลวชิรกิจวัดป่าไสงามตำบลไสงามอำเภอไสงามจังหวัดกำแพงเพชรขอเชิญกลับมาติดตามรับฟังได้ใหม่

0: สืบเรื่องมาจากหนังสือเรื่องรู้จักใจคือกำไรชีวิตในภาวะที่สังคมกำลังเดือดร้อนแล้วก็เกิดวิกฤตเกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจอะไรต่างๆตลอดจนถึงปัญหาบ้านเมืองก็วิกฤตทำให้ชีวิตของหลายๆชีวิตเป็นทุกข์มากยิ่งขึ้นเมื่อบ้านเมืองวิกฤตเมื่อสังคมวิกฤตการดำเนินชีวิตก็ลำบากทำการงานก็ลำบากการทำงานของพวกเราลำบากยิ่งขึ้นเป็นอย่างนี้เราจะทำอย่างไรเราก็จะต้องหาวิธีนะบอกว่าอะไรมันจะเกิดก็ต้องเกิดแต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยเราต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของใจเราระวังใจของเราให้ได้ก่อนเรารักษาใจของเราให้ได้ก่อนคืออย่าให้ใจเป็นทุกข์มีอะไรเกิดขึ้นก็ขออย่าให้ใจเป็นทุกข์ถ้าใจเราไม่เป็นทุกข์การดำเนินชีวิตก็ยังพอเป็นไปได้นะเรายังพอหาวิธีหาช่องทางมีทางออกได้ถ้าใจเป็นทุกข์เนี่ยการจะหาวิธีหาช่องทางอะไรก็ลำบากเพราะว่าการจะไปคิดพิจารณาหาเหตุหาผลหรือแก้ไขหรือดำเนินการต่อไปใจที่กำลังเป็นทุกข์กำลังว้ายุ่งวุ่นอยู่เนี่ยก็จะลำบากวันนี้ก็ทางผู้อาราธนาก็เลยอยากให้พูดถึงเรื่องมารู้จักใจการตั้งชื่อว่ารู้จักใจคือกำไรชีวิตจะเป็นกำไรชีวิตอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยๆทำความเข้าใจกันตามลำดับคำกล่าวร้องเรียกกันว่าตัวของบุคคลเรานั้นเนี่ยมีสิ่งสำคัญสองอย่างคือมีร่างกายกับใจแล้วเราก็ชอบกล่าวร้องเรียกกันว่าบรรดากายกับใจเนี่ยใจเป็นนายกายเป็นบ่าวเราใช้คำว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจะทำอะไรอะไรใจของเราเนี่ยจะเป็นผู้นำใจของเราจะเป็นประธานทำการงานสำเร็จเนี่ยสำเร็จได้ด้วยใจปราศจากใจเราจะทำอะไรอะไรไม่ได้นะทำอะไรไม่สำเร็จแล้วก็ในทำภารกิจการงานเนี่ยถ้าใจของเรามั่นคงใจของเราตั้งมั่นใจของเราไม่หวั่นไหวเนี่ยเราสามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้ในเรื่องหลายๆเรื่องเนี่ยสิ่งที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเกิดขึ้นจากใจเกิดขึ้นจากใจทุกเรื่องใจจะเป็นผู้บงการใจจะเป็นผู้คิดเป็นผู้สร้างสรรค์เป็นเรื่องของใจทั้งหมดเราจะทำภารกิจสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยก็เกิดขึ้นจากตัวใจใจของเราใจของคนเราสำคัญมากจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะที่เป็นกิจการงานทางกายเกิดขึ้นจากใจเป็นผู้คิดเป็นผู้ประดิษฐ์เป็นผู้สร้างสรรค์ตัวอาคารที่เรานั่งอยู่ในสถานที่แห่งนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากใจทำสำเร็จได้ด้วยใจใจเป็นผู้คิดใจเป็นผู้ออกแบบจะเอาอย่างนั้นจะเอาอย่างนี้นะการตกแต่งภายในก็เหมือนกันเนี่ยเกิดขึ้นจากใจเนี่ยจิตของคนเราจึงมีความสำคัญมากเมื่อจิตมีความสำคัญมากเราให้ความสำคัญต่อจิตจะสามารถทำประโยชน์แก่ชีวิตให้กับตัวของเราเองถ้าเรามาให้ความสำคัญตัวใจของเราอันนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดของคนเราก็คือเรื่องของใจเนี่ยสุขทุกข์อยู่ที่ใจนะจะเป็นสุขก็เป็นสุขที่ใจใจของเรานี่นี่แหละสามารถบันดาลสิ่งสองสิ่งให้เกิดขึ้นแก่ตัวเราบางครั้งเนี่ยเราไม่เข้าใจเนี่ยเราคิดว่ามีเบื้องบนเป็นผู้บันดาลให้จริงๆแล้วไม่มีใครจะมาบันดาลอะไรให้แก่ตัวเราไ แต่สิ่งที่มหัศจรรย์สามารถบันดลบันดาลให้กับตัวเราประสบความสำเร็จก็คือใจของตัวเราใจบันดาลให้ประสบความสำเร็จใจบันดาลให้ประสบพบกับความทุกข์ก็ได้ใจบันดาลให้ประสบพบกับความสุขก็ได้บุคคลที่มีใจเข้มแข็งนะบุคคลที่มีใจมั่นคงบุคคลที่มีใจตั้งมั่นบุคคลนั้นจะได้เปรียบไม่ว่าจะเป็นสถานะหนึ่งสถานะใดก็แล้วแต่เราจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดขอให้ทำด้วยใจอันมั่นคงถ้าใจมั่นคงแล้วเราจะไม่หวั่นไหวเมื่อเราไม่หวั่นไหวเราก็จะประสบความสำเร็จทำอะไรๆสำเร็จหมดเมื่อใจมั่นคงอันนี้ที่บอกว่าใจของเราเนี่ยสามารถบันดาลความสุขให้ตัวเราก็ได้บันดาลความทุกข์ให้แก่ตัวเราก็ได้ใจบันดาลอย่างไรเราต้องมาทำความเข้าใจใจของตัวเราเองก่อนเบื้องต้นเนี่ยเรามาทำความเข้าใจใจมาเรียนรู้จักใจกันก่อนว่าใจคืออะไรภาษาไทยเรียกว่าใจถ้าภาษาธรรมะท่านเรียกว่าจิตแล้วก็เรียกได้อีกหลายชื่อนะเรียกว่าวิญญาณได้อีกชื่อหนึ่งใช้คำว่าวิญญาณเนี่ยหลายท่านก็คงจะนึกแปลกใจแล้วก็เกิดอาการลังเลสงสัยว่าใจเป็นวิญญาณด้วยหรือเพราะว่าพอพูดถึงเรื่องวิญญาณเนี่ยมันมีเรื่องค้างใจพวกเราที่เป็นชาวไทยที่เป็นคนไทยเนื่องจากเรามีบทละครถึงเรื่องจิตเรื่องวิญญาณเคยได้ยินเรื่องเล่าๆสืบต่อกันมาว่าวิญญาณของคนเหล่านั้นเนี่ยหลังจากที่เราตายวิญญาณก็จะล่องลอยออกจากร่างวิญญาณล่องลอยออกจากร่างแล้ววิญญาณนั้นก็ไปเกิดใหม่บางครั้งวิญญาณก็ไปเกิดได้บางครั้งวิญญาณก็ยังไม่ได้ที่เกิดวิญญาณก็เลยเร่ร่อนแล้วเราก็เรียกวิญญาณเร่ร่อนว่าวิญญาณอเนจรเราก็เลยเข้าใจว่าวิญญาณมันเป็นเรื่องหลังจากความตายหลังจากเราตายแล้ววิญญาณจึงหลุดล่องลอยออกจากร่างไปแล้วก็วิญญาณนี้นี่แหละไปเกิดใหม่หรือบางครั้งวิญญาณยังเกิดไม่ได้ก็เลื่อนล่อนไปแล้วเราก็ยังมีคำหนึ่งร้องเรียกกันว่าสัมภเวสีพอพูดถึงเรื่องวิญญาณเราก็เลยกลายเป็นเรื่องน่าหวาดน่ากลัวไปแต่วิญญาณจริงๆเนี่ยวิญญาณจริงๆคืออะไรวิญญาณที่พระพุทธเจ้าสอนคืออะไรวิญญาณจริงๆก็คือใจใจของเรานี่นี่แหละคือวิญญาณวิญญาณมีจริงไหมวิญญาณมีจริงไหมวิญญาณอ่ะใครบอกว่ามีจริงยกมือขึ้นหน่อยสิเรามันไม่มีใช่ไหมที่ไม่ยกคือไม่มีที่ยกมือขึ้นบอกว่าวิญญาณมีจริงอ่ะพิสูจน์ได้ไหมพิสูจน์ไม่ได้นี่ตามหลักวิทยาศาสตร์ที่ยังใช้ไม่ได้นะหลักวิทยาศาสตร์ถ้าพิสูจน์ไม่ได้ปฏิเสธก็ไม่ได้รับก็ไม่ได้พิสูจน์ได้จึงยอมรับแต่นี่เรายังพิสูจน์ไม่ได้เลยใช่ไหมก็ไม่ได้แล้วทำไม่ดีอันนี้จะทำไม่ดีนั่นต้องเชิญวิญญาณมาดูกันให้เห็นกันจ้ะแต่ของเราประมาณกี่คนตอนนี้คำนวณดูว่าจะเอาวิญญาณมาตรงนี้ได้เท่าไหร่ตอนนี้ประมาณเท่าไหร่200แล้วก็ดูมีที่ว่างตรงไหนบ้างที่วิญญาณจะแทรกเข้ามาได้ประเดี๋ยวจะเชิญวิญญาณมาลงแก้วใบนี้เอาเห็นหรือไม่เห็นเห็นแก้วน้ำไหมรู้สึกหรือไม่รู้สึกเขายกแก้วขึ้นมามองเห็นแล้วรู้สึกว่าเป็นแก้วน้ำไหมนั่นแหละความรู้สึกนั่นแหละท่านเรียกว่าวิญญาณมีไหมความรู้สึกอ่ะพอยกแก้วน้ำขึ้นถามว่ารู้สึกไหมรู้สึกว่าเป็นแก้วน้ำหรือเปล่านั่นแหละความรู้สึกว่าเป็นแก้วน้ำท่านเรียกว่าจักขุวิญญาณความรู้สึกเป็นวิญญาณพอเสียงดังเนี่ยรู้สึกไหม พอเสียงดังแล้วรู้สึกความรู้สึกปฏิเสธได้ไหมว่าไม่มีเมื่อเสียงดังแล้วเรารู้สึกเนี่ยท่านเรียกว่าวิญญาณเป็นโสตวิญญาณเวลามีกลิ่นมากระทบจมูกรู้สึกไหมรู้สึกทางจมูกเขาเรียกว่าคานวิญญาณแล้วก็เวลารับประทานอาหารเมื่อสักครู่นี้รสชาติเป็นไงบ้างพอเรารับประทานสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความรู้สึกไหมความรู้สึกทางลิ้นท่านเรียกว่าชิวหาวิญญาณเวลามีเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงมากระทบกายเราเนี่ยรู้สึกหรือไม่รู้สึกรู้สึกไหมความรู้สึกทางกายท่านเรียกว่ากายวิญญาณแล้วก็รู้สึกทางใจโดยตรงเนี่ยลองนึกไปถึงที่บ้านนะแล้วเห็นอะไรบ้างไหมที่บ้านเราเนี่ยถุงน้ำอยู่ตรงไหนรู้ไหมเตียงนอนอยู่ตรงไหนรู้ไหมรู้สึกทางใจโดยตรงเขาเรียกว่ามโนวิญญาณมีหรือเปล่าวิญญาณมีไหมปฏิเสธได้ไหมว่าไม่มีพิสูจน์ได้แล้วหรือยังเนี่ยยอมเชื่อได้แล้วถ้าพิสูจน์แบบนี้ก็ต้องพิสูจน์ได้แล้วก็วิญญาณในทางพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยหมายถึงความรู้สึกวิญญาณมาจากคำว่าวิบวกญาณะญาณะแปลว่ารู้วิแปลว่าแจ้งวิญญาณแปลว่ารู้แจ้งความรู้แจ้งความรู้สึกแจ้งชัดความรู้สึกความรู้สึกทางตาความรู้สึกทางหูความรู้สึกทางจมูกความรู้สึกทางลิ้นความรู้สึกทางกายและความรู้สึกโดยตรงทางใจนี่คือวิญญาณนี่คือวิญญาณในความหมายของคำว่าวิญญาณวิญญาณกับคำว่าจิตเนี่ยเป็นตัวเดียวกันภาษาบาลีเรียกว่าจิตเรียกว่าวิญญาณภาษาไทยเรียกว่าใจเราใช้คำว่าใจแล้ววันนี้เราก็ตั้งชื่อเป็นภาษาไทยว่ารู้จักใจคือกำไรชีวิตเข้าใจเรื่องใจแล้วหรือยังเข้าใจในระดับหนึ่งเรื่องของใจว่ามีจริงใจมีจริงปริจัยของคนเราทำหน้าที่อย่างไรทำหน้าที่อะไรใจของคนเราใจของคนเราทำหน้าที่รู้สึกนึกคิดใจของคนเรานั้นเป็นธาตุกายสิทธิ์เป็นธาตุรู้ไม่มีอะไรที่จะมาสกัดกั้นใจได้เราจะเอาใจไปกักขังไว้ในสถานที่แห่งหนึ่งก็ขังไม่อยู่ยามที่ใจจะไปห้ามใจไม่ได้ใจทะลุกำแพงไปเลยนึกถึงที่ไหนไปนั่นทันทีอ่ะนึกถึงเชียงใหม่หน่อยดิอ่ะไปถึงหรือยังเชียงใหม่นึกถึงภูเก็ตไปภูเก็ตทันทีไหมมีใจไปนึกถึงที่ไหนไปที่นั่นนึกถึงบ้านก็ถึงบ้านนึกถึงที่ทำงานก็ถึงที่ทำงานนึกไปถึงต่างประเทศก็ไปอยู่ต่างประเทศนี่คือใจใจเนี่ยมีปกติคล่องเที่ยวไปได้ไกลแล้วก็ไปดวงเดียวตัวใจนั้นมีที่อาศัยอยู่คืออาศัยหัวใจเกิดมีความรู้สึกนึกคิดได้รวดเร็วว่องไวแล้วก็ใจนี้นี่แหละทำให้คนร้องไห้ก็ได้เคยร้องไห้เพราะใจมาบ้างหรือเปล่าวะมีใครไม่เคยร้องไห้เลยบ้างพอใจเกิดความรู้สึกว่าเราจะสูญเสียเนี่ยใจจะเกิดอาการหวั่นไหวขึ้นมาเคยคิดจนนอนไม่หลับบ้างไหมมีไหมคิดแล้วนอนไม่หลับคิดแล้วสะเทือนใจทำให้เราเนี่ยขัดอกขัดใจคิดแล้วทำให้เราเนี่ยหวาดกลัวคิดอย่างไรอ่ะถ้าเราอยู่คนเดียวในห้องนี้เราคิดว่ามันจะมีมือยาวๆเดี๋ยวเดียวไม่กล้าเดินมาตรงนี้ละถ้าตอนกลางคืนดึกๆเนี่ยเราเข้าไปเนี่ยมันจะมีอะไรเลื้อยออกมาเราคิดแบบนี้เนี่ยไปไม่ได้นะใช่หรือเปล่าใจมันคิดใจมันหลอกใจมันสร้างจินตนาการมันหลอนเรา ตัวของเราเนี่ยเราตกเป็นทาสของใจแล้วทำให้เราหวั่นไหวใจคิดแล้วทำให้เราหวาดกลัวใจคิดแล้วทำให้เราหวาดระแวงใจคิดแล้วทำให้เรานอนไม่หลับก็มีเป็นทุกข์เป็นเรื่องของใจหมดใจคิดแล้วให้เป็นสุขก็ได้คิดแล้วทำให้เรามีความสุขคิดแล้วทำให้เราเพลิดเพลินคิดแล้วทำให้เราเบิกบานใจก็ได้นั้นใจคิดแล้วทำให้เป็นทุกข์ก็ได้ใจคิดแล้วทำให้เป็นสุขก็ได้เมื่อใจมีความสำคัญอย่างนี้ใครรู้จักใจถือว่าเป็นกำไรรู้จักใจจะเป็นกำไรได้อย่างไรเราจะบริหารจัดการใจได้ใครสามารถบริหารจัดการใจของตัวเองได้ใจของเราจะไม่หวั่นไหวใจของเราจะไม่เป็นทุกข์วันหนึ่งวันหนึ่งในใจของพวกเราคิดวันหนึ่งวันหนึ่งในคิดจนเรานับไม่ถ้วนเลยมีการวิจัยเรื่องของใจเนี่ยฝรั่งได้ทำงานวิจัยออกมาว่าวันหนึ่งใจคิดประมาณ 50,000 ครั้งเป็นงานวิจัยออกมาแบบคนวิจัยไม่เข้าใจตัวใจเลยวิจัยได้เพียงเท่านี้คนไทยเราก็หลายคนไม่เข้าใจว่าใจคืออะไรวิจัยใจทางเดียวใจเกิดได้กี่ทางใจอ่ะทางเกิดของใจมีทั้งหมดกี่ทาง6ทางเกิดทางไหนบ้างเกิดทางตาเกิดทางหูเกิดทางจมูกเกิดทางลิ้นเกิดทางกายแล้วก็เกิดทางใจโดยตรงความรู้สึกทางตาเป็นใจความรู้สึกทางหูเป็นใจความรู้สึกทางจมูกเป็นใจความรู้สึกทางลิ้นเป็นใจความรู้สึกทางกายก็เป็นใจแล้วก็ความรู้สึกทางใจโดยตรงเป็นใจฝรั่งไปเอาความรู้สึกทางใจโดยตรงมาวิจัยทางเดียวทางตามองไปแล้วรู้สึกเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นใจอ่ะบางทีเราก็ไม่คิดว่าเป็นใจใช่ไหมมองอะไรก็รู้ต้องมองไปเรื่อยๆเนี่ยมองไปรอบๆห้องเนี่ยรู้ไหมมองไปตรงนั้นก็รู้มองไปตรงนี้ก็รู้เรื่อยๆในตัวมองไปแล้วรู้สึกเนี่ยเขาเรียกว่าใจวันนี้นิมนต์พระมาบรรยายพูดไปกี่คำแล้วก็ไม่รู้เนี่ยเอาถึง200คำไหมพูดไปเนี่ยทุกคำรู้สึกหมดไหมพอพูดหนึ่งคำรู้สึกไหมพูดหนึ่งคำได้ยินไหมได้ยินทุกคำพูดหรือเปล่าอะไรตัวได้ยินเนี่ยเขาเรียกว่าใจเข้าใจไหมใจเกิดทางไหนทางหูความรู้สึกทางหูหรือได้ยินทางหูเนี่ยตัวได้ยินตัวนั้นเนี่ยนี่คือใจเกิดทางหูทางหูก็เอาไม่หวั่นไหวนะมาไปตั้งเท่าไหร่อ่ะ200-300นะเนี่ยนี่ถ้าพูดกันทั้งวันอะไรมันจะเกิดขึ้นเนี่ยแต่วันหนึ่งเรานั่งคุยกันทั้งวันเนี่ยถามว่ามันได้ยินทั้งวันหรือเปล่าได้ยินทั้งวันน่ะใจมันเกิดเท่าไหร่ใจเกิดทางตาเท่าไหร่ใจเกิดทางหูเท่าไหร่และประใจเกิดทางลิ้นเนี่ยอาจจะน้อยหน่อยเพราะเรารับประทานอาหารได้เลยรับประทานกันทั้งวันจะนั่งรับประทานก็ลิ้มรสรู้สึกนั้นใจเกิดทางลิ้นแล้วทางกายเนี่ยมีความรู้สึกตลอดไหมเย็นบ้างร้อนบ้างมีตลอดไหมพอเย็นรู้สึกไหมพอร้อนรู้สึกไหมคันรู้สึกไหมปวดรู้สึกไหมความรู้สึกทางกายทั้งหมดก็เรียกว่าใจนี่คือใจส่วนความรู้สึกทางใจโดยตรงเนี่ยใจคิดถึงเรื่องในอดีตใจคิดถึงเรื่องในอนาคตใจไปคิดถึงเรื่องเก่าๆในอดีตใจไปคิดถึงเรื่องเหตุการณ์ที่จะเกิดไม่รู้พรุ่งนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่รู้ไปคิดอย่างเงี้ยนี่คือใจเกิดทางใจถ้าเราเข้าใจใจจริงๆว่าใจคือความรู้สึกเกิดขึ้นใน6ทางเนี่ยนับไม่ไหววันหนึ่งเนี่ยเรานับไม่ไหวแล้วหน้าที่ของใจก็คือรู้สึกเมื่อใจรู้สึกแล้วเนี่ยใจที่เข้าไปรู้สึกเรื่องแต่ละเรื่องแล้วบางครั้งใจก็เป็นสุขบางครั้งใจก็เป็นถ้าใจหวั่นไหวใจจะเป็นทุกข์ใช่ไหมถ้าไม่หวั่นไหวไม่เป็นทุกข์ใครมีใจหนักแน่น บุคคลนั้นไม่เป็นทุกข์ถ้าใครมีใจไม่หนักแน่นบุคคลนั้นจะทุกข์อยู่ตลอดเวลาใจคิดถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งพอคิดถึงเรื่องเหล่านั้นแล้วเนี่ยถ้าใจไปจมติดอยู่กับเรื่องจะเป็นสาเหตุทำให้ใจหวั่นไหวแล้วใจก็จะเป็นทุกข์แต่ถ้าคิดถึงเรื่องหนึ่งเรื่องใดแล้วใจไม่ไปจมติดอยู่กับเรื่องใจไม่หวั่นไหวใจไม่เป็นทุกข์ฉะนั้นที่เราเป็นทุกข์เพราะใจมันไปจมอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วถอนใจไม่ออกมีไหมถอนใจไม่ออกเขาด่าเราคำเดียวจมอยู่ในคำด่าของเขาเนี่ยเป็นวันก็ทุกหนึ่งวันจมอยู่สองวันก็ทุกสองวันถ้าจมอยู่หนึ่งเดือนก็ทุกหนึ่งเดือนเห็นหน้าเขาก็คำด่าเขามันก็ปวดขึ้นมาเนี่ยทำอย่างไรอ่ะถ้าเราถอนใจออกมาได้ใจไม่จมอยู่กับเรื่องคือเมื่อใจรับรู้แล้วให้เราระวังใจไม่ให้ใจจมอยู่รับรู้ได้ไม่เป็นไรคิดถึงได้ไม่เป็นไรแต่ไม่ให้ใจจมอยู่เคยร้องไห้มาใช่ไหมใครร้องไห้บ่อยๆบ้างไอ้เรื่องที่ทำให้เราร้องไห้เนี่ยเราไปจมอยู่กับเรื่องนั้นมีเรื่องทำให้เราร้องไห้ไหมแล้วเราถอนใจออกจากเรื่องนั้นไม่ได้คิดถึงเวลาใดสะเทือนใจเวลานั้นคิดถึงเวลาใดหวั่นไหวเวลานั้นคิดถึงเวลาใดก็ทุกข์ใจเวลานั้นปัญหาของใจอยู่ตรงนี้การมาเรียนรู้จักใจเนี่ยเราเรียนรู้จักใจเพื่อต้องการจะพลากใจเรียนรู้จักใจเพื่อต้องการที่จะถอนใจพลากใจออกจากเรื่องไม่ให้ใจจมอยู่กับเรื่องถอนใจออกจากเรื่องไม่ให้ใจจมอยู่กับเรื่องแล้วใจก็จะไม่เป็นทุกข์ปัญหาของใจเนี่ยจริงๆตัวใจเนี่ยเป็นตัวปัญหาใจเราเนี่ยมีปัญหามากเหลือเกินเชื่อไหมว่าเราเนี่ยเป็นคนมีปัญหายอมรับไหมเชื่อไหมว่าใจเรายังมีปัญหาอยู่เรายังขัดใจอยู่หรือเปล่าขัดใจเป็นสุขหรือเป็นทุกข์มีปัญหาไหมขัดใจเรายังน้อยใจอยู่หรือเปล่าน้อยใจไหมเห็นไหมใจมันยอมที่ไหนอ่ะเราโตขนาดนี้ใจมันไม่ยอมอ่ะเรื่องน้อยใจมันน่าจะเป็นเรื่องของเด็กๆแต่มันไม่ยอมมันมาเกิดแก่เราใช่ไหมและไอ้คนที่เราน้อยใจมันไม่ใช่อื่นไกลนะคนใกล้ๆตัวเราที่เราเป็นน้อยใจเขาภรรยาก็น้อยใจสามีก็น้อยใจภรรยาพ่อแม่ก็น้อยใจลูกก็น้อยใจพ่อแม่ยิ่งคุ้นเคยกันมากก็น้อยใจกันมากก่อนไม่เคยคุ้นเคยกันเท่าไหร่ไม่เคยรู้จักกันไม่เคยน้อยใจกันแล้วตอนน้อยใจเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เรายังหวาดระแวงอยู่ไหมเป็นปัญหาไม่หวาดระแวงเนี่ยเรายังขัดใจอยู่ไหมไปบ้านก็ขัดใจพ่อขัดใจแม่ขัดใจพี่ขัดใจน้องขัดใจสามีขัดใจภรรยาเนี่ยขัดใจลูกมีอยู่ไหมใจเจ้านายขัดใจลูกน้องขัดใจมันเรื่อยเปื่อยไปใจกันทั้งวันมีไหมเป็นปัญหาไหมขัดใจเนี่ยเห็นไหมความรู้สึกเหล่านี้เป็นตัวปัญหาหมดเลยขัดใจน้อยใจเสียใจหวาดระแวงหวาดกลัวเป็นใจที่มีปัญหาหมดสุดยอดของปัญหาคืออะไรรู้ไหมรู้สึกอย่างไรแล้วเป็นสุดยอดของปัญหาแล้วเป็นตัวปัญหาแล้วถ้าไม่มีความรู้สึกอย่างนี้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นเนี่ยเราชีวิตไม่มีปัญหาเลยอยากเป็นคนไร้ปัญหาไหมความรู้สึกอย่างเดียวที่ทำให้มีปัญหารู้สึกขัดใจที่ไหนเป็นปัญหาที่นั่นเจอหรือเปล่าวะอยากให้สำนักงานไม่มีปัญหาไหมอยากหรือเปล่าทุกคนอยากขัดใจกันทำได้หรือเปล่าถ้าเราไม่ขัดใจกันจะเป็นหน่วยงานไม่มีปัญหาเลยเราไม่ขัดใจเขาไม่ขัดใจเราสามีภรรยาขัดใจกันสามีภรรยาผู้นั้นมีปัญหาสามีภรรยาแยกทางกันเพราะขัดใจกันเชื่อหรือเปล่าวะพอขัดใจกันตรงไหนเป็นปัญหาที่นั่นถ้าไปขัดใจกันปัญหาไม่เกิด
1: ตัวปัญหาที่แท้จริงอยู่ที่ใจและก็อยู่ที่ความขัดใจตรงนี้บ้านเรากับบ้านเขาขัดใจกันมีปัญหากันประเทศเรากับประเทศเขาขัดใจกันมีปัญหากันถ้าไม่ขัดใจกันเนี่ยไปมาหาสู่กันได้ถ้าพอขัดใจกันขึ้นมาเวลาใดเนี่ยไปมาหาสู่กันไม่ได้แล้วเกิดจากการขัดใจกันคนเราเนี่ยทำไมจึงรักกันเคยรักใครบ้างไหมเรารักเขาเขารักเราแบบนี้มีไหมทำไมคนเรารักกันสามีภรรยาทำไมมาแต่งงานกันทำไมเรารักเขาแล้วเขารักเราชายหนุ่มหญิงสาวเนี่ยมีอาวุธพิเศษอะไรเป็นอาวุธพิเศษรู้ไหมคือทุกคนจะพยายามซ่อนเล้นไม่ขัดใจกันตามใจกันเราตามใจเขาเขาตามใจเราใช่ไหมเจอหรือเปล่ารู้จักกันใหม่ๆนี่ตามใจกันดีนะมาแต่งงานกันไปปีเดียวมันเริ่มขัดใจกันขึ้นมาแล้วท่านนี้แล้วเราก็มาพร่ำเพ้อรำพันมาทำไมไม่เหมือนเดิมเราอยากให้เหมือนเดิมตอนที่เราเจอกันใหม่ๆอ่ะที่เรารักกันเนี่ยเกิดมาจากเราไม่ขัดใจกันเราตามใจกันเขาตามใจเราใจของคนเราเนี่ยไอ้ที่ใจชอบใจชอบอะไรไอ้ที่ใจไม่ชอบอะไรถ้าขัดใจเนี่ยใจไม่ชอบถ้าตามใจเนี่ยใจชอบมีใครมาตามใจเราเราชอบเขามีใครมาขัดใจเราเราไม่ชอบเขาตอนเจอกันใหม่ๆพยายามตามใจกันพอตามใจกันก็เลยพอใจซึ่งกันและกันอยู่มาวันใดวันหนึ่งเราขัดใจกันในปัญหาเกิดเลยนะเป็นเรื่องทันทีเลยไหมชีวิตครองเรือนเป็นทุกข์เนี่ยมาจากขัดใจกันสามีภรรยาขัดใจกันเราอยากใช้ชีวิตครองเรือนอย่างมีความสุขไหมไปตกลงกันให้ดีว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเราจะไม่ขัดใจกันที่ดีไม่ขัดใจกันทำอย่างไร

ยอมเป็นคนตาบอดบ้างหูหนวกบ้างทำเป็นยอมไม่ทำเป็นไม่รู้รู้ทำเป็นไม่รู้เห็นทำเป็นไม่เห็นได้บ้างยอมเอาไว้เพื่อมัดใจเขาให้อยู่เนี่ยพอยอมแล้วมันไม่บ่นมันไม่ว่าฝ่ายสามีก็ต้องยอมบ้างเหมือนกันยอมลงมาหน่อยต่างคนต่างยอมกันแล้วอยู่เย็นเป็นสุขทั้งคู่ปัญหาในครอบครัวเรามาเกิดจากการไม่ยอมกันใช่ไหมบางทีมันมีเรื่องนิดเดียวเนี่ยนะมันไม่ยอมกันนิดเดียวแท้ๆเลยกลายเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวทำให้เกิดปัญหาแตกแยกในครอบครัวนี่ก็มีน้ำพึ่งหยดเดียวแท้ๆต่อมาในครอบครัวแล้วก็ลามออกไปนิดหนึ่งมาในที่ทำงานเจ้านายกับลูกน้องลูกน้องกับเจ้านายเนี่ยบางทีมีปัญหากันยอมกันไม่ใช่ยอมแล้วเนี่ยเราเนี่ยจะเสียเปรียบนะเรายอมแล้วเราได้เปรียบเพราะยอมแล้วไม่มีปัญหาพอไม่มีปัญหาปั๊บเนี่ยมันก็ทำงานได้ราบเรียบมีเรื่องของใจใจเนี่ยไม่ชอบถูกขัดใจใจชอบให้ตามใจใจเราเนี่ยนะไม่ใช่ใจคนอื่นเอาแล้วก็มาดูนะว่าขัดใจใครมีปัญหาเราขัดใจเขามาทำให้เราขัดใจใครเป็นตัวปัญหามาช่วยกันคิดหน่อยแต่เราอยู่ของเราดีๆเนี่ยแต่เขามาทำให้เราขัดใจถ้าไม่มีเขาเราจะขัดใจไหมเขามาทำอะไรให้เราขัดใจมาพูดให้เราขัดใจมายืนมองเราให้เราขัดใจมาแกล้งเราให้เราขัดใจถามว่าใครเป็นตัวปัญหาแสดงว่าเราเป็นตัวปัญหาใช่ไหมเรานั่งอยู่เราดีๆนะนั่งดีๆแล้วไม่ได้ทำอะไรผิดด้วยไม่รู้วันนี้เจ้านายไปกินรังแตนที่ไหนมาก็ไม่รู้เราเข้ามาก็ระเบิดใส่เราตูมตูมตูมตูมตูมเราก็ขัดใจวุ้บขึ้นมาอย่างเงี้ยใครเป็นตัวปัญหาใจเรามีปัญหาทางโลกจะมองปัญหาไกลทางธรรมมองปัญหาใกล้เรากำลังทำงานของเราอยู่ดีๆและมีใครคนใดคนหนึ่งเข้ามาแล้วก็มากลั่นแกล้งเรามาทำร้ายเรามาเบียดเบียนเราเนี่ยเราก็เลยขัดใจในตัวเขาทางโลกมองว่าเขานั่นแหละมาสร้างปัญหาให้เราทางธรรมมองใจเราเนี่ยมีปัญหาเขามาทำให้เราขัดใจแล้วเราก็ขัดใจเขาใครเป็นทุกข์กันเราทุกข์หรือเขาทุกข์เนี่ยทางธรรมมองตรงทุกข์ถ้าเราเป็นทุกข์ใจเรามีปัญหาถ้าเราไม่ทุกข์ใจเราไม่มีปัญหาแต่ทางโลกว่าทำไมเขาต้องมาว่าเราทางธรรมก็ว่าทำไมเราต้องไปขัดใจเขามันมองเป็นคนละมุมแบบนี้เข้าใจไหมต่อไปเนี่ยเราจะมองแบบไหนเราต้องมองทำไมเราต้องขัดใจเขาทำไมเราต้องหงุดหงิดในตัวเขาทำไมเราต้องไปว่าเขาทำไมต้องไปโกรธเขาเนี่ยทางธรรมจะมองตรงนี้เพราะไอ้ตัวขัดใจเป็นตัวทุกข์ไอ้ตัวหงุดหงิดเป็นตัวทุกข์มองตรงนี้มองสาเหตุเอามาว่าเราไม่ขัดใจเขาเราจะทุกข์ไหมถูกว่าคำเดียวขัดใจไปตลอดวันเนี่ยมีบ้างไหมขัดใจ1วันทุก1วันหรือเปล่าถ้าขัดใจ2วันทุก2วันบางทีขัดใจไป1เดือนก็มีบางทีก็พอมาได้ยินชื่อเขาขัดใจต่ออีกเนี่ยพอเห็นหน้าเขาขัดใจต่ออีกแบบเนี้ยนี่เรื่องของใจเป็นแบบนี้เรื่องของใจเนี่ยปัญหาใจเยอะแยะหมดเลยยกมาว่าเนี่ยปัญหาใจเนี่ยเอามาเล่ากัน3วัน3คืนจึงเป็นจบนี่ยกมาให้เห็นประเด็นสำคัญว่าปัญหามันเกิดที่ใจเราไม่ได้เกิดที่ตัวเขา

คนที่บ้านไหมทำไมต้องขัดใจขัดใจเกิดมาจากอะไรธรรมะขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านให้มองหาเหตุขณะนี้เราขัดใจเป็นตัวผลมองหาเหตุว่าขัดใจเกิดมาจากอะไรแล้วไปแก้ไขปัญหาที่ตัวเหตุทุกเรื่องเนี่ยมีตัวเหตุทำให้เกิดไม่ใช่เกิดเองก็เขามาด่าเราใช่ไหมเป็นตัวเหตุเราก็เลยขัดใจในตัวเขาได้หรือเปล่าไม่ใช่อะไรเป็นเหตุอะเหตุของปัญหาเกิดที่ใจของตัวเราจากใจดำริถึงดำริถึงว่าเขาด่าเราเราก็เลยขัดใจในตัวเขาดำริถึงว่าเขากลั่นแกล้งเราก็เลยขัดใจในตัวเขาดำริถึงว่าเขาไปดีกับคนอื่นเราก็เลยน้อยใจในตัวเขาเกิดจากใจดำริงั้นตัวดำริตัวนี้เป็นตัวเหตุวิธีการแก้ปัญหาของพระพุทธเจ้าท่านแก้ง่ายมากแก้อย่างไรรู้ไหมคิดถึงสิ่งใดแล้วใจเป็นทุกข์หยุดคิดถึงสิ่งนั้นคิดถึงใครแล้วไม่สบายใจหยุดคิดถึงเขาคนนั้นคิดถึงเรื่องใดแล้วทำให้วุ่นวายใจหยุดคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องใดแล้วลำบากใจหยุดคิดถึงเรื่องนั้นแก้ที่ตัวเหตุตัวเหตุคือตัวดำริถึงเรื่องไม่ใช่ตัวเรื่องที่ใจดำริถึงนะเอาตัวใจดำริถึงเรื่องเป็นตัวเหตุทางธรรมมองใจที่ดำริถึงเรื่องเป็นตัวเหตุทางโลกมองถึงเรื่องที่ใจดำริถึงเป็นตัวเหตุมองเป็นคนละมุมท่านบอกว่าคิดถึงเรื่องใดแล้วใจเป็นทุกข์ให้เราฝึกพรากใจออกจากเรื่องนั้นคิดถึงใครคนหนึ่งคนใดแล้วเราไม่สบายใจให้เราฝึกพรากใจออกจากคนนั้นไม่เอาใจไปจมอยู่ในบุคคลนั้นไม่ไปจมอยู่ในเรื่องนั้นไปจมอยู่ในคำด่าคำนั้นด่าคำเดียวแล้วคิดถึงคำด่าคำนั้นตลอดทั้งวันขัดใจตลอดวันไหมทุกตลอดวันหรือเปล่าถ้าหยุดคิดถึงคำด่าคำนั้นได้ใจก็ไม่เป็นทุกข์แล้วเวลาใจมีปัญหาเนี่ยเกิดจากใจเราเนี่ยรู้สึกหวาดกลัวใจกลัวเคยกลัวไหมใจเราเคยกลัวอะไรบ้างไหมที่เรากลัวเนี่ยถามว่าเรากลัวอะไรเรื่องที่น่ากลัวมีอยู่สองเรื่องถ้าเราไม่กลัวเรื่องสองเรื่องในชีวิตเราจะไม่กลัวอะไรเลยในชีวิตแล้วเราจะไม่ทุกข์อีกเลยในชีวิตเราเนี่ยจะแก้ไขปัญหาความกลัวตรงนี้ได้สำเร็จกลัวเรื่องที่ไม่น่ากลัวด้วยเรื่องที่น่ากลัวมีสองเรื่องก็คือเรื่องหนึ่งเรากลัวว่าเราจะได้มีเรื่องหนึ่งกลัวว่าจะไม่ได้แล้วเราแก้ปัญหาเนี่ยเราแก้ปัญหาสองเรื่องเท่านั้นเองสิ่งใดที่เราชอบใจเราอยากได้เรากลัวว่าจะไม่ได้สิ่งใดที่เราไม่พึงปรารถนาไม่อยากประสบพบเห็นเรากลัวว่าจะต้องได้แล้วเราก็ไปแก้ไขปัญหาความกลัวสองเรื่องเนี่ยใจของเราเนี่ยมันเป็นแบบนี้เอาทำไมจึงกลัวเพราะใจหวั่นไหวหวั่นไหวเนี่ยหวั่นไหวสองอย่างหวั่นไหวไปในทางชอบใจหวั่นไหวไปในทางไม่ชอบใจใจชอบใจก็อยากได้พออยากได้ใจก็หวาดกลัวว่าจะไม่ได้ใจไม่ชอบใจก็ไม่ต้องการจะได้ใจก็หวาดกลัวกลัวว่าจะต้องได้เห็นไหมเนี่ยใจของเราแท้ๆแล้วใจเนี่ยน่ารู้จักไหมแบบเนี้ยงั้นเราจะตัดทุกข์ได้ต้องรู้จักใจแล้วต้องแก้ไขปัญหาใจได้ทำไมใจต้องชอบใจต้องไม่ชอบด้วยที่ชอบที่ไม่ชอบก็เพราะว่าใจเราไปเที่ยวรับรู้อะไรมาเยอะแยะไปหมดใช่ไหมและที่เรารับรู้มาบางทีก็ชอบบางทีก็ไม่ชอบนั่นสาเหตุก็เกิดมาจากใจรับรู้พอใจรับรู้ห
วันไหวไปในทางชอบทางไม่ชอบนี่คือวันไหวในเรื่องของใจเนี่ยท่านต้องการให้เราทำใจให้หนักแน่นไม่วันไหวแล้วใครเนี่ยถ้าใจหนักแน่นได้ใจไม่เป็นทุกข์ทำไมเราต้องเกิดความรู้สึกชอบกับชังชอบกับไม่ชอบเนี่ยเกิดมาจากไม่เข้าใจถ้าเราเข้าใจเนี่ยวันไหวก็จะไม่เกิดชีวิตของคนเราที่มีปัญหาเนี่ยเกิดมาจากการมองดูผิดตัวเห็นอย่างหนึ่งมองดูอย่างหนึ่งแต่ไปชอบอีกอย่างหนึ่งมองดูอย่างหนึ่งไปเกลียดอีกอย่างหนึ่งรู้มาอย่างหนึ่งเห็นมาอย่างหนึ่งแต่อีตอนชอบไปชอบอีกอย่างหนึ่งไปเกลียดอีกอย่างหนึ่งถ้าใจเราเนี่ยมองถูกตัวปัญหาใจจะไม่เกิดพระพุทธเจ้าต้องการให้เรามาฝึกใจเพื่อให้ใจเนี่ยเข้าใจโดยการมองให้ถูกตัวเชื่อไหมชีวิตของคนเราเนี่ยเราชอบผิดตัวเราเกลียดผิดตัวคนที่เราแต่งงานกับเขาเนี่ยไม่ใช่ตัวจริงนะเราชอบผิดตัวแต่งงานผิดตัวจริงหรือเปล่ายกอุทาหรณ์ง่ายๆเอาทางหูเนี่ยนะทางหูก็ได้ยินเสียงใช่ไหมเสียงมันก็มีสองเสียงอ่ะเสียงเอาเสียงคนพูดเนี่ยนะเสียงอื่นไม่เอานะชอบแบบไหนอ่ะชอบเสียงชมไม่ชอบเสียงด่าใช่หรือเปล่าเราบอกว่าเราชอบเสียงชมเราไม่ชอบเสียงด่าเนี่ยไม่จริงอ่ะพอเราได้ยินเสียงชมเราไปชอบคนชมต่างหากใช่หรือเปล่าอีตอนแต่งงานเราไม่ได้ขอแต่งงานกับเสียงชมนะไปขอแต่งงานกับคนชมได้ยินเสียงเพราะเราไม่ได้ขอแต่งงานกับเสียงเพราะเราไปขอแต่งงานกับคนพูดเพราะผิดตัวไหมเนี่ยแต่งงานผิดตัวหรือเปล่าพอได้ยินเสียงด่าถามว่าไม่ชอบเสียงด่าหรือไม่ชอบคนด่าเราไปหน้าบึ้งใส่คนด่าต่างหากเสียงด่ากับคนด่าเนี่ยเป็นตัวเดียวกันไหมเป็นสิ่งเดียวกันหรือเปล่าสิ่งเดียวกันหรือคนละสิ่งเสียงด่าก็สิ่งหนึ่งคนด่าก็สิ่งหนึ่งเห็นไหมได้ยินเสียงด่าไปเกลียดคนด่าได้ยินเสียงชมไปชอบคนชมเนี่ยเรียกว่าชอบผิดตัวเกลียดผิดตัวชีวิตเรามีปัญหาแบบนี้มาโดยตลอดเพราะเราไม่เข้าใจเราเกิดการดูผิดตัวก็เมื่อมีเสียงชมดังมากระทบหูใจก็รับรู้เสียงชมเสียงชมดังให้ใจรับรู้เสร็จเสียงชมยังอยู่ไหมดับหรือไม่ดับเสียงดับทุกเสียงเลยไหมดับเสียงดับใจที่รับรู้เสียงเสร็จเรียบร้อยแล้วใจดับหรือไม่ดับใจมีปัญหาเพราะเราไม่รู้จักใจถ้ารู้จักใจใจจะไม่มีปัญหาเอาใหม่นะ1ได้ยินไหม2ได้ยินไหม3ได้ยินไหม4ได้ยินไหมได้ยินคราวเดียวหรือหลายคราว1 2 3 4ได้ยินครั้งเดียวหรือหลายครั้งพร้อมกันหรือไม่พร้อมกันความรู้สึกเกิดขึ้นกี่รู้สึกพอ1ได้ยินไหมพอ2ดังมาได้ยินอีกไหม2ดังเนี่ยรู้สึก1กับรู้สึก2ได้เป็นรู้สึกเดียวกันหรือเปล่ารู้สึกตัวเดียวหรือคนละตัวพอรู้สึก2รู้สึก1ยังอยู่ไหมเสียงหนึ่งก็ยังอยู่ไหมเสียงหนึ่งก็ดับรู้สึกในหนึ่งก็ดับดับหรือไม่ดับพอสองดังมาเสียงสองดังความรู้สึกในสองรู้สึกพอสามดังมาเสียงสองยังอยู่ไหมความรู้สึกในสองยังอยู่ไหมไม่มีแล้วไปรู้สึกในสามแทนดับหรือไม่ดับความรู้สึกความรู้สึกที่ได้ยินเสียงแต่ละครั้งแต่ละครั้งได้ยินแล้วดับเสียงก็ดับ
ตัวได้ยินก็ดับต่างคนก็ต่างดับพอเสียงด่าดังมาเสียงด่าดังอยู่หรือดังดับดังดับรู้สึกในเสียงด่ารู้สึกอยู่หรือรู้สึกดับใจของคนเราที่เกิดขึ้นรับรู้เนี่ยมีขบวนการเกิดขึ้นรับรู้อย่างนี้ใจเกิดขึ้นรับรู้ในกี่ทางนะ6ทางทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจธรรมชาติของใจเวลาเกิดเขาเกิดอย่างนี้เกิดขึ้นรู้สึกทางตาแล้วดับพอดับแล้วทางใจเกิดต่อรู้สึกทางตาเนี่ยดับทางใจเกิดต่อจะเกิดซ้อนกันสองความรู้สึกอย่างนี้รู้สึกทางหูดับทางใจเกิดต่อรู้สึกทางลิ้นดับทางใจเกิดต่อรู้สึกทางจมูกดับทางใจเกิดต่อรู้สึกทางกายดับทางใจเกิดต่อแม้แต่รู้สึกทางใจดับก็ยังมีทางใจเกิดต่อเวลาใจเกิดจะเกิดซ้อนกันอย่างนี้ไม่ใช่รู้สึกทางหนึ่งทางใดดับแล้วดับไปเลยมันจะมีทางใจมาเกิดต่ออีกธรรมชาติของใจเวลาเกิดเนี่ยเกิดขึ้นอย่างนี้พอรู้สึกทางหูดับรู้สึกทางใจก็มาเกิดต่อพอเสียงดังมาก็รู้สึกทางไหนทางหูพอรู้สึกแล้วรู้สึกก็ดับพอดับแล้วรู้สึกทางใจก็มาเกิดต่ออีกพอรู้สึกทางใจเกิดต่อขึ้นมาตรงเนี้ยไอ้ความรู้สึกที่เกิดสองทางเนี่ยนะเวลาเกิดเนี่ยทางตากับทางใจทางหูกับทางใจทางจมูกกับทางใจทางลิ้นกับทางใจทางกายกับทางใจท่านบอกว่าความรู้สึกที่มันเกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจที่เกิดครั้งแรกเนี่ยเกิดขึ้นมารับรู้เสร็จแล้วก็ดับไปทางใจก็เกิดต่อไอ้ทางใจที่เกิดต่อตรงนี้นี่แหละเป็นใจที่มีปัญหาที่เกิดขึ้นรับรู้ครั้งแรกไม่มีปัญหาพอรับรู้เสร็จแล้วดับเลยเพราะพระพุทธเจ้าต้องการให้เอาความรู้สึกทางใจที่เกิดต่อเนี่ยเรามาฝึกเราจะฝึกใจนะเราฝึกใจที่เกิดต่อใจที่เกิดครั้งแรกเนี่ยมันเกิดเสร็จแล้วก็รับรู้เสร็จแล้วก็ดับไปเลยไม่มีปัญหาอะไรนะแต่ใจที่เกิดต่อที่เราบอกว่ามันไม่ดับเนี่ยคือใจที่เกิดต่อเนี่ยมันไม่ดับเสียงนั้นดับไปแล้วแต่มันไม่ดับจากใจที่เกิดต่อไอ้ใจเกิดต่อไปเอามันมาคิดถึงใหม่เอามาคิดถึงใหม่ว่าเขาด่าเราก็เลยโกรธเขาตัวใจที่เกิดต่อตรงนี้มีปัญหาท่านบอกว่าถ้าเราดูให้ถูกตัวปัญหาจะไม่เกิดพอเสียงดังมาใจรับรู้เราไปดูเสียงนั้นให้เห็นไปดูใจรับรู้ที่เกิดมาคราวนั้นให้เห็นพอไปดูเสียงนั้นเราจะไปเห็นเสียงนั้นยังอยู่หรือเปล่าพอเสียงดังแล้วดับเมื่อไปดูเสียงนั้นก็จะเห็นเสียงดับพอใจเกิดขึ้นรับรู้ทางหูแล้วดับพอไปดูใจนั้นก็จะเห็นใจดับถ้าดูถูกตัวก็จะเห็นเสียงดับเห็นใจดับพอไปดูเห็นเสียงดับเห็นใจดับขณะนั้นไม่ไปมองเจ้าของเสียงเมื่อไม่มองเจ้าของเสียงจะมีคนด่าคนชมไหมคราวนี้เมื่อไม่มีคนด่าไม่มีคนชมจะไปเกลียดคนด่าจะไปชอบคนชมต่อไหมเกลียดชอบก็จะไม่เกิดเมื่อไม่ไปมองคนถ้ามองตัวเสียงก็ไปเห็นเสียงดับเห็นความจริงมองใจที่รับรู้เสียงทางหูก็เห็นใจนั้นดับเห็นความจริงพอไปเห็นความจริงว่าดับไปแล้วก็เลยนิ่งเฉยถ้าไม่ไปดูตรงนี้ให้ถูกตัวใจที่เกิดต่อจะไปดูเจ้าของเสียงพอไปดูเจ้าของเสียงเจ้าของเสียงยังอยู่ไหมคนด่ายังอยู่ไหมก็เลยเกลียดคนชมยังอยู่ไหมก็เลยชอบถ้าไปดูคนชอบชังก็เกิดถ้าไปมองความรู้สึกมองเสียงก็เห็นมันดับไปหมดไปกลายเป็นของว่าที่พระพุทธเจ้าต้องการให้เรามาฝึกเข้าถึงความจริงตรงนี้ถ้าใครเข้าถึงความจริงตรงนี้จิตจะนิ่งเฉยแล้วยินดียินร้ายจะไม่เกิดไอการจะเข้าถึงตรงนี้ได้ต้องเห็นใจตัวเองเห็นความรู้สึกแต่ละความรู้สึกของตัวเอง
มีความรู้สึกทางตาก็มองความรู้สึกทันมีความรู้สึกทางหูมองความรู้สึกทันมีความรู้สึกทางลิ้นมองความรู้สึกทันมีความรู้สึกทางกายมองความรู้สึกทันมีความรู้สึกทางใจก็มองความรู้สึกทันมีใครบ้างที่โกรธนานๆโกรธเป็นชั่วโมงเนี่ยมีไหมขัดใจเป็นวันเนี่ยมีหรือเปล่าที่เรามองเราขัดใจทั้งวันนะถามวันนั้นเราได้ยิ้มให้คนอื่นไหมอีตอนยิ้มได้ขัดใจหรือเปล่าหมายว่าขัดใจทั้งวันขัดใจแล้วดับไหมขัดใจเนี่ยชอบใจแล้วดับไหมถ้าเรามองเห็นใจเราจะเห็นใจดับและธรรมชาติของใจพอรู้สึกขัดใจเสร็จปั๊บมันดับปุ๊บทันทีนะมันไม่ได้ไปต่อนะไอ้ที่มันไม่ดับเนี่ยเพราะเราไม่ได้มองใจเราไปมองคนด่ามันก็เลยได้ขัดใจตัวใหม่มาเรื่อยๆมันจะขัดใจคราวเดียวขัดใจอีกไปมองคนด่าอีกได้ขัดใจตัวใหม่มาอีกมันเลยขัดใจทั้งวันไงแต่จริงๆไอ้ตัวขัดใจที่มันเกิดขึ้นแต่ละครั้งดับทุกครั้งการดูใจท่านต้องการให้เรามองเห็นต่อภาพใจทุกใจพอไปเห็นดับทำให้เราไม่ไปมองตัวเจ้าของยกทางหูมาทางเดียวมันเข้าใจง่ายไงไม่ดำริถึงเขานะก็ไม่ขัดใจในตัวเขามาดำริถึงใจแทนพระพุทธเจ้าต้องการให้เราพรากใจออกจากสิ่งที่เราขัดใจไม่ให้เราดำริถึงสิ่งที่เราขัดใจแล้ววิธีการพรากใจของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านใช้ใจพรากใจเคยได้ยินคำนี้ไหมใช้ทุกข์ดับทุกข์วิธีการดับทุกข์ของพระพุทธเจ้าใช้ทุกข์ดับทุกข์ดับอย่างไรทุกข์ดับทุกข์เนี่ยดับอย่างไรใจเป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะดำริถึงเรื่องเอาใจเป็นทุกข์เราทุกข์เพราะอะไรอะอะไรทำให้เราทุกข์พระพุทธเจ้าให้ใช้ทุกข์ดับทุกข์เอาตัวทุกข์ใจมาดับทุกข์ใจเวลาทุกข์ใจให้มองใจที่กำลังเป็นทุกข์พอเรามองใจที่กำลังเป็นทุกข์พอเข้าใจไหมพอเราดูใจที่กำลังเป็นทุกข์หยุดดำริถึงเรื่องที่ทำให้ใจเป็นทุกข์พอไม่คิดถึงเรื่องที่ทำให้ใจเป็นทุกข์ทุกข์ก็ค่อยๆจางคลายมองในใจที่กำลังเป็นทุกข์เนี่ยมันกำลังทุกข์มันกำลังขัดใจมันกำลังระทมใจมันกำลังหนักอกหนักใจมันกำลังสะเทือนใจมองเข้าไปในตัวใจที่มันกำลังสะเทือนมองตรงนั้นมันก็ทิ้งเรื่องที่ทำให้ใจเป็นทุกข์ถ้าเราฝึกมองใจจะทำให้ใจของเราเนี่ยหนักแน่นก็จะทำให้เราได้รับความสุขชีวิตเราก็จะคลายจากความทุกข์ได้เข้าใจไหมว่ารู้จักใจเป็นกำไรชีวิตกำไรของชีวิตก็คือชีวิตไม่เป็นทุกข์แต่ถ้าไม่รู้จักใจใจก็หลอกเราตลอดใจมันหลอกเราเคยถูกใจหลอกไหมใจระแวงน่ะใจมันหลอกเรามันหลอกเป็นตุกเป็นตะนะสมาเลยนั่งฟังคนร้องไห้ครึ่งชั่วโมงพอโทรศัพท์เข้ามาแล้วก็พอโทรศัพท์เข้ามากริ้งเรารับสายเขาก็ร้องไห้เลยร้องแล้วมานั่งฟังเขาร้องไปเขาร้องไห้ไปได้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็เบาลงแล้วก็ถามทำไมต้องร้องไห้ด้วยร้องไห้ทำไมเขาบอกว่ากลัวอะไรอ่ะกลัวสามีจะเป็นมีแฟนใหม่เขามีแล้วหรือยังอ่ะยังไม่มีอ่ะถ้ายังไม่มีแล้วกลัวทำไมอ่ะกลัวเพราะไปหาหมอดูมาหมอดูบอกว่าระวังสามีจะไปมีแฟนใหม่หมอดูทักมาเท่านี้เองเอามาคิดแล้วกลัวใจมันก็หลอกเป็นตุกเป็นตะไปเลยแล้วก็ทุกข์ใจสามียังไม่ได้ไปมีเลยยังไม่ได้มีวี่แววจะไปมีแฟนใหม่เลยรับคำทักทายมาทุกข์ใจตรงนั้นเนี่ยทักทายใครแล้วไม่เคยผิดเลยท่านยอมก็เลยกลัวก็เขามีแล้วหรือยังยังไม่มีอะยังไม่มียอมไปกลัวทำไมก็ยังไม่มีไอ้เขามีก่อนแล้วไปกลัวใจมันหลอกเราทำให้เรากลัวและสิ่งที่ทำให้คนเราเป็นทุกข์เนี่ยเรื่องสองเรื่องเก่าๆในอดีตเราปัดใจไม่ขาดเรื่องที่จะเกิดในอนาคตเราไปกังวลใจถึงเนี่ยเรื่องสองเรื่องทำให้เราทุกข์ใจเราพลากใจออกจากอดีตกับอนาคตแล้วเอาใจมาอยู่กับปัจจุบันใจจะไม่ทุก
หลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเน้นให้มาดูใจเพื่อให้อยู่กับปัจจุบันไม่ให้เอาใจไปจมอยู่กับเรื่องเก่าๆในอดีตไม่ให้เอาใจไปกังวลกับเรื่องเหตุการณ์ในอนาคตแล้วเราก็จะไม่ทุกข์ใจพอเข้าใจไหมแบบนี้เข้าใจแล้วก็หน้าที่ต่อไปก็คือฝึกดูใจวิธีการดูใจนะให้เราฝึกดูใจแบบง่ายๆดูใจวางแผนวันหนึ่งวันหนึ่งมีใจวางแผนกี่ครั้งมีใจวางแผนว่าจะใส่เสื้อผ้าชุดไหนบ้างหรือเปล่าตอนจะออกจากบ้านมีไหมคิดว่าจะแต่งชุดนั้นแต่งชุดนี้มีบ้างไหมนั่นแหละมองใจวางแผนตัวนี้มันชัดเจนตอนรับประทานอาหารมันคิดจะทานอะไรอะไรเนี่ยคิดไหมคิดจะไปทานร้านไหนร้านไหนเนี่ยคิดไหมเนี่ยใจวางแผนแล้วจะไปไหนมาไหนจะไปกับใครเนี่ยคิดไว้บ้างไหมสังเกตใจที่คิดจะทำอะไรอะไรตัวเนี้ยใจวางแผนกลับไปถึงบ้านมันเคลียร์แล้วเดินวันนี้ใจก็บอกว่านอนเลยพรุ่งนี้ไปอาบน้ำใจมันบอกว่าไม่ได้อาบน้ำก่อนใจหนึ่งก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวดึกๆค่อยตื่นขึ้นมาอาบใจมันผัดและอีตอนกลางคืนเนี่ยมันมีอยู่อย่างหนึ่งใจมันบอกว่าไปเข้าห้องน้ำอีกใจหนึ่งบอกอีกเดี๋ยวนึงมีไหมแบบนี้ตอนเช้าๆจะตื่นจากที่นอนเนี่ยใจมันบอกว่าตื่นอีกใจหนึ่งบอกอีกนิดหนึ่งมีไหมมีหรือไม่มีฝึกมองใจเหล่านี้ไปก่อนแล้วก็ออกไปนอกบ้านเราจะไปเจอคนสองคนคนหนึ่งเป็นคนที่เราพอใจอีกคนหนึ่งเป็นคนที่เราไม่ค่อยชอบใจพยายามไปเจอคนสองคนให้ได้ทุกวันเจอคนที่เราพอใจเรามองใจเราคิดยังไงต่อเขาเจอคนที่เราไม่ชอบใจเรามองใจว่าเราคิดอะไรต่อเขาเราจะเห็นใจตัวเองมันแตกต่างกันชัดเจนเอาไม่ต้องไปเจอตัวเขาก็ได้นึกก็ได้อ่ะเดี๋ยวนี้นึกคนที่เราชอบมันรู้สึกอย่างไรเอาไปนึกถึงคนที่เราเกลียดรู้สึกเหมือนกันไหมเนี่ยใจมันแตกต่างกันเดี๋ยวจะให้ทดลองฝึกกันอ่ะมันจะยืนได้หรือเปล่าไหมยืนเดี๋ยวจะให้ดูใจเต็มมันเนี้ยดูใจดูไม่ยากเนี่ยยืนก็เห็นใจตัวเองแล้วเห็นไหมเห็นใจตัวเองไหมยืนแล้วปล่อยมือไว้ข้างๆปล่อยมือแล้วยืนให้มันสบายนะให้เท้าห่างกันหน่อยคิดกันนะไม่สบายยืนสบายสบายไหมสบายหรือไม่สบายสังเกตนะสังเกตเราปล่อยมือสังเกตความรู้สึกว่ามันสบายไหมอันไหนสบายกว่ากันปล่อยมือกับจับมือเหมือนกันไหมจับมือกับปล่อยมือนี่แหละเห็นว่ามันรู้สึกไม่เหมือนกันก็เรียกว่าเห็นใจตัวเองนะเห็นง่ายๆแบบนี้เห็นไม่ยากครับเอาจับมือไว้ข้างหน้าสังเกตนะรู้สึกยังไงบ้างปล่อยมือแตกต่างกันไหมแตกต่างกันหรือไม่แตกต่างเราเห็นมันแตกต่างกันแบบนี้เรียกว่าเห็นใจตัวเองนะยากไหมแบบนี้เห็นใจตัวเองหรือยังเห็นความรู้สึกไม่เหมือนกันเนี่ยมันสบายกว่ามันสู้ไม่ได้แบบเนี้ยเอาจับมือไว้ข้างหลังอ่ะแตกต่างอีกไหมแตกต่างไหมเอากอดอกอ่ะแตกต่างอีกไหมมีอยู่หนึ่งท่าสบายที่สุดเราลองดูท่าของเราที่มันสบายที่สุดท่าไหนสบายที่สุดท่าไหนสบายอยู่ท่านั้นสบายที่สุดแล้วหรือยังสบายที่สุดได้ใช่ไหมท่านี้เอาลองเปลี่ยนท่าเราจะเห็นมันเปลี่ยนทันทีเลยอ่ะเปลี่ยนท่าเลยอ่ะเปลี่ยนไหมพอรู้สึกเปลี่ยนทันทีเลยไหมเดี๋ยวเราจะเห็นมันเปลี่ยนชัดเจนเลยอันนี้เป็นการฝึกดูความรู้สึกของตัวเราเองเดี๋ยวจะให้ดูนะยืนสังเกตเท้าสองข้างยืนนิ่งนิ่งยืนนิ่งนิ่งสังเกตเท้าสองข้างยืนเท้าห่างกันนิดๆนะห่างกันหนึ่งคืบต้นเท้าเนี่ยลองดูว่าเท้าสองข้างรับน้ำหนักเท่ากันหรือไม่เท่ากัน
ข้าหรือไม่เข้าเรารู้ว่าเข้าหรือเรารู้ว่าไม่เข้าก็เป็นความรู้สึกนี่คือความรู้สึกเนี่ยอ่านความรู้สึกอ่านอย่างเงี้ยเป็นการอ่านความรู้สึกของตัวเองเงี้ยเราจะดูความรู้สึกแล้วก็ไม่ยืนเราก็เห็นความรู้สึกหนักเท่ากันไม่เท่ากันแล้วลองปรับให้เท่ากันได้ไหมอ่ะเอาแล้วหรือยังไอ้ที่ไม่เท่ากันเมื่อสักครู่นี้หายไปแล้วหรือยังเมื่อกี้ไม่เท่ากันน่ะมันหายไปหรือยังเข้ามาแทนลองย้ายน้ำหนักไปไว้ขาซ้ายไปทางนี้สังเกตเห็นมันหนักข้างเดียวหรือเปล่ามองขาซ้ายเวลาปฏิบัติธรรมก็ใช้ใจมองก็ไม่เอาตาไปมองนะดูเนี่ยเอาใจดูไม่เอาตาดูใช้ใจสังเกตนั่นเองสังเกตสังเกตขาซ้ายหนักไหมสังเกตเท้าขวาหนักไหมเห็นมันแตกต่างกันไหมอ่ะย้ายน้ำหนักไปเท้าขวาบ้างอ่ะเห็นไหมตัวเรามันเคลื่อนไปแบบนี้เห็นไหมเห็นหรือไม่เห็นถ้าใครสังเกตเห็นเขาเรียกว่าสติสัมปชัญญะไอตัวเห็นนะอ่ะไปขาซ้ายอีกเห็นมันมาแบบนี้ไหมนั่นแหละเราเห็นมันมานั่นแหละคือสติสัมปชัญญะฝึกไอ้ตัวนี้บ่อยๆจะเอาไปเป็นอุปกรณ์การดูใจเอาสติสัมปชัญญะเนี่ยไปดูใจนี่คือตัวสังเกตสังเกตเห็นใช่ไหมย้ายน้ำหนักมาทางนี้เองชัดเจนไหมมันเคลื่อนไปที่ชัดเจนไหมชัดหรือไม่ชัดเอาใจไปไว้ที่ฝ่าเท้าข้างซ้ายเอาใจแนบสนิทกับฝ่าเท้าซ้ายเลยนะแนบสนิทแล้วหรือยังใจอยู่ที่ฝ่าเท้าซ้ายแล้วหรือยังปัจจัยอยู่ที่ฝ่าเท้าข้างซ้ายแล้วลองค่อยๆเคลื่อนตัวไปทางซ้ายช้าๆไปเงี้ยไปช้าๆช้าๆช้าๆจะมีหนักเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นที่เท้าซ้ายมันมีไหมมีหรือไม่มีเราเห็นมันหนักเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตัวนี้เขาเรียกว่าสติสัมปชัญญะคือตัวสังเกตเห็นมันหนักเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตัวนี้เอาใจไปแนบสนิทที่ฝ่าเท้าเท้าขวาไปทางฝ่าช้าๆมีหนักเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นที่ฝ่าเท้าไหมเนี่ยตัวนี้เขาเรียกว่าสติสัมปชัญญะตอนเช้าเราก็ไปยืนแล้วก็โยกไปโยกมาก็มองอย่างเงี้ยได้สติสัมปชัญญะนั้นไปทางซ้ายอีกเห็นตัวเคลื่อนไหมแล้วเห็นหนักด้วยไหมเห็นสองอย่างไหมเคลื่อนแล้วก็หนักใครเห็นสองอย่างบ้างถ้าเห็นได้สองอย่างนั้นสติพัฒนาแล้วเห็นไหมเนี่ยแค่นาทีเดียวพัฒนาแล้วไปทางขวาช้าๆเห็นเคลื่อนด้วยหนักด้วยเคลื่อนด้วยหนักด้วยสองอย่างไหมตัวนี้เขาเรียกว่าสติสัมปชัญญะเราไปยืนนะแล้วเราก็โยกไปโยกมาเงี้ยได้สติสัมปชัญญะแล้วทำหนึ่งชั่วโมงก็ได้หนึ่งชั่วโมงทำเนี้ยได้ตัวสติสัมปชัญญะตัวสังเกตตัวเนี้ยเอาไปใช้ดูใจในอนาคตพระพุทธเจ้าต้องการให้เราพัฒนาศักยภาพของสติสัมปชัญญะตัวเนี้ยเอาไปตามดูใจทำนั่งลงอ่ะขออีกนิดหนึ่งนะจะพูดถึงเรื่องสติสัมปชัญญะเราเคยได้ยินคำว่าสติสัมปชัญญะกันทุกท่านแล้วใช่ไหมเรารู้จักไหมว่าสติสัมปชัญญะคืออะไรรู้จักไหมมีใครไม่รู้จักสติสัมปชัญญะบ้างถ้าไม่รู้จักสติสัมปชัญญะเนี่ยมาทำความเข้าใจแบบง่ายๆนะคำใดภาษาไทยมีอยู่หนึ่งคำคำว่าสังเกตเข้าใจคำว่าสังเกตไหมสังเกตนั้นแหละมีทั้งสติสัมปชัญญะอยู่ในตัวสังเกตเดี๋ยวจะให้ดูว่าสติสัมปชัญญะมันเป็นยังไงขณะนี้เรานั่งอยู่เดี๋ยวให้ทำแบบไหนก็ทำเลยนะทำแบบนี้รู้ไหมเราทำแบบนี้อยู่รู้ไหมนี่แหละสังเกตดูมันเป็นอย่างนี้เขาเรียกสติเอากลับมาที่เก่าทำแบบนี้รู้สึกไหมเดี๋ยวนี้มันอยู่อย่างนี้มาอย่างนี้อีกรู้ไหมเดี๋ยวนี้เราต้องการจะพัฒนาตัวรู้ตัวเนี้ยตัวนี้คือสติสัมปชัญญะกลับมาที่เก่าเดี๋ยวนี้ศีรษะอยู่อย่างนี้รู้สึกไหมรู้สึกหรือไม่รู้สึกเห็นหรือไม่เห็นเห็นด้วยใจศีรษะอยู่ท่านี้เห็นไหมลองไปดูแขนข้างใดข้างหนึ่งแขนยังอยู่ไหมแขนเรายังอยู่ไหมแขนมันอยู่อย่างไรรู้ไหมไม่มั่นใจเอาตาไปมองดู
เหมือนที่เรารู้เมื่อสักครู่นี้ไหมเหมือนกันใช่ไหมนี่แหละที่เราสังเกตและเรารู้อ่ะที่บอกว่ายังอยู่เรารู้ตัวนั้นไอ้ตัวนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าสติสัมปชัญญะยากไหมแบบนี้ไม่ใช่ของยากเย็นนะนั่งสังเกตก็จะเห็นเอาสังเกตแขนอีกข้างหนึ่งรู้ไหมสังเกตลำตัวหาลำตัวเจอไหมหาตัวเองไม่เจอใช่ไหมหาไม่เจอทำแบบนี้อ่ะขยับนิดหนึ่งเอาลองขยับขยับแล้วเห็นลำตัวไหมพอขยับปั๊บเห็นทันทีเลยใช่ไหมนั่นแหละที่เรารู้นั่นแหละคือสติสัมปชัญญะเอาสังเกตขาขามีสองข้างยังอยู่ครบสองข้างไหมครบหรือไม่ครบสังเกตข้างเดียวยังอยู่ไหมสังเกตอีกข้างหนึ่งยังอยู่ไหมนี่แหละสังเกตแล้วเห็นเนี่ยเขาเรียกว่าสติสัมปชัญญะขณะสังเกตศีรษะความรู้สึกอยู่ที่ไหนไปสังเกตแขนข้างเดียวความรู้สึกอยู่ที่ไหนสังเกตแขนเห็นไหมพอสังเกตศีรษะความรู้สึกอยู่ที่ศีรษะพอไปสังเกตแขนความรู้สึกย้ายจากศีรษะไปแขนเห็นความรู้สึกตัวเองย้ายไหมสังเกตความรู้สึกย้ายสังเกตแขนอีกข้างหนึ่งเห็นมันย้ายไปไหมสังเกตลำตัวเห็นความรู้สึกไปอยู่ที่ลำตัวไหมสังเกตขาความรู้สึกไปอยู่ที่ขาไหมสังเกตอีกข้างหนึ่งมันไปไหมสังเกตที่ไหนมันไปที่นั่นอ้าวนึกถึงเชียงใหม่ความรู้สึกไปอยู่เชียงใหม่หรือยังเห็นความรู้สึกแวบไปไหมนึกถึงภูเก็ตความรู้สึกย้อนกลับมาภูเก็ตหรือเปล่าเห็นมันแวบไปแวบมาแบบนี้ไหมนี่แหละเรียกว่าฝึกดูใจแล้วฝึกดูใจไปทำไมในอนาคตจะไปเห็นใจตามความเป็นจริงใจที่เกิดขึ้นทุกใจเกิดแล้วดับในอนาคตจะไปเห็นใจดับดับดับดับพอเห็นใจดับใจก็จะไม่มีปัญหาแล้วต่อไปใจจะวางเฉยไปฝึกดูบ่อยๆถ้าไปฝึกดูอย่างนี้ได้บ่อยๆเราจะอยู่กับใจตัวเองแล้วใจจะหนักแน่นแล้วใจเราจะไม่เป็นทุกข์คราวนี้นั่งตรงๆตัวเราเนี่ยยังหายใจอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวนี้หายใจเข้าหรือหายใจออกเดี๋ยวนี้เข้าหรือออกมีใครทั้งเข้าทั้งออกบ้างมีไหมหรือใครเข้าอย่างเดียวออกอย่างเดียวเอาเดี๋ยวนี้เข้าหรือออกนี่แหละอย่างนี้เรียกว่ารู้ลมหายใจเข้าหรือออกแล้วเอารู้ขนาดนี้รู้แล้วไม่ต้องบอกเข้าปัญหาอีกเดี๋ยวนี้เข้าหรือออกตอบได้ไหมไอ้ที่ต่อได้นั่นแหละเนี่ยรู้ขนาดนี้รู้ลมแล้วเอารู้ขนาดนี้รู้ลมไปดูอย่างนี้เอาดูลมมันยากไปคราวนี้เราไม่ดูลมนั่งสบายสบายนะนั่งให้สบายหายใจให้สบายสบายแล้วหรือยังพอสบายแล้วเนี่ยสังเกตตรงนี้เนี่ยตรงหน้าอกเราเนี่ยตรงนี้นะเอามือแตะตรงหน้าอกตรงนี้ไว้สังเกตตรงนี้นะสังเกตแล้วหรือยังสังเกตครั้งนี้เอามือออกสังเกตสักเดี๋ยวหนึ่งนะสังเกตแล้วมันมีอาการแบบนี้บ้างไหมมันมีแบบนี้อีกสักครู่หนึ่งเป็นนี้อีกไหมมันขึ้นเองใช่ป่ะแล้วก็ลงเองลองสังเกตอีกนิดหนึ่งอีตอนมันขึ้นแบบนี้มันขึ้นตอนเราหายใจเข้าหรือตอนเราหายใจออกเข้าหรือออกเข้าหรือออกเข้ามีใครออกบ้างมีไหมอีตอนมันลงอย่างนี้ลงตอนหายใจเข้าหรือหายใจออกนี่แหละไปมองมันขึ้นมันลงเราก็รู้ลมหายใจเข้าออกแล้วสังเกตนั่งมองนอนมองยืนมองได้ตามอิริยาบถลองดูสิพอมันขึ้นมันตรงหายใจเข้าพอดีใช่ไหมแล้วเราจะไปเห็นลมหายใจเข้าเบาๆท่านเองตอนมันลงเราก็จะเห็นลมหายใจออกเบาๆเห็นลมหายใจเข้าพอดีพอดีออกพอดีวิธีการดูลมเคล็ดลับในการดูลมหายใจเนี่ยต้องดูลมหายใจที่เป็นปกติโดยไม่ฝืนไม่บังคับถ้าเราดูลมหายใจที่เข้าออกโดยปกติมองมันเฉยๆประเดี๋ยวใจจะนิ่งถ้าเราไปฝืนมันไม่นิ่งฝืนเนี่ยถ้าเราจ้องดูลมมันจะทำแบบนี้หายใจแรงๆแล้วมันชักมันก็เลยฝืนพอฝืนแล้วสมาธิก็ไม่เกิดแต่ถ้าจะให้สมาธิเกิดต้องเป็นลมหายใจที่เข้าเองออกเองโดยปกติ
ข้าเองขนาดไหนออกเองขนาดไหนโดยไม่มีการบังคับมองดูเฉยๆประเดี๋ยวใจมันจะนิ่งของมันเองดูเฉยๆและอย่าไปปรารถนาให้มันนิ่งอย่าไปปรารถนาให้มันสงบมันสุขมันเบามันสบายมองมันเฉยๆและประเดี๋ยวมันนิ่งของมันเองมีเคล็ดลับในการมองคราวนี้ถ้าเรามองตรงหน้าอกพอเราเห็นมันยืดขึ้นเนี่ยเราจะเห็นลมหายใจเข้านิดเดียวเท่านั้นเองพอมันลงเราเห็นลมหายใจออกนิดเดียวนี่แหละลมปกติมันมีขนาดนี้เราไปเห็นลมหายใจที่มันเข้าออกนิดหน่อยเป็นปกติรู้เบาๆดูไปเดี๋ยวใจมันนิ่งเท่านั้นเองเป็นเคล็ดลับในการพักผ่อนใจในยามที่ทำงานเหนื่อยเราไปนั่งบนที่ทำงานนั่งสักเกียร์สัก5นาทีหรือตอนที่เราก่อนจะหลับเราก็สังเกตสัก5นาทีทำทุกวันไปแล้วเราจะค่อยๆคุ้นเคยและต่อไปก็สังเกตใจเพิ่มด้วยพอเราสังเกตใจเพิ่มต่อไปเราเห็นใจตัวเองถ้าจะให้ได้ผลไวนะต้องไปฝึกต้องลงทุนไปฝึกคือเสียสละวางงานสัก7วันพอเอาแน่นอนต้อง8วันดูใจเสร็จแต่พอเป็นบ้างไม่เป็นบ้างก็ไปฝึกสัก3วันไปเดินจงกรมเดินไปเดินมาสังเกตแล้วก็ฝึกนั่งสมาธิแล้วก็ฝึกดูใจพอเป็นกลับมาแล้วเรามาทำงานในชีวิตประจำวันด้วยดูใจไปด้วยการตามดูใจเนี่ยดูได้ทุกอิริยาบถดูได้ทุกสถานที่อยู่ที่ไหนดูได้ที่นั่นแล้วใครอยู่กับใจตัวเองคนนั้นจะได้เปรียบทำอะไรก็ทำด้วยใจที่มั่นคงไม่หวั่นไหวเป็นคนที่ใจมั่นคงไม่หวั่นไหวทำอะไรเนี่ยมันสำเร็จหมดเราจะทำอะไรก็ให้ใจมั่นคงทำด้วยความมั่นใจในแต่อาชีพที่ทำอยู่ก็ขอให้มั่นใจจะไปพบลูกค้าคนนี้ให้มั่นใจและอย่าหวั่นไหวเขาจะตอบเยี่ยมหรือโนเราก็ไม่หวั่นไหวทำมั่นใจแล้วเข้าไปเนี่ยต้องสำเร็จใช่ไหมเราไม่ตอบรับเราก็ไม่ผิดหวังใช่ไหมใจมันมั่นคงให้ใจมั่นคงไปเราก็ทำงานเพื่องานไปทำงานก็จิตของการงานก็ได้ค่าตอบแทนมาเพื่อเราเลี้ยงชีวิตแต่จิตของเราไม่หวั่นไหวจิตของเรานั้นเราก็ทำงานทางใจไปด้วยดูใจไปด้วยก็เป็นการปฏิบัติธรรมไปถ้าเรารู้จักใจไปด้วยทำงานไปด้วยเนี่ยเราจะอยู่ในโลกนี้อย่างไม่เป็นทุกข์ชีวิตเราจะเป็นสุขก็คงพอสมควรแก่เวลานะได้แนะวิธีการเจริญสติกันนิดหน่อยอันบรรยายเวลาบรรยายมาพอสมควรแก่เวลาสุดท้ายนี้ก็ขออำนาจของคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระอริยสงฆ์เจ้าคุณของทานศีลภาวนาที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำมาจงมารวมกันเป็นเดชเป็นตบะเป็นภารวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยสามส่งให้ทุกท่านนั้นมีสติมีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมรู้แจ้งแห่งธรรมขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยกันทุกท่านทุกท่านเธอ

เรารู้สึกขัดใจแล้วใจทุกข์ทำไมต้องขัดใจหาคำตอบตรงนี้มาให้ได้กลับไปบ้านเคยขัดใจ

เราไม่ควรเกิดมาสร้างปัญหาแต่เกิดมาช่วยแก้ปัญหาการแก้ปัญหาก็ต้องแก้ที่ตัว

ช่างตัดผมนานมาแล้วยังมีช่างตัดผมคนหนึ่งเขาเป็นคนที่มีนิสัยชอบคุยอวดโดยมักจะอวดตัวว่าตนเป็นคนมีความรู้สารพัดอย่างในระหว่างที่ตัดผมก็จะพูดไม่หยุดปากคนที่ไปใช้บริการถ้าหากรู้อัธยาศัยก็พอทนฟังได้แต่ถ้าไปเจอคนที่เขาไม่ชอบเขาก็เกิดความรำคาญดังนั้นคนส่วนมากที่มาใช้บริการจึงรำคาญมากกว่าจะสำราญอยู่มาวันหนึ่งมีคนมาใช้บริการในร้านตัดผมของช่างผู้มีฝีมือคนนั้นก่อนลงมือตัดผมช่างตัดผมก็ถามสุภาพบุรุษที่มาใช้บริการด้วยความเป็นคนช่างพูดว่าท่านครับท่านจะให้ผมตัดอย่างไรครับตัดอย่างไรก็ได้แต่ให้ตัดโดยคุณไม่ต้องพูดเลยสุภาพบุรุษตอบอย่างอารมณ์ดีแต่แฝงไว้ด้วยปริศนาอันลึกซึ้งข้อคิดคติธรรมที่ได้จากนิทานเรื่องนี้สอนให้เราได้รู้ว่าพูดในสิ่งที่ควรพูดและต้องรู้เวลาไหนควรพูดไม่ควรพูดเพราะคำพูดนั้นสำคัญดังคำกลอนโบราณที่ว่าถึงบางพูดพูดดีมีสีสักมีคนรักรสถ้อยอร่อยจิตแม้นพูดชั่วตัวตายทำลายมิตรจะถูกผิดในมนุษย์เพราะพูดจาคำพูดบางครั้งเป็นเรื่องดีแต่พูดไปในโอกาสที่ไม่เหมาะสมก็ไม่เกิดประโยชน์อันใดเลยดังนั้นท่านผู้เป็นนักพูดต้องสำเนียกไว้ให้ดีแลการแก้แค้นนานมาแล้วที่ป่าไม้นานาพันธุ์อันอุดมสมบูรณ์มีสัตว์ป่าหลากหลายชนิดรวมกลุ่มกันอยู่ที่นั้นหนึ่งในจำนวนนั้นก็มีหมาจิ้งจอกและหมาป่ารวมอยู่ด้วยหมาจิ้งจอกตัวหนึ่งซึ่งมันมีลูกอ่อนตัวเล็กๆให้ลูกหมาป่ามาขโมยลูกของมันไปกินเมื่อมันได้ทราบความเป็นจริงเช่นนั้นมันได้สบถสาบานว่าจะต้องแก้แค้นหมาป่าให้หายแค้นในวันหนึ่งข้างหน้าให้ได้ครั้นถึงคราวที่หมาป่าตกลูกลูกของมันยังอ่อนตัวเล็กๆหมาจิ้งจอกก็ได้โอกาสจึงได้เข้าไปหาแล้วไปขโมยลูกของหมาป่ามากินจนหมดเช่นเดียวกันความแค้นของหมาจิ้งจอกได้หายไปพร้อมกับการได้กินลูกอ่อนของหมาป่าแต่ในขณะเดียวกันหมาป่าตัวนั้นมันก็แค้นหมาจิ้งจอกที่ขโมยลูกมันมากินอย่างเหลือประมาณและมันก็สบถสาบานว่าวันหนึ่งข้างหน้ามันจะต้องแก้แค้นหมาจิ้งจอกคู่อาฆาตให้ได้ข้อคิดคติธรรมที่ได้จากนิทานเรื่องนี้สอนให้เราได้รู้ว่าความอาฆาตแค้นหากแก้ด้วยการล้างแค้นตาต่อตาฟันต่อฟันความหายนะนั้นย่อมตามมาเพราะต่างคนต่างจ้องหาโอกาสเพื่อจะทำลายกันและกันไม่มีดอกที่เวรจะระงับด้วยการจองเวรมีแต่จะเพิ่มคู่กรรมคู่เวรกันยังไม่มีวันที่สิ้นสุดจะมีอะไรเล่าที่จะสบายเท่ากับการรู้จักให้อภัยและมีสติรู้เท่าทันรู้จักป้องกันตัวเองเสมอการให้อภัยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งวันนั้นแม่ครัวทำปลาตกไว้ที่พื้นดินขณะนั้นแมวได้เดินผ่านมามันจึงได้กินปลานั้นทันทีเพราะมันไม่รู้ว่าเป็นปลาที่แม่ครัวได้ทำหล่นไว้แม่ครัวได้เห็นแมวกินปลาไม่รอช้าด้วยความโกรธจึงได้จับไม้ที่หามาได้ในขณะนั้นพร้อมที่จะตีทันใดพร้อมกับร้องตะโกนว่านางแมวเลวร้ายข้าจะต้องตีเจ้าให้ตายเจ้ามาขโมยกินปลาของข้าแมวไม่ได้เห็นท่าทางไม่ดีจึงได้ตอบไปว่าข้าไม่ได้ขโมยข้าเห็นปลาดิ้นอยู่บนพื้นดินจึงกินแม่ครัวได้ฟังจึงพูดต่อไปว่านางแมวเลวร้ายอย่างไรก็ตามเจ้าจะต้องบอกข้าก่อนเมื่อเจ้าเห็นปลาอยู่บนพื้นดินแต่นี่เจ้ากลับไม่บอกข้าข้าต้องทำโทษเจ้าเพราะว่าการที่เจ้ามาแอบกินเงียบๆ
มันก็เท่ากับเป็นการขโมยอยู่นั่นแหละเมื่อแม่ครัวทำโทษแมวก็ร้องขอโทษพร้อมกับให้สัญญาว่าจะไม่กระทำความผิดในทำนองนั้นอีกเป็นอันขาดในที่สุดแม่ครัวก็ได้ยกโทษให้เวลาผ่านไปนานพอสมควรแมวตัวนั้นเมื่อมันได้โอกาสอีกมันก็ได้กระทำความผิดชนิดที่ไม่มีทางแก้ตัวได้เพราะมันเข้าไปขโมยปลาในครัวและแม่ครัวคนเดิมก็จับมันได้ในขณะที่มันกำลังกินปลาอยู่พอดีเจ้าของบ้านได้เคยสั่งแม่ครัวไว้ว่าถ้าแมวและหมากระทำความผิดอันใดขอให้ใช้แม่เรียวเคี่ยนตี12ทีเพราะฉะนั้นคราวนี้แม่ครัวเคี่ยนตีแมว12ทีด้วยกันข้อคิดคติธรรมที่ได้จากนิทานเรื่องนี้สอนให้เราได้รู้ว่าการให้อภัยโทษเป็นเรื่องดีสำหรับผู้ที่ถูกลงโทษแล้วเข็ดหลาบแต่สำหรับคนที่ไม่รู้จักหลาบจำมากระทำความผิดในข้อหาเดิมอีกโทษก็ย่อมต้องเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเพราะเอาโทษเก่าและใหม่มารวมกันการทำความผิดถ้าหากเกิดขึ้นซ้ำซากก็ยากที่จะได้รับการให้อภัยถ้าไม่ลงโทษทันเสียบ้างมันก็จะไม่รู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดี

หลวงพ่อดีเขาเล่าว่าหลวงพ่อองค์หนึ่งท่านมีศิษย์อยู่คนหนึ่งนิสัยเกะกะเกกมะเรกครั้งหนึ่งเข้าไปบอกว่าหลวงพ่อผมจะบวชท่านว่าบวชก็ดีก็บวชให้บวชแล้วก็เบื่อเพราะอยู่เป็นพระเหมือนอยู่บนปลายหอกปลายหนามก็ไปขอลาสึกว่าหลวงพ่อกระผมขอลาสึกท่านก็ว่าสึกก็ดีเขาก็สึกไปเมื่อสึกไปแล้วต่อมาก็ติดพันกับสตรีคนหนึ่งตกลงจะแต่งงานกันก็มากราบเรียนท่านว่าหลวงพ่อผมจะแต่งงานท่านว่าแต่งก็ดีครั้นแต่งงานกันแล้วสองคนก็ลำบากทำมาหากินไม่ค่อยพอรับประทานเพื่อนก็มาชวนไปปล้นเด็กคนนี้ซื่อสัตย์ต่ออาจารย์ก็ไปกราบบอกว่ากระผมจนตรอกแล้วไม่รู้จะทำอย่างไรเพื่อนเขาชวนไปปล้นขอหนเดียวเท่านั้นเพื่อจะแก้จนหลวงพ่อท่านว่าปล้นก็ดีเด็กก็ไปปล้นแต่เพราะความไม่เคยฝีมือยังอ่อนถูกเจ้าหน้าที่จับได้ให้รู้สึกโกรธอาจารย์เสียนี่กระไรนึกอยู่เสมอว่าออกจากคุกเมื่อไรจะบั่นคออาจารย์เสียเมื่อนั้นเราฉิบหายไว้ว่าก็เพราะท่านพอหลุดจากคุกก็รับดาบคมขาวไปหาท่านไปถึงกราบเสร็จแล้วก็บอกว่าหลวงพ่อกระผมต้องเสียชื่อเสียงต้องติดคุกติดตารางก็เพราะหลวงพ่อวันนี้กระผมจะมาฆ่าหลวงพ่อผมรับดาบมาแล้วหลวงพ่อบอกว่าฆ่าก็ดีจะได้ไม่ต้องมีปัญหาภาระอะไรอีกต่อไปและท่านก็นั่งเฉยท่านไม่ว่าอะไรเด็กคนนี้ก็เลยได้สติว่าหลวงพ่อของเรานี้ตั้งแต่เราอยู่มาตั้งแต่เล็กๆจนบัดนี้ท่านพูดเท่านี้ท่านไม่เคยพูดคำอื่นไม่เคยว่าไม่เคยด่าให้เราเจ็บช้ำน้ำใจเลยอะไรๆก็ดีทั้งนั้นไปบอกว่าไม่มีอาหารรับประทานยังบอกว่าก็ดีรับประทานแล้วท่านว่าก็ดีท่านดีทั้งนั้นหลวงพ่อเรานี้วิเศษนึกได้อย่างนี้เกิดแววจิตมือไม้อ่อนยกดาบไม่ขึ้นสารภาพความผิดที่คิดร้ายต่อหลวงพ่อคนที่เฉยนิ่งไม่หวั่นไหวได้อย่างนี้ท่านเรียกว่าตาธิแปลว่าผู้มั่นคงหรือผู้คงที่หมายเอาไม่ยินดีในสุขทุกข์นินทาสรรเสริญเป็นผู้เข้าถึงธรรมอย่างยอดเยี่ยมคติสอนใจใครชอบใครชังช่างเถิดใครเชิดใครชูช่างเขาใครด่าใครบ่นทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพอมองโลกด้านดีมีผลเห็นคนอื่นดีมีค่าปลุกใจให้เกิดศรัทธาตั้งหน้าทำดีมีคุณมองโลกด้านร้ายกลายกลับใจรับแต่เรื่องเคืองขุ่นเหนื่อยนายเลิกร้างทางบุญชีพบุญวายแท้แน่เอ่ย

0: ท่านสาธุชนทั้งหลายชีวิตนี้ไม่เที่ยงหมุนไปสู่อำนาจของความแก่และความตายมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นฝ้าบังจักษุอยู่นั้นเป็นเหมือนทารกน้อยผู้หลงเข้าสู่ป่าใหญ่รกทึบซึ่งเต็มไปด้วยอันตรายอันน่าหวาดเสียวและว้าเหวเงียบเหงามนุษย์ส่วนใหญ่แม้จะร่าเริงแจ่มใสในหมู่ญาติและเพื่อนฝูงก็ตามแต่ใครเล่าจะทราบในส่วนลึกแห่งดวงใจนั้นเขาจะเงียบเหงาว้าเหวสักการใดถ้าทุกคนว้าเหวเพราะไม่แน่ใจว่าจะยึดเอาอะไรเป็นหลักใครแน่นอนบัดนี้ขอให้พวกเราทั้งหลายจงมีธรรมเป็นเครื่องเกาะจงมีธรรมเป็นที่พึ่งจงยึดธรรมเป็นแนวทางของชีวิตเถิดโดยเฉพาะความรักและความเสน่หาอะไรไม่เคยเป็นที่พึ่งจริงจังให้แก่ใครได้เลยมันเป็นเสมือนตะปุจะล้มลงทันทีเมื่อถูกคลื่นซัดตายธรรมะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของมนุษย์ไม่ว่าเขาจะอยู่ในเพศใดภาวะใดการกระทำที่นึกขึ้นภายหลังแล้วต้องเสียใจนั้นเพราะบรมศาสดาทรงสอนให้เว้นเสียเพราะฉะนั้นแม้จะประสบปัญหาหัวใจอยู่ได้ความทุกข์ยากลำบากสักการใดก็จะไม่ทิ้งธรรม
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสตั้งอยู่ณเลขที่393หมู่4ตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรทำการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศเป็นประจำตั้งแต่เวลา 3:30 นถึง 23:00 นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแผ่คำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและนำเสนอรายการสาระดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของพุทธศาสนิกชนทุกท่านบัดนี้ถึงเวลายุติการออกอากาศของทางสถานีโปรดติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและคุณงามความดีทั้งหลายที่ท่านได้บำเพ็ญมาจงปกปักคุ้มครองรักษากายวาจาจิตของท่านสาธุชนทั้งหลายที่ติดตามรับฟังรายการของทางสถานีมาโดยตลอดจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงประสบความสำเร็จทุกประการทุกท่าน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสตั้งอยู่ณเลขที่393หมู่4ตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรทำการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศเป็นประจำตั้งแต่เวลา 3:30 นาทีถึง 23:00 นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแผ่คำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและนำเสนอรายการสาระดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของพุทธศาสนิกชนทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาเปิดสถานีเพื่อทำการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงจึงขอเชิญท่านสาธุชนทั้งหลายติดตามรับฟังรายการและสาระดีๆต่างๆของทางสถานี

ขอความเจริญงอกงามในธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าความสุขความเจริญความสำเร็จในชีวิตของพวกเราทุกคนจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังและผู้ชมอยู่ทั่วโลกในขณะนี้จริงๆแล้วในพระพุทธศาสนาองค์สมเด็จพระบรมศาสดาท่านตรัสไว้ชัดเจนแล้วว่าเราทุกคนมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามแล้วก็มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมอันใดไว้เราจะต้องเป็นผู้ได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเวลานี้พวกเรากำลังมาทำกรรมดีหรือเรียกว่ากุศลกรรมแปลว่าเราฉลาดทำกรรมดีไว้อานิสงส์ของการมาทำกรรมดีในวันนี้ก็คือนำภัตตาหารมาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาภัตตาหารที่เรานำมานั้นเราได้ตั้งอกตั้งใจมาที่นี่เรียกว่ามาทำบุญบุญแปลว่าความสบายใจบุญแปลว่าความสุขใจผลอันเกิดจากการมาทำทานในวันนี้นั้นมีอานิสงส์สี่ประการด้วยกันดังต่อไปนี้ข้อที่หนึ่งปู่ย่าตายายของท่านทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วเมื่อท่านมาใส่บาตรมาถวายภัตตาหารวันนี้ท่านก็ได้รับประทานอาหารที่เราใส่บาตรหรือถวายให้ญาติโยมพุทธบริษัทนึกย้อนหลังไปข้างหลังว่าสมัยปู่ย่าตาทวดของเรายังมีชีวิตอยู่เราทานข้าวกี่ครั้งต่อเดือนกี่ครั้งต่ออาทิตย์หรือท่านต้องทานข้าวทุกวันเมื่อท่านต้องการข้าวต้องทานข้าวทุกวันเราจึงมีความจำเป็นที่จะต้องส่งอาหารไปให้ท่านมีผู้รู้ทางพระพุทธศาสนาถามพระผู้มีพระภาคเจ้าในสมัยนั้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีงานมากไม่สามารถที่จะไปทำบุญทำทานที่วัดได้ทุกวันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสต่อพุทธบริษัททั้งหลายว่าไม่เป็นไรตอนเช้าจะมีพระเดินบิณฑบาตมาหน้าบ้านท่านแล้วเมื่อพระเดินไปบิณฑบาตนี่เองบางคนเขาเรียกพระเดินไปบิณฑบาตบางคนก็เรียกพระไปโปรดอะไรนะไปโปรดสัตว์ตามหมู่บ้านสิ่งสำคัญมันอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงที่ว่าปู่ย่าตายายของท่านเดินตามพระไปเมื่อไปถึงบ้านของลูกตัวเองพระท่านยืนอยู่สักพักหนึ่งตัวเองก็วิ่งไปเรียกลูกตัวเองก็วิ่งไปบอกลูกวิ่งไปเคาะประตูจนหมดความสามารถพระก็เดินผ่านไปลูกก็ไม่ออกมาใส่บาตรแล้วก็เอามือทาบอกอย่างนี้ลูกเราตอนเรามีชีวิตอยู่เราก็ให้ทุกอย่างเราก็สละให้หมดทุกอย่างเวลานี้พ่อแม่หิวเวลานี้พ่อแม่หิวมากทำไมถึงไม่ให้เราทำไมถึงไม่สละให้เราในที่สุดจากวันเป็นอาทิตย์จากอาทิตย์เป็นเดือนจากเดือนเป็นปีพ่อแม่ก็เลยเอ่ยปากว่าโอ้ลูกเนรคุณลูกลืมบุญคุณพ่อแม่เป็นอย่างนี้เองเพราะฉะนั้นชีวิตของเราตั้งแต่นี้ต่อไปเริ่มมีอุปสรรคขัดขวางเช่นจะทำโน่นก็มีปัญหาจะทำนี่ก็มีปัญหามีปัญหาหมดทุกอย่างเพราะในขณะที่พ่อแม่ว่าลูกเราเนี่ยทำไมเป็นอย่างนี้เจ้ากรรมนายเวรก็ได้ยินเข้าเมื่อเจ้ากรรมนายเวรได้ยินเข้าเจ้ากรรมนายเวรก็สะกดรอยตามเราพอที่จะทำให้ลูกดื้อได้ก็จะทำให้ลูกของเราดื้อพอที่จะทำให้ลูกทะเลาะเบาะแว้งกันได้ในครอบครัวเจ้ากรรมนายเวรก็ทำเลยพอที่จะทำให้สามีภรรยาแตกแยกกันเจ้ากรรมนายเวรก็ทำเลยพอที่จะให้โรคภัยไข้เจ็บเก
เกิดขึ้นเกาะขึ้นที่ตัวเราทั้งหมดได้เจ้ากรรมนายเวรก็ทำเลยทั้งหมดนี้เป็นวิบากกรรมที่เราทำขึ้นมาเองด้วยเหตุนี้องค์สมเด็จพระบรมศาสดาท่านตรัสว่าแล้วทำยังไงโยมถามว่าทำยังไงคนที่ไม่รู้ว่าอินโนยเนเลยเจ้ากรรมนายเวรมาลงโทษอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องมาทำบุญใส่บาตรข้อที่สองก็คือทำบุญใส่บาตรเพื่อให้เจ้ากรรมนายเวรด้วยเราเรียกเวลาพระท่านให้พรเราเรียกว่ากรวดน้ำเคยได้ยินไหมว่ากรวดน้ำกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้แก่คุณบิดามารดาปู่ย่าตายายและเจ้ากรรมนายเวรสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ตกระกรรมลำบากตกทุกข์ได้ยากที่เหวโหยหิวโหยหวนทุกหนทุกแห่งจงมารับส่วนบุญนี้เถิดแล้วเราก็กรวดน้ำลงไปในภาชนะนั้นเสร็จแล้วเขาให้เอาไปเทใต้ต้นไม้ใหญ่ทำไมจึงเอาไปเทใต้ต้นไม้ใหญ่ที่ต้นไม้ใหญ่มีเทพเทวดาอยู่เป็นสักขีพยานใต้ต้นไม้ใหญ่มีแม่ธรณีอยู่เพราะฉะนั้นถ้าบุญนี้พ่อแม่ปู่ย่าตายายไม่สามารถจะมารับได้ด้วยญาณวิธีใดก็แล้วแต่เทพเทวดาที่อยู่บนต้นไม้นั่นเองส่งข่าวไปให้เราถ้าเทพเทวดามัวแต่นอนหลับพักผ่อนรับรู้ไม่ได้ก็แม่ธรณีนี่เองที่ส่งส่วนบุญนั้นไปให้เราเพราะฉะนั้นเราเห็นสองข้อชัดเจนในการทำทานว่าเมื่อเราทำบุญใส่บาตรเมื่อเราถวายสังฆทานเมื่อเราทอดผ้าป่าเมื่อเราทอดกฐินเมื่อเราทำอะไรก็แล้วแต่บุญกุศลนั้นไม่ได้เฉพาะเราพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็ได้แล้วก็เจ้ากรรมนายเวรก็ได้เมื่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายได้เจ้ากรรมนายเวรได้เขาก็ไม่ลงโทษเราก็เป็นบุญเป็นกุศลของเราข้อที่สามการทำบุญใส่บาตรนั้นเป็นการฝากทรัพย์ภายในไว้กับตัวเองคนที่ได้ฝากทรัพย์ภายในไว้ให้กับตนเองนั้นเกิดชาติไหนพบไหนเราก็ได้รับพึงมองและสังเกตตามนัยยะดังต่อไปนี้ทุกคนปรารถนาอยากจะรวยทุกคนปรารถนาอยากจะมีทุกคนปรารถนาอยากจะได้แต่ไม่ได้รวยไม่ได้ได้ดังที่ตนปรารถนาเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ทำไว้เราไม่ได้เคยทำไว้ทานบารมีที่เราไม่ได้ทำไว้เมื่อเราต่อสู้ชีวิตยังไงก็ไม่ได้ด้วยเหตุนี้นักปราชญ์แถวเขาใหญ่ท่านจึงบอกว่าสิ่งที่เราทำคำที่เราพูดกุศลที่เรามีพวกเรากำลังกินบุญเก่าอยู่เพราะฉะนั้นเราจะต้องเพิ่มบุญใหม่ให้เกิดให้มีขึ้นอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งเราต้องไปทำทานส่งให้พ่อแม่พี่น้องเราที่ล่วงลับไปถ้ามีพระเดินบิณฑบาตหน้าบ้านก็ให้พยายามใส่บาตรพระเพราะท่านเป็นสะพานบุญที่จะส่งให้เราส่งสะพานบุญนี้ไปให้ปู่ย่าตายายของเราและบรรพบุรุษของเราและทานนั้นก็จะเป็นพลังบารมีของเราเองส่งผลมาให้เรารวยแล้วก็มีที่พวกลูกทุกคนที่นั่งอยู่ในที่นี้หลวงพ่อดูหน้าดูตาแล้วล้วนแล้วแต่เป็นคนรวยทั้งนั้นแหละถ้าใครสาธุช้าก็รวยช้าหน่อยถ้าใครสาธุเร็วก็รวยเร็วหน่อยงั้นเราก็ต้องทำไวๆหน่อยใช่ไหมมันจะได้ถึงทันการทันเวลาใช่ไหมเมื่อเราได้ทำทานไวแล้วเราประกอบสัมมาอาชีพอะไรธุรกิจการงานเราก็เจริญร่ำรวยมั่งมีสีสุขมากขึ้นเหมือนพวกโยมที่นั่งอยู่นี่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นการทำทานก็เป็นการฝากทรัพย์ภายในไว้กับตัวเองเกิดชาติไหนก็รวยประการที่สี่สุดท้ายพระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสรู้แล้วพระองค์จึงฝากพระภิกษุสงฆ์ไว้ในพระพุทธศาสนานี้โดยศาสนาของพระองค์นั้นมีอายุขัยอยู่ประมาณ 5,000 ปีเวลานี้พ.ศ.เท่าไหร่แล้วเท่าไรนะ 2,563 เหลือเท่าไรอีกจะครบ 5,000 ปี
2437 2438 2439ต่อไปศาสนาก็จะหมดก่อนที่ศาสนาจะหมดเริ่มต้นจากจิตของพวกโยมเองแล้วก็เริ่มต้นจากพระร่วมกันเป็นคนทำลายล้างพระพุทธศาสนาด้วยตัวของเราเอง 1. พระสงฆ์ไม่ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ 2. โยมเสื่อมศรัทธากับพระสงฆ์ที่ไม่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโยมไม่นับถือพระสงฆ์โยมไม่กราบไม่ไหว้พระสงฆ์โยมไม่ทำบุญกับพระสงฆ์เมื่อโยมไม่กราบไม่ไหว้ไม่ทำบุญกับพระสงฆ์แล้วศาสนาของเราจะอยู่ได้ไหมพวกโยมเป็นนักเหมาก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่มากพวกโยมเป็นพวกรับเหมาพระองค์เดียวทำผิดโยมไปคิดว่าพระทั้งหมดทั้งประเทศไม่นับถือแล้วพระดูที่ลงหนังสือพิมพ์เป็นจำนวนเท่านั้นเท่านี้แม่เจ้าเอ้ยถ้าคอยจะเทียบกับพวกเจ้านำพระพระมี 300,000 องค์ตอนนี้ไม่ถึงหรอกทำผิดไม่ถึง 1,000 องค์แล้วเหลือกี่องค์ที่ยังมั่นคงอยู่ในหลักธรรมเทียบกับโยมแล้วโอ้เทียบกันไม่ติดหรอกขี้ตัวก็อยู่น้ำพวกเจ้านั่นแหละขี้โกงก็อยู่น้ำพวกเจ้านั่นแหละที่ให้อยู่น้ำพวกเจ้านั่นแหละนี่พูดภาษาต่างประเทศเพราะโยมที่ฟังหลวงพ่ออยู่ที่อเมริกาก็มีอยู่ที่อังกฤษก็มีแล้วที่ยุโรปหลายประเทศก็มีเราเคยพูดภาษานี้กับเขาเพราะฉะนั้นในประเทศไทยของเราเวลานี้พวกเราทุกคนกำลังมองศาสนาเหมือนกับสังคมกาฝากที่ไปเกาะอาศัยอยู่แต่โยมไม่รู้ตัวว่าตัวเองกำลังจิตถอยหลังไปสู่อบายตัวเองกำลังมีจิตถอยหลังไปสู่ความมืดบอดตัวเองกำลังมีจิตถอยหลังไปสู่ความหายนะของชีวิตพระที่ทำไม่ดีบ้างมีอยู่โยมที่ทำไม่ดีบ้างก็มีอยู่แต่เราเองจะประคองศาสนาของเราอย่างไรทุกคนในจักรวาลนี้มีแต่คนแน่ทั้งหมดมีแต่คนว่าเก่งทั้งหมดขนาดนิ้วมือเรา5นิ้วเนี่ยมันยังทะเลาะกันทุกวันเลยเนี่ยไอ้นิ้วนี้เนี่ยมันบอกว่ามันเนี่ยแน่มันบอกอะไรกูแน่หมดแน่หมดนี่นิ้วนี้บอกไม่ใช่กูที่แน่กูชี้โน่นชี้นี่ได้แล้วนิ้วนี้เนี่ยมันบอกกูแน่กว่ากูอยู่ตรงกลางผีมากูก็ไม่ต้องหนีกูอยู่ตรงกลางแล้วนิ้วนี้มันบอกว่ามันแน่มีเพชรนินจินดาก็มาใส่ในนี่มันก็ได้แน่อยู่นั่นเองไอ้นิ้วสุดท้ายนี่บอกไม่ใช่ไม่มีใครสู้กูได้หรอกเวลาไหว้พระทุกครั้งกูก็อยู่ข้างหน้าตลอดนี่มันก็อยู่ข้างหน้าตลอดเพราะด้วยฉะนั้นทั้งหมดนี่ก่อนแน่ถ้านิ้วใดนิ้วนึงขาดเนี่ยไปได้ไหมก็เป็นนิ้วด้วนไปหมดแล้วด้วยเหตุนี้เราทุกคนจึงมีความสำคัญอยู่ทั้งสามประการประการที่หนึ่งพระรัตนตรัยของเรามีคุณพระพุทธคุณพระธรรมและอะไรนะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จิตของเราไม่เคยเข้าถึงคุณพระพุทธเลยจิตของเราไม่เคยเข้าถึงคุณพระธรรมเลยจิตของเราก็ไม่เคยเข้าถึงคุณพระสงฆ์เลยพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนานี้ท่านเสียสละท่านเสียสละมากโกนหัวนุ่งเหลืองห่มเหลืองเดินบิณฑบาตเป็นตัวแทนไปโปรดสัตว์เดินบิณฑบาตไปบิณฑบาตจากบ้านโยมเพื่อให้โยมได้ส่งเสียงเสบียงบุญแล้วเวลาพระองค์หนึ่งองค์ใดทำผิดโยมจะเป็นผู้นักเหมาก่อสร้างใหญ่ที่โยมต้องแยกให้ละเอียดแยกให้รอบคอบแล้วก็ดูตัวเองว่าเวลานี้ความแก่ความเจ็บและความตายเนี่ยสะกดรอยตามชีวิตเรามาแม้โยมจะพยายามดูกระจกยิ้มซ้ายยิ้มขวาแล้วแยกเขี้ยวใส่กระจกอีกว่าเราไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ใช่วันหนึ่งเราจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายความตายนั้นก็จะสะกดรอยตามชีวิตเราไปทุกคนทุกแห่งความตายมาด้วยเหตุ4ประการประการหนึ่งนั้นตายเพราะกรรมส่วนกรรมนั้นอายุเท่าไหร่ไม่เกี่ยวส่วนกรรมนั้นได้เวลาเท่าไหร่ก็เท่านั้น2ตายเพราะหมดอายุคืออายุมันเยอะเกินไป
อยู่ไม่ได้แล้วก็ต้องตาย 3. ตายเพราะโรคภัยไข้เจ็บเมื่อโรคภัยไข้เจ็บมาถึงก็ต้องตาย 4. ตายเพราะอุบัติเหตุทั้งหมดนี้ล้วนแล้วจะเป็นฝีมือของเจ้ากรรมนายเวรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนไม่พึงประมาทไม่ควรประมาทกับชีวิตของตนในการทำทานอย่างที่กล่าวมาแล้วเรียกทานบารมีแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านตรัสว่าบารมีในเบื้องต้นนั้นมี3อย่างอย่างที่1ก็คือทานบารมีอย่างที่กล่าวมาแล้วอย่างที่2ก็เรียกศีลบารมีบารมีก็คือรักษาศีลศีลบารมีนี้ก็คือการป้องกันตัวเองไม่ให้บาปเกิดขึ้นในทุกเวลาท่านบอกว่าให้เราสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจให้เรียบร้อยสำรวมกายก็คือระวังไม่ให้ทำบาปทุกชนิดทุกประเภทเราต้องศึกษาเรียนรู้เรื่องคำว่าบาปมีเท่าไหร่มีประมาณเท่าไหร่ให้เราศึกษาเรื่องบาปข้อที่สองให้เราสำรวมระวังเรื่องคำพูดไม่ให้บาปเกิดขึ้นจากคำพูดข้อที่สามให้เราสำรวมระวังความคิดไม่ให้บาปเกิดขึ้นจากความนึกคิดกายกรรมกรรมทำด้วยกายวจีกรรมกรรมก็พูดด้วยคำพูดมโนกรรมกรรมก็คิดจากจิตของเราเองขนาดคิดยังมีกรรมเลยถ้ามีเจตนาเข้าไปด้วยก็ไปกันใหญ่เลยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้เราทุกคนเนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงให้เราทุกคนเนี่ยสำรวมระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นที่ตนเองเมื่อบาปเกิดขึ้นแล้วเราต้องไปที่ลำบากเมื่อบาปเกิดขึ้นแล้วเราจะต้องไปที่ทุกข์ทรมานเมื่อบาปเกิดขึ้นแล้วเราจะต้องไปสู่ภพภูมิที่มืดมดนับตั้งแต่ไส้เดือนขึ้นมาไปจนถึงสัตว์ใหญ่ช้างนู่นอย่างไส้เดือนนี่เป็นสัตว์ที่อยู่ใต้ดินเป็นสัตว์ที่อยู่ใต้ดินน่าสงสารไส้เดือนอยู่บนดินไม่กล้ากินดินให้อิ่มกลัวดินจะหมดโยมลองคิดดูความคิดของไส้เดือนสิมันอยู่บนดินมันจะกินเท่าไหร่ก็กินไม่หมดเราก็มาเปรียบเทียบกับคนเราเหมือนกันบางคนก็มีมากมายก่ายกองได้มากมายก่ายกองไม่ได้ทำประโยชน์อะไรเลยกลัวทรัพย์จะหมดมีคนเป็นจำนวนมากที่มีมากมายก่ายกองตายไปแล้วทิ้งปัญหาไว้เบื้องหลังให้กับลูกทุกคนเพื่อทะเลาะเบาะแว้งกันสู้คดีกันแย่งสมบัติของพ่อแม่ตัวเองบ่งบอกถึงความเข้าใจในศีลในธรรมไม่มีบ่งบอกถึงสัจธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ได้ซึมซาบไปที่จิตเลยดังนั้นพ่อแม่ต้องที่มีทรัพย์สมบัติมากมันต้องรีบแบ่งให้ลูกก่อนแบ่งแล้วอย่าลืมแบ่งไว้ให้กับตัวเองนะเดี๋ยวพอเวลามันเราตายไปมันบอกคนนั้นได้มากคนนี้ได้น้อยคนนั้นได้ไม่เท่ากันคนนี้ได้ไม่เท่ากันคนนี้ได้ที่ดีคนนั้นได้ที่ไม่ดีพ่อแม่ลำเอียงเอาไปนู่นอีกก็ดีพ่อแม่มีให้ก็ยังดีอย่างพวกเรานี่มาตะเกียกตะกายต่อสู้เอาเองในชาตินี้จะบุญแค่ไหนแล้วเพราะฉะนั้นจิตของเราต้องมีเมตตาเวลามันจะหมดก่อนหลวงพ่อเลยสรุปอนิสงส์ของศีลว่าคนที่มีศีลเกิดชาติไหนก็รวยเกิดชาติไหนก็สวยเหมือนพวกโยมคงจะศีลดีเนาะชาติที่แล้วเนี่ยเกิดชาติไหนก็สวยเกิดชาติไหนก็อายุยืนเกิดชาติไหนก็ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเกิดชาติไหนก็ประสบความสำเร็จตลอดชีวิตมีความสุขตลอดชีวิตไปจนถึงวันตายนี่คืออานิสงส์ของศีลแล้วมีอานิสงส์อีกอันนึงที่มีอานิสงส์มากสูงมากเยอะมากแต่ว่าไว้พูดพรุ่งนี้แต่จะพูดวันนี้หมดเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีอะไรพูดอีกก็เลยวันนี้อยากจะบอกว่าวันที่4ที่วัดนี้จะมีการถือศีลเนื่องจากว่าพระพุทธเมตตาที่เรามาหล่อวันนั้นท่านจะมาประดิษฐานอยู่บนศาลานี้วันที่5เราก็มาบวชเพื่อสวดลักขีหรือสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณฉลองพระมีญาติโยมไหนมีเวลาว่างสละเวลามาบวช3วันวันที่5ก็จะยกพระขึ้นแท่นแล้ววันที่6พระก็จะเข้าพรรษาปฏิบัติธรรม
แล้วเราก็จะได้มาเรียนรู้ในเทศกาลเข้าพรรษาเราในฐานะเป็นชาวพุทธควรปฏิบัติอย่างไรก็ซ้ำอีกครั้งหนึ่งญาติโยมไหนที่อยู่ไกลๆที่ดูรายการนี้อยู่ชมคลิปนี้อยู่ให้โยมจำว่าวันที่4เดือนนี้แหละเดือนนี้เดือนอะไรอ่ะเดือนมิถุนาเดือนนี้เดือนมิถุนาและเดือนหน้าเป็นเดือนกรกฎาเดือนกรกฎาวันที่4โยมรีบมาพร้อมเพรียงกันมีผ้าขาวนุ่งขาวห่มขาวมาประพฤติปฏิบัติแล้วก็เอาบ้านหลังเล็กๆของตัวเองมาด้วยภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าเต็นท์นะเรียกอะไรเต็นท์นะภาษาฝรั่งเรียกว่าเต็นท์เอาบ้านเล็กๆตัวเองมาด้วยแล้วหลวงพ่อก็จะยกป่าทั้งป่านี่แหละให้โยมก็ไปเลือกกางเอาเองนอนเอาเองอย่าลืมนะถ้าคนไหนกลัวผีก็อย่าลืมกางเต็นท์ติดกันนะกางเต็นท์ติดกันก็อย่าลืมนอนคุยกันข้ามเต็นท์นะเสร็จแล้วเทวดาท่านจะรู้พวกนี้มันมาบวชแบบไหนเนี่ยเสร็จแล้วเราก็เมื่อบวชเสร็จแล้วเราก็มาสวดมนต์ไหว้พระแล้วพระท่านจะพาปฏิบัติธรรมแล้วพานั่งสมาธิภาวนาแล้วจะได้รู้ตัวเองว่าเรานะมีบุญมากแค่ไหนมีบุญน้อยแค่ไหนแล้วญาติโยมก็จะได้ฝึกหัดปฏิบัติของใช้ส่วนตัวมีผ้าห่มยาประจำตัวเองความจริงหมอนไม่อยากให้เอามาหรอกแต่ว่าเพื่อความสะดวกก็โยมก็นอนผูกขาอยู่แล้วเอามาด้วยก็ได้วะแล้วก็สรุปความว่าจะมานอนหรือมาปฏิบัติเนี่ยก็เลยทั้งปฏิบัติทั้งนอนแล้วกันงั้นโยมก็เอาหมอนมาด้วยเอาผ้าห่มมาด้วยสำหรับตัวเองเพราะที่วัดนี้ไม่ได้เตรียมทุกสิ่งทุกอย่างให้ส่วนผ้าขาวก็เอามาเองที่วัดไม่มีอะไรให้ที่วัดมีอย่างสมบูรณ์แบบก็คือป่านอกนั้นขาดกระท่อนกระแท่นไปหมดสิ่งที่ขาดสำคัญ3อย่าง1อาหาร2ห้องน้ำ3ไฟฟ้าบางทีขาดเพราะฉะนั้นห้องน้ำก็ดีน้ำก็ดีบางทีโยมก็ต้องเตรียมมาด้วยเล็กๆน้อยๆเอามาเพื่อเราจะได้ใช้ด้วยกันเพราะว่าพระนั้นท่านไม่ได้มีอะไรท่านมีตัวเปล่าๆมีบาตรใบเดียวท่านก็ฉันอย่างที่นี่ฉันในบาตรเมื่อใส่ลงไปในบาตรแล้วก็ฉันเท่านั้นแล้วก็จะฉันอีกก็พรุ่งนี้เวลานี้ส่วนพวกโยมนั้นตั้งแต่เช้าไปแล้วรอบหนึ่งเดี๋ยวหลังจากพระฉันเสร็จอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวตอนเย็นกลับไปบ้านก็อีกรอบหนึ่งโยมไม่รู้กี่รอบพระก็มีรอบเดียวเท่านั้นด้วยเหตุนี้พวกเราทุกคนถ้ามีเวลาว่างก่อนที่เขาจะหามเราออกไปจากบ้านเอาไปฝังก็ดีเอาไปเผาก็ดีเราต้องปลุกจิตตนเองให้ตื่นเทศกาลนี้เวลานี้เป็นเวลาที่พระท่านจะจำพรรษาปฏิบัติธรรมเราจะต้องอุทิศเวลาให้กับตนเองในการสร้างบารมีไว้ใช้ในภพหน้าขอความเจริญงอกงามในธรรมทั้งหลายสำหรับท่านผู้ชมทุกท่านขอให้ท่านจงประสบความสุขความเจริญนึกสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอให้ท่านได้สิ่งนั้นหลวงพ่อพูดเล่นบ้างเล็กๆน้อยๆก็ไม่โกรธกันก็ไม่ถือกันถือหลวงพ่อก็ไม่กลัวเพราะมันอยู่คนละทิศคนละทางทำอะไรหลวงพ่อไม่ได้หรอกแล้วก็ให้โยมน้อมจิตตั้งใจรับพรจากพระสงฆ์พระสงฆ์ท่านจะได้อนุโมทนาสืบต่อไป

คนเอามือขึ้นพร้อมกันกราบกราบกราบแล้วต่อไปเตรียมทำวัดเช้าแล้วต่อไปเตรียมเปิดเป็นกัมพูชาพระตรัยยู

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 นตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 นพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 นขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 นเริ่มพิธี

1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธ.ก.ส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา 089-568-0944

0: สงสัยไม่ต้องรูปคลำมันเลยไม่ต้องสงสัยเนี่ยนั่นแหละถ้ายังไปรูปคลำอยู่เราจะนั่งเพื่อสมาธิให้เทวดามาช่วยเราอย่างนี้เป็นต้นนะสักเคกาเมจะรูปเปกิริคารตะเตจันติเคบิมานีเพื่อจะเป่าเทวดาทางนั้นเป็นศิลปะปรมาทั้งนั้นนะครับถ้าพูดไปอย่างละเอียดเดี๋ยวครับ
1: แต่พระโสดาบันท่านยังมีสิ่งที่ไม่รู
0: ้ครับมีมีครับ
1: ถ้าไม่รู้เรื่องบางสิ่งบางอย่างมันไม่มีข้อสงสัยไหม
0: พระโสดาบันน่าได้กี่อัน
1: เราละแปดละใบสามอิกิจากับสัจจยันติสิศิลปะปรมา
0: เนี่ยไม่ได้สงสัยคือหมายความว่าไอ้ความสงสัยนี่นะมันตามขั้นตอนกิเลสของโสดาบันเป็นส่วนหนึ่งสกิทาคาเป็นไม่เป็นส่วนสิ่งที่ละเอียดแต่ละเอียดเป็นชั้นขึ้นไปเป็นส่วนของบุคคลไอ้ความหนักของเด็กมันก็เป็นอย่างหนึ่งไอ้ความหนักของผู้ใหญ่มันก็เป็นอย่างหนึ่งในระยะที่นี่ขึ้นไปถึงพระอรหันต์นี่มันมีครับมันไม่เหมือนกันแต่ว่ามันมีชื่อเดียวกันแต่ว่ามันหนักเบากว่ากันแต่ว่ามันจะหมดไปครับไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่มันจะหมดไปมันไม่อยู่มันถึงแม้มันมีอยู่บ้างก็เรียกว่าไม่เป็นอะไรไม่ทำก็ให้มันเกิดพิษเกิดภัยการรูปคลำมาสงสัยจะถูกไหมน้องผิดไหมน้องอย่างนี้โดยมากก็เป็นฝ่ายจิตใจเราอย่าไปพูดถึงเรื่องที่เรียกว่าช่างไม้พูดถึงเรื่องจิตใจของเราพูดถึงเรื่องกิเลสทั้งหลายนี่ถ้าเราทำลงไปพบเห็นเหตุผลแล้วท่านว่าผิดไหมเนาะถูกไหมเนาะนี่ไม่ได้คิดไม่ได้สงสัยใครทำไปถูกแล้วใครว่าผิดอยู่ก็มันไม่มีอะไรแต่ไม่เถียงใครจะเถียงคนที่สงสัยกับคนไม่สงสัยเถียงกันไม่รู้หรอกสักกายทิฏฐิเห็นในกายของเจ้าของมีกี่คิดช้าความลังเลชิดะสัจจปรมาสสักกายทิฏฐินี่มันก็รูปคลำเหมือนกันมีกี่คิดช้ามีอยู่ก็รูปคลำเหมือนกันชิดะสัจจปรมาสนี่มันก็เป็นเครื่องรูปคลำเหมือนกันเช่นว่าเรานั่งสมาธินานๆหรือแสดงอาบัตินี่อาบัติตกไปหมดหรือเดินจงกรมอย่างนี้หรือนานๆอยู่ปริวาสทีหนึ่งใจเราก็สบายบริสุทธิ์อย่างนี้เป็นศีลปฏิบัติทั้งนั้นครับนานๆอยู่ปริวาสทีหนึ่งสร้างใจก็สบายผมเห็นพวกเขามาอยู่ปริวาสท่านอยู่ทำไมท่านเป็นหนึ่งผมไม่รู้จักอยู่ทำไมบางทีอยู่มานานๆบางทีมันก็กลัวมันจะเป็นอย่างนั้นกลัวมันจะเป็นงี้ก็มาอยู่แล้วก็ให้มันสบายเนี่ยไม่มีความหมายเลยครับนี่คือเรียกว่ารูปคลำมีเข้าใจอย่างรูปคลำมันรูปคลำชินว่าเราแสดงอาบัตินี่สงสัย

0: สมบัติจะเรียกว่ารูปธรรมถ้าความเป็นจริงแล้วนะถ้าไม่มีใครนะไม่จำเป็นอย่าไปพูดให้คนนะอย่าไปให้คนอื่นของเราอย่าไปพูดให้คนถ้าเรามีข้อข้องใจมันรูปธรรมเราแสดงอบัติที่เรียกว่ามันรูปธรรมอยู่ก็แสดงอบัติอย่างนี้ถ้าเราไม่สงสัยอะไรแล้วมันไม่รูปธรรมนะอันนี้พูดถึงเรื่องจิตใจของเราแม้ก็ไม่ได้ยึดตกไปด้วยไม่ได้หวั่นมีตกไปด้วยถ้ามันไม่รูปคำคือมันไม่รูปคำคล้ายๆก็เรียกว่ารูปคำก็คล้ายๆพูดถึงเรื่องจิตของเราอย่างปาสโนนะเดินไปตรงนั้นไอ้ขานี่ไปถูกกระเตียงเข้าเลยดูคลำใช่ไหมนี่พูดกันง่ายๆยังดูคลำอยู่คือมันจะอยู่เฉยๆก็ไม่อยู่เพราะมันเก็บอยู่ข้างนั้นทันมารูปคลำโอ้ยดูคลำนี่พูดเห็นง่ายๆการดูคลำมันมีสิ่งที่ดูคลำอยู่อย่างนี้ครับไม่เหมือนกระสุนในโทมไม่เหมือนกับไอ้จากระโดดไม่ได้ไปโดนเตียงก็เฉยไม่ต้องดูคลำไม่เจ็บไม่ปวดเนี่ยมีอุบายบอกให้รู้จักทำไมถึงดูคลำเพราะว่ามันสงสัยอยู่มันเก็บเนี่ยก็รูปคลำนี่รูปคลำนี่อย่างนี้เลยครับอันนี้พูดถึงเรื่องจิตใจของเราเราทำอย่างนี้เราทำนี่เป็นไหมเช่นว่าเจตนาหังเป็นเหตุอย่างที่ว่ายุงมากัดเราเนี่ยนะพอดีนะโอ้มันกัดยุงปั๊บอ้าวเลือดเต็มมือเลยตายเลยยุงอะพอเห็นจริงก็ดูไม่ต้องดูคำเป็นอาบัติไหมเนาะเราไม่มีเจตนาหรืออะไรไม่มีเจตนาท่านบอกให้มีสติให้ดีเนี่ยท่านประมาทเลยวุ่นอยู่นั่นแหละเลยรูปคำเลยนี่มันเป็นอย่างนี้ครับถ้าเราเห็นมาโดนคันปุ๊บก็โอ้ยุงตายเลยช่างมันทีไปถึงกติเราไม่ได้นึกอีกพรุ่งนี้ก็ไม่นึกอีกว่าเราจะเป็นอะไรเราเชื่อเจตนาของเราอย่างนี้เราชำระดิตกเราได้อย่างนี้เมื่อทำความเพียรก็ไม่ต้องไปตกมาหาตรงนี้ก็เพราะเราไม่ได้ไปโดนเตียงนี่ถ้าไปโดนเตียงก่อนนั้นก็โอ้ดูคำอยู่นี่ดีด้วยดีไม่ดีต้องหาน้ำมันมาใส่เลยนี่อุบายให้รู้จักว่าการดูคำนี่นี่ดูคำคือมันมีอะไรอยู่ตรงนี้มันยังเจ็บมันยังปวดอยู่ตรงนี้ดูคำจิตใจมันก็หวั่นวิตกว่าอยู่ตรงนี้นี่เดี๋ยวรูปคลำสกายะทิฏฐิการตามเห็นร่างกายของเรานี้ว่ายอมรับแล้วว่ามันเป็นอย่างนั้นคือท่านเห็นมาอันนี้ไม่ใช่ของเราแล้วก็ยอมแล้วว่าถูกต้องแล้วไม่ต้องรูปคลำแล้ววิจิกิจฉาลังเลสงสัยอยู่ในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็ไม่ลังเลสงสัยแล้วศีลปัตตารมาสจะมารูปคลำก็ไม่มีมันเป็นกิเลสในขณะจิตติดต่อกันสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปัตตปรมาสนี่ครับมันติดกันนะคือเราปล่อยจากสกลร่างกายเห็นแน่ตามส่วนมันวิจิกิจฉาสงสัยมันก็ไม่มีมันต่อไปมาจากโน้นเลยเมื่อไม่สงสัยการรูปคำก็ไม่มีครับมันก็เลยไม่มีมันก็เลยมีที่เด็ดส่วนนี้เฉพาะพวกนี
1: ้ครับในขันทางข้าเนื้อในรูปอย่างเดียว
0: ใช่ไห
1: มในขัน
0: อะไรจะอะไรจะมันเป็นขันเนี่ยก็หมดทั้งรูปทั้งก้อนนี่แหละ
1: และเวทนาสัญญาทางขันวิญญา
0: ครับมันก็รวมทั้งห้านี่แหละแต่ก็เราจะพูดตามส่วนเนี่ยมรรค8อย่างนี้นะครับอะไรบ้างมรรค8สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบนะถ้ามันเห็นชอบแล้วนะไอ้ความลำลิมันชอบมันชอบกันไปหมดทั้งนู้นเนี่ยครับแต่ว่ามันชอบขณะนี้ความเห็นชอบของพระโสดาบันก็มีของพระสกิทาคามีพระอนาคามีก็มีมันไม่ยิ่งถึงไอ้ความเห็นชอบนี่มันก็เหมือนของพระอรหันต์นี่ ี่แต่ว่าสักกายทิไอความเห็นชอบสัมมาทิฏฐิมันก็เห็นชอบมันความเห็นชอบเนี่ยไอความลำดิมันก็ชอบไปเหมือนกันมันไม่อยู่หรอกครับแต่ว่ามันชอบขณะนี้มันชอบขนาดนี้มันชอบขนาดนั้นมันชอบขนาดนั้นไปตามระดับของมันมันเป็นใจอย่างนั้นใจว่ามีเห็นชอบมันก็เห็นหมดความเห็นชอบลำดีชอบกำงานชอบมามันก็ชอบไปหมดอะครับแต่ว่ามันชอบไม่มากถ้าพระโสดาบันเห็นชอบมันก็ชอบไม่มากเหมือนพระอรหันต์เห็นชอบมันคนละขณะแต่จะเรียกว่าเห็นผิดก็ไม่ได้ในขณะที่เห็นชอบถ้าหากว่าเห็นผิดถ้าหากว่าไม่มีผิดมันก็ไปถึงพระอรหันต์ดิมันก็ยังมีผิดอยู่ที่มันจะเป็นพระโสดาบันมันยังเดินไม่ได้นี่แต่ว่ามันชอบในขณะโสดาบันนี้ไม่ชอบไปถึงโน้ตถ้ามันชอบอันเดียวกันทั้งหมดขนาดเดียวกันหมดมันก็เป็นพระอรหันต์ที่ไม่ต้องอยู่เป็นโสดาบันสิจะว่าเขาไม่ชอบมันชอบขนาดนี้ผมยกหมดกำลังของผมนี่ครับหมดกำลังของเด็กหมดกำลังแล้วครับอย่างนี้ก็หมดกำลังแล้วแต่ว่ามันหมดกำลังของเด็กไม่ใช่หมดกำลังของผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็พูดไปตามขั้นอย่างนี้มันไปจบเรื่องของมันเนี่ยมันไม่มีทางสงสัยหรอกใจมันก็ละกายมันก็ละใจไหมกายมันก็หมดจิตมันก็หมดกายมันก็ไม่อยากจิตมันก็ไม่อยากมันหมดกายก็หมดอำนาจจิตก็หมดอำนาจไม่มีเหลือที่มันสิ้นอ่ะจะเหลือทำไมเหลือก็สุนัขก็ไปกินเท่านั้นเดี๋ยวไปแมวไปกินเท่านั้นไอ้มันไม่เหลือดิที่มันเหลือมันก่อนมันเหลืออยู่ที่ว่าไอ้ปีเตอร์สงสัยอยู่เดี๋ยวนี้มันเหลืออยู่เขาพูดถึงว่าไม่เหลือมันเหลืออะไรนี่มันเหลือที่ตรงปีเตอร์ยังไม่รู้อ่ะสงสัยอยู่เดี๋ยวนี
1: ้พูดว่าไม่มีตัวไม่มีตนแต่ว่าพอพูดว่าก็จะต้อง
0: คิ
1: ดต
0: ั
1: วเอง
0: ใช่เป็นห่วงอะไร
1: ไม
0: ่
1: ใช
0: ่ไม่ใช่หรอกไอ้คนที่เห็นตัวนี่คือเห็นว่ามิใช่ตัวไม่มิใช่ตนอย่างว่าคนเห็นตัวเห็นตนเข้าใจไหมคนที่ว่าเป็นตัวเป็นตนนี่คนไม่เห็นตนท่านมาฝึกตนตนนั่นคืออะไรตนคือไปเห็นว่ามิใช่ตัวมิใช่ตนนั่นเรียกว่าคือตนเข้าใจไหมท่านยังไม่เข้าใจเป็นห่วงอะไรเล่าเป็นห่วงที่มันเหลืออยู่นั่นเหรอใครเดียวว่าเห็นตนนี่คือตนก้อนนี้ใครเห็นตนคนที่เห็นตนก็คือเห็นว่ามิใช่ตัวมิใช่ตนนั่นคือคนเห็นตนเข้าใจไหมจะห่วงอะไรอีกเล่ามันก็ถูกแล้วจะทำไงที่คนเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนอยู่คนนั้นไม่รู้จักตนไม่เห็นตนแต่เห็นตนก่อนนี่เห็นว่ามิใช่ตัวใช่ตนแล้วคือคนนั้นเห็นตนอันนี้มันจะต้องฟังแล้วก็ทิ้งมันไปแล้วทำเพียรเราไปหลักนี้ไม่ต้องหยุดมันอย่าลืมที่เรียกว่าไอ้ความรู้ทั้งหลายที่มันหายสงสัยจะหมดความสงสัยนั่นน่ะมันอยู่ที่การกระทำความเพียรไม่หยุดไม่ใช่เข้าใจว่ามันจะหายสงสัยเพื่อไปถามคนอื่นเขามันจะหมดว่าไอ้ความสงสัยจะเหือดแห้งไปเพราะการกระทำเพียรนี้ไม่หยุดแต่ว่าการกระทำเพียรเราเนี่ยมันก็ไม่ได้ดังใจเราแต่เราอยากรู้เห็นเร็วๆเข้าไปแต่เราก็ขี้เกียจอย่างนี้ไอ้ความสงสัยจะเหือดแห้งไปจากจิตใจของพราหมณ์เพราะการกระทำเพียรไม่หยุดไม่ใช่ว่ามันจะไปหายสงสัยจากที่อื่นฉะนั้นท่านจึงให้เร่งทำความเพียรไปสม่ำเสมอเรื่อยๆอะไรรู้ขึ้นมาจับพิจารณาแล้วเห็นก็เห็นไปไม่เห็นก็ทิ้งมันไว้นั่นก่อนวันนี้ผ พบมันแล้วแต่รู้มันก็รู้ไปที่ยังไม่รู้ก็ทิ้งไปก่อนต้องทำไปอย่างนี้เราร้อนเกินไปก็ไม่ได้เย็นเกินไปก็ไม่ใช่ร้อนไม่ใช่เย็นไม่ใช่ช้าไม่ใช่เร็วปีเตอร์ช้าก็ไม่ใช่เร็วก็ไม่ใช่นี่ในท่านดูไปเถอะมันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู
2: ้
0: อันนี้มันจะเป็นเฉพาะเรารู้เนี่ยไปพูดให้คนอื่นฟังก็ยังเชื่อไม่ได้อันนี้เป็นการต้องไปพิจารณาให้มีสติสม่ำเสมออยู่เสมอด้วยถ้าเราทำไม่หยุดมันจะมีขณะหนึ่งมันจะมีขณะที่เราที่จะทำให้เราให้แจ้งในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นแต่ให้ทิ้งความอยากนะถ้าไม่ทิ้งความอยากไม่รู้มีแต่อยากเท่านั้นเมื่อเราทอดอะไรแล้วนั่นน่ะเห็นไหมเมื่อเราทอดอะไรแล้วนั่นแหละเมื่อเราไปหมายมั่นมันอยู่ก็ยังเมื่อเราทอดอะไรปุ๊บเมื่อไรนั่นเอาได้ก็ได้ไม่ได้ก็ช่างมันเถอะสบายแล้วทีนี้นี่มันไปอยู่ตรงนั้นน่ะอย่างเรามีเพชรก้อนหนึ่งเนี่ยโดนไปในน้ำปั๊มเสียดายเว้ยแล้วก็ดำนี่คำไม่เห็นเนี่ยเหนื่อยก็เหนื่อยหิวก็หิวไปคิดไปคิดหนึ่งช่างมันเถอะได้ก็ได้หายก็หายช่างมันได้สบายเลยกลับไปบ้านสบายมันได้อยู่สิตรงทอดอะไรต้นวางเนี่ยขณะนั้นถ้าเราเห็นแม่เสียดายเหลือเกินเมื่อใดจะได้เนาะอะไรก็จะได้เนาะมันได้เนาะทุกหลายมันเอาเต็มที่ของมันเนาะเฮ้ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ช่างมันเถอะเลยสบายเลยสงบตรงนั้นถ้าไม่เป็นอย่างนั้นก็ความดิ้นโดนมือยังมีอยู่นั่นแหละไม่ต้องใช้กำลังใจอะไรแล้วรักษาของเก่านั้นไว้แล้วก็ทำสติให้ดีขึ้นสติให้มากกว่าอย่างอื่นไม่ผิดไม่จนการทำเพียรไม่รู้ว่าจะทำยังไงไหมทำไปอย่างนี้ทำไปอย่างแต่ว่าที่ว่ามันพอสมควรเนี่ยสติของเราเนี่ยมันก็ยังไม่เต็มส่วนของมันหรอกแต่พยายามเพิ่มไม่มีสติมากขึ้นกว่านั้นให้มันรู้เท่าทันมันทุกอย่างเมื่อสติเราแจ่มแจ้งขึ้นเมื่อไรเนี่ยไอ้ความรู้เรามันจะเกิดขึ้นมาเพราะเรามีสติอยู่ก็อะไรผ่านมาเราก็รู้อะไรผ่านมาเราก็รู้อะไรผ่านมาเราก็รู้ไอ้ความรู้อันนี้แหละความรู้อันนี้แต่เรามีสติอยู่จะให้เราเกิดปัญญาจะให้เราตามรู้ตามเห็นกระจ่างไปได้ถ้าเราไม่มีสติมันก็ไม่รู้มันไปถึงไหนอะไรกันคือทำสตินั่นแหละให้มากขึ้นเท่าที่เราทำได้ สตินี้เองจะเป็นคุณค่าอันไพศาลที่จะประคับประคองความรู้สึกของเราให้เข้าแนวทางอันสงบได้สตินี้มันก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองจะช่วยประคับประคองตักเตือนเราอย่างพวกเราก็เด็กคล้ายๆพระเจ้าหรือพระพุทธเจ้าเพราะว่าเมื่อเรามีสติอยู่นะมันจะตื่นมันจะรู้มันจะเห็นมันจะได้สังวรการสังวรการสังรวมมันก็จะเกิดขึ้นเพราะเรามีสติอยู่อะไรที่ยังมีกิเลสที่มันอยู่ลึกๆรับเป็นต้นที่เรายังไม่เห็นอยู่นั่นก็สติเรายังไม่พร้อมมันก็ไม่เห็นมันดุอยู่ได้ ถ้าเรามีสติอยู่กระจ่างขึ้นมาเมื่อไรจิตใจหรือปัญญาของเรามันจะผ่องใสขึ้นเปรียบประหนึ่งว่าเราเอาน้ำใส่ขันมาวางตรงนี้เราจะมองดูในขันน้ำถ้าน้ำมันกระเพื่อมอยู่ไม่ค่อยจะหยุดแล้วก็พอมองเห็นแต่หน้าเราก็ได้ถ้าน้ำนั้นมันสะอาดมันนิ่งคือมันมีสติอยู่ประคับประคองดูนั้นมันจะมองเห็นตัวเราเลยมันจะมองเห็นไปโน่นแม้จริงจบตัวนิดเดียวมันจะตายตรงนั้นมันก็จะเห็นนะไม่ใช่ว่าแต่เราอ่ะนี่ไอ้ทาน้ำมันก็เพิ่มอยู่ไงแต่ตัวเรานี่เขาเห็นได้ยากเห็นได้ยากไม่ถนัดถ้าหากว่าน้ำเนี่ยมันนิ่งมันไม่กระเพื่อมมันสะอาดนิ่งอยู่มันจะเห็นหลังคามันจะเห็นอาคารต่างๆแม้ตัวจิ้งจกขนาดนี้มันจะจับอยู่ข้างบนมันก็จะพลอยไปเห็นด้วยนี่ไอ้เพราะน้ำเนี่ยมันนิ่งเนี่ยมันเป็นเงี้ยที่เราน้ำมันจะนิ่งได้ก็เพราะที่ว่าเรามีสติมีการสังวรสังรวมระวังการระวังก็เพราะมันความรู้เกิดขึ้นมาความรู้สึกเนี่ยเกิดขึ้นมาเพราะเรามีสติอยู่สติจำการที่ได้ทำและคำที่พูดเรียกว่าสตินานก็ได้เรียกว่าสติจำการแต่อันนี้มันจะไปสับสนกันอีกอันหนึ่งนะสับสนกันอีกอันหนึ่งสติเกิดขึ้นมารู้มันก็เป็นสัญญาอันนี้มันแก่ได้สัญญาอนิจจาไอ้ความจำหรืออันนี้มันก็ไม่เที่ยงอันมันเกิดมาจากสติไม่แน่นอนอย่างผมจะเรียกชาคาโลอย่างเงี้ยตั้งใจจะเรียกชาคาโลนะแต่พูดออกไปเป็นประมุตโตนะแต่ผมก็รู้อยู่ผมว่ามันเป็นอย่างนั้นรู้อยู่ว่าจะเรียกชาคาโดแต่พูดออกไปมันเป็นประมุตโตผมรู้อยู่ว่าผมมันเป็นอย่างนั้นอันนี้มันเป็นว่าลักษณะที่ว่าสัญญาอนิจจามันไม่แน่นอนมันเปลี่ยนสภาพที่ว่ามันไม่แน่มันไม่เที่ยงนานมาแก่มาประสาทมันก็ไม่ดีขึ้นมันโทรมไปอย่างจะเรียกประมุตโตเลยไปเรียกชาคาโลซะก็รู้อยู่ว่ามันเรียกอย่างนั้นเนี่ยอันนี้ไม่ใช่คนหลงไม่ใช่หลงมันเคลื่อนคลาดของมันไปตามลักษณะสัญญานิจจาอันนี้เราก็เห็นชัดเหลือเกินได้จะเกินอยู่อย่างนั้นแต่ว่าลักษณะมันเคลื่อนไปเองของมันเราเห็นว่ามันเคลื่อนของมันอยู่อย่างนั้นเห็นอยู่ว่ามันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเราไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นแต่เห็นอยู่ว่ามันเป็นอย่างนั้นเราก็ยอมรับว่ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราเห็นชัดอยู่อย่างนี้อันนี้มันเป็นลักษณะที่ว่าสัญญานิจจาท่านก็บอกว่ามันไม่เที่ยงมันเคลื่อนคลาดเป็นธรรมดาของมันฉะนั้นจริงอย่าให้ไปมั่นหมายมันยึดมั่นถือมั่นมันว่าเป็นเราเป็นเขาเรื่องทั้งหลายเหล่านี้ก็การกระทำเพียรของเรานี่ต่อไปผมว่าเราก็ทำไปอย่างนี้ถ้าไม่มีเรื่องอะไรเราก็ไม่ต้องพิจารณาอะไรมันอยู่เป็นปกตินี่อย่างเราเดินไปเราปวดบ้านแล้วก็ปวดของเราเรื่อยๆไปถ้าไม่มีใครมาเรียกเราก็ไม่มองดู ถ้ามีใครมาเรียกอาจารย์ชาครับลูกเออนี่รู้แล้วมีธุระของกันนอกนั้นปวดบ้านเอาด้วยไปมีเรื่องก็จึงพิจารณามันไม่มีเรื่องก็ไม่พิจารณาเรื่องพิจารณาแต่ความเป็นอยู่ของเรานี้ให้รู้ไว้มีสติอยู่อย่างนี้เท่านั้นถ้ามันมีเรื่องอะไรก็อยู่สบายของเราตามเคยไม่ใช่ปล่อยทิ้งนะเราระวังของเราอยู่ไม่ใช่ปล่อยทิ้งอะไรผ่านมาเรารู้จักไม่ใช่ว่าอะไรผ่านมาไม่รู้จักไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าไม่ต้องค้นคิดอะไรมันมาไม่ต้องค้นคิดอะไรมันมาแต่ว่าเมื่อมันสัมผัสทางอายตนะอันใดแล้วสัมผัสแล้วมันก็เป็นเรื่องภายในของมันนั่นก็ตามดูมันไปทีนี้เมื่อจากอนาคตเมื่อจากการกระทำเช่นนี้จะเดินนี้ยาวนี้สติไปเห็นใบไม้เห็นต้นไม้เห็นสัตว์ต่างๆก็ให้รู้เป็นโอปนายโกน้อมเข้ามาต้นไม้มันก็เหมือนเราเหมือนนะสัตว์นี่ก็เหมือนเรานะน้อมเข้าน้อมให้มันชั่วช่างมันไอ้สติที่ครอบงำเราอยู่นั่นแหละมันจะมีความสงบให้เกิดปัญญาเพราะเห็นสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นอันนั้นให้คุณพิจารณาเสียให้คุณพิจารณาเสียพิจารณาสัตว์เล็กสัตว์น้อยต้นไม้อะไรต่างๆอ่ะพิจารณาไปนะอย่างขวดวัดก็ขวดไปเถอะไอ้คนขวดก็ขวดไปคนพิจารณาก็พิจารณาไปเนี่ยไม่ใช่ขวดเฉยๆขวดไปกวาดไปมีสติไปสมาธิเป็นอย่างนั้นน่ะมันเพียงจะรู้เอ้ยกวาดวัดนี่ก็ดีเหมือนกันนะกวาดด้านวัดเนี่ยให้มันสะอาดนี่เราทำความเพียรนี่ก็เพื่อกวาดกิเลสทั้งหลายออกจากใจของเราอย่างนั้นเหมือนกันเนี่ยมันจะพูดของมันไปอยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมปัญญาก็เกิดขึ้นไปเรื่อยไปเห็นไปเรื่อยไปมาเห็นสภาพสังขารว่ามันเป็นอย่างนั้นก็ไม่มีทางอะไรจะแก้ไขของมันนะหมดแค่นั้นเรายอมรับแล้วก็เรียกว่ามันก็ความสงบมันก็เกิดขึ้นนี่ทุกข์ก็ระงับไปเพราะเรายอมรับเมื่อเรายอมรับก็ถอนอุปาทานอุปาทิออกมาใช่ไหมในที่นั้นมันก็ไม่มีอะไรตรงนั้นมันก็ไม่มีอะไรตรงนั้นหมดไม่มีอะไรเราสำคัญมันหมายว่ามันมีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไอ้ความเป็นจริงตรงนั้นมันมีแต่สมมติเรื่องวิมุตต์เนี่ยมันก็ไม่มีอะไรส่วนร่างกายเราเห็นแล้วมันก็มีดินมีน้ำมีไฟมีลมผู้ชายก็เป็นอย่างนั้นผู้หญิงก็เป็นอย่างนั้นคนไทยก็เป็นอย่างนั้นคนฝรั่งก็เป็นอย่างนั้นใครก็เป็นอย่างนั้นก็เหมือนกันอย่างนั้นก็สบายก็เหมือนเราที่เดียวท่านจึงให้พิจารณาปฏิบัติการขบชั้นแล้วแต่ในชั้นในบาทแต่ในคู่กันก็ไปในนั้นเมื่อเราพิจารณาปัจจเวกดีๆเห็นว่าเอ้ยมันก็ไม่มีเรื่องอะไรมากมายอาหารนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเมื่อเราเอาเข้าในอันเดียวกันเนี่ยมันก็ไม่เห็นมันมีอะไรเลยก็สบายไปไอ้คนที่แยกไม่ได้ก็เป็นทุกข์หลายลำบากหลายยังไม่ยอมถ้าคนยอมถ้าแรกก็เห็นมันเป็นอันเดียวกันเนี่ยก็เลยเกิดความสบายเลยอย่างนี้ไอ้คนนี่มันก็เบาไปไอ้พี่คนยังไม่เห็นมันก็หนักมันเป็นเรื่องธรรมดาอย่างนั้นฉะนั้นเรื่องกรรมฐานนี่มันเป็นอย่างนั้นครับที่เราปฏิบัติมุ่งให้เห็นเป็นอย่างนั้นถ้าเราเห็นเป็นอย่างนั้นมันก็บรรเทาทุกข์ล่ะครับมันต้องบรรเทาทุกข์กลัวว่ามันจะหมดทุกข์มันต้องบรรเทาทุกข์ไปก่อนบรรเทาทุกข์ไปก่อนคือบรรเทาทุกข์คือมีทุกข์น้อยทุกข์น้อยไปน้อยไปนี่เราก็จะดูกันได้ทุกคนที่มาปฏิบัติอยู่เนี่ยอย่างสัญชาติโลนี่เป็นตัวอย่างที่ได้มาทำปฏิบัติกันอยู่เนี่ยที่มาฝึกก่อน แล้วก็ดูสภาพจิตของเราสมัยนี้ความรู้เราเวลานี้กับความรู้แต่ก่อนที่เราไม่รู้จักมันเป็นยังไงไหมวัดมาดูในปัจจุบันนี้มันก็ต่างกันมากทีเดียวนะทำไมมันเป็นอย่างนั้นไอ้สิ่งที่หมายมั่นมาก็ค่อยๆบรรเทาไปอย่างนี้มันก็ค่อยไปกันอย่างนี้เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าตัณหามันก็อยากจะเป็นเดี๋ยวนี้ล่ะมันอยากจะหลุดพ้นไปเด่นมันทุกคนมันอยากจะเป็นเทวะมันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้อย่างที่ชาคโรว่าแม่สมัยก่อนนั่นน่ะก็เห็นอะไรนิดเดียวก็บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยเรามันเป็นยังไงเราจะปฏิบัติไม่ถูกนะยังไงก็ได้เกิดบุญขึ้นมาเกิดบุญขึ้นมาก็จะพายบาตรแบกกฎเข้าไปในป่าเข้าในป่านี้ไม่เสร็จไปในป่าโน่นอีกป่านี้ก็ไม่สงบไปป่านั้นอีกก็ไม่สงบไปในภูเขาลูกนี้ก็ไม่สงบไปตรงนู้นอีกก็ไม่สงบโดยไม่มีทางที่สงบได้วุ่นตลอดเวลานะพอเห็นความสงบอยู่ในป่าอยู่ในสถานที่อันนั้นมันก็มีส่วนเหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่ที่สุดคือเป็นสัมมาทิฏฐิมันมีความเห็นชอบนั่นแหละตรงที่ว่ามันจะสงบเกิดขึ้นตรงนั้นถ้ายังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่แล้วเนี่ยไปเถอะออกพรรษาเนี่ยจะถวายบาตรไปก็ได้แม่ภูเขาลูกนี่นะมันสงบดีเหลือเกินมันจะหมดกิเลสอยู่ในภูเขาลูกนี้นะลองแต่ก็มันมีส่วนเหมือนกันนะแต่มันสงบได้นิดนึงแต่ว่าเมื่อจิตมันพูดว่าคุณจะต้องไปภูเขาลูกนั่นอีกลูกนี้ไม่สบายแล้วไปลูกนั่นก็ไปอีกก็ไปเรื่อยๆคุณก็ต้องไปหาอาจารย์นั่นอีกไปอีกคุณก็ต้องไปหาอาจารย์นั่นอีกในวุ่นจนหมดภูเขาทุกลูกแล้วหมดอาจารย์แล้วก็ไม่มีกัจจรูปไม่จริงเลิกมันเป็นซะอย่างนี้คนเราอ่ะไอ้ความเป็นจริงที่สงบอยู่ตรงไหนเนี่ยคือความเห็นชอบนั่นแหละมันเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วความเห็นชอบอยู่ตรงนั้นก็สงบแต่ว่าสถานที่ก็มีส่วนกันอย่างวัดเรามันก็มีส่วนเหมือนกันแต่ว่ามันขึ้นสู่ครับสัมมาทิฏฐิมากอย่างนั้นคนที่ไปอยู่ในความสงบแล้วมันหมดกิเลสหรือมันยังเหลืออยู่นะบางทีมันดูยิ่งไม่รู้เรื่องตรงนี้เราอยู่สบายเนี่ยสบายเพราะความเคยชินเคยอยู่ออกไปจากนี่ไปอยู่ตนไม่สบายแล้วก็ต้องดิ้นรนหาที่อยู่เรื่อยๆไปเพราะอะไรปล่อยเพราะจิตมันเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่นี้มันยังไม่เป็นสัมมาทิฏฐิไปอยู่ตรงไหนมันก็ไม่มีความสบายอย่างแท้จริงมีความสบายชั่วคราวก็ไปอีกมันก็เป็นเรื่องของอย่างนั้นฉะนั้นการปฏิบัติมันก็จะเป็นอย่างนั้นทุกคนเมื่อพูดเรื่องการปฏิบัตินี้ก็เราคนดีๆมาปฏิบัติเนี่ยก็มาทำให้เราเป็นบ้านะคนง่ายๆมันนะแต่เป็นมากเมื่อเกิดปัญหามาเกิดแดดร้อนในวุ่นวายมันยังไม่รู้จักต้องมาปฏิบัติรักษาบ้านี่ให้หายถึงจะสบายอยู่ล่ะนี่เอาลองดูที่ผมก็เคยเป็นมาแล้วคิดใหญ่ไฟสูงคิดสารพัดอย่างคิดน้อยก็น้อยเกินไปใหญ่ก็ใหญ่เกินไปยาวมันก็ยาวเกินไปสั้นมันก็สั้นเกินไปมันไม่พอดีของมันมันเกินความพอดีของความต้องการของธรรมะมันก็ไม่ดีอย่างนั้นคนมันยิ่งยิ่งขึ้นยิ่งดวงยิ่งขึ้นยิ่งต่อเวลาม
2: ันดีเกินไปมาแล้วก็มีความสุขใจถูกบอกไม่ถูกเหมือนกันเนี่ยแต่ใครจะเข้าไปถึงตัวนั้นมันก็รู้จักความสุขเกิดขึ้นมาอาการอารมณ์เดียวมันก็เกิดขึ้นมามันก็จะมีวิตกวิจารปีติสุขเอกกตาสิ่งทั้ง5อย่างนี้มันรวมอยู่ที่จุดเดียวกัน แต่มันเป็นคนลักษณะก็ตามมันแต่ว่ามันรวมอยู่ที่อันเดียวกันเรามองเห็นทั่วถึงกันหมดเหมือนกับผลไม้เอามารวมในกระจาดเดียวกันมันเป็นคนละอย่างก็ช่างมันเถอะมันจะเห็นทุกอย่างในกระจาดอันนั้นวิตกก็ดีวิจารก็ดีปีติก็ดีสุขก็ดีเอกคตาก็ดีเราเลยมองลงที่จิตตรงนั้นมันจะมีหมดทั้งอย่าง5อย่างก็ลักษณะอันนั้นมันเป็นอยู่อย่างนั้นมันก็มีอยู่นั้นนะแล้วมันสุขขึ้นยังไงมันวิตกยังไงมันวิจารยังไงมันปีติยังไงมันสุขยังไงมันบอกไม่ถูกเมื่อมันรวมลงนั้นไม่มองเห็นมันเต็มอยู่นะเต็มในใจของเราอยู่นะมันเต็มหมดอยู่นะตรงนี้มันก็แปลกแล้วการทำภาวนาเราแปลกแล้วต้องมีสติสัมปชัญญะหลงอันนี้มันให้เข้าใจว่าอันนี้มันคืออะไรอันนี้มันเป็นเรื่องคณะของจิตมันเป็นเรื่องวิสัยของจิตเท่านั้นอย่าไปสงสัยอะไรมันในเรื่องปฏิบัตินี้มันจะจมลงในพื้นดินก็ช่างมันมันจะไปบนอากาศก็ช่างมันมันจะตายนั่งตายอยู่เดี๋ยวนี้ก็ช่างมันเถอะอย่าไปสงสัยมันมีเรื่องปฏิบัตินี้ให้มองดูแล้วเมื่อมันเป็นชนิดลักษณะจิตของเรามันเป็นอย่างไรให้อยู่กับอันนี้เท่านั้นทำไปอันนี้มันได้ฐานแล้วมันได้ฐานแล้ว มันมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวมันทางการยืนเดินนั่งนอนแล้วนี่เมื่อเราเห็นอะไรเกิดขึ้นมาต่อนั้นไปจะเราจะไปจิตอันนี้ไหนจะไปยึดมั่นถือมั่นมาเมื่อเราเห็นอันนั้นเกิดขึ้นมาเรื่อยๆไปเรื่องชอบใจไม่ชอบใจเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องอะไรสงสัยไม่สงสัยนั่นก็เรียกว่ามันมีการของพิจารณาตัวตาหรือผลงานของมันเองอย่าไปชี้ว่านั้นเป็นอันนั้นอันยาเลยยาให้รู้เห็นเรื่องสิ่งทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นกับจิตนั้นก็สักแต่ว่าเป็นแต่ความรู้สึกเท่านั้นเองอันนี้มันก็เป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วดับไปเกิดขึ้นมาได้ตั้งอยู่ตั้งอยู่มันก็ดับไปมันก็เป็นแต่เท่านี้ไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขาไม่ควรยึดมั่นถือมันในอันใดอันหนึ่งในทั้งหลายเหล่านี้เมื่อเห็นรูปนามมันเป็นเช่นนี้ตามเรื่องของมันแล้วนะปัญญาเห็นเช่นนี้เมื่อไปเห็นรอบเก่ามันเห็นรอบเก่ามันเห็นไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงของจิตเห็นความไม่เที่ยงของร่างกายเห็นการไม่เที่ยงของความสุขความทุกข์ทั้งปวงแล้วความรักความโกรธมันไม่เที่ยงตรงนั้นมันก็เท่านั้นจิตมันก็วกมันก็เบื่อมันก็เบื่อกายเบื่อจิตอันนี้เบื่อที่สิ่งที่มันเกิดมันดับมันไม่แน่อย่างนี้อยู่เพราะนั้นเนี่ยจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันก็เห็นเนี่ยก็เห็นเนี่ยว่าจิตมันเบื่อแล้วมันก็หาทางออกเท่านั้นแหละมันก็หาทางออกจากสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่อยากเป็นอย่างนี้ไม่อยากมาอยู่อย่างนี้เห็นโทษละมันเห็นโทษในโลกนี้แล้วเห็นโทษในชีวิตที่เกิดมาแล้วอย่างนี้เมื่อจิตเป็นเช่นนี้เราก็ไปนั่งอยู่ที่ไหนมันก็เห็นเรื่องอนิจจังเรื่องทุกขังเรื่องอนัตตาแล้วไม่มีที่จะไปจับต้องมันแล้วทีนี้จะไปนั่งอยู่โคนไม้ก็ได้ฟังเทศน์พระพุทธเจ้าจะไปนั่งอยู่ภูเขาก็ได้ฟังเทศน์พระพุทธเจ้าจะไปนั่งอยู่ที่ราบก็ได้ฟังเทศน์พระพุทธเจ้าฟังเห็นต้นไม้ทุกต้นมันจะเป็นต้นเดียวกันเห็นสัตว์ทุกชนิดมันจะเป็นสัตว์อย่างเดียวกันไม่มีอะไรจะแปลกกันไปยิ่งกว่านี้มันเกิดแล้วมันก็ตั้งอยู่แล้วก็แปรไปหลับไปเหมือนกันทั้งนั้นฉะนั้นนี้เราก็จะมองเห็นโลกนี่ชัดขึ้น เห็นรูปนามนี่ชัดขึ้นเห็นรูปปรโลกอรูปปรโลกนี่มันก็ชัดขึ้นมันชัดขึ้นต่ออนิจจังขึ้นต่อทุกขังขึ้นต่ออนัตตาถ้ามนุษย์ทั้งหลายเขาไปยึดมั่นถือมั่นว่ามันเที่ยงมันจริงอย่างนั้นมันก็เกิดทุกข์ขึ้นมาทันทีมันเกิดอย่างนั้นฉะนั้นมันก็ไม่เกิดถ้าเราเห็นรูปนามมันเป็นอย่างนั้นมันก็ไม่เกิดแล้วก็เห็นรูปนามมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นไม่ไปยึดมั่นถือมั่นมันนั่งอยู่ที่ไหนก็มีปัญญาแม่เห็นต้นไม้มันก็เกิดปัญญาพิจารณาเห็นธรรมชาติหญ้าทั้งหลายขึ้นมาเกิดขึ้นมาในพื้นมันก็มีปัญญาเห็นแมลงต่างๆมันก็มีปัญญารวมแล้วมันเข้าจุดเดียวกันเป็นธรรมะจุดเป็นของไม่แน่นอนตรงนั้นนี่คือความจริงนี่คือสัจธรรมมันเป็นของไม่เที่ยงมันเที่ยงอยู่ตรงไหนมันก็เที่ยงอยู่แต่ว่ามันเกิดมาแล้วมันเป็นอยู่อย่างนั้นมันไม่แปรเป็นอย่างอื่นเท่านั้นก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นถ้าเราเห็นเช่นนี้แล้วมันก็จบทางที่จะต้องไปเลยมั้งอย่างนั้นในทางพุทธศาสนานี่แต่ไอ้ความเห็นเนี่ยเห็นว่าเราโง่กว่าเขามันก็ยังไม่ถูกเห็นว่าเราเสมอกว่าเขาก็ยังไม่ถูกเห็นว่าเราดีกว่าเขาก็ยังไม่ถูกเพราะมันไม่มีเราเนี่ยมันเป็นซะอย่างนี้มันก็ถอดอาชมิมานะออกอันนี้ท่านเรียกว่าเป็นโยกวิทูรู้แจ้งตามเป็นจริงถ้ามาเห็นจริงเช่นนั้นแล้วมันก็จิตมันก็จริงมันก็รู้เนื้อรู้ตัวมันมันก็รู้ถึงที่สุดมันตัดเหตุแล้วไม่มีเหตุมันก็ไม่เกิดขึ้นอีกแล้วผลตกเกิดขึ้นไม่ได้อันนี้พูดถึงข้อปฏิบัติมันจะดำเนินการของมันไปอย่างนั้นรากฐานที่เราจะต้องปฏิบัติในใหม่นี่หนึ่งให้เป็นคนซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาสองให้เป็นคนอายคนกลัวอายต่อบาปสามมีลักษณะที่ท่อมตัวอยู่ในใจของเราเป็นคนที่มักน้อยเป็นคนที่สันโดษถ้าคนมักน้อยในการพูดในการในทุกอย่างมันก็เห็นตัวของเรามันไม่ได้ไปวุ่นวายอันนั้นมันเป็นเหตุอันนี้เป็นรากฐานที่มันมีในจิตนั้นก็ไม่มีอะไรมันก็ร่วนแต่ศีลที่มันมีในจิตของเรานั้นมันก็มีร่วนแต่สมาธิในจิตของเรานั้นมันก็ร่วนมีแต่ปัญญาเต็มอยู่ในจิตของเรานั้นไม่มีอะไรอื่นจิตในขณะนั้นมันก็เดินในศีลในสมาธิในปัญญาในศีลในสมาธิปัญญาโดยอาการเช่นนั้นฉะนั้นนักปฏิบัติของเรานั้นอย่าประมาทคำที่ท่านว่าอย่าประมาทนั้นไม่ค่อยได้ยินน้อยภาษาน้อยประมาทนี่ประมาทนี่คือของทุกๆอย่างอย่าประมาทถึงแม้ว่าถูกต้องแล้วก็อย่าประมาทผิดแล้วก็อย่าประมาทดีแล้วก็อย่าประมาทมีสุขแล้วก็อย่าประมาททุกอย่างท่านไม่ให้ประมาทท่านไม่ให้ประมาทเพราะอันนี้มันเป็นของไม่แน่ให้จับมันไว้อย่างนี้จิตใจของเราก็เหมือนกันถ้ามีความสงบแล้วก็วางความสงบไว้แม้มันอยากจะดีใจเหมือนกันแต่ว่าดีมันรู้เรื่องมันชั่วไปรู้เรื่องของมันฉะนั้นการอบรมจิตจริงๆเนี่ยเป็นเรื่องของเจ้าของ ครูบาอาจารย์บอกวิธีที่อบรมบอกวิธีที่อบรมจิตถ้าเราจะอบรมนั่นอบรมจิตนั่นเป็นตัวของเราเองก็เพราะจิตมันอยู่ที่เรามันรู้จักหมดทุกอย่างนั่นแหละอยู่ที่เราไม่มีใครจะรู้เท่าถึงตัวเราเรื่องปฏิบัตินี้มันอาศัยความถูกต้องอย่างนี้เราก็อยู่สบายเดินอยู่ก็สบายนั่งอยู่ก็สบายให้ทำจริงๆเถอะอย่าไปทำไม่จริงคำว่าทำจริงๆนั้นมันเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยอ่ะคำที่ว่าทำจริงๆก็ทำทางจิตประพฤติทางจิตปฏิบัติทางจิตถ้าเรามีสติอยู่สัมปชัญญะอยู่แล้วเรื่องที่ถูกที่ผิดมันก็ต้องรู้จักถ้ารู้จักเราก็รู้จักข้อปฏิบัติเท่านั้นไม่จำเป็นมากแล้วก็รู้ทิศทั้งหลายข้อปฏิบัติทั้งหลายทุกสิ่งทุกส่วนแล้วก็ให้น้อมกลับมาอย่างเพื่อนภิกษุสามเณรอยู่ด้วยกันนั้นมันมีสองอย่างหนึ่งมันมีเยี่ยงสองมันมีอย่างเยี่ยงอย่างอย่างหนึ่งท่านว่าอย่าเอาอย่างให้เอาเยี่ยงยกให้เช่นท่านอาจารย์ทองรักซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ในสมัยก่อนคนไม่ฉลาดเอาธรรมะกับท่านไม่ได้คือไปเอาอย่างท่านไม่ไปเอาเยี่ยงของท่านไปเอาอย่างของท่านอย่างของท่านอาจารย์ทองรัตน์ท่านพูดไม่สังรวมสังวรตัวอย่างของท่านขอเรื่อยไปแต่เมื่อท่านดุให้คนในที่ประชุมมันดุเก่งมากนี่อย่างของท่านเป็นอย่างนั้นแต่เยี่ยงของท่านไม่มีอะไรคนผลที่สุดท่านไม่มีอะไรนั่นเป็นสักแต่ว่าพูดสักว่าจะธรรมะในความเป็นจริงนั้นท่านพูดอะไรท่านทำอะไรนั่นน่ะท่านมุ่งธรรมะแต่คนเราไม่รู้เรื่องท่านมุ่งธรรมะไม่ใช่มุ่งให้เสียหายมันก็ไม่เสียอยู่เองเดินไปเดินมาไม่สังวรไม่สังรวมไปไหนอะฮะเนี่ยแต่ว่าอย่างของท่านเป็นอย่างนั้นดวงตาบางคนไปเอาตามท่านเสียหมดมันเป็นเช่นนั้นเช่นพวกเราทุกคนนั้นอย่างผมเล่าให้ฟังนั่นแหละสุขาปฏิปทาทุกขาปฏิปทาทันทาปัญญาทุกขาปฏิปทาทิปปาปัญญาสุขาปฏิปทาทันทาปัญญาสุขาปฏิปทาทิปปาปัญญาคนเราแข่งบุญวาสนาบารมีกันนั่นมันแข่งไม่ได้แข่งกำลังกายแล้วนี่มันแข่งกันได้บุญวาสนาบารมีแข่งไม่ได้อย่างน้องตาใช่ไหมผมหวังดีอยู่ต้องการเจริญอยู่หวังดีอยู่แต่ว่ามันไปไม่ได้ก็ต้องพยายามไปเข็นมันไปทุกขปฏิปทาทันทาปัญญาปฏิบัติลำบากขัดขัดของทุกสิ่งสารพัดปฏิบัติลำบากกัตรูธรรมะตัวกัตรูช้าๆจะแปลว่าบารมีของเราสร้างไว้มันน้อยต้องสร้างเวลานี้ให้มันมากๆอย่าไปท้อถอยมันอืม ย่างคนจนจะนึกว่าเราจนแล้วไม่ทำงานมันยิ่งไปกันใหญ่ถ้าเรานึกว่าเราจนแล้วเราก็ต้องขยันอย่างน้อยก็เสมอได้กินอันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นเราปฏิบัติให้มากทำให้มากเจริญให้มากมันก็ไปได้เหมือนกันอันนี้เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาปัญญาทุกขาปฏิปทากิปาปัญญานั้นปฏิบัติลำบากแต่รู้เร็วนี่เหมือนคนก่อนรู้ง่ายจวนจะเป็นจะตายริ้นรนกระวนกระวายแต่รู้ง่ายเจ็บก็ช่างมันปวดก็ช่างมันจะมันหายง่ายอันนี้อันนี้เป็นคนที่สองคนที่สามสุขปฏิปทาทันทาปัญญานี่เรียกว่าปฏิบัติง่ายๆแต่รู้ได้ยากไม่ค่อยกระทบกระเทือนไม่ค่อยวุ่นวายไปเรื่อยๆไปแต่นานๆบางทีประชวนจะตายนั่นเองจะรู้นี่ในขั้นพุทธเจ้าเราก็มีสุขปฏิปทาคิปาปัญญาลักษณะที่สี่นี้ก็เรียกว่าปฏิบัติเป็นสุขเป็นสุขง่ายๆรู้ก็ง่ายๆอย่างนี้ก็มีอันนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้มันเป็นลักษณะอย่างนี้ทีนี้มันก็เหมือนกันเนี่ยมันกันกับอุคติยูวิปปิติยูในยะปะทะปรมะปกติตัญญูนั้นจิตนั้นไม่ต้องมากพอไปมองดูเท่านี้ก็รู้แล้วว่าท่านจะเอาอะไรทำอย่างไรพอแต่ว่าอารมณ์เกิดขึ้นมาปุ๊บให้เป็นทุกข์ท่านจะแก้พบเลยว่ามันมาอย่างไรเร็วมากปกติตัญญูวิปติตัญญูต้องแนะนำต้องพิจารณาเปรียบเทียบให้ฟังอย่างมันจะเอาทุกข์ทิ้งเราก็ตื่นสองตื่นไม่ได้แต่มันเป็นฝ่ายแก้ตกไปได้แนะนำได้แก้ไขได้เป็นวิปติตันยูเนยยะเนยยะบุคคลเนี่ยพูดถึงจิตนะนี่นะชื่อของจิตเนี่ยอุกติตันยูอุกติตันยูวิปติตันยูเนยยะปทัปปรมะนี่พูดถึงเรื่องจิตจิตที่มันรู้เร็วมากกว่านี้ถ้าเป็นม้าแล้วก็ไม่ต้องเครียดยกแทรกเป็นเลยวิ่งเลยเห็นแต่เงาแทรกมันก็วิ่งแล้วยี่ปฏิเทนยูนี่แหละพอแนะนำได้ต้องยกแทรกเป็นไม่วิ่งต้องเครียดมาตัวนี้มันต้องวิ่งทอที่สามต้องเครียดไม่หยุดไม่วิ่งต้องเครียดบ่อยมันถึงวิ่งงั้นมันไม่วิ่งเนยยะปทัปปรมะนี้ไอ้จะเขียนลงไปฮะไม่ต้องไปไม่ต้องวิ่งไม่ต้องเดินถูกอารมณ์อะไรก็อยู่นั่นแหละสั่งสอนอะไรที่พอจะมองเห็นได้ก็ไม่ไปอยู่นั่นเขียนลงไปก็อยู่นั่นจิตอันนี้มันไม่เห็นหนึ่งมืดหลายอันนี้มืดอันนี้ลำบากมาตัวที่สี่นี่พระพุทธเจ้าเอาทิ้งเหมือนกันมันจะทิ้งอะไรมันจะทิ้งด้วยความเบียดเบียนหลอกสอนไม่ได้ไม่เข้าใจแต่ก็ทิ้งไว้เพราะอะไรกรรมเก่าเข้ามาแทรกจนกรรมใหม่เข้าไปไม่ไหวเหมือนน้ำมันในขวดแล้วมันเต็มแล้วมันไม่พร่องอยากจะได้น้ำใหม่ก็เอาไม่ได้ต้องเอาน้ำเก่าก่อนไปใช้น้ำเก่ามันหมดไปก่อนจึงเอาใหม่อย่างนี้ผมมันกันฉันนั้นถ้ามีกรรมก็มาแทรกแล้วลำบากถ้ามีกรรมเก่าก็มาแทรกแล้วลำบากมากฉะนั้นอย่างใดก็ตามเถอะพวกเราทั้งหลายนั้นมันจะเป็นมันจะเร็วมันจะช้ามันจะอะไรก็อะไรการกระทำความดีนั่นแหละมันดีทำแล้วไม่เสียหาย ทำแล้วมันดีทำความดีมันแก้ความไม่ดีทำความไม่ผิดมันแก้ความผิดออกอย่างนี้มันเกิดประโยชน์เท่านั้นแหละเมื่อในเวลานี้มันยังไม่ได้ให้ผลการต่อไปมันให้ผลกรรมเมื่อกรรมมันนี้มันให้ผลอยู่กรรมอื่นมันให้ผลไม่ได้อย่างนี้ใครเคยเรียนกรรมไหมกรรมมันนี้ให้ผลอยู่กรรมที่เราทำอยู่นี่ให้ผลไม่ได้แต่ไม่เสียหายไปตรงไหนแต่เมื่อหมดกรรมนี้แล้วกรรมนั่นต่ออย่างนั้นจึงทำอ่ะจึงถามว่าทำแล้วไม่เสียหายทำไว้เพื่อเกิดประโยชน์ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อหากถึงไม่ถึงการไม่ถึงเวลามันแล้วเป็นต้นมันก็ยังอยู่ฉะนั้นทุกคนจึงมาได้ทำการปฏิบัติในวัดหนองประพงในพรรษานี้จงให้อยู่ในลักษณะการปล่อยวางในเพื่อนพระภิกษุสามเณรเราทุกๆคนนั้นให้เห็นอกเห็นใจกันให้รู้จักช่วยกันทุกอย่างให้สร้างบารมีร่วมกันต่างคนต่างตั้งอกตั้งใจทุกคนนี้ทุกวันนี้ที่เรามาอยู่รวมกันนี้ให้เข้าใจว่าเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าทุกคนไม่ใช่ว่าเป็นบุตรของพ่อแม่เป็นบุตรโดยธรรมะถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบัติตามโอวาทธรรมะตามสั่งสอนของพ่อแม่ก็ดูถูกพ่อแม่เท่านั้นเองอย่างที่เราประกาศไว้ว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นวาจาที่สำคัญนะเราถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่นับถือของเราแล้วธัมมังสรณังคัจฉามิเรานับถือถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งที่นับถือของเราแล้วสังฆังสรณังคัจฉามิเราถึงพระสังฆเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่นับถือของข้าพเจ้าแล้วอย่างนี้เป็นต้นพูดง่ายฟังยากพูดง่ายปฏิบัติยากถ้าไม่ตรงไปตรงมาไม่ลดทิฏฐิมานะเราจะไม่ถึงพระพุทธไม่ถึงพระธรรมไม่ถึงพระสงฆ์อย่างนั้นข้อประพฤติปฏิบัติอย่าไปแย่งแย่งซึ่งกันและกันเมื่อเวลาเรามาสร้างบารมีนี่มันทะลุถึงที่มันจะมีเวลาอยู่น้อยก็จริงจะมีเวลาอยู่น้อยก็จริงให้มันน้อยเหมือนงูเห่าให้มันมีพิษจะไปน้อยเหมือนอย่างอื่นให้มันเกิดประโยชน์ให้คำนึงถึงว่าเราทำความไม่ถูกต้องอยู่สักร้อยปีหรือพันปีมันยิ่งเหลวหลายเรามาทำความดีสัก5วันหรือ7วันนี้เป็นต้นก็ยังดีกว่านั้นมากมันจะทัดนัดต่อกันอย่างนั้นให้ผลอย่างนั้นทุกคนมันจะจวนครึ่งพรรษามันนะค้อนพรรษาแล้วตามความจริงลักษณะของคนเรานั้นถ้านานๆไปมันชอบอยากเยอะประมาณที่ขอวัดเราทนายติดตั้งไว้ไม่เสมอต้นเสมอปลายแสดงว่าปฏิปทาของเราไม่สมบูรณ์ดังนั้นที่เราตั้งใจไว้ในก่อนพรรษาว่าเราจะทำอะไรกันก็จ้องทำประโยชน์อันนั้นให้มันสมบูรณ์ระยะ3เดือนนี้ให้มันตลอดต้นตลอดปลายนี่ต้องพยายามทุกๆคนให้เป็นทุกๆคนเราตั้งใจว่าเราจะปฏิบัติกันอย่างไร ก่อนเข้าพรรษาทำกันอย่างไรขอวัดเราต้องทำอย่างไรตั้งใจอย่างไรให้ระลึกถึงระลึกถึงว่าตาว่ามันย่อหย่อนก็ต้องปรับตัวปรับปรุงเรื่อยๆ

ึ้นมาอีกตั้งใหม่อย่างนี้เหมือนกันทางจิตเราก็เป็นอย่างนั้นทางกายของเราก็เป็นอย่างนั้นต้องพยายามให้ทำอย่างอื่นที่เราทำมาแล้วแต่เมื่อเกิดมาจะถึงบัดนี้หลายปีเราทำของเราได้ไอ้ทำความชั่วนี่ความไม่ดีมามันทำมาได้แล้วมากแล้วบัดนี้เรามาตั้งใจสร้างความดีของเรา3เดือนด้วยในภาษานี้ทุกคนถือว่าถือปฏิสนธิใหม่ตั้งใจใหม่ตั้งจิตใหม่เลิกกันถึงแม้ว่าอยู่ในพระนี้หรือออกไปแล้วเป็นต้นก็ให้มันเป็นนิสัยก็ให้เป็นปัจจัยการทำดีแล้วมันไม่เสียหรอกการทำถูกแล้วมันก็ไม่เสียมันจะไม่ดีแต่การทำไม่ดีเท่านั้นแหละมันจะไม่ถูกแต่การทำไม่ถูกเท่านั้นแหละไม่ไปที่ไหนเลยอยู่ที่จิตใจของเจ้าของนั่นไอ้ความชั่วเราทำมาแล้วมันไม่พอจะวายใจนี่เรานึกมาแล้วเมื่อวานนี่ก็ดีเมื่อคืนนี่ก็ดี2เดือน3เดือนมาแล้วก็ดีเกิดมาก็ดีแล้วก็ไม่สบายใจถ้าเราทำสิ่งที่ไม่สบายเช่นว่าในวัดนี้ตั้งแต่ก่อนเราเป็นฆราวาสเรามาทุบเอาเศียรพระไปซะเป็นต้นเปรียบให้ฟังหน่อยถึงแม้ว่าเราเข้ามาวัดมามองเห็นเศียรพระโอ้ยมันบาปเหลือเกินถึงแม้ว่าเราอยู่นอกไม่เข้ามาวัดเราคิดถึงเมื่อไรมันก็บาปอยู่เหมือนนั้นไม่สบายอยู่เหมือนนี่ถึงแม้เรามาบวชอยู่ที่นี่เป็นต้นยิ่งแล้วกันยิ่งมาไหว้ท่านทุกวันทุกวันเนี่ยเสียงท่านไม่มีเพราะเราทุกข์ไปเนี่ยนี่เรียกว่าการทำไม่ดีเนี่ยบาปไม่ค่อยสบายใจเลยนี่แหละความชั่วทำแล้วภายหลังเดือดร้อนไอ้ความดีเราทำแล้วไม่เดือดร้อนอันนี้ก็ฉันใดฉันนั่นบัดนี้เรามาทำเป็นพระไม่ดีแล้วปฏิบัติดีแล้วมันสบายไปเลยศึกไปแล้วใครจะหันหน้ามาวัดตรงประโคงแม้มันสบายมาถึงหนึ่งมันก็บ้านพ่อบ้านแม่เราง่ายเราสบายเป็นที่พึ่งของเราเป็นที่พึ่งของลูกหลานของเราอันนี้สถานนี้เป็นสถานที่สร้างคุณงามความดีของเราในชีวิตนี้อย่างนี้เห็นมันแน่นหนาไว้ในใจของเจ้าของเนี่ยดีมากนี่เนื่องการจะทำนี่เองถ้าทำไม่ดีเนี่ยมันก็ไม่ดีในภายหลังครับ

ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าโลโกปัทธัมภิกาเมตตาเมตตาเป็นเครื่องคำจุนโลกเมตตาแปลว่าความรักใคร่ปรารถนาดีบุคคลผู้ประกอบไปด้วยเมตตาเป็นผู้ที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและไม่เบียดเบียนผู้อื่นปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขฉะนั้นเมตตาธรรมจึงเป็นธรรมที่คอยคำจุนโลกไว้ให้เหล่าสรรพสัตว์อยู่รวมตัวกันเป็นปึกแผ่นมีความสมัครสมานสามัคคีต่อกันช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันทำให้โลกสงบร่มเย็นผ่อนคลายจากสิ่งชั่วร้ายลงเป็นอันมากธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

มนุษย์โลกถือว่าสูงกว่าบรรดาสัตว์ธรรมก็สูงกว่าโลกเพราะฉะนั้นธรรมกับมนุษย์จึงเป็นคู่เคียงของกันมนุษย์ก็เหมาะสมกับธรรมที่จะควรรับธรรมไว้ประพฤติปฏิบัติธรรมก็สมควรแก่มนุษย์ที่จะเทิดทูนสักการะบูชานอกเหนือจากนี้ก็ไม่มองเห็นอะไรพูดถึงเรื่องความเลิศความประเสริฐในหลักธรรมชาติของสิ่งอะไรสากลที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะเยี่ยมยิ่งกว่าธรรมและความฉลาดของโลกก็ไม่มีใครจะเยี่ยมยิ่งกว่ามนุษย์เราในโลกมนุษย์นี้

0: จึงเหมาะสมกับมนุษย์ที่มีธรรมภายในใจแต่ไม่เหมาะสมที่เป็นมนุษย์สัตว์ร่างไม่ปรากฏว่ามีธรรมภายในจิตใจเลยอันนี้เป็นที่น่าเสียดายภูมิแห่งมนุษย์ทั้งชาติไม่มีธรรมเป็นเครื่องสถิตอยู่ภายในจิตใจเลยมีเราทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติได้นับถือพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นสิ่งที่เลิศประเสริฐอยู่แล้วโดยหลักธรรมชาติของธรรมซึ่งชื่อว่าเราเหมาะสมทั้งได้เกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งได้นับถือพระพุทธศาสนาและตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามกำลังความสามารถของตนเฉพาะอย่างยิ่งทางจิตตภาวนาเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะได้มองเห็นเหตุผลต่างๆซึ่งมีอยู่ภายในตัวของเราและภายนอกทั้งกายทั้งกายรอบด้านจะได้เห็นด้วยภาคปฏิบัติคือจิตตภาวนาการภาวนาท่านถือเป็นสำคัญที่สุดในภาคปฏิบัติของศาสนาหรือการปฏิบัติศาสนาทางพุทธการจึงถือภาคปฏิบัติเป็นเยี่ยมเช่นท่านกล่าวไว้ว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนะปริยัติได้จากการศึกษาเรียนปฏิบัติได้แก่ศึกษาเรียนมาเป็นที่เข้าใจแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามเส้นทิศทางเดินที่ได้เรียนมาแล้วนั้นปฏิเวทได้แก่ความรู้แจ้งแทงตลอดคือรู้ไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงรู้แจ้งแทงตลอดโดยทั่วถึงภายในจิตใจของตนธรรมทั้งสามนี้เป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันแล้วปริยัตินั้นในขั้นพุทธการส่วนมากท่านเรียนเฉพาะเรียนจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้ามากกว่าอย่างอื่นสำหรับผู้จะเป็นสาวกอรหันต์ส่วนมากเรียนจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าเรียนอย่างไรขณะที่ท่านบวชท่านสั่งสอนปัจจปัญญกกรรมฐานเช่นจะว่าเอหิภิกขุปสัมปทาท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดทำเรากล่าวดีแล้วนี่ก็สอนธรรมเป็นเครื่องดำเนินการสอนธรรมเป็นเครื่องดำเนินนั่นแหละเป็นการให้โอวาทผู้ที่สดับจับฟังในขณะที่พระองค์ท่านให้พระประธานพระโอวาทก็ชื่อว่าการเรียนด้วยและการปฏิบัติไปในตัวด้วยการเรียนว่าสิ่งนั้นเป็นนั้นสิ่งนั้นเป็นนั้นเป็นท่านสอนโมเกสาโลมานะขาทันตาตะโจดังนี้เป็นต้นนี่คือท่านสอนเราเรียนให้ทราบว่าเกสาคืออะไรโลมานะขาทันตาตะโจแต่และอย่างละอย่างคืออะไรอะไรพระพุทธเจ้าก็สอนสภาพความเป็นอยู่ความเป็นไปของสิ่งเหล่านี้ที่มีอยู่กับตัวเองแล้วเข้าไปถึงอาการ32ทุกแง่ทุกมุมโดยลำดับให้ทราบว่าสิ่งนั้นเป็นนั้นสิ่งนั้นเป็นนั้นแล้วความเป็นอยู่ของสิ่งนั้นความแปรสภาพหรือความเป็นไปของสิ่งนั้นเป็นไปอย่างไรและธรรมชาตินั้นคืออะไรแน่ตามหลักความจริงของมันให้เราทราบเพื่อจะแก้สมมติที่เป็นเครื่องผูกพันจิตใจเรามานานทางสมมติแล้วว่าสิ่งนั้นเป็นนั้นสิ่งนั้นเป็นนั้นก็จริงแต่ว่าสิ่งใดเป็นใดก็ยึดถือในสิ่งนั้นรักก็ยึดถือชังก็ยึดถือเกลียดก็ยึดถือโกรธก็ยึดถืออะไรๆยึดทั้งนั้นนี่เป็นเรื่องของโลกคือเรื่องของกิเลสมีแต่เรื่องยึดเรื่องพันให้เหนียวแน่นไปหมดแต่เรื่องธรรมรู้แล้วปล่อยวางเป็นลำดับปล่อยวางภาระคือความยึดมั่นถือมั่นเป็นภาระอันหนักแล้วปล่อยไปเรื่อยๆจนกระทั่งปล่อยได้โดยสิ้นเชิงเพราะรู้ตลอดทั่วถึงตามหลักธรรมชาติของมันที่สืบเนื่องมาจากการได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้ากลายเป็นปฏิเวทไปโดยลำดับอย่างนี้ครั้งพุทธกาลท่านสอนกันอย่างนี้เป็นส่วนมากมีความหนักแน่นมั่นคงในการประพฤติปฏิบัติยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดตรงนี้ที่ท่านกล่าวไว้ว่าเป็นพระธรรมวินัยทรเป็นพระวินัยทรเป็นธรรมกถึกนี่ก็มีคือนักเทศแต่ธรรมกถึกของพระอรหันต์ผิดกับธรรมกถึกทั่วไปถ้าธรรมกถึกก็เช่นอย่างพระปุณณมันตานีบุตรท่านเป็นธรรมกถึกเอกส่วนมากท่านยกเอาสันเลขกถาเป็นเครื่องแสดงสันเลขกถาคื กล่าวถึงเรื่องความขัดเกลากิเลสทั้งนั้นนับแต่อภิชฌาขึ้นไปจนกระทั่งถึงวิมุตติญาณทัศนะนี่ท่านมักแสดงเสมอพระพุทธเจ้าทรงยกให้เป็นเอตคะในทางธรรมกถึกเรียกว่าเป็นธรรมกถึกเอกพระปุณณันตนีบุตรท่านสอนด้วยเหตุด้วยผลด้วยความจัดความจริงซึ่งออกมาจากจิตใจของท่านที่รู้แล้วจริงๆไม่สอนแบบรูปๆคำๆตามที่เรียนมาซึ่งตนเองก็ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรแน่เพราะจิตใจยังไม่สัมผัสธรรมเป็นแต่ยังจำชื่อของธรรมได้เท่านั้นส่วนพระปณิปุณณพระปุณณมันตนีบุตรนั้นท่านเป็นพระอรหันต์ด้วยรู้แจ้งสัจธรรมทั้ง4ได้โดยตลอดทั่วถึงด้วยเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวสันเลขธรรมทั้ง10ประการนี้ได้โดยถูกต้องท่องแท้ไม่มีอะไรคลาดเคลื่อนจากหลักความจริงเพราะจิตท่านทรงหลักความจริงไว้เต็มส่วนนี่ธรรมกถึกที่เป็นอัตเป็นธรรมเป็นความถูกต้องดีงามแท้เป็นอย่างนั้นส่วนธรรมกถึกที่มีกิเลสมันถูกตันอันนี้เราไม่ต้องกล่าวไปมากครั้งพุทธกาลก็ยังมีอยู่บ้างเหมือนกันเช่นบางองค์ก็มีลูกศิษย์ลูกหาเป็นจำนวนร้อยๆที่ไปเรียนทำกับท่านเรียนเหมือนเรียกว่าปริยัติจนถึงบางองค์พระพุทธเจ้าได้ทรงตำหนิด้วยทรงเห็นอุปนิสัยของท่านเช่นพระโพธิราชเป็นต้นมีท่านเป็นผู้ทรงทำไว้ได้มากมายกายกองเป็นพระผู้สูตรแต่ไม่ใช่พระผู้สูตรดังพระอานนท์เป็นผู้เรียนมากมีลูกศิษย์บริวารตั้ง500ทั้งที่เป็นอุปนิสัยมีอุปนิสัยอยู่แต่ก็ลืมตัวของตัวเมื่อเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงแสดงเป็นเชิงตำหนิเพราะพระพุทธเจ้าทรงตำหนิใครก็ตามทรงสรรเสริญใครก็ตามต้องมีเหตุมีผลโดยสมบูรณ์อยู่ภายในความติชมนั้นๆเมื่อท่านทรงตำหนิพระโพธิราชพระโพธิราชจึงมีความสลดใจตนเองขณะที่เข้าไปเฝ้าท่านทรงย้ำแล้วย้ำเล่าอยู่นั่นแหละโพธิราชก็แปลว่าใบลานเปล่าเรียนเปล่าๆพูดง่ายๆก็หัวเริ่มเปล่าๆก็ว่าไปเลยอย่างท่านอาจารย์มั่นท่านเทศอย่างนั้นเรียนเปล่าหัวเริ่มเปล่าๆกินเปล่านอนเปล่าท่านว่าไปเลยท่านแปลจากโพธิราชเดียวกันนั่นคือท่านสอนพระนี่ท่านยกยังเรื่องของพระโพธิราชมาพูดให้เป็นประโยชน์สำหรับพระสำหรับพระผู้ที่ฟังอยู่ในขณะนั้นซึ่งมุ่งถือประโยชน์อยู่แล้วโดยเต็มอย่างเต็มใจฟังเวลาท่านทรงเรียกพระโพธิราชกับมีโพธิราชเข้ามาโพธิราชเธอจงไปอะไรกับโพธิราชโพธิราชแล้วใบลานเปล่าใบลานเปล่าเลี้ยงเปล่าๆแก้กิเลสตัวเดียวก็ไม่ได้เลี้ยงเปล่าๆกิเลสมากพอกคูณขึ้นโดยลำดับอะไรท่านหาอุบายว่าให้พระโพธิราชเวลาทูลลากลับไปแล้วด้วยความสลดสังเวชเป็นเหตุให้ฝังจิตฝังใจพอไปถึงวัดเท่านั้นก็ขโมยหนีจากพระซึ่งมีจำนวนตั้ง500องค์อยู่ด้วยกันมันดาที่เป็นลูกศิษย์ออกปฏิบัติกรรมฐานโดยลำพังองค์เดียวเท่านั้นแล้วก็ไปสู่สำนักหนึ่งซึ่งสำนักนั้นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นพระอรหันต์ทั้งนั้นนับตั้งแต่พระมหาเถระลงไปจนกระทั่งถึงสามเณรน้อยเป็นพระอรหันต์ด้วยกันทั้งหมดเหตุที่ท่านจะออกไปท่านเกิดความโศกสังเวชว่าเราก็เรียนมาถึงขนาดนี้แทนที่พระพุทธเจ้าจะทรงชมเชยในการศึกษาเราเรียนมาไม่มีเลยมีแต่เอะก็โพธิราชโพธิราชโพธิราชไปเสียหมดทุกแง่ทุกมุมไม่มีแง่ใดที่จะทรงชมเชยแสดงว่าเรานี้ไม่เป็นประโยชน์อะไรจากการศึกษาเราเรียนมาหากจะเป็นประโยชน์อยู่บ้างพระองค์ทรงต้องทรงชมเชยในแง่ใดแง่หนึ่งแน่นอนท่านนำอันนี้ไปพิจารณาแล้วก็ออกประพฤติปฏิบัติพอกล้าเข้าไปสู่สำนักพระมหาเถระดังที่กล่าวนี้ก็ไปถวายตัวเป็นลูกศิษย์ท่านบรรดาพระอรหันต์ท่านฉลาดแหลมคมอย่างลึกๆเพราะฉลาดออกมาจากหลักธรรมชาติเวลาเข้าไปมอบกายถวายตัวต่อท่าน ท่านก็หาอุบายถ่อมตนพูดต่างๆนานาเพื่อจะหลบเลี่ยงตนเองหรือจะเป็นอุบายข้ออะไรก็ยากที่จะคาดคะเนถึงท่านได้ท่านก็เป็นผู้ศึกษาเรียนมาจนถึงขนาดนี้แล้วเป็นคณาจารย์มาเป็นเวลานานจะให้พวกผมสอนท่านอย่างไรได้ผมไม่มีความสามารถ
1: นะ
0: แต่ว่างั้นท่านเป็นพระอรหันต์ท่านลองไปถามท่านตรงนั้นลองดูบางทีท่านอาจจะมีอุบายแนะนำสอนท่านได้ท่านก็ไปจากองค์นี้แล้วไปถวายตัวต่อองค์นั้นองค์นั้นก็หาอุบายพูดแบบเดียวกันแล้วก็ไปหาองค์นั้นให้ไปหาองค์นั้นให้ไปหาองค์นั้นองค์ไหนพูดแบบเดียวกันเป็นหมดจนกระทั่งท่านถึงสามเณรองค์สุดท้ายนะก็ไปพูดแบบเดียวกันคือขอถวายตัวเป็นลูกศิษย์เณรก็พูดทำนองเดียวกันท่านนี้พระมหาเถระท่านเห็นท่านอาจารย์หรือว่าท่านจะหาอุบายต้อนเณรเข้าสู่พระองค์นี้หรือว่าต้อนพระองค์นี้เข้าสู่เณรก็เราก็คาดไม่ได้เหมือนกันนะคาดยากลองทดลองดูที่เณรเหมือนกันจะพยายามอุบายสั่งสอนท่านได้ไหมตกลงก็เลยท่านก็มอบกายถวายตัวต่อเณรนั้นทันทีแล้วเณรนั้นก็สอนทีนี้เราคอยฟังที่เรามันน่าฟังที่เนนสอนพระมหาเถระหาอุบายสอนวิธีต่างๆเช่นให้พระมหาเถระไปเอานั้นมาให้มึงให้ไปเอานี้มาให้มั่งและให้ครองจีวรเช่นต้องการสิ่งของอะไรวัตถุอะไรที่อยู่ในน้ำแล้วก็ให้พระมหาเถระครองผ้าไปถ้าจะเปียกจีวรจริงๆก็ให้ขึ้นมาเสียเอาละไม่เอามันลึกว่ะหาอุบายความจริงเป็นการทดลองทั้งนั้นพระมหาเถระองค์นั้นก็ที่เป็นธรรมกถึกเอกนั่นน่ะไม่มีขัดสมกับคำที่ว่ามอบกายถวายตัวจริงๆเนนสั่งให้ไปไหนไปหมดบางทีให้ไปเอาอะไรอยู่ในกอไผ่น้ำหนามโรคก็ท่านก็ไปแล้วให้คลองผ้าไปด้วยท่านก็ไปเวลาถึงหนามจริงๆท่านก็ให้ถอยมาแล้วไม่เอามันลำบากอ่ะน้ำเกาะผ้ามันอะไรหาบ่ายหลายแง่หลายมุมจนกระทั่งทราบชัดว่าพระองค์นี้ไม่มีทิฏฐิมานะเป็นผู้มุ่งหน้าต่ออรรถธรรมจริงๆแล้วท่านจึงได้สอนเน้นสอนเวลาท่านจะสอนก็หาอุบายสอนว่ามีจอมปลวกแห่งหนึ่งมีรูอยู่6รูท่านว่าเหี้ยใหญ่มันอยู่ในจอมปลวกนี้ชอบออกเที่ยวหากินตามช่องต่างๆเพราะงั้นเพื่อจะจับตัวเหี้ยนี้ได้ให้ท่านจงปิดใน5ช่องนั้นเสียแล้วเอาไว้เพียงช่องเดียวแล้วนั่งเฝ้าจ้องอยู่นั้นเหี้ยไม่มีทางออกจะออกมาช่องเดียวแล้วก็จับตัวได้เป็นข้อเปรียบเทียบในภายในตัวของเรานี้เป็นเหมือนจอมปลวกนี่ท่านแยกนะท่านอุปมาอุปไมยเข้ามามันมีทวาร6คือตาเป็นช่องหนึ่งหูเป็นช่องหนึ่งจมูกช่องหนึ่งลิ้นช่องหนึ่งกายช่องหนึ่งใจช่องหนึ่งหากท่านปิดไปเสียในทวารทั้ง5นั้นคือตาหูจมูกลิ้นกายปิดทำเหมือนไม่รู้ไม่ชี้ไม่เห็นไม่ได้ยินอะไรทั้งหมดราวกับว่าโลกอันนี้ไม่มีอะไรเลยให้เหลือแต่ความรู้ล้วนๆให้พิจารณาดูที่นี่อารมณ์มันจะเกิดขึ้นจากจิตอารมณ์ดีอารมณ์ชั่วมันจะปรากฏขึ้นที่จิตซึ่งเป็นช่องเดียวเท่านั้นที่เรามีสติจ้องมองอยู่ดูอยู่ตลอดเวลาไม่ประมาทแล้วเราจะจับเหี้ยได้คือความคิดความปรุงของจิตจิตจะปรุงออกในทางดีทางชั่วอดีตอนาคตปรุงไปรักไปชังเกลียดโกรธกับอะไรก็จะทราบได้ทุกระยะเพราะความมีสติกำกับรักษาอยู่ความกับความรู้อันนี้พระเถระองค์นั้นก็เมื่อได้ฟังจากสามเณรก็ได้สติได้อุบายขึ้นมาโดยลำดับเณรเห็นว่าสมควรที่จะพาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็เลยพาพระเถระนี่ไปเณรเป็นอาจารย์พระมหาเถระนี่เป็นลูกศิษย์เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงสั่งสอนและก่อนที่จะประทานโอวาทก็ถามเป็นยังไงเนนลูกศิษย์ของเธอเป็นยังไงบ้างนั่นฟังดิเนนก็กราบทูลว่า เป็นผู้ละทิฏฐิมานะทุกสิ่งทุกอย่างทุกอย่างเป็นที่น่าสงสารมากไม่มีทิฏฐิมานะอันใดที่แสดงขึ้นเลยแม้จะเป็นผู้ได้เรียนมากและเป็นมหาขนาดมหาเทระก็ตามแต่กิริยาอาการที่ขึ้นแสดงซึ่งความสนใจเป็นความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นความสนใจที่อยากรู้อยากเห็นในความจริงทั้งหลายอยู่ตลอดมาพระพุทธเจ้าทรงสอนปัญญาเวชัยเตภูริที่นี่ปัญญาซึ่งเปรียบเหมือนแผ่นดินพยายามทำปัญญาให้มีความมั่นคงเหมือนแผ่นดินแล้วสามารถที่จะแทงทะลุอะไรได้หมดเพราะความแน่นหนามั่นคงเพราะความเฉียบแหลมของสติปัญญาพระองค์ก็ทรงสอนวิปัสสนาในขณะนั้นแยกธาตุแยกขันธ์อายตนะส่วนต่างๆออกมานั่นเป็นนั่นอันนั้นเป็นนั่นอันนั้นเป็นนั่นให้พระมหาเถรานั้นเข้าใจโดยลำดับๆโดยทางวิปัสสนาออกจากนั้นก็มาแยกถึงนี่แหละพูดถึงพวกรูปพวกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างละอย่างมันเป็นอาการของจิตส่วนหน้าจิตไปหลงอาการเหล่านี้จึงไม่ทราบตัวของตัวอยู่ไหนไปอิงอยู่กับอาการคือรูปว่ารูปเป็นตนนั่งว่าเวทนาเป็นตนนั่งสัญญาเป็นตนนั่งสังขารเป็นตนนั่งวิญญาณเป็นตนนั่งเลยหาตนไม่ได้อะไรอะไรก็ว่าแต่ตนเวลาจะจับเอาตนจริงๆตัวจริงๆหาความจริงไม่ได้นี่เพราะอาศัยสิ่งนี้ซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งของมันด้วยอำนาจของแห่งกิเลสความลุ่มหลงนี้ไปเข้าใจว่าเป็นตนเป็นตัวจึงไปเสียเวลาเวลากับสิ่งนี้นอกจากการเสียเวลาเวลาเพราะความหลงกับสิ่งนี้แล้วยังได้รับความบอบช้ำทางด้านจิตใจอีกด้วยเพราะฉะนั้นจงใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นตามความจริงของมันนะเวลาพระพุทธเจ้าท่านทรงประทานอุวาทให้ดูให้ชัดเจนรูปมีอะไรที่เรียกว่ารูปมันผสมส่วนกับอะไรบ้างคำว่ารูปนี้มีกี่อาการอาการหนึ่งคืออะไรอาการที่สองที่สามคืออะไรแล้วรวมกันดูนี่เรียกว่ารูปสภาพความเป็นอยู่ของมันเป็นอย่างไรเป็นอยู่ด้วยการบำบัดรักษาเป็นอยู่ด้วยความปฏิกูลโสโครกเหมือนกับป่าชาผีดิบเต็มอยู่ภายในร่างกายนี้แต่เราก็ยังมีความดื้อด้านอาถรรพ์ถือว่านี่เป็นเราเป็นของเราไม่ทราบว่าสิ่งนี้เป็นของสกปรกโสมมเป็นกองให้จังทุกขังอัตตาเป็นป่าช้าผีดิบบ้างเลยนั่นพระเจ้าทรงสั่งสอนเพราะฉะนั้นจงพิจารณาสิ่งนี้ให้เห็นตามความจริงของมันพูดแล้วในหลักธรรมชาติของมันก็คือธาตุย่นเข้ามาก็คือสกลกายเต็มไปด้วยปุโพโลหิตน้ำเน่าน้ำหนองเต็มไปหมดอันใดสิ่งใดที่จะควรยึดว่าเป็นเราเป็นเราด้วยความสนิทใจไม่มีเลยจึงขอให้พิจารณาโดยตามหลักความจริงของมันทั้งความเป็นอยู่ทั้งความสลายทั้งความแตกดับทำลายลงไปมันไปเป็นนั่นเป็นนั่นคือเป็นธาตุลงไปเป็นธาตุธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟส่วนเวทนาก็พิจารณาแยกแยะให้เห็นความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีความเฉยเฉยก็ดีมันเกิดขึ้นทางกายและทางใจเป็นแต่จักว่าอาการอันหนึ่งเกิดขึ้นเท่านั้นทุกปรากฏขึ้นมาก็เป็นความจริงอันหนึ่งของมันตัวมันเองก็ไม่ทราบความหมายของมันการที่เราไปให้ความหมายให้มันนั่นก็เท่ากับผูกมัดตนเองเท่ากับเอาไฟมาเผาลมตนเองเพราะความลุ่มหลงนี่เองจึงไปให้ความหมายเขาในทางที่ผิดโดยที่ถือว่าเขาเป็นเราทุกข์ก็เป็นเราเป็นไฟทั้งกองก็ยังเป็นเราอะไรๆก็เป็นเราอะไรก็เป็นเราหมดหาตัวเราไม่เจอจนเจอแต่ความทุกข์นี่เพราะความลุ่มหลงนั่นสอนสัญญาก็คือความจำแล้วหายไปจำแล้วหายไปต้องการก็จำขึ้นมาใหม่มีความเกิดความดับความเกิดความดับประจำตนของเขาทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งสังขารทั้งวิญญาณมีลักษณะเช่นเดียวกันถ้าพิจารณาจริงหนึ่งให้เข้าใจโดยแจ่มแจ้งชัดเจนหรือประจักษ์ด้วยปัญญาแล้วอาการทั้ง5นี้มันเหมือนกันหมดไม่ใช่เมื่อสรุปความแล้วไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราทั้งนั้นเป็นความจริงของเขาแต่ละอย่างเรียกว่าเป็นอาการของขันธ์ส่วนนามธรรมก็เป็นอาการมาจากจิตส่วนรูปก็เป็นเรื่องของรูปอันหนึ่งต่างหากแต่พอใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานสุดท้ายก็ใจเป็นบ่อยเขาเพราะรับใช้สิ่งนี้ด้วยความรุ่มหลงตัวเองยังถือว่าเขาเป็นเราเป็นเราก็เท่ากับถือเขาเป็นนายเรานานฟังสินักปราชญ์ท่านสอนเราละว่าเป็นเราเป็นของเราเราภาคภูมิใจกับคำว่าเรากับคำว่าของเราเหมือนกับเรามีอำนาจวาสนาในสิ่งเหล่านี้เป็นผู้ปกครองนี้ความจริงเราเป็นคนรับใช้สิ่งเหล่านี้รุ่มหลงก็คือเราเนี่ยในความทุกข์ความลำบากมากระทบกระเทือนก็คือมากระทบกระเทือนเราแบกหามสิ่งนี้ก็คือเราแบกหามด้วยสิ่งนี้ด้วยความรุ่มความหลงก็คือเราผลสุดท้ายเราเป็นคนแย่เนี่ยเพราะความรุ่มหลงเพราะฉะนั้นจึงแยกสิ่งเหล่านี้ออกให้เห็นตามความจริงของมันจิตจะได้ถอนตัวออกมา อยู่ตามหลักธรรมชาติของตนต่างอนอาต่างอันต่างกินไม่กระทบกระเทือนกันแล้วก็จะปลดเปลื้องภาระทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากความยึดถือที่เรียกว่าอุปทานใจจะมาประดมดับเมื่อละได้ขาดโดยสมบูรณ์แล้วเรื่องใจกับขันก็จะทราบกันตามความจริงของมันแล้วมายึดไม่ถือกันความกังวลกับเรื่องขันเพราะอำนาจแห่งอุปทานนี้ไม่มีเนี่ยให้พิจารณาเข้าไปถึงตัวจิตนั่นแหละคือเหี้ยจริงๆอยู่ที่จิตตัวเหี้ยจริงๆมันออกช่องนี้ที่นี่พิจารณาตัวช่องมันเลยจนกระทั่งเข้าไปหาตัวของมันคือตัวเหี้ยจริงๆคืออะไรตัวเหี้ยจริงก็คือจิตจิตคืออะไรก็คือรังแห่งวัฏจักรเพราะกิเลสอาสวะส่วนละเอียดที่สุดฝังจมอยู่ภายในจิตโดยไม่รู้สึกตัวจึงต้องใช้ปัญญาพิจารณาแยกแยะกำหนดเอาจิตนั้นเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณาเช่นเดียวกับอาการต่างๆที่เราพิจารณาไปโดยลำดับดับด้วยปัญญาของเราเมื่อเราถือเป้าหมายเป็นจุดที่พิจารณาด้วยความไม่เว้นด้วยความไม่ช่องหวนอันใดไว้หมดต้องการแต่ความจริงที่จะทราบจากการพิจารณาจิตอันเดียวคือจิตนี้เท่านั้นแล้วเราจะทราบชัดภายในจิตว่ามีอะไรนั่นท่านสอนกำหนดเข้าไปพิจารณาเข้าไปจิตถ้าหากเราพูดตามหลักของการพิจารณาแล้วจิตก็เป็นตัวอนิจจังเป็นตัวทุกขังเป็นตัวอนัตตาเพราะมีสมมุติแทรกอยู่ในนั้นจึงต้องเป็นลักษณะสามได้คือเป็นใจรักได้ฟาดฟันหั่นแหลกลงไปที่ตรงนั้นโดยไม่ต้องถือมั่นว่าจิตนี้เป็นเราจิตนี้เป็นของเราไม่เพียงแต่ว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารว่าเป็นเราเป็นเรายังกำหนดให้พิจารณาเห็นชัดเจนในจิตนี้อีกว่าควรจะถือเป็นเราเป็นของเราหรือไม่กำหนดลงไปพิจารณาลงไปแยกแยะให้มันเห็นชัดตามความจริงสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งแทรกในจิตนี้กระจายออกหมดไม่มีอะไรเหลือเลยเมื่อธรรมชาติอันนี้ได้กระจายหายไปไม่มีอะไรเหลือแล้วอนิจจังทุกขังอนัตตาที่มีอยู่ภายในจิตก็หายไปพร้อมความปั่นคำว่าจิตอันนี้เราจะเรียกว่าจิตก็ได้ไม่เรียกก็ได้เพราะนอกจากสมมติไปอุปการทั้งปวงแล้วแยกตัวออกจากสมมติแล้วคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงไม่มีภายในจิตทั้งที่ทุกสิ่งทุกอย่างสลายตัวไปแต่ความรู้นั้นกลับบริสุทธิ์ขึ้นมาไม่สลายหรือไม่ผิดหายแต่กับสิ่งทั้งหลายเลยนี่เรียกว่าจับตัวเหี้ยได้แล้วเหี้ยใหญ่คือตัวนี้เองนี่ท่านพูดไว้ในตำราท่านว่าจับตัวนี้ได้แล้วก็เป็นผู้สิ้นจากทุกข์พระโพธิสัตว์ก็ได้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะในขณะที่พระพุทธเจ้าประทานพระโอวาทจบลงในขณะนั้นเพราะเข้าถึงจุดอันนี้จุดตัวเหี้ยใหญ่นี่ให้ทำลายตัวเหี้ยใหญ่นี้ให้ได้ด้วยปัญญาท่านมาปัญญาเวชัยเตภูริท่านมาทำปัญญาให้เป็นเหมือนแผ่นดินมั่นคงต่อความจริงทั้งหลายพิจารณาให้เข้าถึงความจริงให้รู้ความจริงสมกับปัญญาคือความจริงอันแหลมคมมากนะนี่ก็ให้ยังเข้าไปถึงจุดยอดแห่งกิเลสทั้งหลายคืออะไรก็คือจิตที่เต็มด้วยอวิชชานั่นแหละเมื่อพิจารณาธรรมชาตินี้ให้แตกกระจายออกไปแล้วจิตก็บริสุทธิ์เมื่อจิตบริสุทธิ์แล้วคำว่าเหี้ยก็เรียกว่าจับได้ก็ถูกถึงตัวจริงของธรรมก็ถูกหมดปัญหาการพิจารณาธรรมท่านสอนอย่างนี้พระพุทธเจ้านี่เราพูดถึงเรื่องปริยัติปฏิบัติปฏิเวทในครั้งพุทธกาลก็มีมาอย่างนั้นเหมือนกันแต่ท่านมีความหนักแน่นในการประพฤติปฏิบัติมากกว่าอย่างอื่นอย่างใดไม่เหมือนสมัยทุกวันนี้ซึ่งมีแต่การเรียนมากๆไม่สนใจในการประพฤติปฏิบัติเลยความจำอาจจำทำได้นั้นก็ไม่ผิดกันอะไรกับนกขุนทองที่แก้วเจ้าขาแก้วเจ้าขาแต่เวลาเอาแก้วมาให้นกขุนทองดูจริงๆแล้วไม่ทราบเลยว่าคืออะไรนี่คำว่าธรรมนั่นคืออะไรถ้าเราไม่ได้สนใจกับการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมที่เราได้ร่ำเรียนมาแล้วมันก็เท่ากับว่าแก้วคืออะไรนั่นแหละธรรมคืออะไรเราก็ไม่ทราบสมาธิคืออะไรใจเราไม่เคยสัมผัสเพราะไม่เคยนั่งสมาธิปัญญาคืออะไรเราก็ไม่ได้สัมผัสจิตเพราะเราไม่ได้เจริญปัญญาทางด้านการปฏิบัติวิมุตติคืออะไรเราก็ไม่ทราบเพราะจิตเราไม่เคยหลุดพ้นเนื่องจากจะสั่งสมนอกจากจะสั่งสมกิเลสให้เต็มหัวใจจนแบกไปไม่ไหวนั่งอยู่ก็ครางนอนอยู่ก็ครางไปไหนก็บ่นเป็นทุกข์ยุ่งไปหมดทั้งที่ตนสำคัญว่าตนฉลาดเรียนมามากแต่ก็บ่น ให้ทุกข์ซึ่งมีอยู่เต็มหัวใจไม่ได้วายแต่ละวันละวันนี่เพราะฉะนั้นเพื่อทราบธรรมชาติความจริงนี้แล้วให้หายบ่นจึงต้องเรียนให้เข้าถึงความจริงให้สัมผัสสมาธิเป็นอย่างไรให้สัมผัสด้วยการปฏิบัติภาวนาของตนปัญญาเป็นอย่างไรให้สัมผัสด้วยการปฏิบัติของตนความบริสุทธิ์หรือวิมุตติเป็นอย่างไรให้ได้สัมผัสกับใจตัวเองแล้วจะไม่ถามใครแม้พระพุทธเจ้าจะประทับอยู่ที่ตรงหน้าเรานี่ก็ตามจะไม่ทูลถามพระพุทธเจ้าให้พระองค์รำคาญเลยและให้เราเสียเวลาเลยแสดงความโง่ความหลงออกมาทั้งที่ตนรู้แล้วใครจะไปแสดงออกมาก็รู้แล้วถามทำไมนะเพราะความจริงเสมอกันคำว่าสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติจะพึงรู้เองเห็นเองนั้นพระพุทธเจ้าไม่ทรงผูกขาดมีไว้สำหรับผู้ปฏิบัติโดยทั่วกันตั้งแต่ครั้งนั้นมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้ไม่มีเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ทำเป็นธรรมชาติที่คงเส้นคงวาเสมอมาถ้าผู้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักธรรมนั้นแล้วเรื่องมรรคผลนิพพานไม่ต้องไปถามใครจะพึงขุดค้นขึ้นมาได้ด้วยความปฏิบัติคือศีลสมาธิปัญญานี้เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นดังใดที่จะมาปิดกั้นมรรคผลนิพพานให้สิ้นเขตสิ้นสมัยและไม่มีสิ่งใดที่จะขุดค้นมรรคผลนิพพานขึ้นมาให้รู้เห็นได้นอกจากการประพฤติปฏิบัติด้วยศีลสมาธิปัญญานี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นหลักมรรคแปดคือสมาธิเป็นต้นมีสมาธิเป็นตุกที่ท่านเรียกมัชฌิมานี่จึงเป็นธรรมสำคัญหรือเป็นธรรมสม่ำเสมอเป็นธรรมศูนย์กลางในการแก้กิเลสอาสวะทั้งหลายตลอดมาตั้งแต่โน้นจนกระทั่งถึงบัดนี้และตลอดไปไม่มีทางสิ้นสุดต้องเป็นมัชฌิมาปฏิปทากับผู้ปฏิบัติโดยถูกต้องอยู่นั่นโดยลำดับผลที่จะพึงได้รับจากการปฏิบัติจะไม่ต้องไปถามใครขอให้ดำเนินตามหลักธรรมนี้ให้ถูกต้องเท่านั้นเป็นที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่ควรจะได้รับผลปรากฏขึ้นภายในจิตใจของตนที่ว่ามรรคผลนิพพานสิ้นเขตสิ้นสมัยไปแล้วนั่นก็คือคนไม่เคยปฏิบัติคนไม่เคยสนใจกับธรรมะแล้วจะไปรู้เรื่องมรรคผลนิพพานว่าสิ้นเขตสิ้นสมัยได้อย่างไรก็อุตริพูดไปอย่างนั้นตามความโง่เง่าตับตุ่มของตนเองนอกจากนั้นก็ทำคนอื่นให้โง่ไปด้วยถ้าผู้ต้องการจะโง่อยู่แล้วโง่ได้จริงๆเพราะคำนี้เป็นคำพูดที่โง่ถ้าผู้ปฏิบัติเพื่อมีเหตุมีผลเพื่อพุทธังสนังฉามินี้แล้วจะไม่สนใจกับคำนี้เลยจะสนใจหลักธรรมที่พระเจ้าทรงสอนไว้แล้วปฏิบัติตามนั้นนั่นแหละเป็นสิ่งที่เหมาะสมและถูกต้องที่สุดเราทั้งหลายได้นับพระโอวาทคือศาสนธรรมจากพระพุทธเจ้ามาโดยถูกต้องแม่นยำแล้วตุนานำประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นภัยต่อจิตใจของตนผลที่ถึงพอใจโดยลำดับเราจะเป็นผู้ได้รับเป็นผู้ครองเป็นเจ้าของสมบัติที่ประพฤติปฏิบัติได้นั้นโดยทั่วถึงกันจึงขอยุติเพียงเท่านี้เพราะวัดชีบุตรท่านเป็นหลวงชาววัดชีมีลูกชายคนเดียวแต่บำเพ็ญสมณธรรมอยู่ที่ป่าช้าและท่านมีเพื่อนฝูงที่เป็นชาววัดชีบุตรชาววัดชีนั่นทั้งพวกญาติประวงของกษัตริย์ก็มีเยอะที่เป็นเพื่อนฝูงกันนะนั่งกำลังเดินจงกรมอยู่ในป่าช้าคนเดียวได้ยินเสียงของพวกเขาจะไปเล่นอะไรเล่นอย่างนี้แหละคงสนุกสนานแต่ท่านนั้นเรียกว่าเล่นนักสัตว์อะไรก็คงจะอย่างนี้มีเราก็คงเรียกว่าหนึ่งที่เกลละครหนังอะไรไปอย่างนั้นแต่ขั้นพุทธการมันอย่างนักสัตว์ฟังเสียงเอกโลโฮเฮกันไปข้างๆป่าช้าท่านกำลังบำเพ็ญกรรมธรรมเดินจงกรมอยู่ในขณะนั้นเกิดความวิตกขึ้นในใจเขากำลังมีความสงบหนึบเรื่องเริงแต่เรามาอยู่ในป่าช้าซึ่งเป็นป่าช้าผีตายทั้งนั้นนะเป็นคนที่ไร้ค่าไร้ราคาที่สุดก็คือเรามาอยู่กับคนตายเขายังมีความสนุกรื่นเริงกันแต่เราหาความสนุกรื่นเริงไม่ได้มาอยู่กับคนตาย เราเป็นคนหาค่าหาราคาไม่ได้ตำหนิเจ้าของพอหยุดจากการตำหนิเจ้าของลงก็ปรากฏว่าเทวดามีเทวดามายับยั้งอยู่ที่อากาศบอกลงมาว่าท่านจะหาคนเช่นไรที่มีคุณค่ายิ่งกว่าท่านนี้ซึ่งอยู่บำเพ็ญสมณธรรมในป่าช้าเวลานี้พวกนั้นก็ไปตามความห่วงเหงาเขาปัญญาของเขาต่างหากเขาไม่ได้ไปด้วยอัดด้วยทำด้วยความรู้ความฉลาดที่จะยังตนให้พ้นจากทุกข์นี่เขาไปส่งเสริมมัตตะความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องความเกิดความตายต้องทำฝักฝากไม่มีมันเลิกมันแล้วสักทีคือเขาไปสมส่งสมกองทุกข์กันต่างหากท่านเป็นผู้เห็นภายในกองทุกข์ทำไมท่านถึงไปชมเชยสิ่งที่เป็นกองทุกข์อย่างนั้นการทำความเพียรเพื่อสามารถทำให้จิตใจได้รับความสงบเห็นโทษทั้งภัยในความกดแก่จิตตายเป็นความชอบธรรมแล้วที่ท่านดำเนินอยู่เวลานี้จะมีใครเล่าเป็นผู้มีจิตใจสอดแสวงหาเพื่อความหลุดพ้นอย่างท่านนี้ท่านควรจะยินดีในการบำเพ็ญของท่านและท่านเป็นผู้มีคุณค่ามากในขณะที่ท่านบำเพ็ญอยู่เช่นนี้เพราะว่างั้นได้สติทันทีเลยเทวดามาดับย่างบนอากาศแล้วร้องบอกลงมาเลยได้เลยรึได้ทันทีก็บำเพ็ญสมณธรรมในคืนวันนั้นปรากฏว่าได้บรรลุถึงที่สุดแห่งธรรมในคืนวันนั้นเลยก็แสดงว่าจิตของท่านไปอย่างรวดเร็วนี่เป็นอย่างนี้เองเพราะกิเลสมันมากระซิบว่าการทำเป็นนั่นเป็นนั่นดีการทำสิ่งที่ดีว่าไม่ดีถ้าฝ่ายธรรมะที่มาช่วยวาสนาบารมีของท่านมีเทวดามันฉุดลากขึ้นให้ได้สติสตังก็วนเป็นเพียงไปบรรลุธรรมในคืนวันนั้นท่านว่าวัชชีบุตรคือเป็นบุตรของท้าววัชชีมีลูกชายคนเดียวเป็นเศรษฐีด้วยพ่อแม่เป็นเศรษฐีมีเงินมากมายกับกองมีเวลามันกล่อมนั้นก็กล่อมได้อย่างนั้นมันกินเด็กแต่อาศัยคติธรรมที่เทวดามามันก็ว่ามาอวยพรให้มาชี้แจงให้เห็นโทษเห็นภัยเห็นคุณเห็นประโยชน์ทั้งสองด้านแล้วท่านก็เข้าใจและบำเพ็ญสมาธิจนได้บรรลุถึงธรรมอันสุดยอดรู้สึกว่าท่านเป็นขี้ปาปัญญาอยู่เช่นเดียวกันถ้าว่าจิตของท่านมีขั้นมีภูมิที่สูงละเอียดขึ้นไปแล้วสมควรที่จะบรรลุในคืนวันนั้นท่านก็ไม่ควรจะวิตกวิจารไปเช่นนั้นเพราะความวิตกวิจารเช่นนั้นหมายถึงจิตที่ยังไม่มีภูมิยังไม่พ้นจากภูมิอันนี้ไปท่านจึงต้องสงบตนแต่เมื่อได้สติแล้วท่านก็พิจารณาว่าท่านคงจะไปได้อย่างรวดเร็วพลิกไปเป็นลำดับลำดับด้วยสติปัญญาจนสามารถแทงทั้งจัดจะทำได้ตลอดทั่วถึงพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ไปอยู่ในป่าช้าเป็นเครื่องเทียบเขาเทียบเราระหว่างเราที่ยังไม่ตายกับเขาที่ตายแล้วเป็นอย่างไรให้มาเทียบเคียงอีกเมื่อได้ก็ไปสู่สถานที่นั้นย่อมไม่เกิดความเพลิดเพลินจะเห็นความสลดสังเวชในความเกิดแก่เจ็บตายของเขาของเราแล้วจิตจะได้มีเบรกคือมีการยับยั้งชั่งตัวพิจารณาหาทางออกโดยชอบธรรมท่านจึงสอนให้อยู่ป่าช้าคือจิตนิ่งไปอยู่สถานที่ที่อย่างหนึ่งเป็นอย่างไปที่อย่างเป็นเกี่ยวกับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องหรือสิ่งแวดล้อมถ้าไปอยู่สถานที่เปลี่ยวๆท่านก็ไม่ทราบว่าจะไปคิดหากิเลสปัญหาอาสวะประเภทใดป่าเปลี่ยวๆนี้มีสิ่งบังคับให้ระมัดระวังตัวอยู่ตลอดเวลาด้วยและใครจะมีโอกาสคิดสั่งสมกิเลสขึ้นมานอกจากจะพิจารณาโดยทางธรรมเพื่อถอดถอนตนเองไปโดยลำดับทั้งนั้นก็ไม่มีอย่างอื่น ท่านถึงสอนให้ไปอยู่ในที่เช่นนั้นเพื่อเป็นความไม่ประมาทนอนใจเราจะเห็นง่ายในตัวของเราเองพุทธบำเพ็ญธรรมนธรรมอยู่แล้วอยู่กับหมู่กับเพื่อนไม่คือมีเพื่อนฝูงและสถานที่ไม่น่ากลัวถึงจะมีความเพียรอยู่มีจิตเป็นพื้นฐานอยู่แล้วก็ตามความเพียรก็ไม่คืบได้อย่างรวดเร็วเหมือนกับไปอยู่ในสถานที่เปลี่ยวๆรู้สึกมีความอึดอัดเหนื่อยล้าเหมือนกันในขณะที่อยู่กับเพื่อนฝูงมากๆและสถานที่ไม่น่าจะระมัดระวังอะไรไม่เป็นสถานที่ปลอดภัยจากสัตว์ร้ายต่างๆมีเสือเป็นต้นการบำเพ็ญก็รู้สึกว่าไปอย่างช้าช้าแต่พอกล้าเข้าไปสู่สถานที่ต้องระมัดระวังทั้งวันทั้งคืนแล้วนั้นมันเป็นความเพียรอยู่ตลอดเวลากลางวันก็มีสติระมัดระวังตั้งตัวอยู่เสมอยิ่งกลางคืนได้แล้วก็ยิ่งจิตยิ่งตั้งท่าตั้งทางระมัดระวังคือระวังอยู่ภายในตัวไม่ให้จิตมันเผลอไปคิดเรื่องอะไรเช่นคิดเรื่องเสือนี่ก็เป็นภัยจากตนแล้วแม่เสือไม่มีก็ตามความคิดนั่นก็เป็นภัยคือเขาเหย่าเราให้เกิดความสะดุ้งหวาดกลัวขึ้นมาเป็นทุกข์อันหนึ่งนี่การสั่งสมกิเลสขึ้นมาคือความกลัวแล้วก็เป็นผลให้เกิดความทุกข์ซึ่งเนื่องมาจากความกลัวเพราะฉะนั้นความคิดในแง่ต่างๆที่เป็นภัยแก่ตัวเองจึงต้องรีบแก้ไขในขณะนั้นๆไม่ปล่อยให้มันเร่ร่อนไปตามความคิดความนึกนั้นซึ่งเป็นเหตุให้ก่อความวุ่นวายขึ้นแก่จิตใจของตัวเองแล้วหาความสงบสุขไม่ได้แต่ส่วนมากผู้ที่ไปอยู่ในป่าเปลี่ยวอยู่ในที่ฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่พิจารณาตัวเองพอสมควรแล้วว่าจะไม่ถอยหลังถ้ายังมีความขยะแขยงอยู่ก็ไม่กล้าจะไปต้องเป็นผู้ตัดสินใจตนลงโดยเด็ดเดี่ยวว่าเป็นก็เป็นตายก็ตายแล้วก็ตัดสินใจไปเมื่อไปแล้วเจตนาเดิมนี้กลับไปอยู่สถานที่นั้นต้องให้กลมกลืนเป็นอันเดียวกันก็เรามาแล้วด้วยความเสียสละทำไมอยู่แล้วเวลามาอยู่จะไม่เสียสละมีหึงหวงอะไรเสียดายอะไรอยู่นู้นก็เลยพิจารณาแล้วก็คือร่างกายอันนี้ชีวิตอันนี้ซึ่งตนถือว่าเป็นของที่มีคุณค่าก็ยังกล้าเสียสละได้ถึงก้าวเข้ามาสู่สถานที่เช่นนี้เมื่อก้าวเข้ามาสู่สถานที่เช่นนี้แล้วร่างกายจิตใจนี้มีคุณค่ามากขึ้นเพียงไรจึงต้องรักจึงต้องสงวนไม่ยอมเสียสละก็คือร่างกายจิตใจอันเก่านั่นแหละเหตุใดจึงจะเสียสละไม่ได้อยู่โน้นก็มีความตายอยู่ที่นี่ก็มีความตายไปอยู่ในสถานที่ใดความตายก็เท่าตัวไม่มีลดหย่อนผ่อนคลายลงได้เลยแล้วกลัวอะไรน่ะคืออุบายสอนตนเองอะไรอยากมากินก็กินไปสิเขากินเขาอิ่มในวันหนึ่งแล้วเขาก็ตายในวันต่อไปแล้วตายในวันนี้เขาก็ตายในวันหน้าความตายมีก็เหมือนกันขอตายให้ตายอยู่ในสนามรบคือสงครามระหว่างกิเลสกับธรรมให้ได้ชัยชนะอย่าได้พลั้งเผลออย่าได้ท้อถอยอ่อนแอตายก็ตายอย่างนักรบคือตายในสงครามไม่หวั่นไหวเมื่อเราได้พร่ำสอนจิตของเราอยู่ทุกระยะที่จะคิดออกไปนอกลู่นอกทางอันจะก่อให้เกิดความหวาดกลัวขึ้นมาอยู่แล้วจิตก็ไม่กล้าจะคิดเพราะสติบังคับบัญชาอยู่โดยสม่ำเสมอนั่นแหละคือความเพียรเมื่อความเพียรเป็นไปอยู่ด้วยสติเป็นไปอยู่ด้วยปัญญาระมัดระวังตัวอยู่เช่นนั้นจิตย่อมกล้าเข้าสู่ความสงบได้ทั้งที่ไม่เคยสงบก็สงบได้โดยประจักษ์แก่จิตใจของตนซึ่งไม่ต้องถามใครเลยเพราะความที่จิตสงบนั้นภายในตัวเองนั้นเป็นความแน่กว่าคนตนเองเรื่องราวอะไรละหายไปหมดเรื่องครัวก็หายเรื่องอะไรหายไปหมดยังเหลือแต่ความรู้ล้วนๆที่เด่นอยู่ด้วยความเที่ยงตรงของจิตในขณะนั้นเป็นความสุขความสบายปราศจากความวุ่นวายสิ่งก่อกวนต่างๆโดยสิ้นเชิงเหลือแต่ความรู้กับความเย็นสบายนั่นนี่คือผลแห่งการระมัดระวังความคิดความปรุงของตัวเองที่จะออกไปนอกลู่นอกทางด้วยสติด้วยปัญญาที่คิดอ่านใจตรองหากห้ามจิตใจด้วยปัญญาทำความรู้จุดความคิดต่างๆด้วยสติคิดออกประเภทใดสติรับรู้ปัญญาคอยตัดคอยฟันคอยหักคอยห้ามด้วยเหตุด้วยผล จิตจะเหนือเหตุผลแต่ไม่ได้ย่อมก้าวเข้าสู่ความสงบได้อย่างสบายสบายเมื่อจิตได้ก้าวเข้าสู่ความสงบด้วยเหตุผลอันเหมาะสมแล้วเราจะอยู่ในที่เช่นไรอยู่ได้ทั้งนั้นไม่จะถือว่าที่นี่เป็นภัยที่นี่มีเสือที่นี่มีช้างที่นี่มีอะไรๆที่ว่าเป็นสัตว์ร้ายต่างๆมันเป็นความคิดความปรุงตัวเองที่หลอกลวงตัวเท่านั้นแม้ว่าจะเป็นความจริงที่จะมาทำอันตรายก็ตายไปสิเราอยู่เฉยๆเราก็จะตายอยู่แล้วถึงการของมันมันจะตายเวลานี้ก็คือการของมันที่เหมาะสมกันแล้วก็จะไปหวงขั้นกลางหวงห้ามมันทำไมเรื่องความตายเป็นกติธรรมดาจะตายในทางตะกอนนี่ก็ตายเพราะถึงการแล้วมันถึงตายไม่ถึงการไม่ตายนะจะตายอยู่ในร่มไม้ชายเขาที่ไหนก็ตายไม่แสดงว่าถึงการแล้วในที่นั้นจะประคับข้างให้มันไปที่ไหนอีกจะไปคอยตายวันพรุ่งนี้เมื่อถึงวันพรุ่งนี้เข้ามาแล้วจะเอาอะไรมาค้านอีกมันก็ค้านไม่ได้มันก็คือความตายอยู่ดีๆนี่เองภายในตัวของเรามันเป็นก้อนตายเป็นยังไงนั่นอุบายวิธีพิจารณาเพื่อหักห้ามจิตใจของตนนั่นออกนอกลู่นอกทางอันเป็นเหตุที่จะสั่งสมกิเลสขึ้นมาเราไปเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาในป่าเราเพื่อจะถอนกิเลสไม่ใช่เพื่อจะไปสั่งสมกิเลสมีความหวาดกลัวเป็นต้นขึ้นมาภายในจิตใจให้ได้รับความเดือดร้อนท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายท่านเห็นคุณค่าแห่งการชำระแห่งการดัดแปลงแห่งการฝึกฝนทรมานตนเองอย่างประจักษ์ใจท่านจึงไม่สะทกสะท้านในการที่จะไปอยู่ในสถานที่ใดก็ตามขอให้เป็นที่เหมาะสมต่อการประกอบความภาคเพียรเท่านั้นเป็นที่พอใจความอดอยากอาจแทงท่านมาถือเป็นสิ่งสำคัญเป็นยิ่งกว่าการมันเป็นธรรมด้วยความสะดวกสบายธรรมจึงมีความเจริญขึ้นเรื่อยๆคำว่าธรรมก็คือความสงบร่มเย็นและอุบายแยกคลายต่างๆซึ่งเป็นเครื่องสังหารประหารกิเลสได้แก่สติปัญญานี่แหละก็ทำงานกันไปเรื่อยๆรู้เห็นสิ่งต่างๆซึ่งไม่เคยรู้ก็เห็นแต่ก่อนว่าไม่เคยภาวนาหรือภาวนาอยู่ในฐานที่ธรรมดาเป็นอย่างหนึ่งแต่กล้าเข้าไปสู่ในที่เช่นนั้นความรู้ความเห็นแปลกประหลาดปรากฏขึ้นเรื่อยๆอุบายต่างๆของปัญญาที่จะเกิดขึ้นมาเพื่อพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงให้ทันกับปัญญาของกิเลสก็เกิดขึ้นเรื่อยๆสติก็สืบต่อเนื่องมาเป็นลำดับลำดับกิเลสก็หมอบลงเป็นลำดับกิเลสหมอบทั้งนั้นใจก็เย็นถ้ากิเลสออกพุกพ่านแล้วใจก็ต้องร้อนเพราะพุกพ่านหาเหตุหาผลนี่กิเลสมันต้องหาเหตุในทางไม่ดีหาผลเป็นความทุรังทำมาใส่ตัวเสมอถ้าปล่อยให้กิเลสพุ่งพ่านมากน้อยเพียงไรก็แสดงว่าปล่อยให้กิเลสประกอบตัวเอาความทุกข์มาขอลงตนเองทั้งที่ทั้งที่มีกองไฟอยู่ภายในหัวใจแต่ก็ร้อนยิ่งกว่าไฟเพราะไฟของกิเลสมันร้อนกว่าไฟอะไรทั้งหมดฉะนั้นจึงต้องระมัดระวังให้มันคิดในเวลาเช่นนั้นเมื่อฝึกฝนไปนานก็เลยกลายเป็นความเคยชินขึ้นมาสติสตางค์ก็ดีไปอยู่ในที่เช่นไรก็เลยดีไปเรื่อยความเย็นใจอะไรจะเย็นยิ่งกว่าใจที่สงบใจที่สงบลงในขณะนั้นก็เย็นให้เห็นประจักษ์ใจที่เย็นด้วยฐานปมที่มีพื้นเพอันดีเพราะอำนาจแห่งสมาธิที่สงบรวมลงหลายครั้งหลายหนเป็นกายเป็นฐานขึ้นมานั่นก็เป็นความสุขเวลาออกแยกออกพิจารณาทางด้านปัญญาก็แยกไปหมดพิจารณาไปหมดต้นไม้ภูเขาก็แยกก็ให้มันเห็นรวมธาตุรวมขันธ์แม้แต่สัตว์แต่เสือก็เป็นธาตุเป็นขันธ์เป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งๆเท่านั้นจะไปกลัวไปเปลี่ยนกันเรื่องอะไรหาเหตุหาผลไม่ได้นะคืออุบายของปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้สำหรับพระสงฆ์ได้บำเพ็ญด้วยความสะดวกเพื่อการถอดถอนกิเลสโดยชอบธรรมนั้นท่านจึงสอนเป็นจุดสำคัญสำคัญเป็นลูกขโมยเสนาสนังลิซ่ายปปชาตาเตยาวัจิวังอุซ่าโฮกันอยู่นะไล่เข้าไปในป่าในเขานั่นอยู่ตามลูกขโมยร่มไม้ป่าชายเขาที่ไหนก็แล้วแต่ที่เป็นความสะดวกในการบำเพ็ญชนะธรรมอันเป็นเหตุที่ให้ฆ่ากิเลสภายในจิตใจในจิตผาบายปนไปโดยลำดับจนกระทั่งมันมีกิเลสตัวใดเหลือหล่ออยู่ภายในจิตใจได้เลยเพราะสถานที่เช่นไรท่านก็สั่งสอนให้ไปสู่สถานที่เช่นนั้นอุบายวิธีต่างๆที่สอนเพื่อฆ่ากิเลสเพื่อแก้กิเลสภายในจิตใจทั้งนั้นบรรดาธรรมทั้งหลายที่สอนไม่ได้สอนเพื่อการสังสมกิเลสแต่ที่เรานำมาสังสมกิเลส ทำแทนที่จะกลายเป็นเครื่องแก้กิเลสหรือกลับมาเป็นเครื่องของผลกิเลสเพราะหัวใจมีกิเลสมีอำนาจมากที่จะน้อมทำเข้ามาเป็นกิเลสได้มันก็เป็นไปได้นี่แต่ทำจริงท่านสอนอย่างนั้นผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมจึงมีทางที่จะแก้กิเลสไปโดยลำดับนับตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมาจนกระทั่งปัจจุบันจะไม่เป็นอื่นเลยกิเลสยอมไม่กลัวตั้งแต่ทำตอนนั้นนอกจากทำกิเลสไม่กลัวอะไรทั้งหมดในบรรดาโลกธาตุนี้ธรรมธรรมคืออะไรวิริยะธรรมเนี่ยขันติธรรมวิริยะคือความเพียรขันติคือความอดความทนสติก็คือธรรมสติธรรมปัญญาธรรมหมุนกันเข้าไปกิเลสอยู่ที่ตรงไหนเครื่องมืออย่างนี้หรือธรรมเหล่านี้หมุนเข้าตัวเข้าไปตรงนั้นกิเลสขยับขยายไปไล่ส่งมันไปเรื่อยจนกระทั่งไม่มีกิเลสตัวใดเหลืออยู่พ่อแม่ปู่ย่าตายายที่เคยสร้างรากสร้างฐานสร้างโคตรสร้างแฝดอยู่ในหัวใจเรามามากมายกายกองเป็นไรสู้วิริยะธรรมขันติธรรมสติธรรมปัญญาธรรมไปไม่ได้อันนี้กวาดล้างไปหมดคือกวาดล้างผู้ก่อการร้ายซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจก่อความสงบอยู่นี่เรียกผู้ก่อการร้ายดุมันแย่นี้หลอกเราอยู่ตลอดเวลาธรรมชาตินี้มีอยู่ในหัวใจใดหัวใจนั้นจะหาความสงบร่มเย็นไม่ได้เลยท่านจึงถือว่าเป็นภัยมาตั้งแต่ไหนแต่ใดบรรดานักปราชญ์ผู้ที่กล้าหาญไม่เข้าท่าเข้าทีไม่รู้ร่มรู้ลาไม่รู้จักเป็นจักตายก็คือพวกเราเพราะนั้นจึงต้องได้แบกได้หามต้องได้ทุกตลอดมาไปอยู่ที่ไหนก็บ่นต้องได้ทุกบ่นต้องได้ทุกจะไม่บ่นยังไงเราเป็นคนกอบโกยคนผู้สอบแสวงหาทั้งวันทั้งคืนดูนอนนี้แต่การสั่งสมกิเลสขึ้นมาทั้งนั้นเมื่อกิเลสเกิดขึ้นมาแล้วมันทำงานทั้งมันบนหัวใจเราเกิดความทุกข์ขึ้นมาเราก็บ่นให้มันบ่นก็ไม่กลัวถ้าไม่ทำลายมันเราจะวัดกิเลสเป็นเกี่ยวกับกระด้างวัตถุแล้วพระอรหันต์ท่านนั่งท่านบำเพ็ญเพียรเพื่อความเป็นพระอรหันต์ท่านมีความเพียรแก่กล้าสามารถขนาดไหนถึงจะอาจเอื้อมถึงภูมินั้นได้ก็ต้องเป็นผู้มีความเพียรสมเหตุสมผลกันความเพียรมีมากเพียงไรกิเลสก็ตายไปเลยตามทางเป็นพรมสถานที่นั่งที่นอนนี้แต่ป่าช้าองกิเลสที่ท่านฟาดท่านฟันหันแหลกกันไปโดยลำดับเพราะสติสตังคือความอันเป็นความภาคเพียรนี้ท่านทำงานอยู่ตลอดเวลายืนอยู่ท่านก็ทำเดินอยู่ท่านก็ทำนั่งอยู่ท่านก็ทำเขาไปเดินจงกรมอยู่ท่านก็ฆ่ากิเลสนั่งอยู่ก็ฆ่ากิเลสนอนอยู่ก็ฆ่ากิเลสเว้นแต่เวลาหลับเท่านั้นแม้แต่เวลากบฉันอยู่ท่านก็ฆ่ากิเลสด้วยสติปัญญาซึ่งทำงานอยู่ตลอดเวลาในยาบทต่างๆมีแต่ยาบทที่เป็นนักรบทั้งนั้นฆ่ากิเลสอาสวะไม่ได้นั่งสั่งสมกิเลสเดินยืนสั่งสมกิเลสนอนสั่งสมกิเลสเดินตรงแม้เดินตรงกลมก็สั่งสมกิเลสเหมือนอย่างพวกเราเพราะเขาไม่มีสตินี่มันผิดกันอย่างนี้เดินกลมหยอกสองสามเก้าสี่เก้าเฮ้ยเพียรแล้วไม่ไหวแล้วนี่นอนจะดีกว่ามันดีกว่าอะไรก็ไม่รู้เราเคยดีกว่ามานานแล้วเห็นได้เป็นท่าเป็นทางนี่ดีกว่าไม่เป็นท่าคือพวกเราเนี่ยนั่งภาวนาบ้างนึกไม่กี่นาทีโอ้เหนื่อยแล้วนอนก็ดีกว่ามันดีกว่าอะไรก็ไม่รู้มีพวกดีกว่าแต่ไม่เห็นดีก็คือพวกเราเนี่ยมันดีแต่ชื่อดีแต่เรื่องของกิเลสเรื่องของธรรมมันไม่ดีแล้วก็ไปคำนึงไปคิดถึงเรื่องของพุทธการท่านบรรลุเร็วองค์นั้นบรรลุที่นั่นที่นี่ฟังเทศน์ฟังธรรมก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานเราฟังจับล้มจับตายเรียนจับล้มจับตายปฏิบัติจับล้มจับตายเราเห็นได้อะไรมันขนาดไหนก็ไม่รู้อาแทบล้มแทบตายที่อ่านลงไปกับแทบล้มก็คือล้มลงหมอนแทบตายกับตายลงหมอนตอนนั้นเองมันไม่เห็นพอที่จะได้รับความลำบากระบนแทบล้มจับตายทั้งที่ว่านั้นจริงๆดังพระพุทธเจ้าหรือสาวกทั้งหลายท่านดำเนินมาถ้าทำแบบแทบล้มจับตายที่ถูกต้องดีงามจริงๆชอบทำจริงๆอย่างท่านนั้นกิเลสมันจะทนไปได้หรือเพราะเป็นกิเลสประเภทเดียวกันกับครั้งพุทธกาลธรรมะที่นำมาปราบปัญหาที่เหลือก็คือสติคือปัญญาศรัทธาความเพียรเหมือนกันหากว่าสิ่งเหล่านี้มีกำลังเพียงพอที่เหลือจะตั้งทานได้อย่างไรมันจะต้องร่วมจมชิบหายผลปีไปเช่นเดียวกับข้างพุทธการแต่นี่เรารวมเพียงไปเหยาะเหยาะไปเย่เย่มันท่านพอมันตื่นขึ้นมามันก็ตวาดเราเอานี่เหนื่อยนะเห็นไหมมันตวาดนี่เหนื่อยนะไม่เป็นท่านะเนี่ยแล้วพักผ่อนหน่อยเถอะสบายนอนก็ดีกว่าอะไรบ้างทำเล็กน้อยหรอกโจรกีดโจรใจไปนู้นไปตามเรื่องกิเลสตัณหาอาสวะที่ไหนในรู้ละขอบเขตจักรวาลไหนจนไม่คำนึงคำนวณ พอได้สติฟื้นกลับขึ้นมาโอ้นี่นั่งภาวนาตั้งนานแสนนานไม่เห็นได้เรื่องอะไรเลยนี่ว่าครั้งพุทธกาลท่านภาวนาได้ครั้งเรานี่ภาวนาแทบตายไม่เห็นหน้าก็แทบตายแต่คิดจนแทบตายยุ่งจนแทบตายไม่เห็นค่ากิเลสจนแทบตายเลยนี่เป็นอย่างนั้นนะมันก็ไม่ได้นี่เหตุมันไม่ตรงกับความจริงผลจะตรงกับความจริงไปได้อย่างไรเหตุตรงกับความจริงก็ดังที่ท่านพาดำเนินมาสติก็ให้มีดังที่ท่านว่าปัญญาซึ่งควรจะขุดค้นเกิดประเภทใดก็ให้มันมีความแยบคายทันกับเหตุกับผลทันกับผลมายาของกิเลสกิเลสก็ต้องหลุดลอยไปโดยไม่ต้องสงสัยนี่คือควรแก่เหตุเป็นอย่างนี้ผลก็เป็นผลที่พึงพอใจเกิดขึ้นโดยลำดับอะไรจะแก้ยากยิ่งกว่ากิเลสไม่มีอะไรแก้ยากฆ่ายากที่สุดก็คือกิเลสมันไม่ได้ตายง่ายมันเหนียวแน่นแก่นกิเลสจริงๆเพราะฉะนั้นต้องมาใช้ประโยชน์พยายามกันเต็มที่เต็มฐานทีเดียวทุ่มเทกันลงบางครั้งต้องมอบชีวิตจิตใจมันจะตายก็ตายถึงเวลาที่จะสู้กันแล้วอ้าวตายก็ตายไม่ตายให้รู้ไม่ตายให้ชนะมันต้องฟาดฟันกันลงขนาดนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วกิเลสมันยอมสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็รู้ขึ้นมาสิ่งที่อัศจรรย์ไม่เคยรู้เคยเห็นเลยตั้งแต่วันเกิดมาก็ปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆเพราะความเพียรอัศจรรย์นั่นเพราะสติปัญญาทันกับเหตุกับผลควรแก่การแก้กิเลสได้โดยชอบธรรมกิเลสหลุดลอยไปความสว่างกระจ่างแจ้งก็ปรากฏขึ้นมาความสุขหาสุขสบายภายในจิตใจจนกลายเป็นความอัศจรรย์ขึ้นมาในตนทั้งที่ไม่เคยอัศจรรย์ไม่เคยอัศจรรย์มันจะไม่เกิดขึ้นอย่างไรมันก็ต้องเกิดขึ้นเพราะความเพียรอันถูกต้องมีงามเป็นธรรมชาติที่ขุดค้นสิ่งที่อัศจรรย์ให้ปรากฏขึ้นมามันต้องปรากฏเมื่อเหตุผลเพียงพอกันแล้วไม่ว่าครั้งพุทธกาลไม่ว่าครั้งนี้ไม่ว่าครั้งไหนธรรมก็คือธรรมอันเดียวกันจากพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวกันจัดไว้แล้วด้วยความชอบธรรมอย่างเดียวกันกิเลสที่เป็นตัวต้านทานธรรมทั้งหลายก็มีประเภทเดียวกันเมื่อนำธรรมเข้ามาแก้ให้พอกับเหตุกับผลกันทำไมกิเลสจะไม่ยอมทำไมกิเลสจะไม่ตายจะไม่สลายไม่ทำไม่ถูกทำลายต้องถูกทำลายและพิหายไปอย่างแน่นอนโดยไม่ต้องสงสัยไม่ฉะนั้นก็ไม่เรียกว่าสวขาธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วและไม่ฉะนั้นก็ไม่เรียกว่าอนิยานิกธรรมคือนำผู้ปฏิบัติให้ถึงความพ้นทุกข์โดยดับจนกระทั่งถึงพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงได้จะมีทางสงสัยที่ไหนธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่มีทางสงสัยเรื่องสงสัยอัดสงสัยธรรมสงสัยมรรคผลนิพพานมันเป็นเรื่องของกิเลสยุ่ยแย่ต่างหากนั้นให้เราปฏิบัตินี่นะอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนี้อย่ามรรคผลนิพพานหมดแล้วสิ้นแล้วทำมาทำไมก็ไม่เกิดผลอ่ะเวลาทำกิเลสสร้างกิเลสมันทำไมเกิดผลสร้างความโลภ ก็เกิดความโลภขึ้นมาสร้างความโกรธก็เกิดความโกรธขึ้นมาสร้างความหลงเกิดความหลงขึ้นมาเสริมความโลภความโกรธความหลงมันก็เจริญเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยทำไมสร้างกิเลสส่งเสริมกิเลสมันทำไมเกิดเป็นกิเลสขึ้นมาสร้างอัดสร้างธรรมส่งเสริมอัดส่งเสริมธรรมทำไมจะไม่เกิดทำไมจะไม่มีก็อยู่ในเราคนเดียวกันนี่นี่สร้างไงก็มีงั้นถ้าไม่สร้างก็ไม่มีตัวมีอยู่กับเราให้กิเลสมันหลอกลวงเราได้อันนั้นปีเท่านี้เดือนนั้นเป็นเรื่องหลอกเจ้าของทำไปในปัจจุบันเพราะความรับผิดชอบเรานี่รับผิดชอบอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ว่าถึงปีนั้นปีนั้นเราถึงจะรับผิดชอบเราระยะนี้เราปล่อยตัวไปจะเป็นก็เป็นจะตายก็ตายไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่เวลาหิวรับทานเนี่ยว่าไงหิวน้ำก็รับทานหิวข้าวก็รับทานหิวนอนก็ต้องนอนเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องหาอยู่พยายามรักษานี่แล้วรับผิดชอบเราอยู่ตลอดเวลาการประพฤติปฏิบัติธรรมเราจะหาเวลาเวลาที่ไหนมันเหมาะสมเวลาใดการใดเราทำของเราทั้งนั้นเนี่ยสมกับความรับผิดชอบตนเพราะจิตมีความหวังความสุขอยู่ตลอดเวลาไม่เคยจืดจางเลยความหวังนี้ประจำอยู่ภายในจิตไม่มีใครที่จะจืดจางแม้จะทุกข์จนหัวโลกขนาดไหนก็ตามความหวังความสุขความเจริญนี้มีอยู่ด้วยกันทั้งนั้นภายในใจเป็นแต่เพียงให้มันเป็นไปไม่ได้เท่านั้นเองนี่เมื่อพอที่เป็นไปได้แล้วทำไมจะใครทำไมจะไม่อยากได้ นี่เราเป็นผู้ควรอยู่แล้วที่จะสร้างความสุขความเจริญให้แก่จิตใจด้วยอัตด้วยธรรมเราควรจะทำไปโดยลำดับลำดับสมกับเรารับผิดชอบเราทั้งเป็นทั้งตายตลอดกาลไม่ว่ายืนเดินนั่งนอนอยาบททั้งสิ่งเรามีความรับผิดชอบในตัวของเราอยู่เสมอจึงสร้างความหวังให้แก่ตัวโดยลำดับลำดับความหวังเมื่อบรรจุเข้าจิตใจแล้วเป็นผู้มีหวังเป็นผู้มีหวังเป็นผู้สมหวังไปเรื่อยจนกระทั่งถึงสมหวังโดยตลอดสายเลยสมหวังอย่างพึงพอใจ